0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เราขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่หน่วยการเรียนรู้ที่2การสร้างทางเรขาคณิตส่วนในชั่วโมงนี้เราจะเรียนรู้กันในเรื่องรูปเรขาคณิตพื้นฐานค่ะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยค่ะข้อแรกนักเรียนสามารถอธิบายลักษณะและสมบัติของจุดเส้นตรงส่วนของเส้นตรงรังสีและมุมข้อ2นักเรียนสามารถเปรียบเทียบความยาวของส่วนของเส้นตรง2เส้นและเปรียบเทียบขนาดของมุมโดยใช้วงเวียนค่ะก่อนอื่นเรามาทบทวนความรู้กันก่อนค่ะนักเรียนคะจากรูปสัญลักษณ์นี้คืออะไรคะคือ
1: จ
0: ุด A เก่งมากค่ะแล้วใช้แทนอะไรคะ
1: จุด
0: ถูกต้องค่ะใช้แทนจุดแล้วสัญลักษณ์ต่อมาล่ะคะสัญลักษณ์นี้คืออะไรคะ
1: เส้นตรง AB
0: เก่งมากค่ะใช้แทนอะไรคะ
1: เส้นตรง
0: ถูกต้องค่ะสัญลักษณ์นี้คือเส้นตรง AB ซึ่งใช้แทนเส้นตรงนั่นเองค่ะสัญลักษณ์ต่อมาสัญลักษณ์นี้คืออะไรแล้วใช้แทนอะไรคะ
1: ส่วนของเส้นตรง CD
0: ใช้แทนอะไรคะ
1: ส่วนของเส้นตรง
0: เก่งมากๆเลยค่ะสัญลักษณ์นี้คือส่วนของเส้นตรง CD ซึ่งใช้แทนส่วนของเส้นตรงนั่นเองค่ะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามไปพร้อมกับเพื่อนๆได้เลยนะคะสัญลักษณ์นี้คืออะไรคะเก่งมากค่ะสัญลักษณ์นี้คือรังสี XY แล้วใช้แทนอะไรคะ
1: ร
0: ัง
1: สี
0: ถูกต้องค่ะใช้แทนรังสีนั่นเองสัญลักษณ์ถัดมาสัญลักษณ์นี้คืออะไรคะแล้วใช้แทนอะไรคะ
1: มุม
0: PQR เก่งมากค่ะมุม PQR ใช้แทนอะไรคะถูกต้องค่ะใช้แทนมุมนั่นเองค่ะในทางเรขาคณิตนั้นจุดและเส้นตรงเป็นคำอนิยามกล่าวคือเป็นคำพื้นฐานในการสื่อความหมายโดยไม่ต้องให้นิยาม นักเรียนคะเรามารู้จักจุดกันก่อนเลยค่ะเราใช้จุดเพื่อแสดงตำแหน่งโดยไม่คำนึงถึงขนาดและรูปร่างและนิยมระบุชื่อจุดโดยเขียนเป็นตัวอักษรเป็นภาษาอังกฤษที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่กำกับไว้เช่นสัญลักษณ์นี้อ่านว่าอะไรแล้วคะ
1: จุด A
0: เก่งมากค่ะสัญลักษณ์นี้อ่านว่าจุด A นั่นเองค่ะต่อมาเราจะมารู้จักเส้นตรงกันค่ะเราสามารถเขียนเส้นตรงโดยอาจมีจุดบนเส้นตรงหรือไม่มีก็ได้ดังรูปค่ะนักเรียนสังเกตรูปแรกเป็นยังไงคะมีอะไรคะ
1: ม
0: ีจุดเก่งมากค่ะแล้วรูปที่สองเป็นอย่างไรคะ
1: ไม
0: ่มีจุดแล้วนักเรียนสังเกตเส้นตรงมีอะไรทั้งสองฝั่งเลยคะ
1: ม
0: ีจุดมีเก่งมากค่ะมีหัวลูกศรทั้งทางซ้ายแล้วก็ทางขวาซึ่งจากรูปเมื่อกี้เราจะเรียกเส้นตรงนี้ว่าเส้นตรง DE หรือเส้นตรง ED ก็ได้ค่ะซึ่งปลายของเส้นตรงที่เขียนนี้จะมีหัวลูกศรทั้งสองข้างนั่นเองค่ะเพื่อแสดงว่านักเรียนสามารถต่อเส้นตรงนี้ออกไปทั้งสองทิศทางตามหัวลูกศรโดยไม่สิ้นสุดและจะถือว่าเส้นตรงมีความยาวไม่จำกัดค่ะต่อมานะคะเป็นบทนิยามของส่วนของเส้นตรงคือส่วนหนึ่งของเส้นตรงที่มีปลายสองจุดสัญลักษณ์นี้คืออะไรแล้วคะส่วนของเส้นตรงเก่งมากค่ะจากบทนิยามสามารถเขียนส่วนของเส้นตรง AB ได้ดังรูปนี้ค่ะนักเรียนสังเกตไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะส่วนของเส้นตรง AB เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นี้ค่ะ AB แล้วมีขีดด้านบนจุด A และจุด B เป็นจุดปลายของส่วนของเส้นตรง AB ส่วนของเส้นตรง AB อาจเรียกว่าส่วนของเส้นตรง B

0: BA ก็ได้ค่ะและเขียนแทนด้วยส่วนของเส้นตรง BA ด้วยสัญลักษณ์นี้ค่ะในทางปฏิบัติอาจเขียนรูปแทนส่วนของเส้นตรงโดยไม่จำเป็นต้องเขียนจุดที่ปลายของส่วนของเส้นตรงดังเช่นภาพนี้ค่ะนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าจากภาพเมื่อกี้ส่วนของเส้นตรง AB ของนักเรียนมีสัญลักษณ์อะไรอยู่คะมีจุดที่จุดปลายทั้งสองข้างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องเขียนก็ได้ดังภาพนี้นั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตต่อเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยคุณครูมีคำถามค่ะจากบทนิยามของส่วนของเส้นตรงนักเรียนคิดว่าเราสามารถหาความยาวของส่วนของเส้นตรงได้หรือไม่คะเก่งมากค่ะหาได้นั้นเรามาดูความหมายของความยาวของส่วนของเส้นตรง AB สามารถเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นี้ค่ะนั่นคือ m คูณอยู่กับภายในวงเล็บ AB แล้วมีขีดด้านบนหรือ AB เขียนติดกันอย่างนี้ค่ะนักเรียนคะจากภาพนักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่าส่วนของเส้นตรง AB มีความยาวเท่ากับเท่าไหร่คะ5เซนเก่งมากค่ะ5เซนติเมตรแล้วนักเรียนสามารถเขียนความยาวของส่วนของเส้นตรง AB ให้ครูได้ไหมคะได้เป็นm คูณอยู่กับภายในวงเล็บ ab แล้วมีขีดด้านบนเท่ากับ5เซนติเมตรหรือ ab เท่ากับ5เซนติเมตรนั่นเองค่ะเมื่อกล่าวถึงระยะห่างของจุด a ถึงจุด b จะหมายถึงความยาวของส่วนของเส้นตรง ab บางครั้งเราสามารถใช้อักษรตัวพิมพ์เล็กในภาษาอังกฤษเขียนแทนความยาวของส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ดังเช่นรูปนี้ค่ะรูปนี้หมายถึงส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้มีความยาว A หน่วยนั่นเองค่ะบทนิยามถัดมานะคะจะเป็นรังสีรังสีคือส่วนหนึ่งของเส้นตรงที่มีจุดปลายเพียงจุดเดียวเรามาสังเกตกันต่อนะคะจากบทนิยามสามารถเขียนรังสีโดยอาจมีจุดที่ปลายของรังสีและอีกจุดหนึ่งบนรังสีหรือไม่มีก็ได้ดังรูปนี้ค่ะนักเรียนสังเกตรูปแรกมีอะไรคะมีจุดรูปที่สองเป็นอย่างไรคะ
1: ไม
0: ่มีจุดซึ่งจากรูปรังสีนี้มีจุด B เป็นจุดปลายและมีจุด C เป็นจุดที่อยู่บนรังสีเรียกว่ารังสี BC ซึ่งสามารถเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นี้ค่ะคือ BC และมีสัญลักษณ์ที่เป็นหัวลูกศรข้างเดียวด้านบนซึ่งการเขียนรังสีจะเขียนหัวลูกศรเพียงข้างเดียวแสดงว่าสามารถต่อรังสีนี้ออกไปในทิศทางของหัวลูกศรโดยไม่สิ้นสุดและจะถือว่ารังสีมีความไม่จำกัดนั่นเองค่ะนักเรียนตอบครูอีกครั้งหนึ่งได้ไหมคะว่าจากรูปคือรังสีอะไรคะ
1: ร
0: ัง
1: สี
0: BC เก่งมากค่ะรังสี BC คุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะจากรังสี BC บนกระดานในภาพเมื่อกี้นักเรียนคิดว่ารังสี CB จะเหมือนหรือแตกต่างกับรังสี BC อย่างไรคะให้นักเรียนร่วมกันหาคำตอบโดยการวาดรังสี CB ลงไปในสมุดได้เลยค่ะแล้วเราจะมาตอบคำถามร่วมกันค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนสามารถหาคำตอบไปพร้อมกับเพื่อนๆได้เลยนะคะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องด้วยกันนะคะ

0: นนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยน่าจะได้คำตอบของรังสี CB แล้วนั้นเรามาตอบคำถามชวนคิดข้อนี้กันก่อนค่ะนักเรียนตอบครูได้ยังคะว่ารังสี CB เหมือนหรือแตกต่างกับรังสี BC อย่างไรคะ
1: CB กับ BC สลับตำแหน่งกันครับ
0: สลับตำแหน่งกันเพื่อนคนอื่นมีคำตอบที่แตกต่างจากนี้ไหมคะหากนักเรียนได้คำตอบแล้วนักเรียนสามารถตอบได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะนักเรียนได้คำตอบไหมคะหากนักเรียนได้คำตอบแล้วนักเรียนสามารถตอบคำถามได้เลยค่ะเหมือนหรือแตกต่างกับรังสี BC อย่างไรคะตอนนี้นักเรียนตอบครูว่าแตกต่างเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเพื่อนต้นทางได้คำตอบแล้วค่ะนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคะ
2: แตกต่างกันที่มีจุดปลายที่แตกต่างกันค่ะรังสี BC จะมีจุดปลายคือจุด B ค่ะส่วนรังสี CB จะมีจุดปลายคือจุด C ค่ะ
0: เก่งมากค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะรังสี CB แตกต่างกับรังสี BC เพราะรังสี BC มีจุด B เป็นจุดปลายแต่รังสี CB มีจุด C เป็นจุดปลายเป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะสุ่มให้เพื่อนออกมาเขียนรังสี CB บนกระดานนะคะนักเรียนปลายทางก็สามารถเขียนคำตอบไปพร้อมกับเพื่อนๆได้เลยนะคะนักเรียนออกมาเขียนคำตอบหน้ากระดานได้เลยค่ะ

0: นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องนะคะว่าเพื่อนเขียนรังสี CB ถูกต้องไหมคะถูกต้องเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะและครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็สามารถเขียนรังสี CB ได้เช่นกันค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะนักเรียนคะจากภาพแรกคือรังสีอะไรคะเก่งมากค่ะรังสี BC จะพบว่ารังสี BC มีจุด B เป็นจุดปลายและมีจุด C เป็นจุดที่อยู่บนรังสีแต่รังสี CB มีจุด C เป็นจุดปลายและมีจุด B เป็นจุดที่อยู่บนรังสีซึ่งรังสีทั้งสองไม่ใช่รังสีเดียวกันค่ะและมีทิศทางตรงกันข้ามอย่างที่เพื่อนตอบไปในตอนต้นค่ะนักเรียนตอบครูได้ไหมคะว่ารูปนี้คือรังสีอะไรคะ
1: CB
0: เก่งมากค่ะรังสี CB นั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะถัดมาจะเป็นบทนิยามของมุมคือรังสี2เส้นที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันเรียกรังสี2เส้นนี้ว่าแขนของมุมและเรียกจุดปลายที่เป็นจุดเดียวกันนี้ว่าจุดยอดมุมนั่นเองค่ะนักเรียนคะจากบทนิยามสามารถเขียนมุมโดยไม่จำเป็นต้องมีจุดที่จุดยอดมุมและแขนของมุมได้ดังรูปนี้ค่ะนักเรียนเรามาสังเกตกันต่อเลยนะคะจากรูปที่1มุมนี้มีจุด Y เป็นจุดยอดมุมและมีแขนของมุมคืออะไรคะรังสี YX และรังสี YZ นั่นเองค่ะขนาดของมุม XYZเขียนแทนด้วยสัญลักษณ์นี้ค่ะนั่นคือ m คูณกับภายในวงเล็บมุม xyz นั่นเองค่ะหรือ xyz แล้วมีสัญลักษณ์สามเหลี่ยมอยู่ด้านบนแบบนี้เช่นมุม xyz มีขนาด30องศาสามารถเขียนแทนด้วย m คูณกับภายในวงเล็บมุม xyz เท่ากับ30องศาหรือมุม xyz เท่ากับ30องศาก็ได้ค่ะในการเขียนมุมอาจเขียนแขนของมุมด้วยส่วนของเส้นตรงก็ได้ดังรูปค่ะนักเรียนคะถ้าครูต้องการตรวจสอบว่าส่วนของเส้นตรง AB และส่วนของเส้นตรง CD ยาวเท่ากันหรือไม่นักเรียนจะทำได้อย่างไรคะเก่งมากค่ะแล้วถ้าไม่มีไม้บรรทัดล่ะคะนักเรียนสามารถตรวจสอบได้ไหมคะว่าส่วนของเส้นตรงทั้งสองนี้ยาวเท่ากันหรือไม่ได้ใช่ไหมคะครูมีคำถามชวนคิดค่ะถ้าอยากทราบว่าส่วนของเส้นตรงทั้งสองนี้เท่ากันหรือไม่นักเรียนมีวิธีในการตรวจสอบอย่างไรคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะ
2: ใช้กระดาษลอกลายหรือใช้ไม้บรรทัดค่ะ
0: ถูกต้องค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูคำถามถัดไปค่ะหากไม่มีกระดาษลอกลายหรือไม้บรรทัดที่ใช้วัดความยาวของส่วนของเส้นตรงทั้งสองเพื่อเปรียบเทียบความยาวได้นักเรียนจะใช้เครื่องมืออะไรแทนได้คะ
3: เชือก
0: ใช้เชือกเก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูอีกหนึ่งคำถามค่ะนักเรียนคิดว่าเราสามารถใช้วงเวียนเพื่อตรวจสอบว่าส่วนของเส้นตรงทั้งสองยาวเท่ากันได้หรือไม่คะ
1: ได
0: ้เก่งมากๆเลยค่ะได้หากนักเรียนตอบว่าได้เรามาตรวจสอบไปพร้อมๆกันค่ะโดยครูจะให้นักเรียนทําใบกิจกรรม1เท่าไม่เท่าได้รู้กันซึ่งนักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกเอกสารใบกิจกรรมให้กับนักเรียนแล้วนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะเรามาดูรายละเอียดของใบกิจกรรมกันก่อนค่ะใบกิจกรรมจะมีด้วยกันทั้งหมด2ตอนค่ะดังภาพเลยนะคะเรามาดูตอนที่1ค่ะคำชี้แจงบอกว่า ให้นักเรียนเขียนส่วนของเส้นตรง AB และส่วนของเส้นตรง CD แล้วใช้วงเวียนตรวจสอบว่าส่วนของเส้นตรงทั้งสองยาวเท่ากันหรือไม่พร้อมทั้งสรุปผลที่ได้ลงไปในช่องว่างค่ะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนเขียนส่วนของเส้นตรง AB และส่วนของเส้นตรง CD พร้อมทั้งตรวจสอบได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยแล้วเราจะมาตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนสามารถลงมือทำได้เลยค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้นักเรียนได้เขียนส่วนของเส้นตรง AB และส่วนของเส้นตรง CD เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะนั้นเรามาตรวจสอบไปพร้อมๆกันค่ะขั้นตอนแรกเราจะต้องกางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ AB โดยให้นักเรียนกางวงเวียนให้ปลายเหล็กแหลมอยู่ที่จุด A ค่ะและปลายดินสออยู่ที่จุด B ค่ะนักเรียนกางวงเวียนไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะตอนนี้นักเรียนกางวงเวียนยังคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยแล้วจะได้รัศมียาวเท่ากับ AB นั่นเองค่ะเรามาดูขั้นตอนที่2กันต่อค่ะให้นักเรียนยกวงเวียนที่กางไว้ตามข้อ1ไปเปรียบเทียบกับส่วนของเส้นตรง CD โดยให้ปลายเหล็กแหลมอยู่ที่จุด C ค่ะจากนั้นให้นักเรียนเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับส่วนของเส้นตรง CD ค่ะเรียนลากส่วนโค้งได้เลยนะคะนักเรียนได้คำตอบเหมือนกันยังคะครูมีคำถามชวนคิดค่ะนักเรียนคิดว่าถ้าส่วนโค้งตัดกับส่วนของเส้นตรง CD ที่จุดดีพอดีแสดงว่าความยาวของส่วนของเส้นตรง AB กับความยาวของส่วนของเส้นตรง CD เป็นอย่างไรคะเท่ากันถูกต้องค่ะนั่นคือความยาวของส่วนของเส้นตรง AB จะเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง CD นั่นเองค่ะครูมีคำถามชวนคิดถัดไปค่ะถ้าส่วนโค้งตัดส่วนของเส้นตรง CD ที่จุดอื่นๆที่ไม่ใช่จุดดีแสดงว่าความยาวของส่วนของเส้นตรง AB กับความยาวของส่วนของเส้นตรง CD เป็นอย่างไรคะเป็นอย่างไรคะไม่เท่ากันดูภาพนะคะไม่เท่ากันอย่างไรคะความยาวของส่วนของเส้นตรง AB จะน้อยกว่าความยาวของส่วนของเส้นตรง CD นั่นเองค่ะครูมีคำถามชวนคิดถัดไปค่ะถ้าส่วนโค้งไม่ตัดส่วนของเส้นตรง CD แสดงว่าความยาวของส่วนของเส้นตรง AB กับความยาวของส่วนของเส้นตรง CD เป็นอย่างไรคะจะได้ว่าความยาวของส่วนของเส้นตรง AB มากกว่าความยาวของส่วนของเส้นตรง CD นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นจากภาพที่คุณครูสร้างเมื่อกี้นักเรียนสามารถสรุปได้ไหมคะว่าความยาวของส่วนของเส้นตรง AB กับความยาวของส่วนของเส้นตรง CD เป็นอย่างไรกันคะไม่เท่ากันคือเป็นอย่างไรคะมากกว่าหรือน้อยกว่าคะ
1: มากกว
0: ่
1: า
0: อะไรมากกว่าอะไรน้อยกว่าคะความยาวของส่วนของเส้นตรง AB เป็นอย่างไรกับความยาวของส่วนของเส้นตรง CD คะ
1: น้อยกว
0: ่
1: า
0: เก่งมากค่ะจากรูปสรุปได้ว่าความยาวของส่วนของเส้นตรง AB จะมีค่าน้อยกว่าความยาวของส่วนของเส้นตรง CD นั่นเองค่ะนักเรียนคะต่อไปจะเป็นการตรวจสอบว่ามุม2มุมมีขนาดเท่ากันหรือไม่เมื่อกี้เราจะเห็นว่าสามารถใช้วงเวียนตรวจสอบการเท่ากันของส่วนของเส้นตรงใช่ไหมคะนอกจากนี้เราสามารถใช้วงเวียนตรวจสอบขนาดของมุม2มุมว่าเท่ากันหรือไม่ได้ด้วยค่ะเรามาดูกันที่ตอนที่2ค่ะยังอยู่ในใบกิจกรรมแรกค่ะคำชี้แจงบอกว่าให้นักเรียนเขียนมุม ABC และมุม PQR จากนั้นใช้วงเวียนตรวจสอบว่ามุมทั้ง2มีขนาดเท่ากันหรือไม่พร้อมทั้งสรุปผลที่ได้ลงในช่องว่างค่ะตอนนี้ให้นักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยลงมือตรวจสอบได้เลยค่ะแล้วเราจะมาตรวจสอบคำตอบด้วยกันอีกหนึ่งครั้งค่ะนักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: นักเรียนคะงั้นเรามาตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะขั้นตอนแรกให้นักเรียนใช้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางจุด B เป็นจุดศูนย์กลางนะคะจากนั้นให้นักเรียนกางวงเวียนให้มีรัศมีพอสมควรค่ะจากนั้นให้เขียนส่วนโค้งให้ตัดกับรังสี BC และรังสี BA ค่ะหากนักเรียนได้แล้วนักเรียนลากส่วนโค้งได้เลยนะคะจากรูปจะได้จุดตัดคือจุด E และจุด F ตามลำดับค่ะให้นักเรียนเขียนชื่อจุดตัดด้วยนะคะตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนปลายทางเองก็น่าจะได้คำตอบแล้วเช่นกันค่ะเรามาดูขั้นตอนถัดไปกันเลยค่ะขั้นตอนถัดไปให้นักเรียนใช้จุด Q เป็นจุดศูนย์กลางแล้วให้กางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ BE ค่ะเราจะไปกางวงเวียนให้มีรัศมีเท่ากับ BE กันก่อนค่ะเมื่อนักเรียนกางวงเวียนให้มีรัศมีเท่ากับ BE ได้แล้วให้ใช้จุด Q เป็นจุดศูนย์กลางแล้วเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับรังสี QR และรังสี QP เรียนสามารถเขียนส่วนโค้งได้เลยนะคะจะได้จุดตัด2จุดค่ะนั่นคือจุด X และจุด Y ตามลำดับค่ะครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนจะต้องตรวจสอบขนาดของมุมได้อย่างแน่นอนค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะขั้นตอนที่3ให้นักเรียนใช้จุด X เป็นจุดศูนย์กลางกางวงเวียนให้รัศมียาวเท่ากับ EF นักเรียนคะเราจะมากางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ EF กันก่อนนะคะให้นักเรียนลงมือทำไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะตอนนี้นักเรียนกางวงเวียนให้มีรัศมีเท่ากับ EF ยังคะเท่ายังคะหากเท่าแล้วเราจะไปเขียนส่วนโค้งกันค่ะโดยใช้จุด X เป็นจุดศูนย์กลางจากนั้นให้นักเรียนเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับส่วนโค้ง XY ค่ะหากนักเรียนได้แล้วนักเรียนสามารถเขียนส่วนโค้งได้เลยนะคะนักเรียนได้คำตอบเหมือนครูไหมคะตอนนี้ให้นักเรียนตรวจสอบเลยนะคะหากนักเรียนได้คำตอบที่แตกต่างกันนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถสอบถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะส่วนนักเรียนต้นทางเดี๋ยวครูจะตรวจสอบความถูกต้องให้อีกหนึ่งครั้งค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะครูมีคำถามชวนคิดค่ะถ้าส่วนโค้งตัดส่วนโค้ง xy ที่จุด y พอดีแสดงว่าขนาดของมุม abc และมุม pqr เป็นอย่างไรคะมุมอะไรเท่ากันคะมุม abc จะมีขนาดเท่ากับมุม pqr นั่นเองค่ะครูมีคำถามชวนคิดข้อถัดไปค่ะถ้าส่วนโค้งตัดส่วนโค้ง xy ที่จุดภายในมุม pqr แสดงว่าขนาดของมุม abc และมุม pqr เป็นอย่างไรคะนักเรียนสามารถตอบคำถามได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเรียนได้คำตอบยังคะมุม2มุมเป็นอย่างไรกันคะจะได้ว่ามุม ABC น้อยกว่ามุม PQR นั่นเองค่ะครูมีคำถามชวนคิดข้อถัดไปค่ะถ้าส่วนโค้งตัดส่วนโค้ง XY ที่จุดภายนอก มุม PQR แสดงว่าขนาดของมุม ABC และมุม PQR เป็นอย่างไรคะ
1: มากกว่ามุม PQR
0: เก่งมากค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะว่ามุม ABC จะมีขนาดมากกว่ามุม PQR นั่นเองค่ะเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด1รูปเรขาคณิตพื้นฐานค่ะคุณครูปลายทางสามารถแจกเอกสารให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะเรามาดูรายละเอียดของแบบฝึกหัดกันค่ะจะมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อค่ะหากนักเรียนพร้อมแล้วให้นักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยแล้วเราจะมาตรวจสอบคำตอบด้วยกันนะคะ

0: ตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนสามารถหาคำตอบได้อย่างแน่นอนค่ะนั้นเรามาตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะให้นักเรียนช่วยคุณครูตรวจสอบด้วยนะคะว่าสิ่งที่เพื่อนทำมาเนี่ยถูกต้องไหมและหากนักเรียนได้คำตอบไม่เหมือนกันนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้และสามารถแก้ไขคำตอบด้วยปากกาสีแดงได้เลยค่ะเรามาดูที่ข้อที่1กันเลยค่ะข้อที่1โจทย์บอกว่าเมื่อกำหนดจุดให้2จุดเราสามารถเขียนเส้นตรงส่วนโค้งหรือเส้นหยักผ่านจุด2จุดได้จงหาว่าส่วนของเส้นที่มีจุดทั้งสองนี้เป็นจุดปลายส่วนของเส้นชนิดใดสั้นที่สุดคะมีเพื่อนได้คำตอบแล้วค่ะนักเรียนเรามาตรวจสอบไปพร้อมๆกันค่ะนักเรียนตั้งใจฟังเพื่อนนะคะ
1: ข้อที่หนึ่งนะครับตอบส่วนของเส้นตรงครับ
0: ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถวาดภาพประกอบได้เลยนะคะแล้วมาตรวจสอบกันว่าภาพที่นักเรียนวาดกับที่นักเรียนต้นทางวาดได้คำตอบเหมือนกันหรือไม่เราไปดูข้อที่2กันต่อเลยค่ะข้อที่2เราสามารถจำแนกชนิดของรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาความยาวของด้านจงใช้วงเวียนตรวจสอบว่ารูปสามเหลี่ยมแต่ละรูปเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดเพราะเหตุใดมีนักเรียนกลุ่มไหนได้คำตอบข้อ2แล้วไหมคะนักเรียนกลุ่ม3ยกมือนักเรียนสามารถลุกขึ้นตอบได้เลยค่ะรูปแรกเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดคะ
2: สามเหลี่ยมหน้าจั่วครับเพราะความยาวของส่วนของเส้นตรง AC เท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง BC ครับ
0: นักเรียนคนอื่นนักเรียนได้คำตอบเหมือนเพื่อนไหมคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะหากนักเรียนได้คำตอบไม่เหมือนเพื่อนนักเรียนสามารถแก้ไขด้วยปากกาสีแดงได้เลยนะคะแล้วรูปสามเหลี่ยมอีกหนึ่งรูปเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดคะ
2: รูปสามเหลี่ยมด้านเท่าครับ
0: เพราะอะไรคะ
2: เพราะด้านทุกด้านยาวเท่ากันครับ
0: ถูกต้องค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านั่นเองเพราะด้านทุกด้านยาวเท่ากันเรามาต่อที่ข้อที่3กันเลยค่ะให้นักเรียนศึกษาสถานการณ์ต่อไปนี้แล้วใช้วงเวียนในการตรวจสอบความยาวและขนาดของมุมระหว่างต้นไม้และตอบคำถามต่อไปนี้ค่ะคำถามข้อแรกถามว่าจงเรียงลำดับของต้นไม้ที่ป้าจุ๋มรดน้ำจากต้นแรกไปต้นสุดท้ายนักเรียนกลุ่มไหนได้คำตอบแล้วบ้างคะกลุ่มที่6ได้คำตอบแล้วนักเรียนสามารถตอบได้เลยครับรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนสามารถตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะ
3: ตอบต้นทุเรียนต้นมังคุดและต้นมะม่วงครับ
0: นักเรียนคนอื่นได้คำตอบเหมือนกับเพื่อนไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะนั่นคือต้นทุเรียนต้นมังคุดและต้นมะม่วงตามลำดับค่ะข้อที่2จงเรียงลำดับของบริเวณที่ป้าจุ๋มจะตัดหญ้าจากบริเวณแรกไปบริเวณสุดท้ายได้เป็นอย่างไรคะ
3: บริเวณ1 2และบริเวณ3ตามลำดับครับ
0: เก่งมากค่ะนักเรียนคนอื่นได้คำตอบเหมือนกับเพื่อนไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนได้คำตอบเหมือนกับเพื่อนต้นทางไหมคะซึ่งคำตอบที่ถูกต้องนั่นคือบริเวณที่1บริเวณที่2และที่3ตามลำดับค่ะเรามาสรุปบทเรียนที่

0: ได้เรียนรู้ในชั่วโมงนี้กันค่ะนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรไปบ้างคะจุดใช้เพื่อแสดงตำแหน่งโดยไม่คำนึงถึงขนาดและรูปร่างเรียนรู้จักอะไรอีกคะเส้นตรงจะมีหัวลูกศรเป็นยังไงคะเก่งมากค่ะเส้นตรงจะมีหัวลูกศรที่ปลายทั้งสองข้างเพื่อแสดงว่าสามารถต่อเส้นตรงนี้ออกไปทั้งสองทิศทางตามหัวลูกศรโดยไม่สิ้นสุดและจะถือว่าเส้นตรงมีความยาวไม่จำกัดค่ะนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรอีกคะ
1: ส่วนของเส้นตรงคือ
0: ถูกต้องค่ะส่วนของเส้นตรงคือส่วนหนึ่งของเส้นตรงที่มีจุดปลายยังไงคะมีจุดปลาย2จุดและจะเขียนความยาวของส่วนของเส้นตรง AB แทนด้วยสัญลักษณ์นี้นั่นคือ M คูณกับภายในวงเล็บ AB แล้วมีขีดด้านบนค่ะหรือ AB ต่อมารังสีคือส่วนหนึ่งของเส้นตรงที่เป็นยังไงคะมีจุดปลายเพียงจุดเดียวต่อไปนะคะมุมคือรังสี2เส้นที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกันและจะเขียนแทนขนาดของมุม x y z ด้วย m คูณกับภายในวงเล็บมุม x y z หรือสัญลักษณ์นี้ค่ะในการเปรียบเทียบความยาวของส่วนของเส้นตรง2เส้นหรือเปรียบเทียบขนาดของมุม2มุมนักเรียนสามารถใช้เครื่องมือในการเปรียบเทียบได้หลากหลายซึ่งวงเวียนก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สามารถใช้ในการตรวจสอบได้เช่นกันค่ะบทเรียนครั้งถัดไปนะคะเรื่องการสร้างเกี่ยวกับส่วนของเส้นตรงสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียม 1. ใบกิจกรรม 2. สร้างให้เท่า 2. แบบฝึกหัด 2. การสร้างเกี่ยวกับส่วนของเส้นตรงวงเวียนและสันตรงค่ะนักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสำหรับชั่วโมงนี้มีนักเรียนคนไหนมีคำถามไหมคะนักเรียนปลายทางหากนักเรียนมีคำถามนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
3: เฮ้
4: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
5: มาชาพีหรอหนูนี่มากาแพ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
3: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากินอะไรก็เลยต้องปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
5: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้หรอนะจะห้าปูป่าจะปูป่าปาธรรมา
4: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
5: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
4: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกป่านะท่านจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
5: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
4: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เพื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
5: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้ามามีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอนแน่ๆ
3: แล้วถ้าก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
5: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอแต่ถ้าหวานะว่าวันเนอพวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
5: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
1: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
2: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
0: ่วันนี้ได้

ู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นธุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพ.อ.ส.ว.และโครงการโรงเรียนต.ช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: าไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส่
3: มันสิไปเห็นงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านซ่องตั้งกลุ่มทอผ้าไหมแพรวาและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอานี่แมวผู้ใดนี่

0: Good morning, class.
1: Greet the teacher.
2: Good morning, teacher.
0: Good morning, students. Good morning, teachers and students who are watching us on the LTV 7. Welcome everyone back to English class with me, teacher Pinpinat Sangchan. And everyone, today we are going to start with the unit 2, my home. Okay. Okay, everyone, could you please read the topic for today?
2: Rooms
0: in my house. Okay, in this unit we are going to talk about the house. Okay, guys, the first one I would like to show you about the objective for today. The first one, you'll be able to identify of the position of the house, and number two, you'll be able to pronounce the words about the house. And the third one, you'll be able to write something about the house and the position of the house. Okay, guys, are you ready for the lesson?
2: Yes.
0: Okay, I hope all of you try to think about your house, try to think about your rooms in the house. ลองนึกถึงบ้านนะคะลองนึกถึงห้องต่างๆภายในบ้านนะคะ include you student on the LTV 7 try to think about your house, your rooms. Okay, next oneI will ask you the question, how many rooms are there in house?
3: Five.
0: In your house. Think about your house. How many rooms are there in your house?
4: ในบ้านของนักเรียนเนี่ยมีห้องทั้งหมดกี่ห้องที่อยู่ในบ้านลองคิดดูสิคะว่ามีกี่ห้องแล้วก็พูดเป็นตัวเลขออกมา There are
0: Seven rooms. นักเรียนมีห้องถึง7ห้อง6ห้องอ่ะบ้านใครมี2ห้องบ้านใครมี3ใครมี3ห้องห้องนอนก็ได้ห้องอะไรก็ได้นะคะห้องนอนห้องครัวอะไรต่างๆ What do you think? ลองจินตนาการแล้วคิดดูพร้อมที่จะตอบหรือยังเดี๋ยวจะให้ทีละกลุ่มตอบนะคะ How many rooms are there in your house? Group oneHow many rooms are there in your house? Six. Group one บอกว่า the sixth room in the house, right? Okay. มีห้องถึง6ห้องนะคะในบ้าน What about group two? How many rooms in your house?
3: Seven
0: rooms. Okay. Group three. How many rooms?
3: Seven.
0: Group four. How many rooms are there in your house?
3: Six.
0: Group five.Seven. And the last one, group six. How many rooms are there in your house?
3: Nine.
0: Oh my God, that's so big. Okay. The next one. อย่างแรกนะคะกิจกรรมแรก the first activity is match me if you can. I think you get the words and the definition already. คุณครูเตรียมคำศัพท์นะคะแล้วก็คำนิยามของห้องต่างๆเอาไว้ให้นักเรียนแล้วนะคะอยู่ในแฟ้มนะคะ in the clear folder โอเคเป็นแบบนี้เลยนะคะจะเป็นคำศัพท์เล็กๆแล้วก็มีคำบรรยายที่ค่อนข้างยาวหน่อยนะคะนักเรียนปลายทางนะคะก็ดูไปด้วยกันได้เลยในกิจกรรมนี้นะคะคิดว่านักเรียนปลายทางก็มีใบคำศัพท์นะคะแล้วก็บัตรที่เป็นคำนิยามของห้องต่างๆนักเรียนเอาขึ้นมานะคะแล้วก็จับคู่นะคะระหว่างคำนิยามและห้องต่างๆได้เลยตอนนี้โอเคอะทิเชอร์ให้ดูนะคะยกตัวอย่างเช่นแบบนี้ใช่ไหมทุกคนจะได้แบบนี้ใช่ไหมคะโอเคนักเรียนก็เอาออกมาเลยนะคะบัตรคำศัพท์แล้วก็คำนิยามแล้วก็จับคู่กันค่ะเราจะมาดูนะคะว่าคำศัพท์นะคะตรงกับคำนิยามคำไหนนะคะเพื่อให้นักเรียนทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับชื่อห้องต่างๆในบ้านนั่นเองนะคะโอเค student on the LTV I hope youcontinue with us.

0: โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเรามีทั้งหมดกี่ข้อมีคำศัพท์กี่คำ How many words? The six word, right? คำศัพท์มีทั้งหมดกี่คำคะ
1: Six
0: มาดูว่าแต่ละกลุ่มนะคะจะได้ทั้งหมดกี่คะแนนค่ะนักเรียนปลายทางจับคู่เสร็จแล้วใช่ไหมคะคุณครูคิดว่าจับคู่เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะถ้ายังไม่ได้จับคู่กับคำศัพท์ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาตอบคำถามผ่านสไลด์ได้นะคะโอเค everyone can I go to the next one can I move to the next one โอเคเดี๋ยวคุณจะเริ่มเฉลยนะคะที่สถานที่แรกนั่นก็คือ the place where we sleep what we call the place that we sleep okay it is bedroom okay everyone say bedroom
1: bedroom
0: one more time bedroom the bedroom is the place where we sleep ก็คือห้องที่เราทำอะไรคะ
1: นอน
0: ห้องที่เรานอนนั่นเองนะคะถูกต้องไหมถ้าจับถูกต้องก็ you got one point นะคะเขียนคะแนนไว้บนหัวแบบฝึกหัดของเราเลยนะคะที่ฉันจะได้ไปบวกคะแนนให้ต่อไป the second one
2: the place where we work at home usually with a desk and a computer
0: ห้องไหนที่มีโต๊ะนะคะโต๊ะทำงานมีคอมพิวเตอร์ควรจะเรียกว่าห้องอะไรนะคะ that's right it is home office everyone say home office
1: home office
0: one more time home office
1: home office
0: or you can say study
1: study
0: okay everyone again study
1: study
0: home officeHome office
1: study
0: โอเคนะคะเราสามารถเรียกห้องทำงานในบ้านนะคะว่า home office หรือว่า study ก็ได้ study เป็นได้ทั้ง verb นะคะเป็นได้ทั้งคำนามด้วยนะคะโอเค or you can say I work in the study ก็จะแปลว่าฉันทำงานอยู่ในห้องทำงานที่บ้านนั่นเองโอเคจับผู้ถูกไหมถูกถ้าถูกต้องแล้วก็ you got one point เขียนคะแนนลงไปนะคะเป็นรูปดาวก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนต่อไปThe place where we have a shower. ห้องอะไรที่หนูอาบน้ำนะลูก
1: Bathroom.
0: ห้องที่หนูใช้อาบน้ำคือ
1: Bathroom.
0: That's right. The bathroom. Everyone pronounce this word together. Bathroom.
1: Bathroom.
0: Okay. Don't forget the th sound. You have to use your tongue. Bathroom.
1: Bathroom.
0: Okay. เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็น th.ลิ้นต้องแตะที่หลังฟันบนนะคะ Group 1 Rifle Wear Bathroom
1: Bath
0: Okay Bathroom everyone One more time Bathroom
1: Bathroom
0: Not bus Bath Okay Bathroom Okay perfect Next one The place where we sitRelax, watch TV, and talk with family or the guest.
1: Living room.
0: Living room. That's right. ห้องที่เรามักจะไปนั่งนะคะพักผ่อนดูทีวีหรือว่าคุยกับคนในครอบครัวหรือว่าแขกเราเรียกว่า living room.
1: Living room.
0: One more time. Living room.
1: Living room.
0: One more time. Living room.
1: Living room.
0: Okay. The next one.The place where we cook. เราทำอาหารในห้องครัวนะคะในภาษาอังกฤษคือโอเค everyone say kitchen.
1: Kitchen.
0: ไม่ใช่ chicken นะคะ kitchen.
1: Kitchen.
0: One more time kitchen.
1: Kitchen.
0: Very good one. The place where we have meals together. The place where we have meal together.สถานที่ที่เรารับประทานอาหารด้วยกันนะคะเราเรียกว่า dining room one more time dining room group 5 dining room good job นะคะ dining okay. ถ้านักเรียนได้ถึง6ข้อถ้าถูกหมดเลยก็ได้6คะแนนนะคะถ้าใครได้5ก็เขียนลงไป5คะแนนนะคะ4 3 2ตามลำดับเขียนลงไปเลยนะคะเวลาที่เราทำใบงานนะคะถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดคุณครูก็จะใช้คะแนนเสริมตรงนี้นะคะในการช่วยเพิ่มคะแนนเพิ่มเติมให้กับนักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนปลายทางนะคะรวมถึงต้นทางด้วยก็สามารถเขียนคะแนนพิเศษของตัวเองลงไปในใบงานได้เลยนะคะ Okay. Okay, are you ready for the next activities? I hope so. The next activity is say it out loud. You have to read the handout names my house. Do you have the handout? นักเรียนมีใบความรู้อยู่บนโต๊ะหรือยังเอ่ยเรื่องนี้หน้าตาแบบนี้ show it. ไหนโชว์ขึ้นมาสิคะโอเคใบความรู้เรื่องนี้นะคะจะเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเหมือนกันนะคะเดี๋ยวสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรทีเชอร์มีคำถามทั้งหมด6ข้อเหมือนกันจะให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มนะคะส่วนนักเรียนปลายทางนะคะก็สามารถช่วยกันตอบคำถามได้6คำถามนี้ด้วยกันนะคะแต่หน้าที่ของต้นทางก็คือเราจะต้องส่งตัวแทนออกมานะคะสุ่มรับผิดชอบคำถามแต่ละกลุ่มจะได้คำถามคนละ1คำถามแล้วก็ทุกๆคนจะต้องช่วยกันตอบคำถามของกลุ่มตัวเองนั่นเองนะคะกลุ่ม1 2 3 4 5 6ใครเป็นตัวแทนออกมารับเลยค่ะออกมาสุ่มจับเลยมาโอเคครับผม thank you โอเคกลับไปดูเลยนะคะyou can share the question with your friend นักเรียนปลายทางเตรียมใบความรู้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วมาดูคำถามด้วยกันโอเค everyone eyes on me
1: eyes on you
0: Okay, thank you. Eyes on me. Look at the smart board together. There are six questions. แต่ละคนนะคะแต่ละกลุ่มเนี่ยจะได้รับผิดชอบแค่กลุ่มละ1คำถามเท่านั้นถูกต้องไหมเดี๋ยวทีเชอร์จะช่วยทวนคำถามให้ก่อนว่าโจทย์ถามอะไรบ้างก่อนที่เราจะไปอ่านบทความและตอบคำถามนะคะโอเค the first question. Who got the first question? Is the house or small? Who got this question? Group 2, okay. กลุ่มที่2นะคะจะต้องรับผิดชอบหาคำตอบจากคำถามแรกนะคะคำถามแรกถามว่าอะไรเด็กๆทราบไหม Is the house big or small? บ้านหลังนี้มันขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กนะคะต่อไป number 2 Who got the number 2 question? ใครได้คำถามที่2 What color is the house? Okay, group 5ใช่แล้วบ้านหลังนี้สีอะไรนะคะถ้ามองด้วยตาก็อาจจะตอบได้เลยนะคะต่อไป number 3 who got number 3 okay are there 3 bedrooms in the house บ้านนี้เนี่ยมีห้องนอนถึง3ห้องใช่หรือไม่นะคะเดี๋ยวเราไปอ่านแล้วเราก็จะทราบเนาะต่อไป number 4 question number 4 okay group 1 where is the tailor's bedroom ห้องนอนของคนเล่าอ่ะอยู่ที่ไหนนะคะต่อไปผู้เล่าหรือว่าเจ้าของบทความเนี้ยอยู่ที่ไหน The question number 5 Okay group 6 How many pictures are there on the wall นะคะ How many pictures ก็คือมีภาพอยู่จำนวนเท่าไหร่นะคะที่อยู่ตรงไหนเอ่ย The wall กำแพงนะคะหรือว่าผนังนั่นแหละต่อไป the last one Group 3 right okay Are there many flowers around the houseบ้านหลังนี้เนี่ยมีดอกไม้มากมายใช่หรือไม่นะคะตรงนี้นักเรียนปลายทางนะคะก็ทำความเข้าใจกับคำถามก่อนที่เราจะเข้าไปอ่านนะคะในใบความรู้กัน Everyone are you ready?
1: Yes.
0: Student on the LTV I hope you are ready. Okay. I need you to listen. ในขณะที่นักเรียนอ่านนะคะครูจะเปิดเสียงไปให้นักเรียนฟังด้วยหมายความว่าเมื่อนักเรียนได้ยินนักเรียนก็กวาดสายตาไปที่บทความทีละพารากราฟนะคะจากนั้นเมื่อเราเห็นคำตอบของคำถามที่เราได้เราก็รีบเตรียมคำตอบเอาไว้เพราะเดี๋ยวทีเชอร์จะกลับมาถามนักเรียนทุกคนนะคะโอเค guys
3: My family My house is small It is pink There are many rooms in my house There are 2 bedrooms 1 bathroomOne kitchen and one living room. I also have 2 bicycles.
0: Okay, you did one more time?
1: Yeah.
0: Okay, one more time.
3: I live in a house with my family. My house is small. It is pink. There are many rooms in my house. There are two bedrooms, one bathroom, one kitchen, and one living room. I also have two bicycles.
0: Okay. พารากราฟแรกผ่านไปนะคะได้คำตอบหรือยังเอ่ยจะมีคำตอบซ่อนอยู่ในบทความนั่นเองนักเรียนอยากจะฟังอีกครั้งหนึ่งไหมถ้าเกิดจับใจความได้แล้วเราจะไปฟังกันต่อที่พารากราฟที่2 Are you ready? Okay, the next paragraph.
3: My parents' bedroom is small. There is a bed and a wardrobe. My room is smaller than my parents' room. It is next to my parents' room. There is a bed, a desk, a chair, and a computer there.
0: Okay. You need one more time? Okay, one more time.
3: My parents' bedroom is small. There is a bed and a wardrobe. My room is smaller than my parents' room. It is next to my parents' room. There is a bed, a desk, a chair, and a computer there.
0: Okay. ได้คำตอบไหมคะตรงนี้มีคำตอบไหมเอ่ย Can I move to the next one? ให้ครูไปต่อเลยไหมได้ใช่ไหมคะโอเค the next paragraph
3: okay. My living room is quite big. It is very beautiful and opposite the kitchen. There is a sofa, an armchair, a table and three chairs. In addition, we have a television and three pictures on the wall.
0: นะคะทีเชอร์ได้ยินคำตอบนะคะจากสิ่งที่เขาเล่าด้วยนะคะจากคำถามทั้งหมดเมื่อสักครู่นะคะ Do you want one more time?
4: No.
0: Okay. You need one more time. Raise your hand. ให้ครูเปิดอีกหนึ่งครั้งยกมือถ้าไม่ต้องเปิดแล้วแปลว่าไม่ต้องเปิดแล้วนะ Okay. I move to the next one.
3: My kitchen is quite small. My mother likes cooking in the kitchen. We always have a good meal.We have time to have breakfast and dinner in the dining room every day.
0: Okay. Do you want one more time? Okay, one more time.
3: My kitchen is quite small. My mother likes cooking in the kitchen. We always have a good meal. We have time to have breakfast and dinner in the dining room every day.
0: Okay. Can I move to the next one?Can I? Okay. Is it the last one? Is it? อันนี้ใช่พารากราฟสุดท้ายไหมเอ่ยดูที่ใบความรู้สิคะ
5: ใช
0: ่ถูกต้องแล้ว Okay, listen carefully, everyone.
3: My house is not big, but it is beautiful. There are many beautiful flowers around my house. The flowers are pink, red, yellow, and white. I love my house.
0: Okay, do you want one more time?Yes, one more time.
3: My house is not big, but it is beautiful. There are many beautiful flowers around my house. The flowers are pink, red, yellow, and white. I love my house.
0: Okay. Okay, I give you around 3 minutes to get your answer. ครูให้เวลา3 นาทีนะคะในการหาคำตอบนักเรียนวงจุดที่เป็นคำตอบของคำถามที่นักเรียนได้เดี๋ยวทีเชอร์จะมาเฉลยนะ Okay, take your time, 3 minutes.

0: Have you finished?
1: Yes.
0: ได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะโอเค guys time's up time's up เดี๋ยวเราจะไปดูคำตอบนะคะThe first questions คนกลุ่มที่ได้คำถามที่หนึ่งนะคะจะทำหน้าที่ตอบคำถามนี้นะคะ The first question is the house big or small is the big house is the house big or small is the big house or small are you ready okay stand up please
2: the house is small
0: the house is smallDo you agree with your friend?
1: Yes.
0: I think so. Clap your hand for your friend. Okay. นะคะคนที่เล่านะคะหรือว่า the tailor บอกว่า my house is small. นักเรียนสามารถหาคำตอบนะคะได้จากพารากราฟที่เท่าไหร่เอ่ยพารากราฟที่หนึ่งนั่นเอง Okay, the second one, number two. What color is the house? What colors is the house? Which group? Group number?Five. Okay. Who wants to answer this question? Okay. I think it should be a girl in your group. A girl in your group. ผู้หญิงหนึ่งคนค่ะ Santa, please. ใครก็ได้คำถามถามว่า What color is the house? บ้านหลังนี้สีอะไรเอ่ยสีอะไรคะสีอะไรเอ่ยPink คำตอบอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้ It is pink Okay Santa please and say It is pink จับไมค์เลยค่ะ Grab the microphone and stand up Okay What color is the house
3: This is pink ค่ะ
0: Is it pink Very good Clap your hand for your friend Okay The third one Are there threebedrooms in my house คำถามของเขาก็คือบ้านของเขามีห้องนอนถึง3ห้องใช่หรือไม่โอเค let's see
3: no
0: no so how many rooms
3: two bedrooms
0: there are two okay that's good clap your hand for Ava okay. คำถามที่3ถามว่าในห้องเนี่ยในบ้านนี้เนี่ยมีห้องนอนถึง3ห้องใช่ไหมจากพารากราฟที่1บอกว่า there are two bedrooms นะคะเรามีห้องนอนแค่2ห้องเท่านั้นนะคะโอเค number 4 where is the tailor's bedroom ห้องนอนน่ะมีแน่นอนแต่ว่าอยู่ไหนนะคะ which group going to answer the question okay take the microphone pleasegroup one
4: his room is next to his parents room
0: okay louder please
4: his room is next to his parents room
0: okay the tailor's bedroom is next to his or her parents room นะคะเขาบอกว่า it is next to my parents room เราไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมแต่ว่า group one นะคะ use his or her is okay clap your hand for group oneจากพารากราฟที่2บอกว่าห้องนอนเขานะคะอยู่ถัดจากนะคะ next to ก็คือถัดจากห้องของผู้ปกครองเขานั่นเองนะคะต่อไป number 5 how many pictures are there on the wall ทั้งบ้านเนี่ยมีภาพอยู่แค่กี่ภาพบนผนังhow many which group going to answer the question okay เรียนทอง
5: T picture on the wall
0: There are three pictures on the wall. Clap your hand for Yan Tong. Good job. ดีมากเก่งมากเลยแค่ตอบก็เก่งมากแล้ว Number six, the last one. Are there many flowers around my house? Grab the microphone, please. Are there many flowers around my house?
6: Yes, it's many.
0: Yes, there are many flowers. นะคะเขาบอกว่า there are many beautiful flowers around my house. Clap your hand for group three. Good job. เพราะฉะนั้นเวลาที่เรานะคะมีบทเรียนเกี่ยวกับการอ่านหรือว่าได้คำถามนักเรียนก็ไม่ต้องกลัวนะคะลองทำความเข้าใจคำถามก่อนทบทวนว่าเขาถามอะไรนะคะหลังจากนั้นก็มาค้นหาในพารากราฟนะคะในบทความที่เราได้รับนะคะ ถ้าเป็นพาร์ทอ่านเนี่ยเชื่อเลยว่าคำตอบจะอยู่ในตัวหนังสือทุกตัวแน่นอนอยู่ที่นักเรียนนะคะจะหาเจอหรือเปล่านะคะก็ค่อยๆไล่สายตาไปแล้วก็หาคำตอบให้เจอนั่นเองนะคะไม่ยากเลยต่อไป we are going to move to the worksheet นะคะ okay our mission for today is on the worksheet number 24ใบงานที่24นะคะเรื่อง rooms in the house นะคะจากที่นักเรียนได้อ่านนะคะบทความเมื่อสักครู่นะคะก็จะประกอบไปด้วยเรื่องราวที่เกี่ยวกับบ้านคนคนหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีคำบุพบทที่บอกจุดต่างๆของบ้านนะคะที่ช่วยให้ดูก่อนนะคะโอเค everyone look at the instruction first the instruction said you have to look at the picture เราจะต้องดูรูปภาพก่อนนะคะที่เกี่ยวกับบ้านหลังนี้นะคะนักเรียนลองสังเกตดูแล้วเห็นว่ามันเป็นห้องอะไรบ้าง look at the picture and write 5 sentencesTo describe the position of each room, เราจะนำภาพนี้นะคะมาบรรยายลักษณะให้ได้ถึง5ประโยคนะคะโดยเราจะต้องใช้ pep position ที่คุณครูให้มาแล้วก็บรรยายออกมาให้ได้นะคะเรามาดูก่อนว่าภาพแต่ละภาพเป็นภาพห้องอะไรบ้างดูสิคะว่ามันคือห้องอะไรห้องที่มีเตียงนอนเราเรียกว่า bedroom นะคะโอเค bedroomเขียนได้ไหม bedroom เรามีคำศัพท์อยู่ในใบงานของเราอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยนะคะ bedroom and the next one the place we take a shower what is it bathroom and the place we can cook what is it the place we can cook kitchen นะคะห้องครัว and the last one oh not the last the next one The living room นะคะ There are sofa, there are table, there are televisions นะคะห้องที่เราใช้พักผ่อนนะคะก็คือห้องนั่งเล่นนั่นเอง living room แล้วก็มีระเบียงนะคะคำว่าระเบียงนักเรียนคิดว่าคำว่าระเบียงคืออะไรนะคะมันอยู่ในใบงาน It start with the B balcony นะคะ balcony นะคะซึ่งในใบงานเนี่ยนะคะถ้านักเรียนเห็นตรงแบบฝึกหัดคุณครูได้กำหนดเอาไว้แล้วนะคะข้อ1 2 3 4 5นะคะกำหนดห้องไว้ให้ทุกห้องเลย5ห้องแต่นักเรียนจะมาจับคู่อย่างไรอ่ะ Take a look at the example at the example อ่ะดูก่อนนะคะดูจากภาพนักเรียนจะต้องใช้ pep position ตรงนี้ pep position คืออะไร pep position of place ก็คือคำบุพบทที่บอกตำแหน่งนั่นเองมีอะไรบ้าง Have you ever used thisNext to what is it? Next to what is it? What is in Thai? Next to ก็คืออะไรคะข้างๆหรือว่าถัดไปใช่ไหมคะ Opposite what is it? Opposite opposite ตรงข้ามนั่นเองนะคะโอเค opposite คือตรงข้ามนักเรียนเขียนความหมายไว้นะ Next to ก็คือข้างๆนะคะนักเรียนปลายทางด้วย opposite is ตรงข้ามนะคะคำว่า opposite แปลว่าตรงข้ามต่อไป in ใน between ระหว่างนั่นเองนะคะ between ก็คือระหว่างตรงกลางนะคะระหว่าง A กับ B นั่นเองนะคะ and the last one is on ก็คือด้านบนนั่นเองนะคะ look at the example teacher กำหนดมาให้แล้วนะคะตรงตัวหน้า for example the bathroom is next to the bedroomนักเรียนก็ลองไปเช็คที่ภาพดูว่าเขาบอกว่าห้องน้ำเนี่ยอยู่ถัดจากห้องนอนจริงหรือไม่จริง
1: yes
0: เราก็ใช้วิธีการบรรยายแบบนี้นะคะลองเช็คดูว่าห้องต่างๆที่ทีเชื่อกำหนดมาให้เนี่ยตรงกับห้องอะไรบ้างนะคะ I will give you 3 to 5 minutes 3-5 นาทีนะคะในการเขียนตรงนี้ก่อนที่เราจะมาเฉลยกันนะคะ If you are ready take your time

0: Okay, everyone, time is up. Okay, put your pen down. หมดเวลาแล้วนะคะวางปากกาลงก่อนเดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ละประโยคที่นักเรียนเขียนลงมาถูกต้องไหมนะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะลองให้ดูก่อนอ่ะเดี๋ยวเฉลยไปด้วยกันเลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาเช็คกันว่ามีคำตอบไหนที่ใกล้เคียงและสามารถบรรยายได้บ้างนะคะ Number one, the bedroom นักเรียนเขียนอะไรไว้บ้างเอ่ยโอเคข้อแรกทุกคนได้หมดเลยใช่ไหมwho want to answer me the question number one ใครจะบรรยายให้ที่เชื่อฟังได้บ้างเป็นตัวอย่างข้อแรกผิดถูกไม่เป็นไรนะคะโอเค Mr. Thank you
1: the bedroom is next to the living room
0: the bedroom is next to the living room โอเคตัวอย่างของที่เชื่อปิ่นบอกว่า the bedroom is next to the bathroom ถ้าเรามาดูจากภาพสิ่งที่ Thank you บอกก็คือThe bedroom is next to the living room. Is it right or wrong? Right or wrong? Right. Okay. Clap your hand for thank you. Good job. ในหนึ่งคำศัพท์เนี่ยเราสามารถบรรยายออกมาได้มากกว่าที่คุณครูให้ตัวอย่างไว้อีกถูกต้องไหมคะโอเคนักเรียนจะใช้คำตอบของ thank you ก็ได้หรือนักเรียนจะใช้คำตอบของที่ชื่อปิ่นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเช็คคำตอบของตัวเองให้เรียบร้อยว่ามันสัมพันธ์กับภาพที่ที่ชื่อให้มาหรือเปล่านะคะต่อไป number two the balcony balcony ก็คือบริเวณนี้นักเรียนก็คือระเบียงนะคะที่อยู่ข้างๆกับห้องอะไรเอ่ยโอเค who wants to answer the question this question number two number twoOkay, I need group. Thank you so much. Group 6, the balcony. Okay, grab your hand. Grab your microphone. Okay. Okay, this word is pronounced balcony. Balcony. Balcony. Balcony. Balcony.
2: The balcony is on the living room.
0: The bell. Bell. สระแอร์ค่ะ Balcony. One more time.
2: The balcony is on the living room.
0: The balcony is on the living room. นะคะ โอเค คำว่า on ใช่ไหมจะอยู่ด้านบนถ้าเรามองจากภาพเป็นแนวนอนมันจะเป็นเหมือนลักษณะแนวนอนใช่ไหมคะก็คือจะเป็นเหมือนอยู่ด้านบนแต่จริงๆแล้วมันอยู่ด้านไหนด้านอะไรด้านข้างนะคะเราจะเปลี่ยน on เป็น next to ณเดชน์ good job นะคะณเดชน์ช่วยดูให้คุณครูเลยนะคะ number two the balcony is next to the living room นะคะระเบียงอยู่ข้างๆกับห้องนั่งเล่นนั่นเองต่อไป the third one the dining room โอเค group 5 the dining room dining room คือห้องทานข้าวนะคะมันอยู่ที่ไหนเอ่ยห้องทานข้าวจุดที่เราทานอาหารโต๊ะทานอาหารอยู่ในห้องไหมอ่ะโอเค boss
3: the dining room is in the kitchen
0: very good clap your hand for your friendGood job. ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมาก The dining room is in the kitchen นะคะ Dining room อยู่ตรงนี้อยู่ด้านในนะคะด้านในห้องอะไรเอ่ย
4: ห
0: ้
4: องคร
0: ั
4: ว
0: ห้องครัวนะคะหรือถ้านักเรียนอยากใช้คำศัพท์อื่นเช่น The dining room is opposite the bathroom ได้ไหม
4: ได
0: ้ห้องกินข้าวอยู่ตรงข้ามกับห้องน้ำได้ไหม
4: ได
0: ้ได้นะคะอยู่ที่ว่ามันสัมพันธ์กับภาพหรือเปล่า Number 4The kitchen. Okay, group two.
5: The kitchen is opposite the bathroom.
0: The kitchen is opposite the bathroom. ถูกต้องนะคะหรือว่า next to the nine. Okay, clap your hand for your friend first. Okay, เก่งมากเพื่อนบอกว่า the kitchen is opposite the living room ใช่ไหมโอเคนะคะก็นักเรียนก็เช็คตามความสอดคล้องของภาพนะคะส่วนตัวอย่างที่ครูเฉลยให้ก็ใช้ประกอบได้เหมือนกันเป็นอีกหนึ่งคำตอบที่ถูกต้องเช่นเดียวกันนะคะ The kitchen is next to the living room ต่อไป the last one the living room โอเค group one
6: the living room is next to the dining room
0: โอเค the living room is next to the dining room อยู่ติดกันเลยใช่ไหมคะถูกต้องเก่งมากclap your hand for group 1หรือนะคะที่เชอปิ่นจะเลือกใช้คำว่า between บ้างนะคะเราก็มาดูว่าอันไหนที่สามารถใช้ระหว่างคำว่าระหว่างได้บ้างที่เชอจึงเลือกเอา living room นะคะอยู่ระหว่างบริเวณ2บริเวณนี้ก็คือ the living room is between the dining room and the balcony balcony นั่นเองนะคะโอเคนักเรียนถูกทุกข้อไหมเอ่ย who got 5ใครถูกหมดเลยบรรยายได้ถูกหมดเลยโอเค who got 4 who got 3 it's okay you are perfect for me นักเรียนทำได้ดีมากๆต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะฝากใบงานนี้ไว้ให้นักเรียนนะคะไปฝึกดูถ้าสำหรับนักเรียนที่ต้องการทบทวนคำศัพท์นะคะหรือว่าอยากให้ข้อมูลของตัวเองนะคะนักเรียนก็สามารถวาดภาพบ้านของตัวเองแล้วก็เขียนบรรยายนะคะตามลักษณะของใบงานก่อนหน้านี้ได้นะคะเพื่อเป็นการฝึกเพิ่มเติมนะคะให้นักเรียนปลายทางรวมถึงต้นทางด้วยที่อยากจะใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นนะคะใช้กับใบงานนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ส่งมาให้ทีเชอร์ตรวจได้ตลอดนะคะต่อไปโอเคเราจะมา wrap up นะคะด้วยคำถามนี้นะคะทีเชอร์อยากจะถามนักเรียนว่า what is your favorite room in your house and why นักเรียนมีห้องโปรดในบริเวณบ้านไหมคะนักเรียนชอบห้องอะไรที่สุดและเพราะอะไรคะ for example สำหรับทีเชอร์ปิ่นนะคะ I think my favorite room is my bedroom because it is a safe zone for me ห้องสำหรับทีเชอร์ปิ่นแล้วเนี่ยห้องนอนเป็นห้องเซฟโซนมากๆนะคะเพราะว่าได้พักผ่อนอยากดูการ์ตูนหรือว่าอยากอ่านหนังสือก็ทำได้นะคะแล้วนักเรียนล่ะคะชอบห้องไหนกันบ้างนะคะนักเรียนปลายทางชอบห้องไหนเอ่ยนะคะโอเค who wants to answer me this question ใครตอบได้ใครมีห้องที่ตัวเองชอบในใจมีไหมโอเค stand up please what is your favorite room
7: bedroom
0: your favorite room is bedroom why
7: in safe zone
0: Is my safe zone. Say it again.
7: Is okay. It my safe zone.
0: Listen to the teacher. My favorite room is bedroom.
7: My favorite is bedroom.
0: My favorite room.
7: Favorite
0: is
7: room is bedroom.
0: Yes. Why? It is.
7: It is safe zone. My
0: safe zone. It is the safe zone for him. Okay. Clap your hand for your friend. Good job. ดีมากค่ะพี่เชก็คิดว่าห้องนอนนี่แหละเป็นเซฟโซนที่ดีที่สุดนะคะแต่สำหรับคนที่ชอบทำอาหารแปลว่าเขาชอบห้องอะไรเอ่ย If you like cooking it means you love kitchen right okay that's it okay บทเรียนในครั้งต่อไปนะคะเมื่อสักครู่นะคะเราเรียนในเรื่องของบ้านห้องต่างๆของบ้านแต่ว่าในบทเรียนครั้งต่อไป we are going to learn about the bedroom okay จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามชมนะคะในครั้งต่อไปต่อไปสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมก็คือจะมีใบความรู้นะคะรวมถึงใบงานให้นักเรียนได้ฝึกทำเช่นเดิมนะคะโอเค guys I hope you are happy with your English for today นักเรียนทำได้ดีมากๆเลยนะคะวันนี้สิ่งที่คุณครูสังเกตเห็นคือนักเรียนพยายามที่จะตอบนะคะถึงแม้คำตอบอาจจะผิดหรือว่าผิดไวยากรณ์บ้างเล็กน้อยแต่มันทำให้นักเรียนพัฒนาขึ้นในทุกๆวันนะคะโอเคในภาษาอังกฤษไม่ยากแบบที่นักเรียนคิดนะคะโอเคก็ขอให้นักเรียนมีความสุขกับคาบถัดไปโอเค everyone have a nice day see you around
8: thank you the teacher
9: thank you teacher
0: thank you everyone see you

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางคุณครูที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับชั่วโมงนี้ก็พบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1วันนี้เรายังอยู่ในหน่วยที่1นะครับเรื่องดินแดนไทยสมัยก่อนสุโขทัยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องการค้นคว้าจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเป็นครั้งที่2นะครับทีนี้นะครับด้านความรู้นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับด้านความรู้ครับบอกวิธีการในการค้นคว้าจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานนะครับเพื่อศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้ต่อมาครับด้านทักษะและกระบวนการร่วมกันค้น

0: ร่วมกันค้นคว้าจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูลหลักฐานเพื่อศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ด้วยความเข้าใจว่าเป็นขั้นตอนที่2 3และ4ของวิธีการทางประวัติศาสตร์เอาล่ะครับนักเรียนเรามาทบทวนกันดีกว่าว่านักเรียนยังจำได้ไหมว่าวิธีการทางประวัติศาสตร์ประกอบด้วยกี่ขั้นตอนกี่ขั้นตอนลูก
1: ห้าข
0: ั้
1: นตอน
0: ห้าขั้นตอนมีอะไรบ้าง
2: ตั้งหัวข
0: ้อกำหนดประเด็นปัญหาต่อมาค้นคว้าต่อมาครับรวบรวมข้อมูลเอาวิเคราะห์เก่งมากมีอะไรอีก
2: สรุปและนำเสนอ
0: เรียบเรียงสรุปและนำเสนออ่ะก็มีประมาณนี้คร่าวๆนะครับก็คือมี5ขั้นตอนอย่างที่นักเรียนตอบมาเลยนะครับขั้นตอนแรกก็กำหนดประเด็นปัญหาอ่ะตอนนี้ทุกกลุ่มมีประเด็นปัญหาหรือยัง
1: ม
0: ีแล้วนะครับและในชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนไปในขั้นตอนของขั้นตอนที่เท่าไหร่ครับชั่วโมงที่แล้วนะ2 3และ4นะครับโอเคทีนี้ครูก็อยากจะรู้ว่าที่เราเรียนไปในชั่วโมงที่แล้วอะขั้นตอนที่2 3และ4มีอะไรบ้างจำได้ไหมจำได้ไหมลูกมีอะไรบ้างการอะไรนะมีอะไรบ้างลูกในชั่วโมงที่ผ่านมานักเรียนได้ทำขั้นตอนใดนักเรียนตอบครูมาแล้วว่า2 3และ4แล้ว2 3และ4มีอะไรบ้าง
2: กำหนดประเด็น
0: นั่นแหละเราเรียกว่าอะไรล่ะการการค้นคว้าจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูลเก่งมากนะครับก็คือในชั่วโมงที่แล้วเราเรียนไปนะครับก็คือการค้นคว้าจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูลนะครับคืออยู่ในขั้นตอนที่2 3และ4ของวิธีการทางประวัติศาสตร์ซึ่งครั้งที่แล้วเราใช้ตัวอย่างของอะไรไปครับเก่งมากก็คือเขาข้างนอกเมืองศรีเทพใช่ไหมครับที่เรามีประเด็นร่วมกัน2ประเด็นใช่ไหมที่เราได้ศึกษาร่วมกันในชั่วโมงที่แล้วนะครับแล้วเราก็ได้ทำไมครับค้นคว้าพร้อมกับจัดระบบข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลนะครับว่าแต่ละหลักฐานให้ข้อมูลใดตรงกับประเด็นเราหรือไม่ดังนั้นครับครูจึงมีข้อคำถามถามนักเรียนต่ออีกว่าการค้นคว้าจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูลมีความสำคัญอย่างไรต่อการศึกษาประวัติศาสตร์มีความสำคัญอย่างไรครับลุกขึ้นตอบเลยครับมีตัวแทนเก่งมากยกมือขึ้น
3: ทำให้เราค้นคว้าจัดระเบียบและวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับทางประวัติศาสตร์ครับ
0: ถูกไหมถูกไหมลูกก็ถูกนะครับนั่งลงปรบมือให้เพื่อนนะครับทีนี้มีใครจะเติมเต็มเพื่อนอีกไหม
4: ทำให้เราเข้าใจในเรื่องประวัติศาสตร์มากขึ้นครับ
0: ทำให้เราเข้าใจในเรื่องประวัติศาสตร์ได้มากขึ้นเอาละครับข้อมูลของเพื่อนทั้งสองคนตอบมาก็ถูกต้องเลยนะครับทีนี้เรามาเติมเต็มข้อมูลของเพื่อนก็คือทำไมครับทำให้ได้ข้อมูลเพื่อตอบประเด็นปัญหาหรือหัวข้อในการศึกษานะครับอย่างที่เพื่อนตอบก็คือ1ได้ข้อมูลที่ถูกต้องใช่ไหมครับตรงกับ ที่เราตั้งประเด็นตรงกับที่เราสงสัยตรงกับที่

0: เราอยากจะศึกษานะครับอ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัตินะครับในใบงานเนาะเรามาทบทวนสิว่าเรายังจำได้ไหมว่าครั้งที่แล้วใช่ปะครับที่เราได้วิเคราะห์ว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือเป็นหลักฐานชั้นรองเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรใช่ไหมครับที่เราได้วิเคราะห์กันไปทำกันไปในชั่วโมงที่แล้วอ่ะครูมาทบทวนว่านักเรียนยังจำได้ไหมนะครับอ่ะมาดูหลักฐานชิ้นแรกหลักฐานชิ้นแรกคือบทความโกลเด้นบอยเอ๊ะบทความโกลเด้นบอยนะครับก็คือชื่อว่ารูปพระเจ้าชัยวรมันที่6ปฏิมากรรมสำริดศิลปะเขมรแบบพี่มายที่ไทยพึ่งได้คืนจากสหรัฐอันนี้คือชื่อบทความอ่ะทีนี้ลองวิเคราะห์ว่าบทความเนี่ยถ้าวิเคราะห์ตามลักษณะจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรใช่บทความเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นลายลักษณ์อักษรไหม
1: เป็น
0: ทีนี้ถ้าตามความสำคัญเป็นชั้นต้นหรือชั้นรอง
1: ช
0: ั้
1: นรอง
0: ต้นหรือรอง
1: ต้น
0: เอาอีกครั้งต้นหรือรอง
1: ต้น
0: ทำไมถึงบอกว่าเป็นต้นชั้นต้นหรือรองอ่ะต้นหรือรองลูกเพราะเก่งมากนะครับเป็นชั้นรองเพราะผ่านการวิเคราะห์สังเคราะห์ขึ้นภายหลังนะครับแสดงว่านักเรียนมีความเข้าใจแล้วว่านะครับหลักฐานที่เราจะจำแนกว่าเป็นชั้นต้นหรือชั้นรองเนี่ยเราดูที่ความสำคัญว่าถ้าเป็นชั้นต้นคือเป็นหลักฐานที่เกิดขึ้นพร้อมกับเหตุการณ์นั้นร่วมสมัยกับเหตุการณ์นั้นไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุนะครับหรือจารึกต่างๆนะครับอ่ะทีนี้นะครับที่ครูอธิบายไปในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยถ้าเป็นหลักฐานชั้นรองเนี่ยจะมีข้อดีอย่างไรจำได้ไหมจำได้ว่าเก่งมากนะครับก็คือง่ายต่อการศึกษาง่ายต่อการศึกษาใช่ไหมครับโดยเฉพาะบางครั้งถ้าเราไปศึกษาหลักฐานชั้นต้นเองเนี่ยถ้าเป็นตัวจารึกตัวอะไรเราอ่านได้ไหมเราอาจจะมีความเข้าใจที่แบบยังไม่ไปถึงขั้นที่เราจะศึกษาจารึกได้เองแต่เราอาจจะเริ่มต้นจากการศึกษาบทความหนังสือที่เป็นหลักฐานชั้นรองไปก่อนนะครับแล้วเราถึงจะศึกษาไปเรื่อยๆแล้วจึงจะไปศึกษาหลักฐานชั้นต้นก็ได้นะครับอ่ะต่อมาภาพโกลเด้นบอยอ่ะเป็นลายลักษณ์อักษรไหมเป็นหรือไม่เป็น
1: ไม่เป็น
0: ลายลักษณ์อักษรแล้วเป็นชั้นต้นหรือชั้นรอง
2: ชั้นต้น
0: ชั้นต้นหรือชั้นรอง
1: ชั้นต้น
0: เก่งมากนะครับเป็นหลักฐานชั้นต้นและเป็นหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรในกรณีนี้อย่างถ้าเราอยากจะศึกษาลักษณะของศิลปกรรมปฏิมากรรมต่างๆเราก็ต้องอาศัยหลักฐานชั้นต้นเนี่ยร่วมด้วยเป็นหลักด้วยหรือแม้แต่เรื่องอื่นๆก็ตามเราก็ต้องอาศัยหลักฐานชั้นต้นเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการศึกษาประวัติศาสตร์นะครับเราจำเป็นต้องใช้ทั้งหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองประกอบกันไปนะครับเพราะเราเองเราจะใช้หลักฐานชั้นต้นอย่างเดียวเนี่ย เราจะตอบได้หมดไหมอ่ะไม่ได้หมดนะครับเพราะเราใช่ไหมครับยังไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆเราอาจจะต้องอาศัยหลักฐานชั้นรองเนี่ยประกอบเพื่อทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับอ่ะเอาละนักเรียนครับวันนี้นะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยทำใบงานที่4เรื่องค้นคว้าจัดระบบและวิเคราะห์ข้อมูลให้นักเรียนสืบค้นหลักฐานและข้อมูลนะครับจากนั้นให้ร่วมกันวิเคราะห์โดยมีประเด็นดังนี้ครับก็ไก่ระบุประเภทของหลักฐานตามลักษณะว่าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่เป็นลายลักษณ์อักษรระบุประเภทของหลักฐานตามความสำคัญว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือหลักฐานชั้นรองและข้อคอควายครับอธิบายข้อมูลที่ได้จากการศึกษาหลักฐานว่าหลักฐานของนักเรียนนั้นให้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับประเด็นที่นักเรียนสนใจบ้างนะครับโดยวันนี้ให้ทำในประเด็นที่1และ2จำได้ไหมอยู่ในใบงานที่เท่าไหร่ลูกประเด็นของเราอยู่ในใบงานที่เท่าไหร่
3: ที
0: ่2ในใบงานที่2ถ้านักเรียนนะครับจำไม่ได้ว่านักเรียนเคยตั้งประเด็นใดไว้ให้นักเรียนไปดูได้ที่ใบงานที่2นะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยและถ้านักเรียนดูประเด็นแล้วนักเรียนยังรู้สึกว่าประเด็นนักเรียนเนี่ยยังไม่ถูกใจหรือสามารถนะครับเพิ่มประเด็นนักเรียนก็สามารถทำได้เลยอยากจะเปลี่ยนอยากจะเพิ่มในประเด็นที่เคยตั้งไว้ในใบงานที่2นักเรียนสามารถทำได้เลยนะครับโดยที่ถ้านักเรียนอยู่ต้นทางนะครับครูก็จะให้คำแนะนำส่วนสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางก็ให้คุณครูปลายทางเนี่ยนะครับให้คำแนะนำกับนักเรียนเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าถ้านักเรียนอยากจะเปลี่ยนประเด็นหรืออยากจะเพิ่มประเด็นเนี่ยก็ให้คุณครูให้คำแนะนำเพิ่มเติมได้นะครับอ่ะโดยนักเรียนศึกษาข้อมูลจากไหนได้บ้างใบความรู้ที่1นะครับและใบความรู้ที่3นะครับที่ครูมีให้ใบความรู้ที่1นะครับจะเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์สมัยก่อนสุโขทัยนะครับก็จะเป็นโบราณสถานต่างๆพร้อมกับที่มาและลักษณะของศิลปกรรมเอาละครับต่อมาใบความรู้ที่3ใบความรู้ที่3เป็นใบความรู้อะไรก็คือเป็นใบความรู้เกี่ยวกับรัฐโบราณในดินแดนไทยก็คือจะให้นักเรียนรู้จักรัฐโบราณในดินแดนไทยเพื่อประกอบกับการศึกษาประเด็นที่นักเรียนสนใจได้มากยิ่งขึ้นแต่สำหรับนักเรียนนะครับถ้านักเรียนจะศึกษาเพิ่มขึ้นในอินเทอร์เน็ตได้ไหมได้นะครับนักเรียนต้นทางและปลายทางศึกษาเพิ่มเติมได้จากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูหน้าตาของใบงานที่4กันนะครับใบงานที่4จะมีประเด็นก็ให้นักเรียนเขียนประเด็นแล้วก็ระบุหลักฐานจากนั้นจำแนกหลักฐานนะครับตามลักษณะและตามความสำคัญพร้อมกับบอกข้อมูลของหลักฐานลงมือปฏิบัติได้เลยครับ

0: เอาล่ะครับนักเรียนตอนนี้เรามาฟังตัวอย่างจากเพื่อนสักหนึ่งคนดีไหมครับนะครับตอนนี้มีเพื่อนนะครับกลุ่มไหนกลุ่ม6นะครับที่หาเสร็จแล้วประมาณ1ประเด็นนะครับนักเรียนลองมาฟังตัวอย่างจากเพื่อนว่าเพื่อนได้หลักฐานอะไรบ้างนะครับแล้วก็เพื่อนวิเคราะห์ข้อมูลเป็นอย่างไรกลุ่ม6พร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วยืนขึ้นเลยครับอธิบายให้เพื่อนต้นทางและปลายทางได้ฟังหน่อยครับ
1: ประเด็นนะคะเจดีย์หลวงมีความสำคัญยังไงกับดินแดนล้านนาอย่างไรพงศาวดารโยนกหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหลักฐานชั้นต้นเป็นเอกสารโบราณที่กล่าวถึงประวัติศาสตร์ล้านนารวมถึงการสร้างวัดเจดีย์หลวงในสมัยพระเจ้าแสนเมืองมาและต่อมาในสมัยพระเจ้าติโลกราชที่ขยายเจดีย์ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นหลักฐานงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรหลักฐานชั้นรองวิเคราะห์บทบาทของเจดีย์หลวงทั้งในด้านศาสนาประวัติศาสตร์และการเมืองล้านนาเจดีย์หลวงลายหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรหลักฐานชั้นต้นตัวเจดีย์หลวงเองเป็นหลักฐานการทางกายภาพที่แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหม่ของศิลปะและสถาปัตยกรรมในยุคล้านนาค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเอาล่ะครับนักเรียนตอนนี้นักเรียนก็ได้เห็นตัวอย่างนะของเพื่อนนะครับที่ได้นำเสนอไปนะครับก็จะได้เห็นถึง3หลักฐานนะครับก็จะมีงานวิจัยนะครับอย่างที่ครูบอกว่างานวิจัยเนี่ยนะครับเป็นหลักฐานชั้นรองแต่เป็นสิ่งที่ทำไมครับเราเข้าถึงได้ง่ายเราศึกษาได้ง่ายอันนี้นักเรียนเอาเป็นตัวนำในการศึกษาได้นะครับและของเพื่อนนะครับก็มีการศึกษาจากหลักฐานชั้นต้นที่เป็นตัวของสถาปัตยกรรมก็คือศึกษาจากลักษณะของศิลปกรรมจากเจดีย์หลวงเลยนะครับกลุ่มอื่นครับเราได้เห็นตัวอย่างของเพื่อนแล้วนักเรียนก็ลองย้อนกลับไปดูงานของตนเองนะครับว่าจะเสริมหลักฐานอย่างไรนะครับให้ข้อมูลของเราเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับได้คำตอบที่ตรงประเด็นและน่าเชื่อถือนะครับลงมือปฏิบัติต่อเลยครับ

0: เอาล่ะครับนักเรียนตอนนี้เรามาฟังนะครับประเด็นของเพื่อนกลุ่มอื่นอีกบ้างนะครับเป็นการทำไมครับแลกเปลี่ยนนะครับก็ครูมีกลุ่มที่เป็นนักเรียนตัวแทนนะครับจะมานำเสนอให้ฟังว่าหลักฐานที่สืบค้นได้มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ประเด็นของเพื่อนเนี่ยเป็นประเด็นอะไรนะครับอ่ะกลุ่มไหนครับกลุ่ม2จะเป็นตัวแทน
1: ประเด็นที่1นะครับพระบรมธาตุชายากับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างไรหลักฐานที่1นะครับพระบรมธาตุชายาครับเป็นหลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรครับเป็นหลักฐานชั้นต้นครับคุณค่าของหลักฐานนะครับ1แสดงถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรศรีวิชัยในอดีต2เป็นศูนย์กลางทางศาสนาคือบรรจุพระบรมสารีริกธาตุครับ3เป็นแหล่งโบราณคดีในการศึกษาเช่นพระพุทธศาสนาครับหลักฐานที่2นะครับจารึกวัดหัวเวียงเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรครับเป็นหลักฐานชั้นต้นครับคุณค่าของหลักฐานนะครับ1เห็นข้อมูลโดยตรงเกี่ยวกับการสร้างพระบรมธาตุชายา2แสดงให้เห็นถึงรูปแบบอักษรและภาษาที่ใช้ในสมัยนั้นครับ3แสดงถึงคติแนวเชื่อและแนวทางปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาในยุคนั้นครับหลักฐานที่3นะครับพงศาวดารเมืองนครศรีธรรมราชครับเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรครับเป็นหลักฐานชั้นรองครับคุณค่าของหลักฐานนะครับแม้จะเป็นหลักฐานชั้นรองแต่ก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองนครศรีธรรมราชและเมืองชัยยาได้ครับและสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวในอดีตของคนไทยครับ
0: อ่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะครับจากที่เพื่อนได้ศึกษาหลักฐานนะครับทั้ง3แหล่งข้อมูลเลยนะครับอ่ะต่อมากลุ่มไหนจะเป็นตัวแทนดีครับอ่ะกลุ่ม5
2: ประเด็นก็คือเมืองศรีเทพเป็นศูนย์กลางอย่างไรนะครับหลักฐานนะครับรายงานผลการขุดค้นของกรมศิลปากรนะครับแบ่งตามลักษณะเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรนะครับแบ่งตามความสำคัญเป็นหลักฐานชั้นต้นนะครับคุณค่าของหลักฐานนะครับมีคูน้ำและคันดินล้อมรอบหลายชั้นพบสถูปปรางและศาสนสถานพบโบราณวัตถุจากแหล่งไกลเช่นลูกปัดหินกึ่งมีค่าครับหลักฐานที่2นะครับเว็บไซต์ยูเนสโกนะครับแบ่งตามลักษณะเป็นหลักฐานชั้นต้นนะครับแบ่งตามความสำเป็นหลักฐานที่มีลายลักษณ์อักษรนะครับแบ่งตามความสำคัญเป็นหลักฐานชั้นรองครับคุณค่าของหลักฐานนะครับเมืองศรีเทพได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในฐานะเป็นตัวอย่างที่ดีของศูนย์กลางเมืองวัฒนธรรมในยุคก่อนครับหลักฐานที่3นะครับหนังสือเมืองโบราณศรีเทพครับแบ่งตามลักษณะเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรครับแบ่งตามความสำคัญเป็นหลักฐานชั้นรองครับคุณค่าของหลักฐานนะครับกล่าวถึงความเชื่อทางศาสนาที่หลากหลายที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมมีการเปรียบเทียบข้อมูลจากจารึกปางและรูปแบบทางสถาปัตยกรรมครับ
0: นั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนทีนี้อีกสักคนกลุ่มไหนดีครับกลุ่ม4ยืนขึ้นเลยครับ
3: ประเด็นคือวัสดุก่อสร้างเจดีย์วัดป่าสักทำมาจากวัสดุอะไรหลักฐานพงศาวดารเมืองหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นหลักฐานชั้นรองคุณค่าของหลักฐานสร้างขึ้นในสมัยพระยาแสนภูเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่3แห่งราชวงศ์บางรายเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับในการศึกษาข้อมูลตอนนี้นะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยได้เป็นข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นนะครับนักเรียนนะครับอย่าลืมนะครับไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ถึง ทำไมครับประเด็นที่เราตั้งไว้ว่าเราตั้งประเด็นไว้อย่างไรนะครับเราต้องหาคำตอบนะครับมาตอบประเด็นของเรานะครับแต่ตอนนี้นะครับที่ครูดูจากทุกกลุ่มทุกกลุ่มเก่งมากนะครับหาหลักฐานได้เยอะพอสมควรแล้วก็นักเรียนนะครับสามารถที่จะเลือกหลักฐานที่น่าเชื่อถือมาใช้ในการศึกษาเพื่อตอบประเด็นปัญหาของแต่ละกลุ่มนะครับสำหรับคุณครูที่อยู่ปลายทางนะครับก็อย่าลืมให้คำแนะนำกับนักเรียนนะครับในการศึกษาหลักฐานในแต่ละแหล่งข้อมูลด้วยนะครับโดยเราเน้นย้ำกันในชั่วโมงที่แล้วนะครับความน่าเชื่อถือของหลักฐานนะครับต้องดูอะไรครับแหล่งที่มาและผู้เผยแพร่ข้อมูลนั้นด้วยนะครับเอาแล้วครับนักเรียนสำหรับวันนี้นะครับครูก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับชั่วโมงต่อไปนะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องการเรียบเรียงและนำเสนอเป็นขั้นตอนที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย
4: 1 5 5
0: เราจะไปสู่ขั้นตอนที่5กันแล้วนะครับในชั่วโมงต่อไปนะครับเพราะขั้นตอนนี้เราได้ข้อมูลหรือยังได้แล้วบางส่วนนะครับแต่ละกลุ่มอย่าลืมไปเติมเต็มนะครับอย่าลืมไปเติมเต็มข้อมูลของตนเองนะครับแล้วเราจะมาฝึกการเรียบเรียงและนำเสนอครั้งที่1ในชั่วโมงต่อไปสิ่งที่ต้องเตรียมครับใบความรู้ที่2เรื่องหลักฐานเมืองศรีเทพและใบงานที่5เรื่องเรียบเรียงเรื่องราวเมืองศรีเทพแล้วก็จะมาทำการฝึกกันก่อนนะครับฝึกกันก่อนนะครับโดยใช้เมืองศรีเทพนี่แหละนะครับในการฝึกนะครับเรียบเรียงและนำเสนอเอาละครับสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางคุณครูที่อยู่ปลายทางชั่วโมงนี้นะครับก็มาพบกับครูอาทิตย์ชัยเทพาในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและวันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยที่1 นะครับพระพุทธศาสนาสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในเรื่องการพัฒนาตนเองนะครับเราจะมีการทบทวนเรื่องอริยสัจ4ไตรสิกขาอานาปานสติแล้วก็โยนิโสมนสิการแบบคุณโทษทางออกนะครับรวมทั้งเราจะวางแผนพัฒนาตนเองนะครับสำหรับอันนี้จะเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับด้านความรู้ด้านทักษะและกระบวนการแล้วก็ด้านคุณลักษณะนะครับแล้วก็สำหรับสมรรถนะนะครับที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนในชั่วโมงนี้ก็คือการเขียนข้อคิดแนวทางที่จะนำมาใช้นะครับด้วยความตระหนักว่านะครับการพัฒนาตนเองเนี่ยนะครับจะมีการใช้อริยสัจ4ไตรสิกขาอานาปานสติแล้วก็การคิดแบบโยนิโสมนสิการแบบคุณโทษทางออกรวมทั้งในชั่วโมงนี้นะครับนักเรียนจะได้วิเคราะห์ข้อบก

0: แบบคุณโทษทางออก
1: โยนิโสมนสิการแบบคุณโทษทางออกโยนิโสมนสิการคือเป็นเรื่องของการใช้อะไรลูกปัญญาความคิดนะครับในการแก้ปัญหานะครับเอาละครับนักเรียนคำถามแรกนะครับเพื่อเป็นการทบทวนกันนะครับการศึกษาอริยสัจ4นักเรียนสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตได้อย่างไรลองยกตัวอย่างให้ครูฟังหน่อยครับว่าเราจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรมีตัวแทนไหมครับลุกขึ้นเลยครับ
2: การแก้ไขปัญหาโดยใช้อริยสัจ4เรื่องความเครียดจากการโดนล้อเลียนไม่อยากไปโรงเรียนทุกข์คือความเครียดจากโดนล้อเลียนเมื่อรู้ทุกข์แล้วจึงมาหาสาเหตุของความทุกข์คือสมุทัยคือมาจากที่ไม่ใส่ใจคำพูดของเพื่อนมากไปดังนั้นจึงต้องการหาทางกลับมามีความสุขและอยากมาเรียนอยากมีความมั่นใจซึ่งก็คือนิโรธจึงได้ไปหาแนวทางแก้ไขปัญหาคือมรรคสำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือมรรคที่ใช้ในครั้งนี้คือเราต้องคิดบวกหาข้อดีและเห็นคุณค่าในตัวเราเองหลีกเลี่ยงกลุ่มที่ล้อเลียนค่ะ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับนะครับมีใครจะยกตัวอย่างเพิ่มอีกไหมลูกมีไหมเพื่อนนะครับเพื่อนกลุ่มที่4เนาะจะยกตัวอย่างเพิ่ม
3: ตัวอย่างนะคะเช่นมีการบ้านหลายวิชาทำให้รู้สึกเครียดจึงเกิดทำให้เกิดทุกข์ค่ะความทุกข์คือความเครียดที่มาจากการไม่ทำการบ้านและมีหลายวิชาจึงต้องหาสาเหตุที่ทำให้เราเครียดสาเหตุของทุกข์นะคะหรือเรียกว่าสมุทัยเช่นเล่นเกมจนไม่ทำการบ้านจึงเกิดความเครียดดังนั้นเราต้องหาเป้าหมายที่จะดับทุกข์ค่ะหรือเรียกว่านิโรธจึงต้องหาการแก้ปัญหาค่ะหรือเรียกว่ามรรคเช่นวางแผนในการทำการบ้านจัดเวลาและทำการบ้านให้เสร็จก่อนเล่นโทรศัพท์ค่ะ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับขออีกสักหนึ่งคนอีกสักหนึ่งคนกลุ่มสองนะครับ
4: เรื่องที่เจอนะครับคือเผลอพูดไม่ดีใส่เพื่อนและเพื่อนโกรธครับทุกข์คือความเสียใจที่เพื่อนโกรธครับสาเหตุของทุกข์สมุทัยคือพูดจาแรงหรือพูดจาไม่ดีใส่เพื่อนจนเพื่อนโกรธครับวิธีการดับทุกข์หรือนิโรธคือจะต้องทำให้เราได้คืนดีกับเพื่อนและเล่นด้วยกันเหมือนเดิมครับแนวทางในการแก้ไขมักคือขอโทษเพื่อนด้วยความจริงใจและต่อไปเราควรจะคิดก่อนที่เราจะพูดจาครับ
1: นั่งลงนะครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับอาจจะเป็นตัวอย่างที่ทั้งเกิดขึ้นจริงใช่ไหมครับแล้วก็ตัวอย่างอาจที่นักเรียนอาจจะเห็นจากที่อื่นนะครับล้วนแต่ใช้อริยสัจ4แก้ไขได้ไหมครับที่เพื่อนยกตัวอย่างมาแก้ไขได้นะครับซึ่งนะครับเรามาเติมเต็มที่เพื่อนได้ตอบไปนะครับที่เพื่อนได้ยกตัวอย่างไปก็เป็นแนวทางในการนำอริยสัจ4มาใช้ในการแก้ปัญหานะครับซึ่งอริยสัจ4นะครับเป็นหลักสำคัญในการแก้ปัญหาในชีวิตนะครับก็มีประกอบไปด้วยกัน4ประการคืออะไรครับลูกทุกข์คืออะไรครับสมุทัยล่ะครับนิโรธล่ะครับ
5: สภาวะที่ทุกข์ดับไปหรือปราศจากทุกข
1: ์และสุดท้ายมรรคคืออะไรครับ
5: ข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุให้ถึงความดับทุกข
1: ์แล้วทีนี้ครูถามหน่อยนักเรียนจำได้ไหมครับว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลจำได้ไหมอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลนะทุกเป็นหรือผลทุกผลเป็นผลมาจากเหตุอะไรเป็นเหตุ สมุทัยเก่งมาก

0: ทีนี้ต่อมาอะไรเป็นผลอีกครับลูกนิโรธเป็นผลแต่จะเกิดนิโรธได้จะเป็นผลเกิดนิโรธได้ต้องใช้มรรคคือเหตุที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์นะครับดังนั้นอริยสัจ4เป็นเรื่องความสัมพันธ์ของเหตุและผลใช่ไหมครับที่เราได้เรียนไปนะครับก็คือเมื่อเรารู้ผลเราก็ต้องไปหาเหตุเช่นรู้ผลว่าทุกข์เราก็ต้องไปหาเหตุแห่งทุกข์แล้วเราก็ต้องไปดูซิว่าเป้าหมายเราเนี่ยคืออะไรคือไม่อยากทุกข์อยากมีความสุขใช่ป่ะเราก็ต้องไปหาแนวทางที่จะนำไปสู่ความสุขเหมือนที่เพื่อนตอบมาไหมเหมือนไหมครับเหมือนไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เพื่อนทำไมครับล้อเลียนใช่ไหมครับหรือเหตุการณ์ที่สองคืออะไรไม่ทำการบ้านเหตุการณ์ที่สามคืออะไรลูก
1: พูดจา
0: แรงใส่เพื่อนเราก็ต้องมาหาสาเหตุนะครับมีผลแล้วก็ต้องมาหาสาเหตุนะอ่ะต่อมานะครับการศึกษาเรื่องไตรสิกขานักเรียนสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรยกมือเลยเก่งมากนะครับลองฟังตัวอย่างของเพื่อนดูนะครับ
2: การใช้ไตรสิกขาแก้ปัญหาเรื่องมีปัญหาเมื่อทำงานร่วมกันกับเพื่อนต้องใช้สินข้อ4คือพิจารณาว่าเราพูดจากับเพื่อนดีไหมถ้าไม่ดีให้เปลี่ยนมาพูดจาดีใช้ท่องคำที่สุภาพฝึกสมาธิร่วมด้วยเพราะถ้ามีสมาธิเราจะมีสติและคิดก่อนพูดได้และต้องใช้ปัญญานึกถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราพูดไม่ดีกับเพื่อนค่ะ
0: นั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับมีใครจะเพิ่มอีกไหมครับตัวแทนจากกลุ่ม6ครับลองยกตัวอย่างให้เพื่อนทั้งต้นทางและปลายทางได้ฟังลูก
3: การแก้ปัญหาจากกรณีช่วงที่มีการลักขโมยสิ่งของในร้านค้าเกิดจากการไม่มีสินข้อ2ดังนั้นต้องใช้สินข้อ2คือไม่อยากได้ของผู้อื่นฝึกสมาธิให้มีสติคิดก่อนทำใช้ปัญญาคิดไตร่ตรองถึงผลที่จะเกิดขึ้นภายหลังว่าอาจจะโดนปรับเสียชื่อเสียงมีประวัติที่ไม่ดีติดตัวและใช้ปัญญาในการหาแนวทางแก้ปัญหาคือหารายได้ที่สุจริตและภูมิใจในสิ่งที่ตนมีค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนครับเอาจริงๆแล้วอย่างที่เพื่อนได้ยกตัวอย่างการลักขโมยเราเห็นในข่าวได้บ่อยไหมบ่อยนะครับเราเห็นได้ข่าวได้บ่อยมากนะครับดังนั้นนะครับก่อนจะทำอะไรต้อง1 นึกถึงศีล5นี่แหละใช่ไหมครับนึกถึงศีล5อย่างการลักขโมยนึกถึงศีลข้อที่เท่าไหร่ข้อที่2ใช่ไหมครับแล้วก็ต้องทำไหมครับมีสมาธิมีสติก่อนทำนะครับแล้วก็ใช้ปัญญาคิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นนะครับอย่างเช่นพอเราไปลักเล็กขโมยน้อยเนี่ยถ้าเขาแจ้งความเรามีประวัติติดตัวไหมมีประวัติติดตัวไหมลูกมีจะเข้าไปทำงานที่อื่นเขาต้องตรวจสอบประวัติไหมตรวจสอบแล้วถ้าเรามีคดีติดตัวไหมเราจะได้ทำงานไหมล่ะ
1: ไม่ได้
0: ทำงานเห็นไหมถ้าเราใช้ปัญญาคิดสักนิดนึงเราจะเห็นเลยว่าผลมันร้ายแรงมากนะครับทีนี้ขออีกสักหนึ่งตัวอย่างกลุ่ม3เป็นตัวแทน
4: การใช้ไตรสิกขาแก้ปัญหาครับเรื่องดื่มสุราขณะขับรถครับคือศีลข้อ5ครับคือยกเว้นการดื่มสุราครับฝึกสมาธิครับก็คือเพราะถ้าเรามีสมาธิในการขับรถแล้วเราไม่ดื่มสุราจะทำให้เราไม่เกิดอุบัติเหตุครับและต้องใช้ปัญญาครับก็คือถ้าเราใช้ปัญญาเราอาจจะไม่เกิดอุบัติเหตุได้ครับ
0: นั่งลงนะครับปรบมือให้กับเพื่อนนะครับและจะเห็นว่าที่เพื่อนตอบมาเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยไหมลูก
5: บ่อย
0: นะครับโดยเฉพาะช่วงเทศกาลใช่ไหมครับที่เขาจะมี

0: พูดว่า7วันอันตรายใช่ไหมครับในช่วงสงกรานต์หรือปีใหม่ซึ่งเพื่อนได้ยกตัวอย่างมาก็คือการดื่มสุราใช่ไหมครับเอาจริงๆดื่มสุราเนี่ยผิดศีลข้อไหน
1: ข
0: ้อ5พอดื่มสุราแล้วเรามีสติมีสมาธิไหมไม่มีแล้วพอไม่มีสติไม่มีสมาธิก็เกิดอะไรครับ
2: อุ
0: บัติเหตุได้ง่ายนะครับดังนั้นครับสิ่งที่สำคัญก็อย่างที่เพื่อนบอกเราต้องใช้ปัญญาใช้ปัญญาไต่ตองดูว่าถ้าเราดื่มสุราแล้วเนี่ยโทษเยอะไหมทั้งต่อร่างกายและต่อการขับขี่ด้วยนะครับอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายแล้วเดือดร้อนเราอย่างเดียวไหมไม่เดือดร้อนผู้อื่นด้วยป่ะด้วยนะครับเอาละครับเก่งมากที่เพื่อนได้ยกตัวอย่างมาทั้ง3กรณีก็คือการใช้ไตรสิกขาในชีวิตประจำวันที่จริงไตรสิกขาเนี่ยคือการพัฒนาตนเองนะครับเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องเริ่มจากมีอะไรก่อนศีลใช่ไหมครับศีลที่ง่ายที่สุดคือศีลอะไรศีล5ข้อของเรานี่แหละเวลาจะทำอะไรเราต้องนึกถึงศีล5ใช่ไหมครับศีล5คอยเตือนตัวเราจากนั้นเราต้องฝึกสมาธิเพื่อควบคุมจิตใจนะครับควบคุมจิตใจและใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างนี้เหตุผลใช้ควบคู่กันไปเลยทั้ง3อย่างศีลมีศีลแล้วมีศีลแล้วก็มีอะไรอีกสมาธิและ
2: ป
0: ัญญานี่คือไตรสิกขานะครับต้องมีศีลสมาธิและปัญญาอ่ะต่อมาครับการศึกษาอานาปานสติสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรเอาลองเสนอสิครับว่าเราจะนำมาใช้อย่างไรอ่ะกลุ่ม5
3: ครับการใช้อานาปานสตินะครับก่อนเริ่มเรียนผมไม่มีสมาธิในการเรียนครับจึงฝึกอานาปานสติก่อนเริ่มเรียนทุกครั้งครับโดยใช้สติอยู่ที่จดจ่ออยู่ที่ลมหายใจครับและหลังจากฝึกอานาปานสติไปก็มีสมาธิอยู่กับการเรียนมากขึ้นครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับมีจะเพิ่มอีกไหมครับตัวแทนจากกลุ่มหนึ่ง
4: การฝึกใช้อานาปานสตินะครับตอนผมนั่งสมาธินะครับจิตใจผมไม่อยู่กับตัวเลยครับผมเลยฝึกการทำปานสติโดยการทำจิตใจกับการหายใจเข้าหายใจออกครับผมเลยมีสติอยู่กับตัวนี้ครับ
0: เก่งมากปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับขออีกสักหนึ่งคนมีไหมกลุ่มสอง
5: การใช้อานาปานสติผมใช้อานาปานสติในการเล่นดนตรีไทยครับเวลาผมเล่นดนตรีไทยผมไม่ค่อยคล่องมือครับผมก็เลยต้องฝึกจิตฝึกสมาธิในการเล่นดนตรีไทยครับ
0: โดยใช้อานาปานสติ
5: ใช่ครับ
0: โอ้เก่งมากนั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนนะครับนี่ก็จะเป็นคำตอบเรื่องอานาปานสติเนี่ยคือเกิดจากชีวิตจริงของเพื่อนเลยเนาะทั้งการเรียนนะครับการฝึกสมาธินะครับแล้วก็การเล่นดนตรีโอ้เป็นตัวอย่างที่ดีนะการเล่นดนตรีใช่ไหมลูกเพราะว่าทีแรกเพื่อนมีจิตใจจดจ่อไหมไม่แต่พอเพื่อนได้เรียนอานาปานสติไปเพื่อนก็นำไปใช้นะครับแล้วพอใช้แล้วเล่นดนตรีได้ดีขึ้นไหมลูกดีขึ้นนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของการใช้อานาปานสติซึ่งนะครับอานาปานสติเนี่ยเป็นการพัฒนาจิตใจนะครับให้มีสติและรู้ตัวอยู่เสมอไม่ปล่อยให้ความคิดฟุ้งซ่านหรืออารมณ์ต่างๆมาครอบงำนะครับก็คือเป็นการให้สติอยู่กับอะไรเอ่ยลมหายใจของเรานะครับให้สติอยู่กับลมหายใจนะครับโดยที่เราได้ฝึกไปเราฝึกลมหายใจอะไรครับเข้าออกนะครับเมื่อเรามีสติแล้วนะครับเราจะไม่หลงไหลไปกับความคิดนะครับเราจะเห็นข่าวบ่อยไหมครับที่เป็นการปล่อยให้ตัวเราหลงไหลไปกับ

0: ความคิดเคยเห็นในข่าวไหมเคยใช่ป่ะโดยเฉพาะข่าวอะไรเอ่ยนะครับเก่งมากคือข่าวการทำร้ายร่างกายกันคือปล่อยให้อะไรครับปล่อยให้ความคิดใช่ไหมครับปล่อยใจให้ไปกับความคิดว่าโกรธแล้วต้องทำร้ายแต่ถ้าเราลองใช้อานาปานสติดูก็คือทำไมครับย้อนกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่กับตนเองเราจะทำแบบนั้นไหมไม่ก็คือถ้านักเรียนโกรธหรืออะไรอะลองใช้อานาปานสติควบคุมลมหายใจดูนะครับแล้วเราจะลดความโกรธได้ลงและเหตุการณ์ต่างๆจะไม่เกิดขึ้นเลยเราจะไม่ปล่อยให้ตัวเราทำไมครับหลงไปกับความคิดไหลไปกับความคิดถ้าเราปล่อยให้ตัวเราไหลไปกับความคิดบางทีอาจจะเกิดเรื่องใช่ไหมเรื่องที่หลายๆขึ้นก็ได้หรืออย่างเพื่อนบอกยกตัวอย่างถ้าปล่อยให้กับตัวเองไหลไปกับความคิดจะมีสติอยู่กับการเรียนไหมไม่มีใช่ป่ะนะครับเอาละต่อมาครับนักเรียนเป็นเรื่องโยนิโสมนสิการแบบคุณโทษทางออกสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรเราเพิ่งเรียนไปขอตัวแทนกลุ่มหนึ่งจะเป็นตัวแทน
1: เพื่อนพูดไม่ดีใส่นะคะคุณคือตอบกับเพื่อนชนะค่ะโทษอาจจะเสียเพื่อนหรือมองหน้ากันไม่ติดได้ค่ะทางออกปรึกษาครูหรือบอกเพื่อนให้ไปปรับปรุงนิสัยค่ะ
0: เก่งมากปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยอันนี้ที่เพื่อนยกตัวอย่างมาเกิดจากอะไรครับการที่เพื่อนพูดจาไม่ดีใส่แต่ถ้าเราเนี่ยลองชั่งน้ำหนักแล้วตอบเพื่อนไปเลยใช่ไหมครับข้อดีก็ทำไมเราก็รู้สึกชนะฉันไม่ได้ยอมแพ้เธอนะแต่โทษล่ะเยอะไหมเยอะอาจจะทำให้เกิดการผิดใจกันนะครับแล้วก็ทำไมครับมีความรู้สึกไม่ดีกับกันแต่เราอยู่ห้องเดียวกันเราต้องทำงานด้วยกันนะเราอยากจะรู้สึกแบบนั้นไหมไม่นะครับดังนั้นก็หาทางออกโดยการทำไมครับปรึกษาครูประจำชั้นก่อนก็ได้ว่าเพื่อนทำแบบนี้กับหนูจะทำอย่างไรดีนะครับและที่สำคัญเลยนะครับเราต้องอยู่ด้วยกันเราต้องรู้จักอภัยให้กันนะครับต่อมามีใครจะเพิ่มตัวอย่างอีกไหมกลุ่มหนึ่งนะครับ
2: ไม่ทำการบ้านนะคะคุณนะคะมีเวลาว่างค่ะเล่นเกมเยอะขึ้นค่ะโทษค่ะโดนหักคะแนนทำการบ้านไม่ทำเวลาค่ะทางออกนะคะแบ่งเวลาให้ถูกต้องค่ะและทำการบ้านให้เสร็จค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยอันนี้เป็นปัญหาที่เห็นบ่อยไหมบ่อยใช่ไหมครับเวลาเรามีงานหรือมีการบ้านหรือเอาง่ายไม่ต้องเป็นการบ้านก็ได้งานบ้านเช่นทุกคนมีงานบ้านต้องทำไหมพอกลับถึงบ้านทำเลยไหมทำบ้างไม่ทำบ้างใช่ป่ะบางคนอาจจะทำไมเล่นเกมดูโทรศัพท์ก่อนข้อดีก็ใช่เรามีเวลาเล่นเกมอย่างที่เพื่อนบอกมีเวลาเล่นเกมมีเวลาเล่นโทรศัพท์ตอบสนองความสุขของเราณเวลานั้นได้แต่โทษล่ะโดนแม่ตำหนิง่ายมากเลยถ้าไม่ทำงานบ้านโดนแม่บ่นก่อนอันดับแรกใช่ไหมและถ้าไม่ทำการบ้านก็ได้ไหมเดี๋ยวก็มาทำตอนดึกแต่เวลานอนเราเพียงพอไหมไม่พอดังนั้นอย่างที่เพื่อนบอกครับทางออกคือเราต้องรู้จักการแบ่งเวลานะครับให้ลำดับความสำคัญไปถึงปุ๊บทำงานบ้านทำการบ้านก่อนแล้วเสร็จเราค่อยเล่นได้อย่างสบายใจนะครับขออีกสักหนึ่งคนนะครับ
3: ปัญหาของหนูคือตื่นสายค่ะคุณข้อดีพักผ่อนเพียงพอค่ะโทษข้อเสียอาจไปโรงเรียนสายค่ะทางออกตั้งนาฬิกาปลุกให้ตรงเวลาและนอนก่อน4 ทุ่มค
0: ่
3: ะ
0: นะครับปรบมือให้กับเพื่อนนะครับเรื่องการตื่นสายเนี่ยเป็นอีกหนึ่งสิ่งต้องตัดสินใจไหมตัดสินใจเนาะเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะครับต้องตัดสินใจเนาะนะครับซึ่งถ้าเราตัดสินใจนอนตื่นสายเราก็มีความสุขไหม มีข้อดีแต่ข้อเสียอะไรเยอะไหม
4: เยอะ
0: เยอะหนึ่งไปโรงเรียนไม่ทันอ้าวอย่างที่เพื่อนบอกมาโดนแม่ตำหนิด้วยนะครับอ่ะส่วนทางออกก็อย่างที่เพื่อนตอบมาเลยตั้งนาฬิกาปลุกและนอนก่อน4ทุ่มใช่ไหมเราไม่ควรนอนดึกกว่านั้นไปละเพราะเราต้องตื่นเช้ามาโรงเรียนเราถ้าเรานอนดึกนอนไม่เพียงพอเราก็อ่อนเพลียแล้วก็จะส่งผลต่อข้อเสียอีกก็คือทำไมเรียนไม่รู้เรื่องใช่ไหมครับอ่ะนะครับก็อย่างที่เพื่อนตอบมาเลยเรามาเติมเต็มคำตอบของเพื่อนก็คือที่จริงแล้วนะครับการคิดแบบโยนิโสมนสิการคุณโทษทางออกเนี่ยเป็นการพิจารณาอย่างเหตุผลช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างรอบคอบและสามารถพัฒนาตนเองให้ทำสิ่งที่มีประโยชน์และไม่เป็นโทษต่อตนเองและผู้อื่นก็คือพูดง่ายๆนะครับนักเรียนการคิดแบบโยนิโสมนสิการเนี่ยก็คือทำไมครับการที่เราต้องคิดถึงข้อดีข้อเสียและก็ทางออกนะครับก็คือคิดแบบคุณโทษทางออกซึ่งชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเจอเรื่องที่ต้องตัดสินใจไหมเจอบางเรื่องเราอาจจะมองว่าตัดสินใจง่ายมากเช่นเรื่องนอนตื่นสายใช่ไหมแต่ถ้าเราลองคิดลึกๆแล้วคิดลึกๆแล้วลองคิดถึงโทษที่จะเกิดขึ้นสิเยอะไหม
4: เยอะ
0: เยอะดังนั้นนะครับการคิดแบบโยนิโสมนสิการเนี่ยคือเป็นการใช้อะไรโดยแท้จริงเลยความคิดใช้ปัญญาอย่างแท้จริงนะครับก็คือคิดอย่างมีเหตุผลและมีทางออกนำไปสู่อะไรครับความสุขและความดีงามนะครับเวลาเราจะตัดสินใจอะไรเนี่ยเราต้องคิดถึงคุณโทษพร้อมทั้งหาทางออกนะครับอ่ะเอาละครับนักเรียนทีนี้เราได้ทบทวนไปแล้วทั้ง4หลักธรรมก็คืออริยสัจ4ไตรสิกขาอานาปานสติและโยนิโสมนสิการแบบคุณโทษทางออกนะครับครูมีใบงานมาให้นักเรียนทำนะครับก็คือหลักธรรมทั้ง4อย่างนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรเราได้ฟังเพื่อนนำเสนอตัวอย่างไปแล้วนะครับอ่ะทีนี้เราลองเขียนสิครับว่าเราจะนำไปปรับใช้ในชีวิตอย่างไรครูให้เวลา5นาทีนะครับอ่ะเขียนลงไปเลยครับ

0: เอาละครับนักเรียนตอนนี้นะครับเรามาฟังแนวคำตอบของเพื่อนเนาะสักสองคนได้ไหมไหนใครจะเป็นมีกลุ่ม2เป็นตัวแทนนะครับเอานักเรียนลองฟังคำตอบของเพื่อนนะครับเผื่อเราจะได้ไปเติมเต็มเนาะ
1: หลักธรรมอริยสัจ4การนำไปใช้ชีวิตประจำวันใช้ในการแก้ปัญหาคือทำให้เราแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและทำให้เราหาเหตุผลผลคือความทุกข์และหาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์และผลที่จะดับทุกข์พร้อมกับหาแนวทางที่จะดับทุกข์ค่ะหลักธรรมไตรสิกขาการนำไปใช้ชีวิตประจำวันพัฒนาตนเองโดยใช้ศีลสมาธิและปัญญา

0: ในการแก้ไขปัญหาต่างๆค่ะหลักธรรมอานาปานสติการนำไปใช้ชีวิตประจำวันการฝึกจิตให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกไม่ปล่อยใจให้ไหลไปกับความคิดค่ะหลักธรรมโยนิโสมนสิการแบบคุณโทษทางออกการนำไปใช้ชีวิตประจำวันใช้ในการตัดสินใจหาข้อดีข้อเสียและทางออกของเรื่องนั้นค่ะ
1: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับมีใครอยากจะเสริมอีกคนกลุ่ม3นะครับเสริมอีก1คน
2: หลักธรรมอริยสัจ4ครับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันก็คือทำให้เราแก้ปัญหาจากการเกิดทุกข์กับตนเองได้ในแต่ละประจำวันครับหลักธรรมไตรสิกขาทำให้เราใช้ความคิดกับปัญหาและทำให้เรารู้ว่าในแต่ละวันเราผิดศีลข้อใดและที่เราได้กระทำลงไปครับหลักธรรมอานาปานสติการทำให้เรามีสติมีสมาธิมากขึ้นและจดจ่อกับสิ่งงานหลายๆอย่างอีกด้วยครับโยนิโสมนสิการแบบคุณโทษทางออกก็คือทำให้เรามีความคิดว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีและจะทำให้เรามีการแก้ปัญหาทางออกได้ครับ
1: นั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนโอ้โหตัวอย่างของเพื่อนทั้งสองคนดีไหมครับดีมากนะครับเป็นการนำมาปรับใช้ในชีวิตจริงเลยนะครับเช่นอริยสัจ4ก็คือการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันที่เรามีเรื่องทุกข์ใจเข้ามานะครับเราก็หาเหตุหาผลเหมือนที่เพื่อนได้นำเสนอนะครับรวมทั้งไตรสิกขานะครับใช้ศีลสมาธิและปัญญานะครับแล้วก็อานาปานสติก็คือการใช้ทำไมครับการฝึกจิตนะครับให้จดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออกไม่ไหลไปกับความคิดนะครับรวมทั้งนะครับโยนิโสมนสิการแบบคุณโทษหลักไตรสิกขาเป็นกระบวนการต่อเนื่องนะครับเริ่มจากการมีศีลฝึกสมาธิเพื่อควบคุมจิตใจและใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างมีเหตุผลส่วนอานาปานสตินะครับอันนี้ก็จะเสนอเลยนะครับเมื่อเกิดความเครียดเราสามารถหยุดพักและกำหนดลมหายใจเพื่อดึงจิตใจให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันเหมือนครูบอกว่าต้องฝึกจิตให้อยู่กับลมหายใจไม่ไหลไปกับความคิดนะครับถ้าไหลไปกับความคิดเราจะเครียดอยู่ตลอดเวลาไหมเครียดนะครับดังนั้นเราต้องดึงตนเองกลับมาสุดท้ายนะครับโยนิโสมนสิการแบบคุณโทษทางออกคือการพิจารณาเหตุผลนะครับช่วยให้เราตัดสินใจได้อย่างรอบคอบและสามารถพัฒนาตนเองทำสิ่งที่มีประโยชน์และไม่เป็นโทษต่อตนเองและผู้อื่นถึงอย่างนี้ไงเราต้องมองเห็นข้อดีโทษแล้วก็แนวทางการแก้ปัญหาหรือทางออกนะครับว่าเราจะไม่ให้เกิดโทษต่อผู้อื่นและตนเองอย่างไรนะครับในเรื่องที่เราต้องตัดสินใจทำเนาะให้เวลาเติมเต็มนะครับในใบงานของตนเองสัก1นาทีนะครับแต่ครูดูคร่าวๆแล้วเนี่ยก็คือทุกคนเขียนแนวทางนี้ดีมากเลยนะครับ

เอาละครับนักเรียนนะครับวันนี้เราก็มาถึงไฮไลท์นะครับของการเรียนในวันนี้นะครับก็คือใบงานที่15เรื่องการวางแผนพัฒนาตนเองนะครับเราได้ทบทวนหลักธรรมไปแล้วทั้ง4หลักธรรมฟังเพื่อนนำเสนอตัวอย่างเราได้ทำใบงานทบทวน

วนนะครับแล้วก็ได้ฟังเพื่อนนำเสนอใบงานไปแล้วทีนี้แหละครับเราต้องนำสิ่งเหล่านี้นะครับมาวางแผนพัฒนาตนเองนะครับโดยเราต้องวิเคราะห์ข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขของตนเองที่นักเรียนคิดว่านักเรียนอยากจะแก้ไขอะเราวิเคราะห์ตนเองให้ได้ว่าเราควรจะแก้ไขอะไรดีปัญหาเราเห็นไปหลายอย่างไหมหลายอย่างนะครับและเราก็ลองระบุสิว่าจะเลือกใช้หลักธรรมไหนในการแก้ไขข้อบกพร่องอันนี้ให้เลือก2หลักธรรมได้เลยนะครับรวมทั้งบอกแผนการปฏิบัติตนใน1สัปดาห์ว่าจะทำอย่างไรนะครับและทีนี้นักเรียนต้องบันทึกประจำวันว่าแต่ละวันเจอเหตุการณ์ใดและนักเรียนได้ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ไหมนะครับอันนี้นักเรียนอาจจะงงครูมีตัวอย่างพร้อมดูตัวอย่างหรือยังอ๋อเนาะมีตัวอย่างเป็นแนวสักนิดเนาะคงจะดีใช่ไหมครับทีนี้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางดูไปพร้อมกันอันนี้ครูเริ่มจากตัวครูเองเลยนะเริ่มจากตัวครูเองเลยนะครับคือที่จริงแล้วเนี่ยครูค่อนข้างที่จะขี้โมโหนิดนึงนะครับแล้วก็อากาศช่วงนี้ร้อนหงุดหงิดง่ายใช่ไหมครับครูเลยมองว่าเป็นข้อบกพร่องของครูอะเป็นข้อบกพร่องของครูที่ครูอยากจะแก้ไขครูก็เลยเลือกใช้สองหลักธรรมด้วยกันก็คือคุณโทษทางออกก็คือใช้โยนิโสมนสิการแบบคุณโทษทางออกและก็ใช้อานาปานสติโดยครูเนี่ยก็มีแผนปฏิบัติว่าเอ้ยครูต้องเริ่มคิดแล้วว่าโกรธเนี่ยมีคุณไหมแทบจะไม่มีเลยนะความโกรธความหงุดหงิดหรือเราแบบเวลาเราโกรธเราอาจจะหันไปหนึ่งทีนี่ไม่คุยครูหันไปดุนักเรียนหนึ่งทีนักเรียนข้อดีนักเรียนเงียบไหมเงียบแต่ข้อเสียนักเรียนรู้สึกดีกับครูไหมล่ะไม่แล้วทำให้นักเรียนอยากเรียนกับครูไหมไม่ดังนั้นครูจึงหาทางออกครับหาทางออกนะครับที่จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครูใช้ทิศละครูหาทางออกครูเพิ่งพูดเรื่องอานาปานสติไปใช่ปะครูเลยเอาอานาปานสติเนี่ยมาใช้คู่กับเรื่องนี้ด้วยเห็นไหมครูหยิบอานาปานสติมาใช้คือถ้าครูปล่อยให้ตัวเองไปกับความคิดคือนักเรียนครูแล้วครูดุเลยแบบนี้มีโทษไหมมีครูจึงไม่ปล่อยให้กับตนเองไปกับความคิดให้จดจ่ออยู่ว่าเฮ้ยตอนนี้ครูกำลังสอนนะและครูต้องรู้ว่าถ้าจะบอกนักเรียนต้องใช้ทำไมครับคำพูดที่ดีเสริมพลังให้นักเรียนอยากเรียนและครูเนี่ยอาจจะต้องไปคิดกิจกรรมอย่างอื่นนะที่จะให้นักเรียนสนใจมากขึ้นก็ได้เนี่ยคือการใช้อานาปานสติไม่ปล่อยให้ครูเนี่ยไม่ปล่อยให้ตัวเองไปกับความคิดแต่ครูดึงสติกลับมานะครับแบบนี้ได้ไหมก็ได้นะครับเช่นครูก็ไปฝึกสมาธิแต่ละวันอยู่กับตนเองอยู่กับลมหายใจเข้าออกนะครับทีนี้พร้อมหรือยังทำของตนเองได้เลย

0: เอาละครับนักเรียนก่อนที่เราจะจบบทเรียนลงเนาะเราลองมาฟังตัวอย่างของเพื่อนซัก2คนนะครับว่าเพื่อนเนี่ยวิเคราะห์ตนเองแล้วเป็นอย่างไรจะใช้หลักธรรมไหนในการแก้ไขข้อบกพร่องและเพื่อนมีแผนปฏิบัติอย่างไรนะครับอ่ะใครจะเป็นตัวแทนอ่ะเพื่อนเป็นตัวแทนนะครับ
1: เล่นโทรศัพท์ก่อนทำการบ้านจึงทำให้ลืมทำการบ้านค่ะใช้หลักธรรมอริยสัจ4หรือใช้คนโทษทางออกวางแผนการทำการบ้านจัดแจงเวลาทำการบ้านก่อนเล่นโทรศัพท์หรือเลือกทำการบ้านก่อนเล่นโทรศัพท์ค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยครับเมื่อกี้เพื่อนใช้อะไรอริยสัจ4และคุณโทษทางออกนะครับอ่ะทีนี้อีกสักหนึ่งคนอ่ะนะครับเพื่อนกลุ่ม2เป็นตัวแทน
2: ข้อบกพร่องที่ต้องการแก้ไขนะครับคือกินมากเกินไปครับหลักธรรมที่เลือกในการแก้ไขข้อบกพร่องนะครับคือคุณโทษและทางออกครับกับอานาปานสติครับแผนการปฏิบัติตนใน1สัปดาห์ของคุณโทษและทางออกคือนึกถึงข้อดีข้อเสียและทางออกข้อดีคือการกินเยอะทำให้เรามีความสุขครับข้อเสียคือทำให้อ้วนขึ้นครับทางออกคือกินให้น้อยลงและออกกำลังกายสม่ำเสมอครับแล้วก็อานาปานสตินะครับแผนการปฏิบัติตนใน1สัปดาห์คือฝึกจิตใจให้อยู่กับลมหายใจครับฝึกสมาธิครับแล้วเราก็ไม่จดจ่อกับการกินมากเกินไปครับ
0: นะครับนั่งลงครับปรบมือให้กับเพื่อนนะครับและในที่นี้นะครับครูจะเสริมอีกนิดนึงเนาะก็คือเราก็อย่าปล่อยให้เราไหลไปกับความหิวใช่ไหมครับพอหิวปุ๊บเราต้องทำไหมครับยับยั้งชั่งใจนะครับไม่เอาใจไปจดจ่ออยู่กับความหิวอ่ะไม่ปล่อยให้ไหลไปกับความหิวแล้วไปกินอีกเนาะอันนี้ก็เป็นแนวทางที่ครูเสริมให้กับเพื่อนแล้วนักเรียนคนอื่นล่ะครับวิเคราะห์ตนเองได้หรือยังนะครับอย่าลืมวิเคราะห์ตนเองหาหลักธรรมที่เหมาะสมกับตนเองและนำไปปฏิบัตินะครับเป็นเวลา1สัปดาห์ก่อนนะครับครูจะให้นักเรียนเนี่ยไปปฏิบัติ1สัปดาห์แล้วเราก็นำผลนะครับมาแลกเปลี่ยนกันเนาะในสัปดาห์ต่อไปนะครับนะครับสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเราจะเรียนกันในเรื่องตักบาตรครั้งที่1นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับใบงานที่16เรื่องสำรับใส่บาตรเราจะมาดูซิว่าถ้าเราจะใส่บาตรเราจะเตรียมตัวอย่างไรจัดอาหารอย่างไรนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ครูขอจบเนื้อหาไว้แต่เพียงเท่านี้เจอกันในชั่วโมงต่อไปครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา

0: า 14:30 น.ช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกโรงเรียนนะครับเป็นที่แน่นอนนะครับว่าถ้าพบหน้าคุณครูก็จะเป็นการเรียนการสอนรายวิชา
2: ภาษา
1: ไทยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับในวันนี้ก็ยังเป็นการอยู่ในเนื้อหาเรื่องของการนำเสนอข้อมูลอย่างไรให้น่าสนใจแต่ว่าในวันนี้ก็จะเป็นครั้งที่2ซึ่งเป็นเรื่องต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วมาใช่ไหมครับซึ่งในครั้งที่แล้วเนี่ยคุณครูได้นำนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ย อธิบายให้ความรู้ในเรื่องของการนำเอาความรู้เพื่อไปจัดทำอะไรนะไปจัดทำสื่อนำเสนอความรู้เช่นอาจจะเป็นนิทรรศการหรือว่าสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับวิธีการให้ความรู้โดยใช้ศาสตร์ที่เราได้เรียนมาตั้งแต่หน่วยแรกของเราครับก็คือเรื่องของตั้งแต่เราเริ่มอ่านหนังสือจนมีการจับใจความสำคัญจนมีการวิเคราะห์สารจนมีการพูดถึงการนำเอาสารเนี่ยมาตีความและเรื่องอื่นๆถูกไหมครับซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับคุณครูได้ให้ความรู้ในเรื่องของลักษณะของการจัดทำนิทรรศการว่าลักษณะในการทำนิทรรศการเนี่ยมีวิธีการในการทำอย่างไรและเราต้องมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างซึ่งไม่ได้แปลว่านักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยจะต้องปฏิบัติออกมาเป็นนิทรรศการแต่ว่าเราสามารถใช้สื่อหรืออุปกรณ์วัสดุต่างๆที่นักเรียนปลายทางเนี่ยมีสร้างขึ้นมาเป็นอะไรครับสื่อให้ความรู้ย่อมได้ฉะนั้นถ้านักเรียนมีกำลังคนเยอะแล้วก็มีอุปกรณ์ที่พร้อมเนี่ยนะฮะก็สามารถทำการนำเสนอออกมาเนี่ยตามความคิดแล้วก็ความสนใจในกลุ่มนั้นๆได้ซึ่งก็ทราบว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยนะฮะได้มีการนำเสนอโดยการบอกว่าบางกลุ่มเอาเรื่องของแผ่นดินไหวบางกลุ่มเอาเรื่องของขนมไทยบางกลุ่มเอาเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์โลกปัจจุบันเช่นโรคอะไรครับโควิด-19แบบนี้เป็นต้นนะครับส่วนเรื่องอื่นๆก็มีเพิ่มเติมมาเช่นอาจจะเป็นเรื่องพายุแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับ

0: ราอยากเปลี่ยนเนื้อหาในช่วงนี้ยังทันไหมยังทันเพราะว่าถ้าเกิดว่าในกลุ่มคุยกันว่า อยากจะมีการเพิ่มเติมเนื้อหาเนี่ยก็สามารถปรับแล้วก็อะไรครับมีการดูเนื้อหาเพื่อเตรียมตัวในการนำเสนอได้ยังเหมาะสมนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับว่าในช่วงนี้เนี่ยหลังจากที่เราได้มีการศึกษาหาความรู้จากในหน่วยนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็อยากจะให้นักเรียนปลายทางเนี่ยเริ่มที่จะศึกษาหาความรู้และลองตอบตัวเองดูว่าเราอยากที่จะนำเอาความรู้รอบตัวของเรานั้นแล้วก็ได้มีการเอาทักษะต่างๆที่คุณครูเจมส์เนี่ยเคยมอบให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอ่านคล่องเรื่องของการอ่านจับใจความสำคัญการตีความการแปลความรวมถึงการใช้สื่อออนไลน์รวมถึงทักษะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับภาษาไทยทั้งหมดเนี่ยมาบูรณาการเพื่อจัดทำเป็นสิ่งที่เอานำเสนอให้ความรู้เช่นอาจจะเป็นนิทรรศการก็ได้แต่ว่าคุณครูว่าครูไม่ได้สอนให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยเป็นคนที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะครับนิทรรศการเนี่ยจริงๆจำเป็นจะต้องมีราคาแพงไหมครับไม่จำเป็นเลยครับทั้งต้นทางและปลายทางฉะนั้นเราสามารถปรับประยุกต์ได้ตามความเหมาะสมและสามารถทำขึ้นบนอะไรครับสื่อออนไลน์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ได้เช่นเดียวกันเช่นโปรแกรมต่างๆที่มีไว้สำหรับการบริการฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นการประหยัดวัสดุแล้วก็เป็นการประหยัดต้นทุนด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าเราสามารถทำบนสื่อออนไลน์แล้วก็นำเสนอได้เลยแต่ว่าคุณครูย้ำทั้งต้นทางและปลายทางเสมอว่าเราต้องไม่ลืมว่าการที่เราเอาภาพมาจากแหล่งความรู้ใดเราต้องทำไมด้วยเราต้องให้อะไรเขาเราต้องให้การอ้างอิงแล้วก็ให้เครดิตหรือแหล่งที่มาของภาพเหล่านั้นว่าภาพเหล่านั้นเนี่ยเอามาจากไหนแต่ถ้าเกิดกรณีภาพนั้นนักเรียนเป็นเจ้าของภาพเองนักเรียนสามารถเขียนใต้ภาพได้เลยว่าภาพนี้ถูกถ่ายโดยเราแต่ในทางนี้ทั้งนั้นเนี่ยในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยนะฮะมันมีเรื่องของ PDPA ก็คือเรื่องของอะไรครับพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ย เราต้องพิจารณาด้วยเช่นกรณีนักเรียนไปถ่ายรูปแล้วนักเรียนไปถ่ายแบบบางครั้งเราไม่ได้ตั้งใจเราไปติดหน้าคนอื่นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอามานำเสนอเนี่ยเราต้องเบลอหน้าบุคคลเหล่านั้นด้วยอันนี้ถือว่าเป็นสิทธิพื้นฐานซึ่งบางครั้งครูเชื่อว่านักเรียนต้นทางและปลายทางน่าจะเคยเห็นตามข่าวตามช่องใช่ไหมครับว่าเขาจะมีการเบลอใบหน้าแบบนี้ก็คือเป็นเรื่องของอะไรครับ PDPA ด้วยฉะนั้นก็อยากจะให้นักเรียนต้นทางปลายทางเนี่ยลองศึกษาเรื่องนี้นอกเวลาด้วยเราจะได้มีความเข้าใจมากขึ้นนะครับว่าเวลาเราเอาข้อมูลมาใช้เนี่ยเราใช้อย่างไรฉะนั้นในชั่วโมงนี้ก็จะเป็นการอยู่ในเนื้อหาต่อคือเรื่องของนำเสนอข้อมูลอย่างไรให้น่าสนใจเดี๋ยวนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับช่วยคุณครูอ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ครับข้อ1ครับ
1: บอกการออกแบบเขาคุมเนื้อเรื่องเพื่อนำเสนอ
0: ข้อ2ครับ
1: เขียนร่างเขาคุมเนื้อเรื่องเพื่อนำเสนอความรู้ได
0: ้และข้อ3ครับ
1: บอกประโยชน์ของหลักการออกแบบเขาคุมเนื้อเรื่องเพื่อนำเสนอความรู้
0: จุดประสงค์ในชั่วโมงนี้ก็จะเป็นความต่อเนื่องที่มาจากครั้งที่ผ่านมาที่คุณครูเนี่ยได้ให้ความรู้กับเราในเรื่องของการเขียนเขาโครงเนื้อเรื่องใช่ไหมครับจากกิจกรรมที่นักเรียนได้วางแผนการออกแบบเขาโครงเนื้อหาเนี่ยนักเรียนได้ประโยชน์จากการปฏิบัติกิจกรรมอย่างไรบ้างเราได้อะไรครับจากการที่เราลงมือระดมความคิดกันเมื่อวานนี้เราได้อะไรบ้างเราได้คุยกันไหมเราได้การคุยกันเราได้มีปะอะไรนะเก่งมากปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนและระหว่างนักเรียนในกลุ่มด้วยซึ่งปลายทางคุณครูก็เชื่อเหลือเกินว่านักเรียนถ้าได้มีการปฏิบัติแบบนักเรียนต้นทางเนี่ยเราก็จะได้มีการคุยกันมีปฏิสัมพันธ์เพิ่มขึ้นและบางครั้งถ้าเกิดว่าเราหาข้อมูลจนมากพอแล้วเนี่ยบางครั้งการคุยกันในกลุ่มเนี่ยอาจจะทำให้เราได้เห็นประเด็นบางอย่างเพิ่มเติมด้วยถูกไหมครับแล้วก็คุณครูจำได้ว่าในบางสถานการณ์เนี่ยเราอาจจะเอาความรู้ของเราไปแลกเปลี่ยนกับกลุ่มอื่นบางครั้งเราก็อาจจะได้ความรู้ขึ้นมาเพิ่มเติมอีกฉะนั้นเราเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาบูรณาการปรับใช้เพื่อเตรียมตัวในการทำการนำเอาบูรณาขออภัยครับการนำเอาองค์ความรู้เนี่ยมาเตรียมบูรณาการเพื่อทำการนำเสนอนั่นเองนะครับก็ถือว่านักเรียนได้มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนในกลุ่มใช่ไหมครับทำไมเราต้องถึงมีการ พูดปฏิสัมพันธ์ครับเพราะอะไรครับเราไม่ปฏิสัมพันธ์ได้

0: ไหมอ่ะไม่ได้จริงๆก็ได้แต่ว่างานนี้จะออกมาเป็นไปตามแนวทางไหมอ่ะก็ไม่เป็นถูกไหมครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางฉะนั้นในการปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มเนี่ยเราต้องเคารพกฎกติกาแล้วก็อะไรครับข้อตกลงที่แต่ละกลุ่มเนี่ยได้วางไว้เช่นแต่ละกลุ่มเนี่ยอาจจะมีการวางแผนว่าเดี๋ยวนักเรียนคนนี้เนี่ยเป็นฝ่ายหาข้อมูลนะคนนี้เป็นคนที่อาจจะทำรูปภาพนะแต่บางครั้งในกิจกรรมเนี่ยที่จะต้องระดมคนมาใช้เป็นจำนวนมากเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันเชื่อว่าตอนนี้เทคโนโลยีนั้นมีความทันสมัยอย่างยิ่งใช่ไหมครับก็เชื่อว่านักเรียนต้นทางและปลายทางเนี่ยน่าจะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนในกลุ่มนะครับแล้วก็ปลายทางเนี่ยเราสามารถสอบถามจากคุณครูที่เป็นผู้ควบคุมหรือคุณครูที่อยู่ในสายชั้นนั้นๆได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวขอทบทวนเนื้อหาการทบทวนเนื้อหาครั้งนี้คุณครูขออนุญาตนักเรียนต้นทางได้ไหมครับขออนุญาตได้ไหมครับว่าวันนี้ขอพูดโดยภาพรวมไปเลยเพราะว่าเราได้ศึกษากันมาพอสมควรแล้วแล้วก็ปลายทางคุณครูขออนุญาตนะครับว่าวันนี้คุณครูขออนุญาตพูดโดยภาพรวมนะครับซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเราได้ศึกษาไปแล้วเราได้มีการพูดถึงประเด็นหลักๆคือเรื่องของการออกแบบเขาโครงเนื้อหาการออกแบบเขาโครงเนื้อหาเนี่ยเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญที่จะทำให้เรานั้นได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพเป็นไปตามความต้องการของกลุ่มซึ่งในกระบวนการการวางแผนเนี่ยต้องมีทักษะขั้นตอนมากมายเช่นการกำหนดวัตถุประสงค์เป็นต้นจนถึงการตรวจสอบข้อมูลถูกไหมครับฉะนั้นการออกแบบเขาโครงเนื้อหาเนี่ยจะช่วยทำให้เรามีความเก่งมากขึ้นแล้วก็เป็นผู้ที่สังเกตมากขึ้นรวมถึงได้ฝึกทักษะทั้งด้านของการอะไรครับตกแต่งในเรื่องของการใช้ภาษาแล้วก็การฝึกนำเสนอด้วยอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการออกแบบเขาโครงเนื้อหาเริ่มแรกของการออกแบบเขาโครงเนื้อหาต้นทางปลายทางช่วยคุณครูตอบหน่อยเราทำอะไรก่อนนะใช่เรากำหนด2ประเด็นหลักคือวัตถุประสงค์กับกลุ่มเป้าหมายตอบกว้างๆเลยวัตถุประสงค์เอาง่ายๆคือเราจะทำอะไรถูกไหมครับปลายทางเหมือนกันไหมฮะการกำหนดวัตถุประสงค์เนี่ยเราจะทำอะไรอันนี้มันต้องคุยกันก่อนพอคุยแล้วเราจะรู้ว่าอ๋อเราต้องการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินไหวคุณขออนุญาตเป็นตัวอย่างที่ยกต่อเนื่องมาจากครั้งที่ผ่านมานะครับกลุ่มเป้าหมายเป็นใครล่ะถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเอากลุ่มทั่วหมายโดยทั่วไปเนี่ยก็สามารถเขียนข้อความให้เหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมายได้แต่ถ้าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาลเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีการปรับเนื้อหาให้มันทำไมลูกปรับให้เหมาะสมกับช่วงวัยเช่นจำเป็นไหมครับว่าจะต้องใส่ข้อความเยอะๆเลยอะเด็กอนุบาลอะเด็กอนุบาลควรเน้นอะไรดีนักเรียนต้นทางเน้นรูปเน้นการ์ตูนเน้นรูปภาพแต่ว่าข้อความเราไม่ใส่เลยได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ก็ใส่บ้างเพราะบางครั้งเด็กอนุบาลเข้าไปดูเนี่ยเด็กอนุบาลจะชอบแสงสีเสียงรูปภาพข้อความก็ควรที่จะทำให้มีความโดดเด่นอันนี้เป็นเรื่องของการกำหนดกลุ่มเป้าหมายฉะนั้นถ้าเราไม่ได้ทำให้เด็กอนุบาลชมเราต้องมีการปรับเนื้อหาให้มีความเหมาะสมนะครับต่อไปครับการรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูลอันนี้เป็นขั้นตอนที่เราเนี่ยได้ไปหามาแล้วแล้วก็มีการกรองข้อมูลว่าเชื่อถือได้หรือไม่ฉะนั้นข้อมูลที่เชื่อถือได้เช่นมาจากหนังสือวารสารงานวิจัยหรือเว็บไซต์ที่มาจากหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนที่ได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้วอันนี้ประเด็นนี้เข้าใจนะครับต้นทางปลายทางเข้าใจไหมครับถ้าปลายทางมีเหตุสงสัยใดๆสามารถสอบถามจากคุณครูต้นทางเพิ่มเติมได้แล้วก็สอบถามคุณครูปลายทางได้นะครับอ่ะต่อไป3คือการสร้างโครงร่างการนำเสนอเป็นการกำหนดทิศทางว่าเราจะนำเสนอนิทรรศการหรือว่าการนำเสนอความรู้นั้นอย่างไรอันนี้ขออนุญาตไปแบบรวดเร็วนะครับจำประเด็นนี้ได้ไหมหัวข้อย่อย1หัวข้อย่อย2หัวข้อย่อย3ที่คุณครูพูดถึงประเด็นใหญ่เรื่องของแผ่นดินไหวถ้าเกิดว่าเราสามารถกำหนดได้เช่นหัวข้อย่อยที่1บอกว่าแผ่นดินไหวในทวีปเอเชียย่อย2เป็นอะไรดีเอเชียแล้วย่อยมาเป็นประเทศอะไรดีก็ย่อยมาเป็นประเทศไทยแล้วก็หัวข้อย่อย3อาจจะเป็นเรื่องของแนวอะไรดีนะแนวทางการป้องกันฉะนั้นจำเป็นไหมนักเรียนต้นทางว่าเราจะต้องกำหนดหัวข้อยากๆอ่ะ ไม่จำเป็นแค่หัวข้อแค่นี้เราก็สามารถไปศึกษาหาความรู้จากแหล่งข้อมูลที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนได้เช่นกรณีนักเรียนต้นทางเนี่ยนะฮะสามารถไปห้องสมุดของโรงเรียนได้ไหมได้เราสามารถสืบค้นจากอินเทอร์เน็ตได้ไหมก็ได้อีกปลายทางถ้าในพื้นที่ของโรงเรียนเนี่ยมีห้องสมุดอยู่ในโรงเรียนหรือมีห้องสมุดชุมชนเราก็สามารถไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะต่อไปครับการใช้สื่อสนับสนุนอาจจะเป็นพวกกราฟิกหรือว่าภาพเนี่ยจะส่งผลให้งานเรานั้นดูมีความน่าสนใจมากขึ้นรวมถึงถ้าใครที่สามารถใช้วิดีโอและเสียงได้นะครับเราก็สามารถที่จะเอามาเพิ่มเติมทำให้นิทรรศการเรานั้นเกิดความน่าสนใจขึ้นได้เรียนไปเหมือนไม่ใช่ภาษาไทยเลยแต่นักเรียนรู้ไหมครับว่าอันนี้เราจำเป็นจะต้องแจ้งให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยได้ทราบว่าถ้าเราไม่มีความรู้ในเรื่องของการจัดนิทรรศการเลยเนี่ยเนื้อหาเราอาจจะสเปะสปะและไม่เป็นไปตามทิศทางก็ได้ถูกไหมครับฉะนั้นเรื่องตรงนี้มันคือการเอาองค์ความรู้จากที่เราได้เรียนไปเมื่อครั้งก่อนๆมาบูรณาการในเรื่องของการเขียนโครงร่างนั่นเองต่อไปครับข้อที่5คืออะไรครับการออกแบบสื่อและการนำเสนอ1ต้องทำไมเรียบง่ายและชัดเจนนักเรียนเรียบง่ายชัดเจนเป็นยังไงอะไรที่เป็นเรียบง่ายอะไรที่เป็นชัดเจนสีแล้วก็ข้อความที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนเกินแต่ถ้ามันเป็นข้อความเฉพาะนักเรียนต้องมีการอธิบายเป็นข้อความไว้ว่าข้อความนี้หมายความว่าอย่างไรถูกไหมฮะอันนี้คือความเรียบง่ายและชัดเจนสีและรูปแบบจำเมื่อวานที่คุณครูไปยืนฝั่งนี้ได้ไหมครับที่ว่าอธิบายเรื่องของพื้นหลังที่เป็นสีขาวกับข้อความที่จะต้องตัดกันแต่ถ้าเราไปใช้โทนเดียวกันเนี่ยบางครั้งสีอาจจะจมได้เช่นพื้นหลังเป็นสีขาวเรายังใช้ตัวอักษรขาวอีกเกิดอะไรขึ้นมองไม่เห็นข้อความนั้นกลืนจมลงไปหมดเลยใช่ไหมครับต่อไปลำดับในการนำเสนอเนี่ยก็ให้นำเสนอแบบที่คุณครูกำหนดหัวข้อเช่นแผ่นดินไหวเอาความหมายแผ่นดินไหวก่อนจากนั้นเราอาจจะพูดถึงเรื่องของเปลือกโลกใช่ไหมครับว่าในโลกของเราเนี่ยมันมีเปลือกโลกอยู่หลายแผ่นแล้วก็ขยับเนื้อหาเข้ามาเป็นแผ่นดินไหวในทวีปเอเชียพอพูดถึงเอเชียเสร็จก็มาพูดถึงแผ่นดินไหวในประเทศไทยขยับเข้ามาเป็นเรื่องของการป้องกันการเกิดแผ่นดินไหวที่จะทำให้เรานั้นปลอดภัยจากเหตุนี้ถูกไหมครับอ่ะต่อไปครับการฝึกฝนและการตรวจสอบเราต้องมีการกรองข้อมูลพอกรองข้อมูลเสร็จอะไรเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องมาฝึกพูดการฝึกพูดนักเรียนฟังให้ดีนะครับต้นทางปลายทางเราจะไม่เป็นประเภทนักเรียนที่ท่องเช่นตาแข็งเลยสวัสดีครับวันนี้ผมจะนำเสนอเรื่องของการเกิดแผ่นดินไหวครับถ้านักเรียนไม่ส่งภาษากายที่น่าสนใจเราตาแข็งเลยสมมติกล้องนี่นะฮะกล้องนี่คือคนที่ชมครูอยู่แล้วคุณครูบอกว่าสวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องแผ่นดินไหวครับแผ่นดินไหวมีอยู่หลากหลายเป็นนักเรียนเรียนอยากฟังไหม
1: ไม่
0: อยากฟังฉะนั้นสิ่งหนึ่งเวลาเราสังเกตคนที่เขาบรรยายเขาจะกรอกสายตาคำว่ากรอกสายตาเนี่ยคือมองไปมาและเราจะไม่มองจ้องใครคนใดคนหนึ่งนานๆสมมติห้องนี้นักเรียนต้นทางเนี่ยนะฮะเป็นผู้ที่มาฟังคุณครูสวัสดีครับวันนี้ขอพานักเรียนทุกคนนะครับวันนี้อยู่ม.1ใช่ไหมครับเราอยู่ในเรื่องของนิทรรศการเรื่องแผ่นดินไหวฉะนั้นนักเรียนทราบไหมครับว่าแผ่นดินไหวเนี่ยเกิดจากอะไรครับเห็นไหมครับว่าในขณะที่ครูพูดคุณครูมีการกระจายไปยังทั่วๆห้องก็ให้จำลองว่านี่คือคนที่มาฟังนิทรรศการเราจะทำให้รู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่ถูกจ้องเช่นครูจ้องคนนี้นานนักเรียนทราบไหมครับทราบไหมครับคนที่ถูกจ้องรู้สึกอึดอัดไหมอึดอัดปลายทางถ้าคุณครูจ้องนานทราบไหมครับทราบไหมครับอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกประหม่าแล้วใช่ไหมครับฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเทคนิคในการฝึกฝนตัวเองด้วยแล้วก็ภาษากายเนี่ยสำคัญภาษากายก็คืออย่างเช่นการใช้มือการผายมือเราจะไม่ใช้การชี้การชี้เนี่ยในวัฒนธรรมบางวัฒนธรรมบอกว่าเป็นเรื่องของกึ่งการดูถูกชี้ปุ๊บถ้าเราอายุน้อยกว่าแล้วเราไปชี้คนที่อายุมากกว่าแบบนี้ดูไม่สุภาพเลยเราเปลี่ยนได้ไหมนักเรียนต้นทางปลายทางจากการชี้เนี่ยเป็นแบบนี้นักเรียนว่าแบบไหนมันดูน่าดูกว่าในส่วนนี้นะครับจะเป็นเรื่องของแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชียแต่บางคนเนี่ยชอบติดเนี่ยแผ่นดินไหวอ่ะเข้าใจไหมการพูดก็สำคัญฉะนั้นการฝึกฝนนะฮะนักเรียนต้นทางปลายทางเหมือนง่ายแต่จริงๆง่ายไหมไม่ง่ายและไม่ยากเกินไปเราถือว่าเป็นประเด็นที่เป็นเรื่องของความท้าทายของเราว่าเรานั้นจ จะสามารถนำเสนอข้อมูลแบบไหนให้มีความน่าสนใจได้มากขึ้นฉะนั้นการฝึกฝนจึงจำเป็นจะต้องฝึกซ้อมอยู่สม่ำเสมอแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนักเรียนต้นทางว่าเราเนี่ยสามารถทำได้ง่ายสุดสมมติถ้าคุณครูเป็นเพื่อนในกลุ่มนี้นะคุณครูขออนุญาตนะเนี่ยคุณครูจะพูดให้ฟังเธอฟังเรานำเสนอเลยนะสวัสดีครับวันนี้ผมนะครับเด็กชายธีรสุทธิ์ฉ่ำทรัพย์จะเป็นตัวแทนในการนำเสนอเรื่องของแผ่นดินไหวอาจจะมีเขินอาจจะมีอมยิ้มบ้างแต่ว่าเราก็ถูกๆถ่ายไปไม่ใช่กั้นข่าวเพื่อนไม่ได้เราจะไม่ทำลายอะไรครับสมาธิของเพื่อนแต่เพื่อนบางคนจะชอบเป็นเวลาพูดไปจริงไหมบางคนจะชอบอมยิ้มแบบแตะเพื่อนอย่างเงี้ยไม่ได้นะฮะฉะนั้นเราก็ต้องระวังเอาไว้ว่าเวลาเรานำเสนอเนี่ยก็ใช้คำว่าให้เป็นจริงเป็นจังสักหน่อยเพราะว่าเวลาเราโตขึ้นเราก็จะเจอสถานการณ์เหล่านี้เยอะขึ้นแล้วก็เราจะต้องมีการพัฒนาทักษะตัวเองให้เก่งขึ้นรวมถึงประเด็นต่อมาเรื่องการตรวจสอบการตรวจสอบสำคัญไหมสำคัญอย่างไรเช่นกรณีทำนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เนี่ยถ้านักเรียนไม่มั่นใจข้อมูลเราควรเอาข้อมูลตรงนี้ไปสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญก่อนเช่นคุณครูเจมส์ครับผมไม่ชัวร์กับใช้คำว่าไม่ชัวร์นะฮะบางทีจะบอกว่าผมไม่มั่นใจกับคำพูดคำนี้ว่าตามจารึกเนี่ยคำนี้ผมอ่านถูกไหมอาจจะต้องมีการไปเช็คกับอะไรครับหนังสือผู้เชี่ยวชาญหรือว่าอาจจะเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านนั้นเฉพาะทางเป็นต้นนะครับต่อไปครับการตอบคำถามและการมีปฏิสัมพันธ์อันนี้ง่ายมากอย่างที่คุณครูบอกไปแล้วจำได้ไหมครับว่าถ้าเราเป็นคนที่กำลังนำเสนอความรู้แล้วเกิดผู้ที่เข้ามาฟังความรู้เราเนี่ยเขาถามในประเด็นบางอย่างแล้วเราตอบไม่ได้เราทำยังไงครับอาจจะต้องมีการพูดอย่างสุภาพว่าขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในเรื่องของคำถามนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหาความรู้เพิ่มเติมให้แล้วก็เดี๋ยวจะรีบกลับมาตอบให้กับท่านเนี่ยได้ทราบโดยทันทีครับถ้าเกิดตอบนั้นมันสามารถหาได้อย่างทันทีควรตอบเลยแต่ว่าถ้าตอบไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวจะใช้เป็นวิธีการรับไว้แต่ว่าจริงๆแล้วกรณีนี้มันควรเกิดขึ้นไหมไม่ควรคืออย่างที่คุณครูบอกไปว่าอันนี้มันเป็นแบบกรณีรั้งท้ายจริงๆนะถ้าเกิดว่าอันนี้มันได้เนี่ยเราจะสามารถเตรียมรับมือให้ทันนะประมาณนี้การมีปฏิสัมพันธ์พูดแล้วเนาะว่าเราต้องอะไรครับมองหน้าคนที่มาฟังเราแต่ว่าการมองหน้านั้นจะต้องไม่ใช่การมองแบบไหนเราจะไม่จ้องแล้วบางคนจ้องก็ถมึงตาอย่างเงี้ยเป็นไงครับเขาอยากฟังเราไหมฮะไม่อยากฟังแล้วนะครับฉะนั้นบุคลิกไม่ได้แปลว่าอ้วนผอมอันนี้ครูไม่ได้บูลลี่นะฮะไม่ได้แปลว่าอ้วนผอมผิวสีหรือว่าเป็นแบบใดเราต้องคำนึงถึงว่าบุคลิกภาพนั้นก็เป็นประการรองลงมาสิ่งที่สำคัญคือเรามีความมั่นใจต่อการนำเสนอครั้งนั้นมากน้อยเพียงใดอันนี้สิเป็นประเด็นที่น่าชื่นชมน่าเชิดชูกว่าอันนี้เชื่อว่าพอพูดแบบนี้แล้วนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยน่าจะมีความมั่นใจตัวเองมากขึ้นนะครับเอาละประโยชน์ในการเขียนร่างและการเขียนเค้าโครงเพื่ออะไรก็เพื่อให้เรานั้นมีทิศทางเนี่ยในการเขียนมากขึ้นสามารถกำหนดขอบข่ายขอบเขตของเนื้อเรื่องได้ชัดเจนขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็แบ่งหัวข้อได้ชัดเจนว่าอะไรเป็นหัวข้อใหญ่อะไรเป็นหัวข้อย่อยฉะนั้นการแบ่งหัวข้อใหญ่กับหัวข้อย่อยเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยหาข้อมูลได้ตรงตามขั้นตอนและเขียนเป็นอะไรครับสเต็ปได้มากขึ้นคนนี้ใช้คำภาษาอังกฤษนะครับเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนได้มากขึ้นนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของการเขียนอย่างมีเหตุผลก็ถือว่าเป็นประการหนึ่งที่จะต้องทำให้ข้อความนั้นมีความต่อเนื่องเกี่ยวข้องกันไปนะแล้วก็การวางสัดส่วนก็ควรจะดูด้วยว่าประเด็นใดเป็นประเด็นที่ควรชูโรงประเด็นใดควรเป็นประเด็นที่เราเอาไว้เป็นประเด็นรองฉะนั้นประเด็นชูโรงกับประเด็นรองเนี่ยมันคล้ายๆกับเรื่องของการจับใจความไหมใจความหลักคือเรื่องนี้ที่เหลือเอามาขยายความก็คล้ายๆกันนะฮะประมาณนี้นะต่อไปครับก็จะเป็นการย้ำเตือนไม่ให้เราเนี่ยลืมหัวข้อนะครับการกำหนดหัวข้อก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันจะทำให้เราเนี่ยไม่ลืมว่าอ๋อกลุ่มนี้เราต้องการที่จะมีการเขียนทิศทางบอกแบบนี้นะครับแล้วก็จะช่วยไม่ให้เกิดความสับสนด้วยเพราะว่าบางครั้งกรณีนักเรียนเลือกเรื่องที่มันซับซ้อนเนี่ยเราอาจจะเกิดความ สับสนในข้อมูลได้การกำหนดเนื้อหาหรือเนื้อเรื่องเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จำเป็นเช่นเดียวกันนะครับทีนี้ครับหลังจากที่เราได้ศึกษากันในชั่วโมงที่ผ่านมาแล้วก็คุณครูได้มีการทบทวนในชั่วโมงนี้แล้วก็อยากจะให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยนะฮะลองคุยกันดูว่าจากครั้งที่ผ่านมาเราได้มีการวางแผนในการกำหนดทิศทางในการทำการนำเสนอความรู้ใช่ไหมครับเดี๋ยววันนี้ครับคุณครูขออนุญาตนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยเราจะกำหนดกิจกรรมกันต่อก็คือเรื่องของการลงมือทำจดจำได้ให้แต่ละกลุ่มนะครับออกแบบเค้าโครงเนื้อหาวันนี้ออกแบบจริงๆเลยนะต้นทางปลายทางจากการนำเสนอในชั่วโมงที่ผ่านมาให้เขียนขยายความหมายความว่าให้เราเขียนในประเด็นที่เพิ่มขึ้นว่าเราอยากมีทิศทางอย่างไรแล้วเดี๋ยวคุณครูเนี่ยจะเดินไปดูนักเรียนต้นทางส่วนคุณครูปลายทางนะครับก็ขอความอนุเคราะห์ท่านว่าให้ท่านเนี่ยได้เป็นผู้กำกับดูแลห้องปลายทางของท่านรวมถึงมีการปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนของท่านว่านักเรียนของท่านเนี่ยอยากที่จะเขียนหรือว่านำเสนอความรู้ในเรื่องใดเช่นถ้านักเรียนของท่านเนี่ยมีความสนใจในเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติท่านอาจจะให้ความรู้เพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็วันนี้อนุญาตให้นักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางนั้นใช้โทรศัพท์ในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมแต่สิ่งสำคัญคือวันนี้ขอให้แต่ละกลุ่มเตรียมตัวแทนนำเสนอความคืบหน้าด้วยซึ่งหน้าตาของใบงานขออภัยครับใบความรู้ก็จะเป็นแบบนี้เป็นเรื่องของการออกแบบเค้าโครงเนื้อหาหน้าต่อไปจะเป็นอย่างนี้นะครับต่อไปอันนี้คือหน้าตาของใบงานใบงานในชั่วโมงนี้ก็จะมีความเหมือนกับในชั่วโมงที่ผ่านมาแต่ให้เข้าใจว่าใบงานนี้เราต้องเห็นพัฒนาการของนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางด้วยว่ามีการวางแผนอย่างใดบ้างนะครับตอนนี้นักเรียนต้นทางพร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วปลายทางพร้อมไหมครับโอเคผมเชื่อว่าปลายทางน่าจะตอบคุณครูว่าพร้อมแล้วนะครับถ้าใครไม่พร้อมก็ลองคุยกับเพื่อนก่อนต้นทางใครไม่พร้อมก็ลองคุยกับเพื่อนก่อนเดี๋ยวในช่วงนี้นะครับให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับร่วมกันระดมความคิดในการวางแผนเพื่อจัดทำสื่อเพื่อนำเสนอให้ความรู้และเดี๋ยวอีกช่วงหนึ่งนะครับเรากลับมาพบกันครับ

0: เอาละครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางครับในช่วงที่ผ่านมานะครับคุณครูได้นำต้นทางแล้วก็ปลายทางเนี่ยร่วมการระดมความคิดแล้วก็วางแผนเพื่อให้เห็นความคืบหน้าเพิ่มเติมจากชั่วโมงที่ผ่านมาใช่ไหมครับว่าเรานั้นได้มีการวางแผนเพื่อจะเตรียมตัวนำเสนอการให้ความรู้อะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ให้ตัวแทนกลุ่มนะครับเป็นผู้ตอบเรียงไปทีละกลุ่มตั้งแต่กลุ่มแรกจนถึงกลุ่มสุดท้ายเลยว่านักเรียนต้นทางของเราเนี่ยได้มีการวางแผนอะไรบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเชิญกลุ่มแรกเป็นคนได้ตอบเลยครับกลุ่มแรกเนี่ยทำเรื่องอะไรครับ
1: โควิด 19
0: อ่ะตอบเลยครับ
1: หัวเรื่องหลักที่ต้องออกแบบเรื่องโควิด 19ค่ะวัตถุประสงค์1เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด 19ค่ะ2เพื่อเผยแพร่แนวทางการปฏิบัติตนเมื่อเกิดโรคระบาดค่ะ3เพื่อเสนอ

0: แนวทางการใช้ชีวิตวิถีใหม่ค่ะกลุ่มเป้าหมาย1เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิดค่ะ
1: ทีนี้คุณครูเพิ่มเติมได้ไหมครับว่ากรณีเป็นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเราอยากให้เป็นคนในกลุ่มไหนครับเป็นกลุ่มเด็กเป็นกลุ่มวัยกลางคนเป็นกลุ่มกลุ่มผู้สูงอายุหรือว่าทุกกลุ่มเลย
0: ทุกกลุ่มค่ะ
1: ก็คือเป็นการกำหนดเป้าหมายที่ไม่เจาะไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคือให้ทั้งหมดเลยใช่ไหมครับทำไมกลุ่มนี้ถึงอยากทำเรื่องโควิด -19 หรือว่าโควิด -19 นะครับ
0: เพราะตอนนี้กำลังเกิดโรคระบาดค่ะ
1: เพราะว่าในช่วงนี้อาจจะมีการกลับมาแพร่ระบาดแล้วก็กำลังมีการระบาดอยู่ใช่ไหมครับฉะนั้นก็ถือว่ากลุ่มหนึ่งเนี่ยนะฮะเป็นกลุ่มที่สามารถที่จะเอาเนื้อหาที่อยู่ในสถานการณ์จริงปัจจุบันเนี่ยมาปรับใช้ได้ก็เดี๋ยวหวังว่าจะได้เห็นการนำเสนอที่น่าสนใจจากกลุ่มที่หนึ่งเป็นเรื่องของโควิด-19 นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ามีประเด็นเพิ่มเติมก็สามารถมาสอบถามกับคุณครูนอกเวลาได้นักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับสามารถสอบถามนอกเวลาได้กรณีถ้านักเรียนได้ทำเรื่องเดียวกับต้นทางนะครับขอบคุณมากครับต่อไปกลุ่มที่สองลูกเป็นยังไงครับ
2: หัวเรื่องหลักที่ต้องการออกแบบนะคะขนมไทย4ภาคค่ะได้แก่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้ค่ะวัตถุประสงค์นะคะเพื่อทำให้ทุกคนได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับขนมไทยทั้ง4ภาคมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: นักเรียนต้นทางปลายทางครับกลุ่มนี้ได้ทำเกี่ยวกับเรื่องของขนมไทยตอนที่ระดมความคิดกันทำไมถึงอยากทำเรื่องนี้ครับ
2: เพราะว่ามีชาวต่างชาติและคนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้จักขนมไทยหลายชนิดเลยค่ะ
1: อ๋ออาจจะมีขนมไทยบางชนิดที่ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่รู้จักใช่ไหมครับทีนี้อยากจะสอบถามเราหน่อยว่าในสถานการณ์จริงๆปัจจุบันเนี่ยอะไรบ้างที่เราเห็นบ่อยที่สุดเลยขนมไทยเนี่ย
2: ฝอยทองค่ะ
1: ฝอยทองมีอีกไหม
2: ทองหยิบทองหยอด
1: ทองหยอดมีอีกไหมครับ
2: ขนมชั้นขนมครกค่ะ
1: ขนมชั้นแล้วก
2: ็ขนมครกค่ะ
1: ขนมครกประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารที่เป็นเรื่องที่ไม่ใช่อาหารอย่างเดียวแล้วแหละต้องเรียนต้นทางปลายทางเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องของภูมิภาคก็คือเป็นเรื่องของสังคมแล้วก็เป็นเรื่องของวรรณคดีด้วยเพราะว่าขนมบางชนิดเนี่ยก็พบว่าอยู่ในวรรณคดีเช่นเดียวกันก็อันนี้ให้เป็นความรู้เพิ่มเติมว่าเผื่อกลุ่มนี้นะฮะลองไปศึกษาเพิ่มเติมดูว่าวัฒนธรรมของอาหารขออภัยวัฒนธรรมในเรื่องของขนมไทยเนี่ยมีมาแต่ดั้งแต่เมื่อใดแล้วก็คุณครูขอบอกใบนักเรียนกลุ่มนี้ไว้หน่อยว่าขนมบางชนิดเนี่ยคนไทยก็ไม่ได้เป็นคนคิดที่เริ่มเองนะมันมาจากการแลกเปลี่ยนทางการค้าทางศาสนาแล้วก็การแลกเปลี่ยนของคนในชาติตะวันตกด้วยลองไปหาข้อมูลมาแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่ากลุ่มนี้จะนำเสนอเราได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวรอติดตามต่อไปนะครับนักเรียนต้นทางปลายทางอ่ะกลุ่มต่อไปครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่3ใช่ไหมลูกนักเรียนได้มีการทำเรื่องใดครับ
3: ทำเรื่องภัยของอินเทอร์เน็ตค่ะวัตถุประสงค์นะคะเพื่อให้ตระหนักถึงอันตรายและภัยแฝงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้อินเทอร์เน็ตค่ะกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดคือวัยกลางคนค่ะ
1: เป็นวัยกลางคนใช่ไหมครับทีนี้สอบถามครับตอนที่ระดมความคิดนะครับทำไมถึงตกลงว่าจะเอาเป็นวัยกลางคนนะครับ
3: เพราะในชีวิตประจำวันของคนยุคใหม่จะใช้อินเทอร์เน็ตเยอะมากค่ะ
1: อันนี้น่าสนใจนะครับต้องเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องทั่วไปแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะอะไรครับเป็นเรื่องใกล้ตัวเราเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้เลยใช่ไหมนักเรียนทั้งต้นทางปลายทางว่าสื่อโซเชียลเนี่ยถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เราถ้าในปัจจุบันเราไม่มีเราเป็นยังไงเราร้อนรุ่มไหมเราเครียดเลยนะฮะถ้าเราไม่มีถือว่านักเรียนเนี่ยสามารถมีแนวการเขียนที่ดีนะครับเดี๋ยวยังไงลองไปปรึกษาดูแล้วก็จริงๆอยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าให้เป็นความรู้ในเรื่องของการโจมตีของไวรัสเนี่ยด้วยแล้วก็เรื่องของมิจฉาชีพที่อาจจะหลอกเราในรูปแบบต่างๆเช่นอาจจะเป็นเรื่องของ SMS หลอกให้โอนเงินหรือว่าเป็นลิงก์อะไรเงี้ยทำเพิ่มเติมได้นะครับยอดเยี่ยมมากๆต่อไปกลุ่มที่4ใช่ไหมครับเดี๋ยวกลุ่มที่4นะครับลองตอบคุณครูหน่อยว่าเป็นอย่างไรนะครับ
4: กลุ่มที่4นะคะทำหัวข้อสึนามิค่ะวัตถุประสงค์อยากให้ทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสึนามิและการเอาตัวรอดจากสึนามิค่ะกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดนะคะกลุ่มเป้าหมายคือทุกเพศทุกวัยค่ะ
1: อ๋ออันนี้เป็นเรื่องสึนามิก็คือทำเรื่องทุกเพศทุกวัยก็คือจะมีความคล้ายๆคลึงเกี่ยวกับเรื่องของการให้ความรู้ในเชิงธรรมชาติใช่ไหมครับแล้วก็การป้องกันตัวเองใช่ไหมครับทำไมถึงอยากทำเรื่องนี้ครับ
4: เพราะว่ามันอาจจะเกิดภัยธรรมชาติได้ตลอดเวลาค่ะและอยากให้ทุกคนเตรียมพร้อมและรับมือได้ดีขึ้นค่ะ
1: อยากจะให้การให้ความรู้นี้ได้เป็นเรื่องของการป้องกันตัวเนาะแล้วก็การตระหนักถึง โทษที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ความเสียหายของสึนามิใช่ไหมครับเดี๋ยวลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้ในเรื่องของการค้นหาเพิ่มเติมแล้วก็การ

0: ใช้ภาพจากสื่อต่างๆเช่นอาจจะเป็นจากสารานุกรมจากเว็บไซต์เวลานักเรียนอ้างก็ช่วยใส่เครดิตด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นมาตรฐานในการเขียนงานของเราแล้วก็การนำเสนองานของเรานะลองไปสรุปเนื้อหาดูกลุ่มต่อไปครับ
1: หัวเรื่องหลักนะครับทำเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองครับ
0: เป็นเรื่องพายุใช่ไหมครับต่อไปครับ
1: วัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รู้เกี่ยวกับพายุและวิธีป้องกันการเกิดพายุฝนฟ้าคะนองครับ
0: ตอนที่ตกลงในกลุ่มครับทำไมถึงอยากทำเรื่องพายุครับ
1: เพราะว่ามันเกิดขึ้นได้ครับแล้วก็เกิดขึ้นทุกปีเลยครับ
0: ก็คือเราเห็นจากในข่าวแล้วก็อยากเห็นตัวจากข่าวแล้วเราก็เอามาทำเพื่อที่จะให้ความรู้ใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับทีนี้คือได้ระดมความคิดไหมครับว่าเดี๋ยวจะหาข้อมูลจากตรงไหนครับ
1: จากในอินเทอร์เน็ตแล้วก็จากข่าวครับ
0: จากข่าวด้วยจากอินเทอร์เน็ตด้วยทีนี้คุณครูจะเพิ่มเติมว่าจริงๆแล้วเนี่ยห้องสมุดเราก็มีหนังสือที่อธิบายเรื่องพายุอยู่นะแล้วก็จริงๆจะมีปรากฏการณ์แปลกๆเช่นพายุงวงช้างที่ปกติจะเกิดในทางยุโรปอะบ่อยแต่ว่าพอในเมืองไทยเนี่ยคือถ้าเป็นยุโรปจะเรียกทอร์นาโดเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นบ้านเราเนี่ยจะเรียกงวงช้างเพราะว่าเรียกตามความยาวที่มันเป็นเกลียวลงมาเนี่ยเหมือนกับงวงช้างลองเอาประเด็นเนี้ยมาพูดเพิ่มเติมได้นะจะได้มีความน่าสนใจมากขึ้นนะครับอ่ะกลุ่มสุดท้ายครับกลุ่มที่6นะฮะวันนี้ได้มีการวางแผนเรื่องอะไรครับ
2: หัวข้อหลักที่ต้องการออกแบบคือแผ่นดินไหวค่ะวัตถุเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวและวิธีรับมือเมื่อเกิดแผ่นดินไหวค่ะกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดคือประชาชนทุกเพศทุกวัยค่ะ
0: ทำเรื่องแผ่นดินไหวทำไมถึงอยากทำเรื่องนี้ครับ
2: เพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยรู้ถึงวิธีป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินไหวค่ะ
0: ก็จริงๆแล้วจะบอกว่าเอาสโคปในห้องต้นทางก่อนเนาะจริงๆแล้วห้องต้นทางเนี่ยกลุ่มนี้สามารถคุยกับกลุ่มที่4ได้เพราะว่าเป็นเรื่องใกล้เคียงกันก็คือเรื่องของแผ่นดินไหวกับสึนามิแล้วก็จริงๆแผ่นดินไหวสึนามิก็สามารถไปเชื่อมกับกลุ่มนี้ได้อีกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีการดูแลระบบสาธารณูปโภคที่ดีเนี่ยก็อาจจะเกิดโรคระบาดโควิด-19 ได้อีกนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไปเจออยู่ในสภาวะที่ยากลำบากเนี่ยการแพร่ระบาดของโรคนั้นก็จะง่ายขึ้นนะครับถือว่าลองไปดูข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับยอดเยี่ยมมากๆปรบมือให้กับทุกๆกลุ่มครับถือว่าตอนนี้แต่ละกลุ่มนะครับก็ได้มีการนำเสนอความคืบหน้าได้ชัดเจนมากขึ้นจากที่ได้ฟังมาก็วันนี้เห็นความคืบหน้ามากขึ้นแล้วก็เป็นไปตามขั้นตอนได้มากขึ้นในส่วนหัวข้อที่เหลือนักเรียนไปทำเพิ่มเติมนะทุกกลุ่มให้เสร็จและเดี๋ยวในครั้งหน้าเนี่ยเรามาดูเรื่องความคืบหน้ากันต่อนะครับในวันนี้ครับจากการที่นักเรียนได้วางแผนการออกแบบเค้าโครงเนื้อหาเนี่ยนักเรียนได้ประโยชน์อะไรบ้างได้ประโยชน์อะไรครับเราได้มีการพูดคุยถูกไหมประเด็นแรกคือการพูดคุยได้ปฏิสัมพันธ์ได้มีการถกเถียงตามประเด็นแล้วก็รวมถึงแนวทางในการค้นหาข้อมูลที่ง่ายขึ้นเป็นไปในแนวทางที่ตรงมากขึ้นนะครับเอาล่ะวันนี้คุณครูชื่นใจมากว่าคุณครูเนี่ยได้เห็นแต่ละกลุ่มนะครับมีความขมักขม้นแล้วก็ตั้งใจที่จะค้นหาความรู้มานะครับซึ่งถือว่านักเรียนต้นทางทำได้ดีอย่างยิ่งเลยนะฮะปลายทางล่ะครับตอนนี้ปลายทางเป็นอย่างไรบ้างปลายทางได้มีการนำเสนอกับเพื่อนได้มีการคุยกับเพื่อนรวมถึงกับครูเนี่ยอย่างไรบ้างถ้าอย่างไรเนี่ยส่งข่าวให้คุณครูต้นทางได้ทราบด้วยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าปลายทางเนี่ยจะมีเรื่องนำเสนอดีๆแล้วก็น่าสนใจไม่แพ้ต้นทางเช่นเดียวกันนะครับมาถึงช่วงท้ายของวันนี้ครับนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางเป็นช่วงของคำไหนใช้ถูกเราก็ยังอยู่ในซีรีส์เรื่องของคำที่เกี่ยวข้องกับอัญมณีอยู่นะครับคำนี้เคยได้ยินไหมครับเป็นคำว่าโกเมนโกเมนมี2ฝั่งเลยคือฝั่งสีเขียวกับฝั่งสีม่วงโกเมนฝั่งสีเขียวถ้าถูกต้องยกมือมีครับมีสีม่วงถูกต้องยกมือก็มีครับทีนี้ปลายทางล่ะครับเชื่อว่าโกเมนไหนที่ถูกต้องจะเป็นเขียวหรือม่วงเอาอันไหนดีมั่นใจว่าเป็นม่วงมั่นใจว่าเป็นเขียวมีทั้งเขียวและม่วงโกเมนที่ถูกต้องเขียนแบบนี้ครับโกเมนโก กเมนคืออะไรหนึ่งเขาบอกเป็นคำโบราณนะครับแปลว่าชื่อหัวแหวนอย่างหนึ่งสีเหลืองอ่อนเจือขาวนะครับอันนี้เป็นคำโบราณสองยึดตามความหมายที่สองเป็นคำนามแปลว่าพลอยสีแดงเข้มนะครับได้มาจากเทือกเขาหิมาลัยและแม่น้ำสินธุนะครับซึ่งนอกจากพวกนี้มันก็ยังมีสีอื่นๆด้วยคือสีขาวสีเหลืองซีดสีแดงและสีน้ำเงินไม่ได้แปลว่าโกเมนจะเป็นแดงทั้งหมดต้องขึ้นอยู่กับอะไรครับธรรมชาติที่เขาไปค้นพบว่ามันมีตัวผลึกแร่ตัวใดเนี่ยที่มีการสั่งสมเป็นระยะเวลาหลายหมื่นหลายแสนหลายล้านปีจึงเกิดเป็นแร่ที่มีคุณค่าสามารถเอาไปเจรไนแล้วทำให้เป็นอัญมณีได้จากภาพเป็นอะไรครับโกเมนสีอะไรสีแดงงดงามอย่างยิ่งนะครับก็คือหน้าตาเป็นประมาณนี้ในครั้งต่อไปยังอยู่ในเรื่องของการนำเสนอข้อมูลอย่างไรให้น่าสนใจครั้งที่3สิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับคือสื่อ PowerPoint เรื่องนำเสนอข้อมูลอย่างไรให้น่าสนใจครั้งที่3รวมถึงดราฟใบงานที่เป็นความคืบหน้าในชั่วโมงนี้ซึ่งเราจะยังใช้ยาวๆต่อไปเรื่อยๆอีกประมาณหลายชั่วโมงเลยซึ่งเชื่อว่าวันนี้นักเรียนก็จะสมควรแก่เวลาแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยไปศึกษาหาความรู้เพื่อเตรียมนำเสนอความรู้นอกเวลาแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีค่ะน้องๆพบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าพาน้องๆมาเที่ยวที่พิเศษสุดๆไปเลยก็คือที่คาเฟ่สัตว์นั่นเองคาเฟ่สัตว์ Animal CafeA-N-I-M-A-L-C-A-F-E Animal Cafe คาเฟ่สัตว์วันนี้เราจะไม่ได้เจอแค่สัตว์ที่น่ารักน่ารักนะคะแต่จะเจอตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยไปกันว้าวมีใครรู้บ้างคะว่าตัวนี้คือตัวอะไรใช่แล้วไดโนเสาร์Dinosaur, dinosaur, D-I-N-O-S-A-U-R, dinosaur, dinosaur, dinosaur เป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปนานมากๆแล้วนะคะน้องๆสูญพันธุ์ extinct, E-X-T-I-N-C-T, extinct, สูญพันธุ์ไดโนเสาร์นะคะจะมีสายพันธุ์ที่กินพืชและกินเนื้อส่วนตัวนี้กินเนื้อแน่ๆเลยพี่ลิซ่าคนนี้ก่อนนะคะ

จากที่นี่จะเป็นคาเฟ่แล้วยังมีสนามเด็กเล่นแล้วก็มีเครื่องเล่นให้เด็กเล่นด้วยนะคะสนามเด็กเล่น playground p l a y g r o u d playground สนามเด็กเล่นเดี๋ยวเราไปเล่นเครื่องเล่นกันเถอะ

พี่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆน้องๆก็ชอบเล่นสนามเด็กเล่นเหมือนพี่ลิซ่าใช่ไหมล่ะแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปดูสัตว์กันนะคะจะมีตัวอะไรบ้างตามพี่ลิซ่ากันไปเลยไปกันน้องๆดูสิมีอะไรว่ายอยู่ในตู้ด้วยใช่แล้วปลานั่นเองปลา fish f i s h fish ปลาปลาตัวใหญ่มากเลยค่ะน้องๆวิ่งดูสิตัวใหญ่มากในนี้ก็จะเป็นปลาน้ำจืดทั้งหมดเลยนะคะน้องๆจะมีปลา alligator ปลาบึกปลาช่อนอเมซอนปลาเทพานะคะน้องๆตัวใหญ่มากเลยน้องๆดูนี่สิเต่าตัวใหญ่มากเลย tortoise t o r t o i s e tortoise เต่าบกที่พิมิซ่าต้องเรียกแบบนี้นะคะเพราะว่านี่ก็คือเต่ายักษ์ซูคาต้าส่วนนี้ก็คือเต่ายักษ์อัลดารานะคะแต่ว่าถ้าเราจะเรียกเต่าทั่วไปหรือว่าเต่าน้ำหรือเต่าทะเลนะคะเราจะเรียกว่า turtle ที่แปลว่าเต่าค่ะนี่ดูเราจะกระจีด้วยยี่

เวลาที่น้องๆให้อาหารสัตว์นะคะเราต้องค่อยๆให้อาหารสัตว์และห้ามวิ่งเข้าหาสัตว์เด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเขาตกใจแล้วเขาอาจจะเข้ามาทำร้ายเราได้

็ดมากินอาหารที่พิลิซ่าให้ด้วยเป็ด duck d u c k duck เป็ดนอกจากเป็ดก็มีหงส์ด้วยนะคะดูสิ

0: น้องๆดูนี่สิมีคาปิบาร่าด้วยคาปิบาร่านะคะจะเป็นสัตว์ฟันแท้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะคะน้องชอบเล่นน้ำมากแล้วก็จะชอบกินผักแล้วก็ผลไม้ด้วยน่ารักเลยดูสิเอาแอปเปิลป้อนน้องได้ด้วยนี่ยำน่ารักมากเลยวันนี้พี่ลิซ่าสนุกมากๆเลยถ้าน้องๆอยากเลี้ยงสัตว์นะคะไม่ว่าจะชนิดไหนก็ตามอย่าลืมดูแลเอาใจใส่เขาด้วยนะคะอย่าทิ้งขว้างเขานะแต่ตอนนี้ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วค่ะไปกันเลย
1: Animal Cafe A N I M A L C A F E Animal Cafe Cafe สัตว์ Dinosaur D I N O S A U R Dinosaur ไดโนเสาร์extinct e x t i n c t extinct ศูนย์พัน playground p l a y g r o u n d playground สนามเด็กเล่น fish f i s h fish ปลา tortoise t o r t o i s e tortoiseเต่าบก duck d u c k duck เป็ด
0: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่สามารถเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆกับพี่ลิซ่าเพราะนี่คือรายการ English is fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตดแน่ๆ
2: หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ยใช่ใช่หมดตัวไอพูดเผ็ด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกของแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
2: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
6: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าผืนนี้แม่ค้ำลาท่อได้งามอีหลี
2: สันบ่ไหวแล้วตอนนี้กับป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
6: โอ้ยแล้วค้ำแก้วล่ะ
7: ไปแล้วเด้ออีแม
6: ่ค้ำแก้วเอ็งสิไปใส่
2: มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทำแต่หน้าทำแต่ไรมันบ่พอกิน
6: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองกับมี่แล้วตอนนี้พระราชินีท่านทรงตั้งกลุ่มท่อผ่าหมายแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพยุคกาลสินแล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเอ็งเข้ารวมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
7: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปกับบ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซยมันบ่มดเดิน
6: เอานี่แมวผู้ใดนี
2: ่แก้มแก้ว
6: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนค่ำแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมีสุปีเขารอทรงประกวดกันแทบสุจังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอพื้นเรียบลั่วแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดสนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ้าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปไสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี

0: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
1: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
0: Amazing ไอ้ไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอ้ตื่นเต้น
2: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ยโอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

ัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่2การสร้างทางเรขาคณิตส่วนในชั่วโมงนี้เราจะเรียนรู้กันในเรื่องการสร้างเกี่ยวกับส่วนของเส้นตรงค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะข้อแรกนักเรียนสามารถสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้โดยใช้วงเวียนและสันตรงข้อ2นักเรียนสามารถแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้โดยใช้วงเวียนและสันตรงข้อ3นักเรียนสามารถนำแนวคิดการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตไปใช้แก้ปัญหาสถานการณ์ในชีวิตจริงค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักการสร้างทางเรขาคณิตในสมัยอดีตกันก่อนค่ะเพโตเป็นนักปรัชญาชาวกรีกในช่วงก่อนคริสต์ศักราชเพโตใช้สันตรงสร้างส่วนของเส้นตรงและใช้วงเวียนสร้างวงกลมโดยกำหนดจุดศูนย์กลางและรัศมีของวงกลมแต่ปัจจุบันการสร้างทางเรขาคณิตนั้นสามารถใช้เครื่องมือได้หลากหลายเช่นวงเวียนสันตรงไม้บรรทัดโปรเทคเตอร์ไม้ฉากกระดาษลอกลายหรือโปรแกรมสำเร็จรูปนักเรียนคะสันตรงในที่นี้หมายถึงเครื่องมือที่มีลักษณะคล้ายไม้บรรทัดแต่ไม่มีขีดที่บอกความยาวกำกับไว้เพราะฉะนั้นในกรณี

0: ที่เรามีความจำเป็นที่จะใช้สันตรงแทนไม้บรรทัดเราจะใช้เพื่อขีดเส้นเท่านั้นค่ะเรามาดูการสร้างรูปเรขาคณิตต้องอาศัยความรู้ในการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต6ข้อค่ะข้อ1การสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ข้อที่2การแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ข้อ3การสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับขนาดของมุมที่กำหนดให้ข้อที่4การแบ่งครึ่งมุมที่กำหนดให้ข้อ5การสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเส้นตรงที่กำหนดให้และข้อที่6การสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดหนึ่งที่อยู่บนเส้นตรงที่กำหนดให้ซึ่งในชั่วโมงนี้เราจะมาศึกษาเกี่ยวกับการสร้างพื้นฐานในข้อที่1และข้อที่2นั่นเองค่ะเรามาดูการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อที่1กันค่ะนั่นคืออะไรคะการสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ครูมีคำถามชวนคิดค่ะหากต้องการสร้างส่วนของเส้นตรงที่มีความยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้โดยไม่ใช้ไม้บรรทัดแต่ใช้เพียงวงเวียนและสันตรงเรียนคิดว่าจะสามารถทำได้หรือไม่คะนั้นเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะโดยครูจะให้นักเรียนทำใบกิจกรรมที่2สร้างให้เท่าคุณครูปลายทางสามารถแจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะตอนนี้นักเรียนต้นทางคุณครูได้แจกใบกิจกรรมให้เรียบร้อยแล้วเรามาดูรายละเอียดของใบกิจกรรมที่2กันค่ะจะมี2ตอนตอนแรกเรามาดูคำชี้แจงกันค่ะให้นักเรียนเขียนรูปการสร้างตามลำดับขั้นตอนให้ถูกต้องตอนที่1จะกำหนดส่วนของเส้นตรง AB มาให้ดังรูปแล้วให้นักเรียนสร้างส่วนของเส้นตรง XY ให้ความยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง AB นักเรียนพร้อมยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: นักเรียนปลายทางเรามาดูการสร้างไปพร้อมๆกันเลยค่ะตอนนี้นักเรียนมีอุปกรณ์พร้อมหรือยังคะนักเรียนมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะไม้บรรทัดวงเวียนดินสอและยางลบให้นักเรียนเตรียมให้พร้อมเลยนะคะเราจะมาเริ่มสร้างในขั้นตอนที่1กันค่ะขั้นตอนแรกให้นักเรียนลากรังสี XZ ให้ยาวพอประมาณนะคะแต่ต้องยาวมากกว่าความยาวของส่วนของเส้นตรง ABแล้วนักเรียนตั้งชื่อได้เลยค่ะรังสี XZ ขั้นตอนแรกเสร็จแล้วเรามาดูขั้นตอนที่2กันค่ะขั้นตอนที่2ให้นักเรียนกางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ AB นักเรียนคะการกางรัศมีให้ยาวเท่ากับ AB ทำอย่างไรแล้วคะใช้จุดแหลมของวงเวียนอยู่ที่จุดไหนคะเก่งมากค่ะอยู่ที่จุด A แล้วจุดปลายดินสออยู่ที่จุดใดคะ จุด B เราจะได้วงเวียนที่มีรัศมียาวเท่ากับ AB แล้วขั้นตอนที่3ให้นักเรียนใช้จุด X เป็นจุดศูนย์กลางและรัศมียาวเท่ากับ AB เขียนส่วนโค้งตัดรังสี XZ ให้จุดตัดคือจุด Y นักเรียนคะเราใช้จุดใดเป็นจุดศูนย์กลางคะจุด X หมายความว่าปลายแหลมของวงเวียนต้องอยู่ที่จุดใดคะจุด X นักเรียนนำปลายแหลมของวงเวียนไปวางที่จุด X ได้เลยค่ะจากนั้นให้นักเรียนเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับรังสี XZ นะคะถ้าได้แล้วนักเรียนเขียนส่วนโค้งได้เลยค่ะจะได้จุดตัดคือจุดใดคะจุดตัดคือจุด Y เพราะฉะนั้นครูตั้งชื่อจุดตัดว่าจุด Y จะได้ส่วนของเส้นตรง XY ยาวเท่ากับ

ความยาวของส่วนของเส้นตรง AB ตามต้องการนั่นเองค่ะตอนนี้ให้นักเรียนสร้างลงไปในใบกิจกรรมพร้อมๆครูได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ

0: นักเรียนคะเรามาดูการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อที่2กันต่อค่ะการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ค่ะครูมีคำถามชวนคิดค่ะหากต้องการสร้างจุดกึ่งกลางหรือแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้โดยไม่ใช้ไม้บรรทัดแต่ใช้เพียงวงเวียนและสันตรงนักเรียนคิดว่าสามารถทำได้หรือไม่คะเรียนคิดว่าทำได้ไหมคะนั้นเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะโดยครูจะให้นักเรียนทำใบกิจกรรม2สร้างให้เท่าในตอนที่2นั่นเองค่ะซึ่งจะมีรายละเอียดดังรูปเลยค่ะนั้นถ้านักเรียนพร้อมแล้วเรามาดูรายละเอียดแล้วสร้างไปพร้อมๆกันเลยค่ะตอนที่2โจทย์กำหนดให้ส่วนของเส้นตรง AB ดังรูปแล้วให้แบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้โดยใช้วงเวียนและสันตรงเรามาสร้างไปพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นตอนแรกให้นักเรียนกางวงเวียนรัศมียาวกว่าครึ่งหนึ่งของความยาวของส่วนของเส้นตรง AB เรียนพร้อมยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้านักเรียนพร้อมแล้วนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าขั้นตอนแรกเราจะต้องทำอะไรคะเพราะฉะนั้นนักเรียนให้จุดปลายแหลมของวงเวียนอยู่ที่จุดใดคะ
1: A
0: ยาวกว่าครึ่งหนึ่งของส่วนของเส้นตรง AB อยู่ที่จุด A แล้วจุดปลายดินสอของวงเวียนนักเรียนจะต้องให้ยาวกว่าครึ่งหนึ่งของความยาวของส่วนของเส้นตรง AB ตอนนี้นักเรียนกางวงเวียนได้ยังคะถ้าได้แล้วเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะต่อมาให้นักเรียนใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางเขียนส่วนโค้งด้านบนและด้านล่างของส่วนของเส้นตรง AB นักเรียนคะปลายแหลมของวงเวียนต้องวางที่จุดใดคะจุด A เก่งมากค่ะนักเรียนปลายทางนักเรียนทำไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะเมื่อวางปลายแหลมของวงเวียนที่จุด A แล้วจากนั้นให้นักเรียนเขียนส่วนโค้งด้านบนและด้านล่างของส่วนของเส้นตรง A นักเรียนเขียนส่วนโค้งได้เลยนะคะไปกันต่อในขั้นตอนที่3เลยนะคะใช้ B เป็นจุดศูนย์กลางรัศมีเท่าเดิมเขียนส่วนโค้งด้านบนและด้านล่างของส่วนของเส้นตรง AB ให้ตัดส่วนโค้งในขั้นตอนที่2หรือข้อที่2ให้จุดตัดคือจุด C และจุด D นักเรียนคะหมายความว่าปลายแหลมของวงเวียนต้องวางที่จุดใดคะเก่งมากค่ะวางปลายแหลมของวงเวียนที่จุด B จากนั้นนักเรียนต้องทำอย่างไรต่อคะทำยังไงต่อคะเขียนส่วนโค้งด้านบนและด้านล่างของส่วนของเส้นตรง AB ให้ตัดกับส่วนโค้งในข้อที่2เราเขียนส่วนโค้งไปพร้อมๆกันเลยนะคะจากนั้นจะได้จุดตัด2จุดคือจุด C และจุด D ตามลำดับค่ะตอนนี้ให้นักเรียนสร้างไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยเรามาดูขั้นตอนถัดไปกันค่ะจากนั้นให้นักเรียนลากส่วนของเส้นตรง CD ตัดกับส่วนของเส้นตรง ABนักเรียนลากเลยค่ะจะได้จุดตัดคือจุด E จุดตัดตรงนี้คือจุด E นั่นเองค่ะนักเรียนสามารถวาดไปพร้อมๆกับครูได้เลยนะคะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามชวนคิดค่ะ เมื่อได้จุด E เป็นจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง AB แล้วเราสามารถสรุปได้หรือไม่ว่าความยาวของส่วนของเส้นตรง AE จะมีค่าเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง EB นักเรียนคิดว่าอย่างไรคะนักเรียนสามารถตอบไปพร้อมกันได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยจากภาพที่นักเรียนสร้างเมื่อสักครู่นักเรียนสามารถสรุปได้ไหมคะว่าความยาวของส่วนของเส้นตรง AE จะมีค่าเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง EB ซึ่งจากภาพที่เราสร้างจะสามารถสรุปได้ว่าความยาวของส่วนของเส้นตรง AE จะมีค่าเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรง EBหรือจุด E เป็นจุดกึ่งกลางของส่วนของเส้นตรง AB นั่นเองค่ะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด2การสร้างเกี่ยวกับส่วนของเส้นตรงค่ะคุณครูปลายทางสามารถแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเรามาดูรายละเอียดของแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันค่ะหน้าที่1จะมีด้วยกัน3ข้อย่อยค่ะและหน้าที่2ค่ะหากนักเรียนพร้อมแล้วให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องด้วยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ

นักเรียนคะตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนจะต้องทําแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนั้นเรามาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนคะโจทย์ข้อแรกคืออะไรคะแล้วตัดเชือกให้ได้ความยาวตามต้องการดังนี้ข้อแรกโจทย์บอกว่าต้องการตัดเชือกให้ได้ความยาว 3A นักเรียนจะมีวิธีการทำอย่างไรคะขั้นตอนแรกเรามากางวงเวียนให้มีรัศมีเท่ากับ A กันก่อนค่ะตอนนี้ครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนได้กางวงเวียนเรียบร้อยแล้วได้เท่ากับ A หน่วยเหมือนครูแล้วใช่ไหมคะจากนั้นทำยังไงต่อคะวางจุดปลายแหลมของวงเวียนที่ตรง

0: ไหนคะตรงปลายเชือกแล้วให้นักเรียนเขียนส่วนโค้งได้เลยค่ะได้ 3A ยังคะจากนั้นนักเรียนเขียนความยาวได้แล้วค่ะคือ 3A นั่นเองค่ะนักเรียนคะเรามาดูที่ข้อที่2กันต่อเลยค่ะต้องการความยาวเท่ากับเท่าไหร่คะ
1: a
0: บวกด้วย b หมายความว่าขั้นตอนแรกนักเรียนต้องกางวงเวียนให้มีรัศมีเท่าไหร่คะ
1: a
0: ซึ่งในข้อเมื่อกี้เราได้กางวงเวียนให้มีรัศมีเท่ากับ a ไว้แล้วเพื่อความแม่นยำให้นักเรียนกางอีกหนึ่งครั้งค่ะเมื่อได้แล้วจากนั้นทำยังไงต่อคะทำยังไงต่อคะนำมาเขียนส่วนโค้งให้ปลายแหลมของวงเวียนวางที่ส่วนใดคะวางที่ปลายเชือกแล้วให้นักเรียนเขียนส่วนโค้งได้เลยค่ะจากนั้นทำยังไงต่อคะกางวงเวียนให้มีรัศมีเท่าไหร่คะ
1: b
0: ให้มีรัศมีเท่ากับ b นักเรียนสามารถกางวงเวียนได้เลยนะคะจากนั้นทำยังไงต่อคะจากที่นักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดแล้วทำยังไงต่อคะนำมาเขียนส่วนโค้งต่อโดยที่ให้ปลายแหลมของวงเวียนวางอยู่ที่จุด a แล้วนักเรียนเขียนส่วนโค้งไปได้เลยค่ะจะได้ว่าตรงนี้มีความยาวเท่ากับ a และส่วนนี้มีความยาวเท่ากับ b เพราะฉะนั้นจากส่วนแรกจนถึงส่วนนี้คือ a บวกด้วย b นักเรียนได้คำตอบเหมือนครูไหมคะนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกับเพื่อนๆได้เลยนะคะหากนักเรียนตรวจสอบแล้วมีตรงไหนไม่เหมือนครูนักเรียนสามารถแก้ไขได้เลยนะคะนั้นเรามาดูข้อที่3กันต่อเลยนะคะข้อที่3 b ลบด้วย a หมายความว่าครั้งแรกนักเรียนต้องกางวงเวียนให้มีรัศมีเท่าไหร่คะ
1: a
0: กางวงเวียนให้มีรัศมีเท่ากับ b เพราะฉะนั้นนักเรียนตรวจสอบไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะได้วงเวียนที่มีรัศมีเท่ากับ b แล้วจากนั้นทำยังไงต่อคะนำมาเขียนส่วนโค้งโดยให้ปลายแหลมของวงเวียนวางไว้ที่ปลายเชือกแล้วให้นักเรียนเขียนส่วนโค้งได้เลยค่ะจากนั้นทำยังไงต่อคะกางวงเวียนให้มีรัศมีเท่ากับ
1: a
0: แล้วคุณครูถามว่าส่วนโค้งนี้มีความยาวเท่ากับเท่าไหร่คะ b ใช่ไหมคะ จากนั้นเรามากางวงเวียนกันต่อค่ะเรียนตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะตอนนี้คุณครูกางวงเวียนให้มีรัศมีเท่ากับ a แล้วจากนั้นทำยังไงต่อคะเขียนส่วนโค้งให้นักเรียนว่าวางจุดแหลมของวงเวียนที่จุด b ได้เลยนะคะจากนั้นให้นักเรียนเขียนส่วนโค้งซึ่งจะได้ว่าส่วนนี้คือความยาวของอะไรคะ
1: a
0: เก่งมากค่ะแล้วคุณครูถามว่า b ลบด้วย a คือความยาวของส่วนไหนคะส่วนด้านหน้าเก่งมากค่ะเรามาดูที่ข้อที่2กันต่อเลยค่ะ

0: 2นักเรียนอ่านโจทย์พร้อมๆกันค่ะ
1: เก่งพี่และโจทย์ที่สร้างบ้านไว้ได้กันทั้งสองคนตกลงกันว่าจะขุดบ่อน้ำไว้ระหว่างบ้านของพวกเราโดยมีเงื่อนไขว่าบ่อน้ำต้องอยู่ในตำแหน่งที่ห่างจากบ้านของทั้งสองเป็นระยะทางเท่ากันและอยู่ใกล้กับบ้านที่สุดพวกเราควรขุดบ่อน้ำที่ตำแหน่งใด
0: แล้วนักเรียนมีแนวคิดในการหาตำแหน่งของบ่อน้ำอย่างไรคะที่สุดที่เชื่อมระหว่างจุด2จุดจากนั้นทำยังไงต่อคะ
2: หาจุดหนึ่งกลางจุดที่ได้จะเป็นตำแหน่งที่สร้างบ่อน้ำ
0: นั้นเรามาดูวิธีการสร้างไปพร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะข้อแรกโจทย์บอกว่าให้นักเรียนหาจุด O ที่แทนตำแหน่งของบ่อน้ำที่สอดคล้องกับเงื่อนไขในสถานการณ์เมื่อกำหนดให้จุด A แทนตำแหน่งบ้านของเจนนี่และจุด B แทนตำแหน่งบ้านของโจอี้ขั้นตอนแรกนักเรียนต้องทำยังไงคะขั้นตอนแรกให้นักเรียนทำยังไงคะกางวงเวียนให้มีรัศมีเท่าไหร่คะยาวมากกว่าครึ่งหนึ่งของความยาวของส่วนของเส้นตรง AB นักเรียนกางแล้วใช่ไหมคะจากนั้นนักเรียนทำยังไงต่อคะในขั้นตอนถัดไปใช้จุดใดเป็นจุดศูนย์กลางคะใช้จุด A เป็นจุดศูนย์กลางแล้วทำยังไงต่อคะเขียนส่วนโค้งด้านบนส่วนของเส้นตรง AB และเขียนส่วนโค้งด้านล่างของส่วนของเส้นตรง AB จากนั้นทำยังไงต่อคะใช้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางกลางวงเวียนให้มีรัศมีเท่าเดิมและเขียนส่วนโค้งด้านบนส่วนของเส้นตรง AB และด้านล่างของส่วนของเส้นตรง AB จากนั้นจะได้จุดตัดคือจุดใดคะจุด C และจุด D ตามลำดับจากนั้นทำยังไงต่อคะลากส่วนของเส้นตรง CD ให้ตัดกับส่วนของเส้นตรง AB จะได้จุดตัดคือจุดใดคะ
3: O.
0: จุด O เก่งมากค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนตอบคำถามครูได้ยังคะได้แล้วแล้วนักเรียนสร้างได้เหมือนกับครูไหมคะ
4: เ
0: ก่งมากๆเลยค่ะเรามาดูกันข้อถัดไปเลยค่ะถ้ากำหนดให้มาตราส่วน1เซนติเมตรเท่ากับ10เมตรอยากทราบว่าบ้านของเจนนี่อยู่ห่างจากบ่อน้ำกี่เมตรเรียนสามารถตอบคำถามครูได้ไหมคะห่างกันกี่เมตรคะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนสามารถวัดได้เลยนะคะนักเรียนคะเมื่อกี้จุด O คือตำแหน่งใดคะตำแหน่งของบ่อน้ำเพราะฉะนั้นนักเรียนคะนักเรียนสามารถตอบครูได้ไหมคะว่าบ้านของเจนนี่อยู่ห่างจากบ่อน้ำกี่เมตรคะ
1: 35เมตร
0: เก่งมากๆเลยค่ะ35เมตรนั่นเองค่ะนักเรียนคะคุณครูมีคำถามค่ะมีคำถามชวนคิดถ้าเราต้องการแบ่งส่วนของเส้นตรงเส้นหนึ่งเป็นส่วนๆให้แต่ละส่วนมีความยาวเท่ากันโดยการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงซ้ำๆหลายๆครั้งคำถามแรกคุณครูถามว่าเราสามารถแบ่งเป็นส่วนที่ยาวเท่ากันได้กี่ส่วนบ้างคะได้กี่ส่วนคะ2ส่วน4ส่วนกี่ส่วนคะ8ส่วนมากค่ะแล้วคำถามที่2คุณครูถามว่าเราสามารถแบ่งเป็น10ส่วนที่ยาวเท่ากันได้หรือไม่คะเพราะเหตุใดคะ
5: เ

0: เรียนคิดว่าแบ่งได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าอะไรคะไม่สามารถแบ่งส่วนของเส้นตรงออกเป็น10ส่วนที่ยาวเท่ากันได้เพราะการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงจะแบ่งเป็น2ส่วน4ส่วน8ส่วนหรือ16ส่วนค่ะเรามาสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้กันในวันนี้ค่ะวันนี้นักเรียนได้เรียนการสร้างพื้นฐานในข้อใดไปบ้างคะข้อที่1และข้อที่2การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อที่1คือการสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้และการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อที่2คือการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ซึ่งเป็นการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตที่ใช้เพียงวงเวียนและสันตรงเท่านั้นค่ะสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปเรื่องการสร้างเกี่ยวกับมุมสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะใบกิจกรรม3สร้างมุมให้เท่าแบ่งมุมให้ครึ่งแบบฝึกหัด3การสร้างเกี่ยวกับมุมวงเวียนและสันตรงค่ะในชั่วโมงนี้มีนักเรียนคนไหนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะนักเรียนปลายทางหากนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
1: นักเรียนจะพูดทำความเคารพ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ษทำความเคารพ
1: สวัสดีคุณครูไปทางนะคะนักเรียนไปทางนะคะแล้วก็นักเรียนที่อยู่ต้นทางด้วยนะคะวันนี้เนี่ยนักเรียนจะเป็นคาบที่เราอยู่ในห้องปฏิบัติการนะคะอย่างที่ครูได้บอกไปเมื่อตอนท้ายชั่วโมงที่แล้วนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปดูที่สไลด์กันเลยค่ะวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องการโปรแกรมเบื้องต้นด้วยสแคร์นะคะเคยเรียนมาไหมนักเรียนเคยเรียนมาไหมคะเรียนเมื่อตอนปออะไรป.4 5และ6ใช่ไหมนะแต่ถ้าโรงเรียนปลายทางโรงเรียนไหนยังไม่เคยเรียนนะคะบางโรงเรียนเนี่ยอาจจะเป็นกิจกรรมอันปักนะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเริ่มนะคะในชั่วโมงนี้กันเลยนะคะทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อแรกก็คือวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดและวางแผนการแก้ปัญหานะคะข้อที่2 อธิบายคำสั่งที่ใช้ในการรับข้อมูลจากผู้ใช้และการเปลี่ยนชุดตัวละครนะคะข้อที่3นะคะออกแบบอัลกอริทึมและเขียนโปรแกรมแบบลำดับนะคะข้อที่4เห็นประโยชน์และคุณค่าการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมสแคร์นะคะก่อนที่เราจะไปใช้งานโปรแกรมสแคร์ในวันนี้นะคะครูมีคำถามนะคะตอนนี้นักเรียนต้นทางและปลายทางนักเรียนจะได้เป็นลักษณะอะไรคะเหมือนเป็นบัตรคำถามใช่ไหมใช่ไหมเอาขึ้นมาเลยอยู่ไหนคะดูซิว่าเป็นตัวอะไรในจอเป็นตัวอะไรคะเนี่ยเป็นสัตว์ชนิดไหนเนี่ยเป็นตั๊กแตนใช่ไหมเคยเห็นไหมตั๊กแตนตัวจริงๆอ่ะก็เห็นไหมคะทีนี้คำถามชวนคิดในวันนี้นะคะนักเรียนดูให้ดีนะให้นักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนการกระโดดของตั๊กแตนนะคะโดยใส่หมายเลขลำดับลงไปในวงกลมนะช่วยกันนะนะคะจับคู่นะคะจับคู่ทำกิจกรรมนี้เลยนะคะครูให้เวลาสักครู่หนึ่งนะคะนักเรียนใส่หมายเลขลงไปเลยนะคะลองดูซิว่าลักษณะการกระโดดของตั๊กแตนตัวนี้เป็นอย่างไรใส่หมายเลข1ถึงหมายเลขอะไรคะหมายเลข7นะปลายทางไปเขียนคำตอบบนกระดานก็ได้นะคะหรือว่าจะเขียนคำตอบลงไปในสมุดก็ได้

0: นักเรียนใส่หมายเลขลำดับเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยยังคะได้ไหมขอตัวแทนสักหนึ่งคนนะครูอยากรู้ว่านักเรียนทำไมคะเรียงหมายเลขลำดับของตัวละครที่เป็นตั๊กแตนนี้อย่างไรบ้างเราเคยเห็นแต่ตัวตั๊กแตนเนาะแต่เราไม่เคยรู้ว่าทำไมคะมันกระโดดเป็นแบบไหนใช่ไหมคะหรือบางทีมันกระโดดไวไหมไวไหมเวลามันกระโดดไวเราทำไมคะไม่ทันสังเกตขอตัวแทนสักหนึ่งคนคู่นี้ได้ไหมคู่ด้านหน้านี้ได้ไหมนะคะไล่ให้ครูหน่อยว่าเนี่ยไล่หมายเลขไปเลยได้เลยค่ะปรบมือเพื่อนหน่อยเร็ว
1: 6 3 4 7 5 2และ1ค่ะ
0: ทีนี้มาดูคำตอบของครูบ้างนะทีนี้นักเรียนคะตัวละครตั๊กแตนเนี้ยนักเรียนจะอยู่ในท่าทางลักษณะไหนก็ขึ้นอยู่กับอะไรคะประสบการณ์ของนักเรียนใช่ไหมที่เคยเห็นถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นทำไมคะคำตอบนี้ไม่มีถูกและอะไร
2: ไม
0: ่มีผิดแต่ครูอยากให้นักเรียนเรียงลำดับตัวละครนะคะที่เป็นอะไรคะตั๊กแตนเท่านั้นเองนะคะทีนี้มาดูคำตอบของครูบ้างนะคะตรงของตรงไหมเนี่ยทีนี้เรามาดูนะคะเริ่มด้วยอะไร6 3 4ใช่ไหมคะแล้วก็1 5 2และ7อาจจะมีอะไรคะบางท่าทางที่สลับกันนะไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรนะทีนี้ฟังให้ดีฟังให้ดีนะคะอันนี้เป็นตัวละครตั๊กแตนที่อยู่ในโปรแกรมสแคร์นะคะซึ่งวันนี้ในกิจกรรมวันนี้เนี่ยการทบทวนนะคะโปรแกรมสแคร์การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยโปรแกรมสแคร์เนี่ยครูจะใช้ตัวละครนี้ในการทบทวนนะคะการอะไรคะการใช้งานโปรแกรมนะทีนี้เราจะต้องเตรียมการดำเนินการแก้ปัญหานะคะในกิจกรรมนี้นะโดยอะไรคะให้นักเรียนเปิดโปรแกรมสแคร์ขึ้นมาทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางตอนนี้ต้นทางเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราทำไมคะเดี๋ยวเรารอปลายทางสักครู่หนึ่งนะคะสามารถเข้าได้2ช่องทางถูกต้องไหมนะคะนักเรียนอาจจะติดตั้งโปรแกรมไว้ในเครื่องนะคะหรือว่าอะไรลูกเข้าผ่านทางอะไรคะเว็บไซต์ของโปรแกรมสแคร์ก็ได้นะคะเดี๋ยวรอปลายทางสักครู่หนึ่งนะคะตอนนี้น่าจะพร้อมกันหมดทุกคนแล้วนะคะใครที่เปิดโปรแกรมสแคร์ขึ้นมาแล้วทำไมคะหน้าจอยังไม่ได้เคลียร์เลยให้นักเรียนไปเคลียร์หน้าจอก่อนนะให้ไปที่อะไรคะไฟล์และนิวถูกต้องนะคะดูเพื่อนข้างๆด้วยนะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะเพื่อนช่วยเพื่อนนะทีนี้เรามาดูที่สไลด์กันก่อนนะเรามาดูที่สไลด์กันก่อนนะคะนักเรียนจะเห็นว่าทำไมครูแจกใบความรู้ที่3นะคะการโปรแกรมเบื้องต้นด้วยสแคร์ตอนนี้ต้นทางและปลายทางนะคะมีใบอะไรคะใบความรู้เรียบร้อยแล้วนะคะไหนไหนใบความรู้หยิบขึ้นไหมครูดูหน่อยสินะอย่าสับสนนะใบกิจกรรมก็คือใบกิจกรรมนะคะ

ใบอะไรคะใบความรู้ก็อีกชุดหนึ่งนะคะทีนี้ดูซิใบความรู้ของเรานะคะใบความรู้ที่3ทีนี้ให้นักเรียนศึกษาใบความรู้ที่3นะคะเรื่องการโปรแกรมเบื้องต้นด้วยสแครปนะคะพอศึกษาแล้วทำอย่างไรล่ะนะคะให้นักเรียนนะคะลองฝึกปฏิบัตินะคะการนำตัวละครมาใช้เมื่อกี้นี้ตัวละครเป็นอะไรคะที่เราตอบคำถามเป็นตั๊กแตนใช่ไหมในใบความรู้นักเรียนเปิดไปซิหน้าต่อไปเจอไหมเราจะเจออะไรคะการวางแผนการดำเนินงานการแก้ปัญหาก่อนใช่ไหมใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนดูนะเขาบอกว่าตัวอย่างที่หนึ่งการกระโดดของตั๊กแตนปัญหาอะไรคะการแสดงตั๊กแตนกระโดดใช่ไหมคะเรามาดูซิว่าการวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหาคืออะไรข้อมูลเข้าคืออะไรคะภาพตั๊กแตนแต่ละท่านะข้อมูลออกคืออะไรภาพตั๊กแตนทำท่ากระโดดนะคะทีนี้ก็จะมีอะไรคะอัลกอริทึมที่แสดงอะไรคะแสดงขั้นตอนการทำงานใช่ไหมคะเป็นแบบไหนเป็นแบบลำดับเป็นแบบวนซ้ำหรือเป็นแบบทางเลือกเป็นแบบไหนคะเป็นแบบไหนนะเป็นแบบอะไรคะมีทั้ง2แบบนะมีทั้งแบบอะไรคะลำดับและอีกแบบนึงคือแบบอะไรคะเอาเปิดดูซิเปิดดูนะคะแบบอะไรคะแบบวนซ้ำนะคะมีทั้งหมด2แบบนะในใบความรู้ทีนี้นักเรียนจะต้องศึกษาใบความรู้นะคะแล้วลองอะไรคะลองเลือกตัวละครมาแล้วทำไมคะลองฝึกนะคะฝึกทบทวนเป็นการทบทวนนะคะกิจกรรมจะอยู่ในใบความรู้เดี๋ยวครูให้เวลาสักครู่หนึ่งดีไหมนะคะนักเรียนจำได้ไหมว่าตอนที่นักเรียนไปเลือกตัวละครไปเลือกที่ไหนเลือกที่ไหนเลือกที่ไหนอยู่ด้านล่างใช่ไหมครูมีรายละเอียดให้อยู่ในใบความรู้เรียบร้อยแล้วนะโอเคไหมคะอ่านให้ละเอียดนะคะเพื่อนข้างๆก็ช่วยกันด้วยนะคะเดี๋ยวครูอาจจะเดินดูได้บางส่วนเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเพื่อนข้างๆช่วยกันนะนะคะเดี๋ยวนักเรียนเริ่มศึกษาใบความรู้แล้วก็ทำไมคะลองฝึกทบทวนการเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรมสแครปได้เลยค่ะ

0: ค่ะนักเรียนคะตอนนี้ทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนักเรียนได้ทบทวนการใช้โปรแกรมสแคทเรียบร้อยแล้วตามใบความรู้ที่เท่าไหร่ใบความรู้ที่เท่าไหร่คะตอบดังๆใบความรู้ที่เท่าไหร่คะ
1: 3
0: คุณครูให้ทำอะไรเมื่อสักครู่นี้ให้ทบทวนการใช้โปรแกรมถูกต้องไหมโดยการอะไรคะเขียนท่าทางของตั๊กแตนใช่ไหมนะทำได้2ลักษณะตามอัลกอริทึม2แบบใช่ไหมคะอันแรกเลยคือแบบไหนแบบลำดับแบบที่2คือแบบวนซ้ำนะคะครูสังเกตเห็นนะบางเครื่องก็ใช้แบบอะไรคะวนซ้ำตั๊กแตนก็ทำไมกระโดดไม่หยุดเลยใช่ไหมกระโดดไม่หยุดเลยไม่รู้ว่าจะเดินทางไปไหนนะคะทีนี้เราทบทวนไปแล้วเรียบร้อยนะคะทางต้นทางและปลายทางครั้งตอนนี้นะคะเราจะเข้าสู่กิจกรรมที่6นะชื่อกิจกรรมว่าอะไรตอบดังๆพร้อมกันก่อนจะเป็นไข่ดาวนะคะก่อนจะเป็นไข่ดาวตอนนี้นักเรียนมีใบกิจกรรมอยู่บนโต๊ะทุกคนแล้วถูกต้องไหมคะนะครูให้นักเรียนบันทึกกิจกรรม2คนต่อ1ชุดนะนะคะเห็นไหมกรอกชื่อนะคะเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะทีนี้ฟังก่อนนะนักเรียนปิดตั๊กแตนออกไปก่อนนะตอนนี้นักเรียนเล่นตั๊กแตนไม่หยุดเลยนะคะปิดตั๊กแตนลงไปก่อนนะคะปิดตั๊กแตนลงไปก่อนนะลูกนะเรามาดูกิจกรรมที่เท่าไหร่ที่6นะคะก่อนจะเป็นไข่ดาวนะคะฟังก่อนนะฟังก่อนนะคะนักเรียนจะเห็นว่าทำไมคะกิจกรรมที่6นะคะครูมีอะไรครูมีอัลกอริทึมที่เป็นลักษณะรูปภาพถูกต้องไหมนะคะนักเรียนเห็นไหมนะคะข้อแรกเลยในใบกิจกรรมให้เราทำอะไรล่ะปลายทางฟังด้วยนะคะข้อที่1คือให้นักเรียนเรียงลำดับขั้นตอนก่อนที่จะมาเป็นไข่ดาวโดยใส่หมายเลขลงในช่องว่างมีทั้งหมดกี่ช่องเนี่ยมีทั้งหมด8ช่องดูให้ดีนะก่อนจะมาเป็นไข่ดาวดูให้ดีนะคะมี8ขั้นตอนก็จริงครูจะหลอกไหมนะนะปรึกษากันได้นะคะระหว่างอะไรระหว่างเพื่อนที่นั่งคู่กันนะคะทำข้อแรกก่อนนะคะนักเรียนทำข้อแรกก่อนเดี๋ยวครูอธิบายไปก่อนนะต่อมาข้อที่2ทั้งต้นทางและปลายทางฟังนะคะข้อที่2คือให้นักเรียนเนี่ยเขียนผังงานการทำไข่ดาวโดยใช้สัญลักษณ์ของผังงานในแต่ละขั้นให้ถูกต้องนะคะนักเรียนก็เขียนผังงานลงไปเลยพอ2ข้อนี้เสร็จแล้วนักเรียนจะต้องทำไมคะเตรียมการนะการดำเนินการแก้ปัญหานะคะโปรแกรมสแคทเราเปิดไว้แล้วถูกต้องไหมคะตั้งแต่ใบความรู้ที่เท่าไหร่ที่3ใช่ไหมใบความรู้ที่3นะคะทีนี้นะคะฟังให้ดีนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางรวมถึงคุณครูปลายทางนะคะต้องดาวน์โหลดไฟล์ชื่ออะไรคะ AC 2.2นะขีดอะไรเอกนะดอทอะไรคะ SB3 นะคะตอนนี้ต้นทางนักเรียนมีไฟล์นี้ในเครื่องแล้วทุกคนนะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะช่วยอำนวยความสะดวกนะคะเกี่ยวกับไฟล์นี้นะให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะโอเคไหมคะตอนนี้นักเรียนได้ไฟล์หรือยังได้ไฟล์แล้วแต่ต้องทำข้อไหนก่อนต้องทำข้อไหนก่อนคะในใบกิจกรรมต้องทำข้อไหนก่อนถูกต้องต้องทำข้อหนึ่งก่อนนะนะคะต้องนักเรียนต้องทำข้อหนึ่งก่อนนักเรียนจะต้องทำไม เรียงลำดับขั้นตอนก่อนจะมาเป็นอะไรไข่ดาวใส่หมายเลขลงไปเข้าใจไหมคะจากนั้นทำไมคะเอาขั้นตอนที่นักเรียนใส่หมายเลขเอามาเขียนเป็นอะไรลูกผังงานนะคะโอเคไหมเข้าใจไหมคะจากนั้นค่อยไปทำไมดำเนินการแก้ปัญหาตามที่เราวางแผนไว้นะคะในข้อที่สองโอเคไหมคะไหนใครไม่เข้าใจยกเลยใครไม่เข้าใจยกมือเลยค่ะมีไหมไม่มีนะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเริ่มทำกิจกรรมได้เลยค่ะ

0: นักเรียนคะตอนนี้นักเรียนก็ได้ปฏิบัติกิจกรรมที่6เรียบร้อยแล้วชื่อเรื่องว่าอะไรนะอีกรอบนึงอะอะไรนะเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่นะก่อนจะอะไรคะก่อนจะเป็นไข่ดาวนักเรียนต้องตีความให้ดีนะตอนนี้นะคะเราเขียนโปรแกรมที่เหมือนลักษณะอะไรคะทอดไข่ใช่ไหมถูกต้องไหมนะคะแต่เมื่อตอนข้อที่1นะจากการสังเกตนะคะครูคิดว่าปลายทางก็น่าจะเป็นเหมือนกันครูเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าเราจะต้องทำไมเรียงลำดับภาพที่เป็นอัลกอริทึมภาพใช่ไหมใช่ไหมคะให้ถูกต้องก่อนจากนั้นทำไมถึงจะไปเขียนโฟลชาร์ตหรือว่าผังงานในข้อที่2ถูกต้องไหมคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเราทำข้อที่1ข้อที่2ถูกต้องไหมแล้วโค้ดออกมาเป็นอย่างไรดีไหมนะคะทีนี้เรามาดูแนวคำตอบในข้อนี้นะคะมีใครนะจะกินไข่ดาว1ใบแล้วต้องไปรออะไรคะรอไข่จากก้นแม่ไก่ไหมนี่มีไหมเมื่อกี้นี้แวบๆนะเหมือนจะมีนะห้องเนี้ยมีไหมจะกินไข่ดาวใบหนึ่งนี่ทำไมรอประมาณครึ่งปีกว่าจะเลี้ยงไก่ให้โตอีกใช่ไหมนะคะทีนี้นะลำดับที่หนึ่งคืออะไรกระเทาะไข่ให้แตกถูกไหมคะถูกไหมข้อนี้เอาตรวจสอบใบกิจกรรมของเราสิถูกไหมคะถูกนะต่อมาอะไรคะตอกไข่ลงในกระทะที่ใส่น้ำมันตั้งไฟนะคะถูกต้องไหมดูด้วยนะในใบกิจกรรมทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะต่อมารอไข่สุก 1-2 นาทีข้อที่4ทำไมคะนำไข่ดาวใส่จานมีใครไหมในที่นี้1อะไรคะแม่ไก่ออกไข่2อะไรคะแม่ไก่ฟักประมาณ21วันโหนี่21วันแล้วนะนะคะแล้วอะไรอีกบางทีบางคนบอกว่าอะไรคะเมื่อกี้นี้บางคนสับสนนะต้องไปอะไรคะรอให้ลูกไก่เติบโตใช่ไหมโอ้โหกว่าจะได้กินไข่ดาวแต่ละใบนานไหมนานนะคะอัลกอริทึมของเราก็คืออะไรคะก่อนจะเป็นไข่ดาวก็คืออะไรก็ต้องเป็นไข่มาก่อนถูกต้องไหมไปเริ่มที่อะไรคะกระเทาะไข่ให้แตกเลยแล้วก็มาอะไรตอกไข่นะคะจากนั้นรอสุก 1-2 นาทีนำไข่ดาวใส่จานนะคะถ้าใครมีคำตอบที่ทำไมลูกยังไม่สมบูรณ์หนูเติมให้สมบูรณ์ด้วยนะคะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางทีนี้ผังงานเราก็ทำไมคะเอา4ลำดับนั้นมาเขียนเป็นผังงานนะคะก็จะได้ผังงานลักษณะแบบนี้นะคะจะได้ผังงานลักษณะแบบนี้นะนักเรียนดูให้ดีมีอะไรคะเริ่มต้นด้วยสัญลักษณ์เริ่มต้นใช่ไหมใช่ไหมคะจากนั้นทำไมไล่ลงมานะคะจนจบการทำงานอย่าลืมลูกศรนะนะคะในผังงานอย่าลืมลูกศร นะคะได้ไหมได้ไหมคะเรียบร้อยนะทีนี้แนวคำตอบนะคะแนวคำตอบไหนลองแสดงผลให้ครูดูซิเดี๋ยวครูจะโชว์ให้เพื่อนๆ อะไรคะปลายทางได้ดูด้วยนะคะโชว์เป็นจอใหญ่เลยโชว์เป็นจอใหญ่เลยแถวนี้ก็ได้ค่ะโปรแกรมของเราแสดงผลตามอัลกอริทึมที่ทำไมคะเราได้เขียนไหมเขียนไหมคะแสดงว่าทำไมคะเราเขียนโปรแกรมได้ถูกต้องผลลัพธ์ออกมาเลยคะตามข้อที่1และข้อที่2ที่เราได้วางแผนไว้โอเคเก่งมากนะคะทีนี้เรามาสรุปนะคะคำสั่งนะที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมวันนี้ก็คือมีอะไรคะเป็นบล็อกคำสั่งที่ใช้สำหรับอะไรคะลูกเริ่มการทำงานของคำสั่งเมื่อกดปุ่มสีเขียวนะคะต่อมา อะไรคะหยุดรอตามเวลาที่ระบุนะคะวินาทีใช่ไหมบางเครื่องครูเห็นเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็น2วินาทีก็มี3วินาทีก็มีเพราะว่านักเรียนต้องการอะไรให้มันช้าลงถูกต้องไหมคะได้หมดเลยนะนักเรียนจะเปลี่ยนเป็นกี่วิก็ได้นะคะต่อมาคืออะไรคะบล็อกคำสั่งชุดตัวละครไปยังชุดที่ระบุนะคะวันนี้เราใช้คำสั่งกี่คำสั่งคะบล็อกคำสั่งกี่คำสั่ง3นะคะ3คำสั่งโอเควันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาสรุปนะคะกระบวนการในการแก้ปัญหา4ขั้นตอนนะคะข้อที่1นะคะการวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหาข้อที่2การวางแผนการแก้ปัญหาข้อที่3การดำเนินการแก้ปัญหานะคะและข้อที่4การตรวจสอบและประเมินผลค่ะนะเมื่อสักครู่นี้ครูสังเกตว่าทำไมคะเครื่องข้างๆก็ช่วยกันทำไมคะตรวจสอบคำตอบนะคะน่ารักมากช่วยกันทีนี้ครูมีมอบหมายงานให้ต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะกลับไปฝึกนะเราจะต้องทำไมคะทักษะนี้นักเรียนทักษะการแก้ปัญหาการเขียนโปรแกรมนักเรียนจะต้องทำไมต้องฝึกฝนอยู่เป็นประจำนะคะไม่มีใครทำไมคะลองใช้เพียงหนึ่งครั้งหรือเริ่มฝึกเขียนโปรแกรมเพียงครั้งเดียวแล้วเก่งเลยนักเรียนนะนักเรียนจะต้องทำไมคะใช้เวลาในการฝึกฝนด้วยนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยครูจะมอบหมายงานให้นักเรียนเนี่ยกับไปศึกษาใบความรู้ที่4นะคะการเขียนโปรแกรมคำนวณอย่างง่ายนะคะจากนั้นให้นักเรียนไปปฏิบัติกิจกรรมที่7เรื่องอุณหภูมิของเราไม่เท่ากันนี่ชื่อเหมือนเพลงเลยเนาะนะคะไปกิจกรรมที่7นะคะเรื่องอุณหภูมิของเราไม่เท่ากันให้นักเรียนทำไมหนึ่งมีใบอะไรลูกใบความรู้กับใบกิจกรรมที่7ใช่ไหมคะเดี๋ยวนักเรียนกลับไปทำแล้วเดี๋ยวต้นชั่วโมงหน้าเราเอาผลการทดลองการเขียนโปรแกรมมาคุยกันโอเคไหมนะคะตามนี้นะนะบทเรียนครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปก็จะเป็นเรื่องการโปรแกรมแบบวนซ้ำและตัวแปรนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับปลายทางฟังให้ดีนะเราจะใช้ใบกิจกรรม2ใบกิจกรรมเลยนั่นก็คือ1ใบกิจกรรมที่8เรื่องวนซ้ำดำนานะคะ2ใบกิจกรรมที่9เรื่องวนซ้ำทำรูปวาดนะคะข้อที่3ใบความรู้ที่5เรื่องการทำงานแบบวนซ้ำและตัวแปรนะคะและสุดท้ายเลยนะเมื่อนักเรียนถึงคาบเรียนของครูนะเข้ามาในห้องปฏิบัติการเรียบร้อยแล้วทั้งต้นทางและปลายทางนักเรียนจะต้องเตรียมพร้อมโดยการอะไรคะเปิดโปรแกรมสแคร์รอครูเลยโอเคไหมคะเนาะจะได้ไวขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ใครมีคำถามอะไรไหมคะมีไหมไม่มีนะผลของใครที่ยังไม่สมบูรณ์นักเรียนก็ทำไมคะปรับปรุงให้ดีขึ้นนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

0: His Majesty planned a visit to examine the problems himself.
1: ตอนนั้นเป็นเวลาประมาณสักทุ่มครึ่ง 19.30 นนะครับซึ่งเริ่มมืดแล้วท่านก็ได้เสด็จไปขึ้นที่บ้านนะคุณดอลล์นะครับตอนนั้นเนี่ยคุณดอลล์ท่านรู้สึกปลาบปลื้มมากก็ได้บอกผมว่าไม่เคยมีพระมหากษัตริย์เสด็จมาที่บ้านเขาเลยนะครับท่านก็รับสั่งตอบไปว่าทุกพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนแล้วก็ที่เป็นห่วงถึงได้เสด็จมาหลังจากนั้นก็ได้เสด็จมาฟังบรรยายสรุปนะครับที่ส่วนราชการเตรียมไว้ว่าแนวทางที่จะช่วยเหลือและแก้ไขเนี่ยว่าเป็นอย่างไรนะครับหลังจากฟังแล้วท่านก็ให้คำแนะนำนะครับซึ่งเป็นคำแนะนำซึ่งดีมากเลยโดยที่ท่านรับสั่งบอกว่าในเรื่องของการแก้ปัญหาเนี่ยต้องแก้ปัญหาในเรื่องของเร่งด่วนให้กับประชาชนก่อนให้ประชาชนเขาได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก่อนนะครับจากนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องศึกษาปัญหาอุปสรรคต่างๆแล้วแนวทางที่จะแก้ไขนะครับโดยแยกเป็นส่วนๆเมื่อเราแก้ไขปัญหาในแต่ละส่วนแล้วเนี่ยก็จะสามารถแก้ปัญหาส่วนรวมได้ทั้งหมดโดยที่สำคัญตรงประเด็นตรงนี้ครับรับสั่งบอกว่าให้ทำงานร่วมกันนะครับให้ทำงานร่วมกันแล้วก็ให้ทำงานประสานกันให้ดี
0: The villagers had been facing poverty and difficulties that hadn't been addressed by the authorities for many years.But on that day, the people of Gubae Sira learned that the king had not abandoned them.
2: พระองค์ท่านก็เป็นห่วงคนที่นี่ทุกท่านพระองค์ท่านได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานช่วยเข้ามาแก้ไขให้กับราษฎรในพื้นที่ก็เลยทางชุมประทานก็ได้ขุดคลองระบายน้ำจากหมู่บ้านให้ออกไปสู่แม่น้ำลำใหญ
0: ่ The Royal Development ProjectOf Ban Gubae Sira is an integrated development project that not only helps to solve the flooding problem, but also provides a water allocation plan for agriculture and local consumption during the dry season. This project also addresses basic needs, including transportation, education, and public health. Furthermore,The project redeveloped flood-damaged agricultural areas through promotion of organic fertilizers to increase soil fertility, focusing on high-value crops and integrated farming techniques, and supporting animal husbandry as a supplementary income that helps lead to a sustainable livelihood. It was like being given a new lease on life, a rebirth from destitution.On September 28, 2003, the hearts of the Ban Gubae Sira villagers were filled with joy again when His Majesty revisited the people in this area. The villagers felt very grateful for His Royal Majesty's grace and were determined to collaboratively continue the projects and create a sustainable future for the community.
2: ชาวบ้านทุกท่านก็ซาบซึ้งในมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นจากพระองค์ท่านก็เกิดว่าพระองค์ไม่มาเยี่ยมในหมู่บ้านแห่งนี้ก็จะไม่มีเลยไม่เจริญถึงขนาด

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูสุพิชยาอภัยรัตน์หรือว่าครูแนนค่ะวันนี้เราอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่2การสร้างทางเรขาคณิตและในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องการสร้างเกี่ยวกับมุมค่ะก่อนอื่นเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนค่ะข้อแรกนักเรียนสามารถสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับขนาดของมุมที่กำหนดให้โดยใช้วงเวียนและสันตรงค่ะข้อที่2นักเรียนสามารถแบ่งครึ่งมุมที่กำหนดให้โดยใช้วงเวียนและสันตรงค่ะนักเรียนคะเรามาทบทวนการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตกันก่อนค่ะนักเรียนจำได้ไหมคะว่าเราได้เรียนการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตที่เรียนผ่านมาแล้วคือข้อใดบ้างคะข้อ1และข้อที่2เก่งมากๆเลยค่ะแล้วนักเรียนจำได้ไหมคะว่าการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อที่1ว่ายังไงแล้วคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนักเรียนสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะข้อ1ว่ายังไงแล้วคะ
1: การสร้างส่วนของเส้นตรงให้ยาวเท่ากับความยาวของส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให
0: ้เก่งมากค่ะแล้วการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อที่2ว่ายังไงแล้วคะนักเรียนจำได้ไหมคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะแบ่งครึ่งอะไรคะ
2: การแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรง
0: นั่นก็คือการแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่กำหนดให้ค่ะส่วนในวันนี้เราจะมาเรียนรู้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตในข้อที่3และข้อที่4ค่ะข้อที่3คือการสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับขนาดของมุมที่กำหนดให้และข้อที่4คือการแบ่งครึ่งมุมที่กำหนดให้ค่ะโดยการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตจะมีด้วยกันทั้งหมด6ข้อค่ะข้อที่5คือการสร้างเส้นตั้งฉากจากจุดภายนอกมายังเส้นตรงที่กำหนดให้และข้อที่6คือการสร้างเส้นตั้งฉากที่จุดหนึ่งที่อยู่บนเส้นตรงที่กำหนดให้ค่ะนักเรียนคะซึ่งการสร้างมุมให้มีขนาดตรงกับความต้องการเนี่ยมีประโยชน์อย่างมากในหลากหลายอาชีพค่ะตัวอย่างเช่นวิศวกรรมการก่อสร้างหรือทางการแพทย์ค่ะครูมีคำถามชวนคิดค่ะถ้าต้องการสร้างมุมที่มีขนาดเท่ากับขนาดของมุมที่กำหนดให้โดยไม่ใช้โปรเทคเตอร์แต่ใช้เพียงวงเวียนและสันตรงนักเรียนคิดว่าสามารถทำได้หรือไม่คะ
3: ได
0: ้รวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะทบทวนอีกหนึ่งครั้งการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อที่3ว่ายังไงแล้วคะถูกต้องค่ะนั่นคือการสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับขนาดของมุมที่กำหนดให้โดยครูจะให้นักเรียนทำใบกิจกรรม3สร้างมุมให้เท่าแบ่งมุมให้ครึ่งตอนนี้นักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนได้เลยนะคะเรามาดูรายละเอียดของใบกิจกรรมไปพร้อมๆกันค่ะคำชี้แจงให้นักเรียนปฏิบัติตามขั้นตอนเพื่อสร้างรูปตามที่กำหนด

หมดค่ะตอนที่1กำหนดมุม ABC ดังรูปแล้วให้นักเรียนสร้างมุม XYZให้มีขนาดเท่ากับขนาดของมุม ABC ค่ะตอนนี้นักเรียนพร้อม

ค่ะครูเชื่อว่าตอนนี้นักเรียนปลายทางเองก็คงเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วหากนักเรียนมีอุปกรณ์พร้อมแล้วเรามาเริ่มสร้างกันเลยนะคะขั้นตอนแรกให้นักเรียนลากรังสี YZ ให้ยาวพอประมาณค่ะนักเรียนคะรังสี YZ มีจุดใดเป็นจุดปลายคะมีจุดใดเป็นจุดปลายคะจุด Y เก่งมากค่ะและมีจุดใดเป็นจุดที่อยู่บนรังสีคะจุด Z เก่งมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกเราจะได้รังสี YZ ออกมาแล้วค่ะเรามาดูขั้นตอนที่2กันต่อเลยค่ะจากนั้นให้นักเรียนใช้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางรัศมียาวพอสมควรตอนนี้ให้นักเรียนกางวงเวียนให้มีรัศมียาวพอสมควรนะคะใช้จุดใดเป็นจุดศูนย์กลางคะจุดใดคะจุด B เป็นจุดศูนย์กลางใช่ไหมคะจากนั้นทำยังไงต่อคะนักเรียนดูขั้นตอนการสร้างไปพร้อมครูเลยนะคะเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับรังสี BC และรังสี BA นักเรียนคะเราจะเขียนส่วนโค้งไปพร้อมกันเลยนะคะใช้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางแล้วให้นักเรียนเขียนส่วนโค้งเลยค่ะจะมีจุดตัดเกิดขึ้นให้จุดตัดนั้นคือจุด N และจุด M ตามลำดับค่ะเรามาดูขั้นตอนต่อไปเลยนะคะจากนั้นให้นักเรียนใช้จุด Y เป็นจุดศูนย์กลางกำหนดรัศมียาวเท่ากับ BM นักเรียนคะเรามากางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ BM กันก่อนค่ะตอนนี้นักเรียนได้กางวงเวียนให้มีรัศมีเท่ากับ BM ยังคะหากได้แล้วให้ใช้จุดใดเป็นจุดศูนย์กลางคะจุดไหนเป็นจุดศูนย์กลางคะจุด Y แล้วทำยังไงต่อคะเขียนส่วนโค้ง QL ให้ตัดกับรังสี YZ ค่ะหากนักเรียนพร้อมแล้วให้นักเรียนเขียนส่วนโค้งเลยค่ะส่วนโค้งนี้มีชื่อว่าส่วนโค้งอะไรคะส่วนโค้ง QL จากนั้นนักเรียนจะเห็นว่ามีจุดตัดเกิดขึ้นให้จุดตัดคือจุด P เรามาดูขั้นตอนต่อไปเลยนะคะจากนั้นให้นักเรียนใช้จุด P เป็นจุดศูนย์กลางและรัศมียาวเท่ากับ NM นักเรียนคะเราจะไปกางวงเวียนให้มีรัศมียาวเท่ากับ NM กันก่อนค่ะตอนนี้นักเรียนได้กางวงเวียนให้มีรัศมีเท่ากับ NM ยังคะกางแล้วหากได้รัศมีแล้วต่อมาให้นักเรียนเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับส่วนโค้ง QL ค่ะนักเรียนคะใช้จุดใดเป็นจุดศูนย์กลางคะจุด P จากนั้นเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับส่วนโค้งเดิมได้เลยค่ะจะมีจุดตัดเกิดขึ้นให้นักเรียนตั้งชื่อจุดตัดนั้นว่าจุด X ค่ะจากนั้นให้นักเรียนลากรังสี YX ค่ะก็จะได้มุม XYZ มีขนาดเท่ากับมุม ABC ตามต้องการนั่นเองค่ะตอนนี้นักเรียนสามารถจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยค่ะ

ครูมีคำถามชวนคิดต่อค่ะถ้าครูกำหนดมุมให้หนึ่งมุมจะสามารถแบ่งครึ่งมุมที่กำหนดให้โดยใช้เพียงวงเวียนและสันตรงได้หรือไม่คะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่ายังไงคะนักเรียนสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะตอนนี้นักเรียนต้นทางได้ตอบแล้วนั้นเราไปหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะนักเรียนคะทบทวนอีกหนึ่งครั้งค่ะการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อที่4ว่ายังไงแล้วคะคือการแบ่งครึ่งมุมที่กำหนดให้โดยครูจะให้นักเรียนทำใบกิจกรรมที่3ต่อแต่เป็นตอนที่2ค่ะเรามาดูรายละเอียดไปพร้อมๆกันเลยค่ะตอนที่2โจทย์กำหนดมุม ABC ดังรูปจากนั้นให้นักเรียนสร้างเส้นแบ่งครึ่งมุม ABC ค่ะเรามาดูขั้นตอนการสร้างไปพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นแรกให้นักเรียนใช้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางรัศมียาวพอสมควรเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับรังสี BA และรังสี BC ค่ะหากนักเรียนพร้อมแล้วเรามาเริ่มเขียนส่วนโค้งกันเลยค่ะนักเรียนคะใช้จุดใดเป็นจุดศูนย์กลางคะจุด B เมื่อนักเรียนกลางวงเวียนให้มีรัศมีพอสมควรแล้วนักเรียนเขียนส่วนโค้งได้เลยค่ะจะเห็นว่าจะมีจุดตัดเกิดขึ้นให้จุดตัดคือจุด D และจุด E ตามลำดับค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยต่อมาให้นักเรียนใช้จุด D เป็นจุดศูนย์กลางรัศมียาวพอสมควรเขียนส่วนโค้งภายในมุม ABC ค่ะนักเรียนคะจากขั้นตอนที่คุณครูบอกนักเรียนเมื่อกี้ใช้จุดใดเป็นจุดศูนย์กลางคะจุดดีจากนั้นทำยังไงต่อคะทำยังไงต่อคะเขียนส่วนโค้งภายในมุม ABC เริ่มเขียนเลยนะคะถ้าได้แล้วเรามาดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะจากนั้นให้นักเรียนใช้จุด E เป็นจุดศูนย์กลางรัศมียาวเท่ากับความยาวของรัศมีในข้อที่2ค่ะจากนั้นให้นักเรียนเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับส่วนโค้งในข้อที่2ค่ะใช้จุด E เป็นจุดศูนย์กลางนะคะจากนั้นให้นักเรียนเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับส่วนโค้งเดิมนะคะนักเรียนจะเห็นจุดตัดให้จุดตัดนี้มีชื่อว่าจุด F เรามาดูกันต่อเลยนะคะจากนั้นให้นักเรียนลากรังสี BF นักเรียนลากรังสี BF ยังคะก็จะได้ว่าขนาดของมุม ABF จะเท่ากับขนาดของมุม FBC นั่นเองค่ะให้นักเรียนจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะ

ถ้านักเรียนจดเสร็จแล้วไปต่อเลยนะคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำใบกิจกรรมที่3ในตอนที่3ค่ะ

รวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติใบกิจกรรมที่3ในตอนที่3ได้เลยค่ะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งค่ะตอนนี้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

นักเรียนคะตอนนี้นักเรียนได้คำตอบยังคะนั้นเรามาดูคำตอบและตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันค่ะตอนที่3กำหนดมุม x y z และมุม a b c ดังรูปข้อแรกโจทย์บอกว่าจงสร้างมุม MON ให้มีขนาดเท่ากับมุม XYZ ลบด้วยมุม ABC โดยใช้วงเวียนและสันตรงนักเรียนคะนักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบข้อแรกไหมคะข้อแรกนักเรียนสร้างมุมใดมาก่อนคะมุม MOP เก่งมากๆค่ะนักเรียนสร้างมุม MOP ให้มีขนาดเท่ากับมุมอะไรคะมุม XYZ เพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกให้นักเรียนเขียนรังสี OP ขึ้นมาค่ะจากนั้นทำยังไงต่อคะเราไปใช้จุด Y เป็นจุดศูนย์กลางกลางวงเวียนพอสมควรและเขียนส่วนโค้งให้ตัดรังสี YZ และรังสี YX ค่ะนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะจะมีจุดตัดเกิดขึ้น2จุดใช่ไหมคะเราสามารถตั้งชื่อจุดตัดได้ค่ะครูตั้งชื่อเป็นจุด M และจุด N จากนั้นให้นักเรียนกลางวงเวียนให้มีรัศมีเท่ากับ YM จากนั้นให้นักเรียนใช้จุด O เป็นจุดศูนย์กลางและเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับรังสี OP ค่ะจากนั้นทำยังไงต่อคะจากการที่นักเรียนสร้างแล้วทำยังไงต่อคะจะได้จุดตัดตรงนี้เกิดขึ้นใช่ไหมคะใช้จุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางต่อใช่ไหมคะแล้วให้นักเรียนกลางวงเวียนให้มีรัศมีเท่ากับ MN ค่ะหากนักเรียนได้แล้วให้นักเรียนเขียนส่วนโค้งได้เลยนะคะจะมีจุดตัดเกิดขึ้นให้นักเรียนลากรังสีเชื่อมจุดตัดนะคะครูตั้งชื่อว่ารังสี OM ค่ะนักเรียนคะเราได้แล้วว่าขนาดของมุม MOP มีขนาดเท่ากับมุม XYZ เพราะฉะนั้นขั้นตอนถัดไปเราจะสร้างมุม NOP ให้มีขนาดเท่ากับมุม ABC ต่อค่ะนักเรียนคะนักเรียนไปเขียนส่วนโค้งใช้จุด B เป็นจุดศูนย์กลางและเขียนส่วนโค้งให้ตัดรังสี BA และรังสี BC ค่ะขั้นตอนที่2เราจะมาสร้างมุม NOP ให้มีขนาดเท่ากับมุม ABC ขั้นตอนแรกครูเขียนส่วนโค้งให้ตัดรังสี BA และรังสี BC แล้วนะคะต่อมากลางวงเวียนให้มีรัศมีเท่ากับส่วนโค้งของจุดตัดตรงนี้นะคะหากได้แล้วให้นักเรียนใช้จุดตัดจุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางจากนั้นให้นักเรียนเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับส่วนโค้งเดิมได้เลยค่ะจะเห็นว่ามีจุดตัดเกิดขึ้นจากนั้นให้นักเรียนลากรังสี

ก็จะได้รังสี ON ออกมาค่ะเพราะฉะนั้นในข้อแรกนักเรียนก็จะได้แล้วว่ามุม MON มีขนาดเท่ากับมุม XYZ ลบด้วยมุม ABC นั่นเองค่ะให้นักเรียนตรวจสอบความถูกต้องและจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมได้เลยค่ะนักเรียนต้นทางหากนักเรียนได้คำตอบไม่เหมือนครูตรวจสอบคำตอบให้นักเรียนอีกหนึ่งครั้งค่ะนักเรียนปลายทางหากนักเรียนได้คำตอบคลาดเคลื่อนนักเรียนสามารถสอบถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะตอนนี้นักเรียนจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมได้เลยค่ะ

ียนจดบันทึกเสร็จแล้วเรามาดูข้อที่2กันต่อค่ะข้อที่2โจทย์บอกว่าแบ่งครึ่งมุม MON ที่สร้างจากข้อ1โดยใช้วงเวียนและสันตรงนักเรียนคะการแบ่งครึ่งมุมทำยังไงแล้วนักเรียนจำได้ไหมคะเราจะแบ่งครึ่งมุม MON นั่นหมายความว่านักเรียนกางวงเวียนพอสมควรนะคะจากนั้นให้นักเรียนใช้จุดนี้เป็นจุดศูนย์กลางและเขียนส่วนโค้งภายในมุม MON ค่ะใช้จุดตัดอีกจุดหนึ่งเป็นจุดศูนย์กลางและเขียนส่วนโค้งภายในมุม MON ค่ะจะได้จุดตัดใหม่เกิดขึ้นจากนั้นให้นักเรียนลากรังสีจากจุด O ไปยังจุดตัดเมื่อกี้ค่ะนักเรียนก็จะได้คำตอบในข้อที่2แล้วค่ะนักเรียนสามารถจดบันทึกลงไปในใบกิจกรรมได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางหากนักเรียนได้คำตอบแตกต่างจากครูนักเรียนสามารถสอบถามจากคุณครูปลายทางได้เลยนะคะ

หากนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด3การสร้างเกี่ยวกับมุมค่ะเรามาดูรายละเอียดของแบบฝึกหัดกันค่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางเองคุณครูได้แจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนแล้วสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถแจกแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนได้เลยนะคะซึ่งจะมีด้วยกัน2ข้อหากนักเรียนพร้อมแล้วให้นักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะแล้วเราจะมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกันค่ะ

นักเรียนคะเรามาเฉลยแบบฝึกที่3กันนักเรียนตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะข้อแรกโจทย์กำหนดมุม x y z ดังรูปจงสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับขนาดของมุม x y z แล้วแบ่งมุมที่สร้างขึ้นออกเป็นมุมที่มีขนาดเท่ากันทั้งหมด4มุมนักเรียนคะนักเรียนได้คำตอบข้อนี้ยังคะได้แล้วหากนักเรียนได้คำตอบแล้วนักเรียนมาตรวจสอบความถูกต้องไปพร้อมครูเลยนะคะนักเรียนได้รูปเหมือนครูไหมคะหากนักเรียนได้คำตอบไม่เหมือนครูสำหรับนักเรียนปลายทางนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะ4มุมนักเรียนมีแนวคิดในการหาคำตอบไหมคะจากการสร้างจะได้ว่ามุม CAB มีขนาดเท่ากับมุมอะไรคะมุม XY Zรังสี AD แบ่งครึ่งมุมอะไรคะ CAB และรังสี AE แบ่งครึ่งมุมอะไรคะ CAD เก่งมากค่ะรังสี AF แบ่งครึ่งมุมอะไรคะ DAB เพราะฉะนั้นเราจะได้ว่ามุม CAE มีขนาดเท่ากับมุมEAD และมีขนาดเท่ากับมุม DAF และมีขนาดเท่ากับมุม FAB นั่นเองค่ะนักเรียนคะนักเรียนตอบจากการสร้างเรามาตอบคำถามกันค่ะข้อแรกเราสามารถแบ่งมุม XY Z ออกเป็น3มุม5มุม6มุมที่แต่ละมุมมีขนาดเท่ากันโดยใช้วิธีการแบ่งครึ่งมุมได้หรือไม่คะได้ไหมคะตอนนี้นักเรียนต้นทางตอบคำถามครูแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะนักเรียนคิดว่าแบ่งได้ไหมคะนักเรียนตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะซึ่งคำตอบก็คือไม่สามารถแบ่งมุม XY Zออกเป็น3มุม5มุมหรือ6มุมที่แต่ละมุมมีขนาดเท่ากันได้ค่ะเรามาดูข้อที่2ข้อที่2โจทย์ถามว่าเราสามารถแบ่งมุม XYZ โดยใช้วิธีการ

แบ่งครึ่งมุมออกเป็นมุมที่มีแต่ละมุมมีขนาดเท่ากันได้กี่มุมบ้างคะเรียนคิดว่าได้กี่มุม2มุม4มุม8มุมและ16มุมซึ่งจะเห็นว่าครั้งแรกเราแบ่งได้2มุมใช่ไหมคะครั้งที่2ก็จะแบ่งได้2คูณ2ซึ่งเท่ากับ4มุมครั้งที่3ก็จะแบ่งได้เป็น2คูณด้วย2และคูณด้วย2ก็จะเท่ากับ8มุมเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆค่ะนักเรียนคะข้อที่2โจทย์บอกว่าจงสร้างรูปสามเหลี่ยม ABC ที่มีความยาวของส่วนของเส้นตรง AB เท่ากับ A หน่วยและมุม ABC เท่ากับครึ่งหนึ่งของมุม PQR และมุม BAC มีขนาดเท่ากับมุม XYZ นักเรียนคะนักเรียนมาตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆครูเลยนะคะรูปที่นักเรียนสร้างเหมือนกับรูปที่คุณครูสร้างไหมคะนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยนะคะ

0: าสรุปบทเรียนที่ได้เรียนรู้ในวันนี้กันค่ะนักเรียนคะวันนี้เราได้เรียนการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตในข้อไหนไปบ้างคะข้อที่3และข้อที่4แล้วนักเรียนบอกครูได้ไหมคะว่าการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อที่3ว่ายังไงแล้วคะการสร้างมุมให้มีขนาดเท่ากับขนาดของมุมที่กำหนดให้เก่งมากค่ะแล้วการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตข้อที่4คืออะไรแล้วคะเก่งมากๆเลยค่ะคือการแบ่งครึ่งมุมที่กำหนดให้สำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องการสร้างเกี่ยวกับเส้นตั้งฉากค่ะนักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.dltv.ac.th รายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมในคาบถัดไปนะคะนั่นก็คือใบกิจกรรม4สร้างให้ฉากแบบฝึกหัด4การสร้างเกี่ยวกับเส้นตั้งฉากวงเวียนและสันตรงค่ะสำหรับชั่วโมงนี้มีนักเรียนคนไหนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะนักเรียนปลายทางหากนักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยนักเรียนสามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine, evolving into alternative medicines. Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements: earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีดิชเนื้อนวดน้ำมัน
1: อ
2: ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับเม็ดน้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกรงตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเราจะกดลึกลงไป
0: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because the master must have the ability to heal through massage, and also possess morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
3: People have to try this to, like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head, and they would hit like very like small pressure points, and, like, I didn't even know were there, and it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: Oh, hey.
1: Hey.
0: What's the weather like outside today?
1: It's cloudy and rainy outside.
0: I can hear thunder too. It rains a lot here in spring.
1: There's lightning too.
0: Oh, that's terrible. I'm going to be late for my class for sure. I don't want to drive in this kind of weather.
1: Don't forget to take an umbrella when you leave.
0: Oh, yeah, I won't, but I think I'll wear a raincoat instead in case it's windy.
1: That's right, a raincoat helps a lot when it's windy.
0: I miss the summer. You know, I love it when it's warm, sunny, and dry.
1: Me too. The days are longer and we can go do activities outside like swimming, flying a kite, bike riding.
0: Oh, I miss going on a picnic the most. But fall is coming and we could take a trip to see the changing leaves and have a picnic in a park.
1: That's a good idea. Autumn is a good time for that because the weather is colder and it's not too hot, not too cold for a day outside.
0: Yeah. Here it's usually around 65 to 70 degrees Fahrenheit in the fall. It's not too bad except for the windy days.
1: That's right, the windy days do make it harder. By the way, do you have any plans for the winter holiday?
0: Yeah, I'm going to visit my parents for 2 weeks. What about you?
1: I am going on a ski trip with my brother and sister.
0: Oh, that sounds fun. Yeah, I won't see any snow during the holidays since it doesn't snow where my parents live.
1: I guess it won't be a white Christmas for you then.
0: No, it's not, but you be careful on your ski trip. Always check for any storm or blizzard warnings.
1: That's right. Last year I heard that there were a lot of weather-related accidents. I promise I'll be careful.
0: Good. For now, let's hope the rain starts clearing up soon. Okay, I gotta go. Bye.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn.
3: And a great chance to improve your English.
4: Enjoy watching. Bye-bye.
5: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: roll.
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและคุณครูทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับคุณครูอลงกรสุวรรณเพชรหรือว่าครูเสือนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั่นเองนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับว่าเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของอะไรนะครับสำหรับเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้กันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องการจำแนกและองค์ประกอบของสารบริสุทธิ์ในตอนที่1และตอนที่2นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้มีการทดลองให้ทำด้วยนะครับเอาล่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่การทดลองหรือเข้าสู่กิจกรรมของเรานะครับช่วงทบทวนชวนให้คิดเรามาทบทวนความรู้กันสักนิดนึงนะครับคำถามของครูคือสารบริสุทธิ์และสารผสมแตกต่างกันอย่างไรสารบริสุทธิ์คืออะไรสารที่มีองค์ประกอบเพียงแค่ชนิดเดียวหรือ1ชนิดใช่ไหมครับแล้วสารผสมล่ะครับสารที่มีองค์ประกอบมากกว่า1ชนิดนั่นเองนะครับสารบริสุทธิ์ประกอบด้วยสารเพียงชนิดเดียวที่เราได้เรียนรู้กันผ่านมานะครับอย่างเช่นเกลือแกงน้ำตาลทรายหรือว่าน้ำกลั่นด้วยนะครับส่วนสารผสมนะครับประกอบด้วยสารตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนะครับอย่างเช่นน้ำเชื่อมซึ่งประกอบไปด้วยน้ำแล้วก็น้ำตาลส่วนน้ำเกลือนะครับประกอบไปด้วยน้ำแล้วก็เกลือซึ่งเราได้เรียนรู้กันผ่านมาแล้วทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับคำถามต่อมานักเรียนสามารถแยกสารผสมได้หรือไม่ถ้าแยกได้ให้ยกตัวอย่างประกอบเมื่อกี้มีน้ำเกลือกับน้ำเชื่อมใช่ไหมลองยกตัวอย่างน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมเป็นสารบริสุทธิ์หรือสารผสมสารผสมใช่ไหมครับเราสามารถแยกน้ำเชื่อมได้ไหม
3: ได
2: ้ใช่ไหมครับแล้วถ้าแยกจะได้อะไรบ้างได้น้ำกับน้ำตาลใช่ไหมครับเราสามารถแยกสารผสมได้อย่างเช่นถ้าเป็นน้ำเชื่อมนะครับเราก็จะสามารถแยกได้น้ำกับน้ำตาลใช่ไหมครับเอาแล้วถ้าเป็นน้ำเกลือล่ะ
3: น้ำกับ
2: เกลือนะครับเก่งมากๆเลยทีนี้นักเรียนรู้แล้วว่าน้ำเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนของสารบริสุทธิ์นะครับซึ่งประกอบด้วยไฮโดรเจนกับออกซิเจนน้ำเนี่ยนะครับที่เป็นสารบริสุทธิ์จะประกอบไปด้วยไฮโดรเจนแล้วก็ออกซิเจนนะครับครูก็เลยอยากจะถามว่านักเรียนคิดว่าจะสามารถแยกไฮโดรเจนกับออกซิเจนในน้ำออกจากกันได้หรือไม่คิดว่าได้ไหมแต่น้ำคือสารบริสุทธิ์นะน้ำประกอบด้วยไฮโดรเจนและออกซิเจนเราจะแยกไฮโดรเจนออกจากออกซิเจนได้ไหม
4: ได้
2: ไหนใครว่าได้ขอดูมือหน่อยมีนะอ่ะส่วนใครที่คิดว่าไม่น่าจะได้เพราะว่าน้ำคือสารบริสุทธิ์เราไม่น่าจะแยกไฮโดรเจนออกซิเจนออกจากกันได้มีไหมใครว่าไม่ได้คนที่ไม่ยกมือคือไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาหาคำตอบกันว่าสรุปจะแยกไฮโดรเจนกับออกซิเจนออกจากกันได้หรือไม่นะครับซึ่งเป็นส่วนประกอบของน้ำนะครับเอ๊ะแล้วคนที่บอกว่าได้ถ้าต้องการแยกน้ำนะครับซึ่งเป็นสารบริสุทธิ์นักเรียนคิดว่าจะสามารถแยกด้วยวิธีใดคนที่บอกว่าน่าจะแยกได้คิดว่าจะใช้วิธีการใดในการแยกทำยังไงดี
5: เป่า
2: แล้วมันจะแยกออกเป็นไฮโดรเจนแยกออกเป็นออกซิเจนมีวิธีอื่นอีกไหมนอกจากเป่ามีไหมใช้ไฟฟ้าทำยังไงอะช็อตเลยได้ไหมช็อตเลยได้ไหมแล้วถ้าแยกได้องค์ประกอบของน้ำมันจะมีอะไรออกมาบ้างมันจะแยกเป็นอะไรกับอะไรคิดว่าจะเป็นแก๊สใช่ไหมอันนี้คือการคาดคะเนหรือการเดาคำตอบของนักเรียนต้นทางนะครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับคิดเห็นว่าอย่างไรสามารถตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับเอาล่ะครูยังไม่เฉลยให้หรอกแต่ว่าวันนี้เราจะมาหาคำตอบไปพร้อมกันว่าน้ำเนี่ยจะสามารถแยกออกไปอีกได้หรือไม่นะครับซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ด้านความรู้ความเข้าใจนะครับ1อธิบายผลที่ได้จากการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าเมื่อกี้มีเพื่อนตอบมาว่าใช้ไฟฟ้าในการแยกน้ำจะแยกได้จริงไหมแล้วถ้าแยกแล้วจะได้อะไรออกมานักเรียนจะต้องอธิบายให้ครูด้วยนะครับข้อที่2จำแนกสารบริสุทธิ์ออกเป็นธาตุและสารประกอบนะครับด้านทักษะกระบวนการข้อที่1นักเรียนจะต้องพยากรณ์ด้วยก่อนที่นักเรียนจะทําการทดลองนะครับโดยคาดการคําตอบเกี่ยวกับผลของการแยกน้ําด้วยไฟฟ้าจากสูตรเคมีของน้ําด้านทักษะกระบวนการต่อมานะครับข้อที่2การลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับผลการแยกน้ําด้วยไฟฟ้าโดยใช้ผลที่ได้จากการสังเกตข้อมูลสมบัติของแก๊สและองค์ประกอบของสารบริสุทธิ์นะครับข้อที่3

การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปโดยเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ได้กับข้อมูลสมบัติของแก๊สที่กำหนดให้รวมถึงเปรียบเทียบอัตราส่วนของปริมาตรแก๊สที่เก็บได้กับสูตรเคมีของน้ำเพื่อลงข้อสรุปเกี่ยวกับการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าและชนิดของแก๊ส

0: นักเรียนจะต้องมีความซื่อสัตย์โดยบันทึกผลการสังเกตการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าตามความเป็นจริงนะครับห้ามใส่ความคิดเห็นใดๆลงไปนะครับเราทำการทดลองได้ผลอย่างไรบันทึกผลตามความจริงข้อที่2วัตถุวิสัยแปลความหมายของการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าให้สอดคล้องกับหลักสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนข้อที่1ดำเนินการสำรวจตรวจสอบเพื่อสังเกตการแยกส่วนประกอบของน้ำด้วยไฟฟ้าโดยทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์รับผิดชอบต่อหน้าที่แลกเปลี่ยนความคิดและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยนะครับห้ามยึดความคิดของตัวเองเป็นหลักจะต้องฟังความคิดเห็นของเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มของเราด้วยนะครับข้อที่2อธิบายประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจำแนกและแยกองค์ประกอบของสารบริสุทธิ์โดยใช้หลักฐานที่รวบรวมได้อย่างเที่ยงตรงปราศจากอคติและนำข้อมูลที่ได้มาสนับสนุนเพื่อนำไปสู่ข้อสรุปอันนี้ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นั่นเองนะครับเอาล่ะเพื่อไม่เสียเวลากิจกรรมของเราวันนี้กิจกรรมที่1สารบริสุทธิ์มีองค์ประกอบอะไรบ้างอย่างที่ครูถามไปขั้นต้นว่าน้ำจะสามารถแยกได้หรือไม่ใช่ปะแล้วน้ำเป็นสารบริสุทธิ์ด้วยใช่ไหมครับเพราะนั้นวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันว่าน้ำที่เป็นสารบริสุทธิ์เนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เราจะต้องมี1ใบกิจกรรมที่1สารบริสุทธิ์มีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับนักเรียนหยิบใบกิจกรรมขึ้นมาเลยนะครับอีก1อย่างคือใบงานที่1สารบริสุทธิ์มีองค์ประกอบอะไรบ้างและใบความรู้ที่1องค์ประกอบของสารบริสุทธิ์นั่นเองนะครับนักเรียนต้นทางนำใบกิจกรรมใบงานแล้วก็ใบความรู้ขึ้นมาได้เลยนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับรบกวนครูปลายทางนำเอกสารเหล่านี้แจกให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนสามารถทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะครับก่อนที่เราจะทำกิจกรรมเช่นเคยนะครับกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรกิจกรรมนี้ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนักเรียนจะทำกิจกรรมอย่างไรและสิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตและเก็บข้อมูลคืออะไรนะครับเราดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับเราลองอ่านใบกิจกรรมที่1นะครับแล้วตอบคำถามไปพร้อมๆกันเลยนะครับสำหรับคำถามข้อแรกกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรมีใครรู้บ้างอ่ะช่วยตอบหน่อยเร็วพร้อมกันพร้อมกันพร้อมกันเลยพร้อมกันเลย
1: อยากขอและอธิบายผลที่ได้จากการแยกน้ำด้วยไฟฟ้า
0: วัตถุประสงค์นะครับก็คือพยากรณ์ก่อนที่เราจะทำการทดลองวันนี้เราต้องพยากรณ์กันก่อนและอธิบายผลที่ได้จากการแยกน้ำด้วยไฟฟ้านั่นเองนะครับต่อมากิจกรรมนี้ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างตรวจเช็คไปพร้อมกันเลยนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับหนึ่งเครื่องแยกน้ำด้วยไฟฟ้าลักษณะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับสายไฟพร้อมคลิปปากจระเข้นะครับแบตเตอรี่ขนาด9โวลต์ไฟแช็กน้ำทูบเบกกิ้งโซดานะครับนักเรียนจะทำกิจกรรมอย่างไรฟังไปพร้อมๆกันนะครับ1อย่างที่ครูบอกว่าเราจะต้องร่วมกันพยากรณ์ก่อนเมื่อแยกน้ำด้วยไฟฟ้าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรก่อนที่เราจะลงมือทำกิจกรรมนะครับพยากรณ์กันก่อนแล้วบันทึกลงไปในใบงานที่1ให้เรียบร้อยต่อมา2ศึกษารายการอุปกรณ์วิธีการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าและตารางบันทึกผลเพื่อแบ่งหน้าที่ในการทำงานซึ่งวิธีการทำกิจกรรมในวันนี้นะครับที่นักเรียนจะต้องจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์เนี่ยนะครับนักเรียนสามารถสแกน QR Codeนะครับที่ปรากฏบนสไลด์นี้หรือในใบกิจกรรมเพื่อประกอบการทำกิจกรรมไปด้วยนะครับจากนั้นนะครับ3ดำเนินการตามแผนที่เราวางไว้จากนั้นบันทึกผลการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำและผลการทดสอบด้วยทูบวันนี้เราต้องทดสอบสารที่เกิดขึ้นนะครับด้วยทูบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังด้วยข้อที่4วิเคราะห์ข้อมูลต่อไปนี้ในตารางนะครับเพื่อร่วมกันอภิปรายและระบุชื่อแก๊สที่ขั้วบวกและขั้วลบในตารางบันทึกผลพร้อมทั้งตอบคำถามท้ายกิจกรรมผลการทดลองจะเป็นอย่างไรไม่รู้เราจะต้องใช้ตารางที่4นี้นะครับประกอบการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเพื่อให้ได้คำตอบออกมานะครับสิ่งที่เราต้องสังเกตและเก็บข้อมูลอะไรบ้าง1เวลาที่เราทำกิจกรรมหรือทำการทดลองนะครับนักเรียนจะต้องสังเกตและบันทึกการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นที่ขั้วไฟฟ้าทั้ง2ขั้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างและผลการทดสอบแก๊สที่เกิดขึ้นที่ขั้วไฟฟ้าทั้ง2ขั้วนะครับเอาล่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมคำถามของครูคือ สารบริสุทธิ์ที่ใช้เป็นสารตัวอย่างในการทำกิจกรรมวันนี้

0: นี้คือน้ำถูกต้องนะครับเราจะใช้น้ำซึ่งน้ำเป็นสารบริสุทธิ์อย่างที่ครูบอกไปใช่ไหมว่าน้ำจะแยกองค์ประกอบอะไรได้ไหมนะครับก่อนที่จะเสียบคลิปปากจระเข้กับขั้วแบตเตอรี่ไฟฟ้าควรระวังอย่าให้ในหลอดแก้วมีฟองอากาศนะครับเมื่อสังเกตพบการเปลี่ยนแปลงให้ใช้ปากกาทำเครื่องบนหลอดทดลองแสดงขั้วบวกและขั้วลบจากนั้นขีดบอกระดับน้ำโดยวัดความสูงจากผิวน้ำขึ้นมาถึงปลายหลอดเตรียมความพร้อมกันต่อนะครับการเก็บสารในหลอดแก้วและการทดสอบสารที่เกิดขึ้นจากการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าเราจะมีทูบอยู่2แบบนะครับแบบแรกใช้ทูบที่มีเปลวไฟและแบบที่2ใช้ทูบที่เป็นถ่านแดงในการทดสอบนะครับแล้วก็ระมัดระวังด้วยนะครับเวลาที่เราทดสอบอาจจะมีเปลวไฟเกิดขึ้นหรืออาจจะมีเสียงดังนิดหน่อยนะครับก็ไม่ต้องตกใจการใช้ไฟแช็กและทูบจะต้องระมัดระวังในการใช้ห้ามใช้ใกล้กับเสื้อผ้าห้ามใช้ใกล้กับกระดาษนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราทำการทดลองให้ระมัดระวังด้วยจากนั้นนะครับอย่างที่ครูบอกนะครับเรามีใบงานที่1เราจะต้องพยากรณ์กันก่อนพอพยากรณ์เสร็จปุ๊บนักเรียนลงมือทำกิจกรรมแล้วบันทึกผลลงในตารางในใบงานที่1ซึ่งลักษณะหน้าตาของตารางก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งมีอยู่แล้วในใบงานที่1นะครับเอาล่ะมีคำถามไหมก่อนที่เราจะลงมือทำกิจกรรมมีไหมครับถ้ามียกมือขึ้นถามได้เลยนะมีไหมเอ่ยไม่มีเนาะถ้าไม่มีไม่เป็นไรระหว่างที่เราทำกิจกรรมถ้ามีคำถามให้นักเรียนยกมือสอบถามคุณครูได้นะครับสำหรับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับยกมือสอบถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับเอาล่ะถ้าไม่มีคำถามพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังครับ
1: พร้อมแล้ว
0: ตื่นเต้นเอาล่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: เด็กๆหลังจากที่เราเติมน้ำแล้วใช่ไหมฟังนะอันนี้เป็นเทคนิคนะครับหลังจากที่เราเติมน้ำเสร็จแล้วแล้วก็เติมเบกกิ้งโซดาใช่ไหมแล้วเราก็ใช้แท่งแก้วคนให้มันละลายใช่ไหมครับนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าที่ฝาของมันเนี่ยมันจะมีรูอยู่รูนึงเล็กๆใช่ไหมรูเล็กๆตรงนี้ใช่ไหมครับเวลาที่เราจะไล่อากาศออกให้หนูใช้มือกดรูเล็กๆนี้ไว้แล้วทำการคว่ำอันนี้ปิดแน่นยังคว่ำแบบนี้ไล่อากาศออกนะครับไล่อากาศออกแบบนี้จุ๊บๆๆแล้วเราก็รีบหงายขึ้นห้ามให้มีฟองอากาศอันนี้มีฟองอากาศไหม
1: มี
0: ถ้ามีฟองอากาศทำไงต
2: ่
0: อไล่ใหม่ไล่ใหม่ให้ฟองอากาศไม่มีจุ๊บก็ยังมีอยู่ก็ไล่อย่างนี้เรื่อยๆจนกว่ามันจะไม่มีฟองอากาศโอเคไหมทำเอง
1: คุณกะ
2: ให้เบอร์เกอร์ทางค่ะ
0: กดให้แน่น

0: เอาละครับตอนนี้ก็หมดเวลาสำหรับการทำกิจกรรมแล้วเนาะแต่ทุกกลุ่มก็ได้ทำกิจกรรมผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวขอตัวแทนสักหนึ่งกลุ่มนะครับช่วยนำเสนอผลการทำกิจกรรมให้กับเพื่อนๆต้นทางแล้วก็เพื่อนๆปลายทางฟังนะครับขอเชิญตัวแทนกลุ่มได้เลยนะครับ
1: การเปลี่ยนแปลงสารในหลอดแก้วที่เป็นขั้วบวกมีฟองแก๊สสารในหลอดแก้วที่เป็นขั้วลบมีฟองแก๊สค่ะระดับน้ำที่เหลือในหลอดสารในหลอดที่เป็นขั้วบวก6เซนติเมตรค่ะสารในหลอดที่เป็นขั้วลบ3เซนติเมตรค่ะระดับแก๊สที่เกิดขึ้นในหลอดสารในหลอดที่เป็นขั้วบวก3เซนติเมตรค่ะสารในหลอดที่เป็นขั้วลบ6เซนติเมตรค่ะผลการทดสอบด้วยทูบที่มีเปลวไฟสารในหลอดแก้วที่เป็นขั้วบวกมีเพลิงไฟสว่างมีเปลวไฟสว่างจากเดิมเล็กน้อยและไม่มีเสียงสารในหลอดแก้วที่เป็นขั้วลบติดไฟเกิดเปลวไฟลุกไหม้และมีเสียงค่ะผลการทดสอบทูบที่เป็นถ่านแดงหลอดสารในหลอดแก้วที่เป็นขั้วบวกทูบว่าเป็นสีแดงสารในหลอดแก้วที่เป็นขั้วลบไม่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชื่อของแก๊สที่เกิดขึ้นสารในหลอดแก๊สสารในหลอดขั้วบวกออกซิเจนค่ะสารในหลอดขั้วลบคือไฮโดรเจนค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับนี่ก็คือตัวอย่างผลการทดลองที่ได้เนาะนะครับเอาล่ะนะครับก่อนที่เราจะรับสติกเกอร์ไปนะกลุ่ม6อย่าลืมทวงนะครับคำถามอภิปรายหลังทำกิจกรรมนะครับเมื่อต่อสายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่เข้ากับเครื่องแยกน้ำด้วยไฟฟ้าให้ครบวงจรในหลอดแก้วจากขั้วบวกและขั้วลบมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนหรือต่างกันอย่างไรมีจุดที่เหมือนไหมมีไหมเหมือนกันยังไงครับเหมือนกันยังไงมีฟองอากาศมีฟองแก๊สเกิดขึ้นใช่ไหมครับแล้วจุดที่ต่างล่ะครับมันต่างกันอย่างไรขึ้นน้อยขึ้นมากปริมาณแก๊สที่เกิดขึ้นไปไงเท่ากันไหมไม่เท่ากันขั้วไหนเกิดแก๊สมากกว่า
2: ขั้ว
0: ใช่ไหมครับเกิดการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะครับอย่างที่นักเรียนตอบมาก็คือมีฟองแก๊สหรือฟองอากาศเกิดขึ้นนะครับทั้งสองขั้วเลยนะครับแต่ปริมาณแก๊สแตกต่างกันนะครับโดยพบว่าขั้วลบมีปริมาณแก๊สมากกว่าในหลอดที่ต่อกับขั้วบวกนั่นเองนะครับคำถามต่อมานักเรียนคิดว่าสารในหลอดแก้วจากขั้วบวกและขั้วลบเป็นสารชนิดเดียวกันหรือไม่จากที่เพื่อนนำเสนอมาเมื่อสักครู่ใช่แก๊สชนิดเดียวกันไหมชนิดเดียวกันว่าไม่ครับไม่ใช่ชนิดเดียวกันเป็นคนละชนิดนะครับนักเรียนทราบได้อย่างไรนะครับสารในหลอดแก้วจากขั้วบวกและขั้วลบนะครับเป็นสารที่ต่างชนิดกันเพราะเมื่อทดสอบด้วยทูบที่ติดไฟแล้วพบว่าสารในหลอดแก้วจากขั้วบวกทำให้เปลวไฟจากทูบสว่างจากเดิมเล็กน้อยและไม่มีเสียงส่วนสารในหลอดแก้วจากขั้วลบสารที่อยู่ในหลอดติดไฟเกิดเปลวไฟลุกไหม้และมีเสียงเมื่อทดสอบด้วยทูบที่เป็นถ่านแดงบ้างนะครับพบว่าสารในหลอดแก้วจากขั้วบวกทำให้ทูบวาบเป็นสีแดงส่วนสารในหลอดแก้วจากขั้วลบไม่ทำให้ทูบเกิด

0: การเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือหลักฐานที่บอกให้เราทราบว่าเป็นแก๊สคนละชนิดนั่นเองนะครับเอาล่ะเมื่อเปรียบเทียบคำถามท้ายกิจกรรมบ้างนะครับเมื่อเปรียบเทียบปริมาณสารที่เกิดขึ้นในหลอดแก้วจากขั้วบวกและขั้วลบมีอัตราส่วนประมาณเท่าใดเมื่อกี้ขั้วไหนเกิดมากกว่านะขั้วลบใช่ไหมครับแล้วขั้วลบมีปริมาณแก๊สที่เกิดขึ้นมากกว่าขั้วบวกเนี่ยมากไหมมากใช่ไหมครับนั่นเองคิดว่ามันเกิดขึ้นในอัตราส่วนเท่าใด1ต่อ2นั่นเองนะครับในอัตราส่วน1ต่อ2นะครับคำถามต่อมาการใช้ธูปที่ลุกเป็นเปลวไฟและใช้ธูปที่เป็นถ่านแดงทดสอบสารเป็นการทดสอบสมบัติด้านใดของสารตามลำดับข้อนี้ขอตัวแทน1กลุ่มกลุ่มไหนที่จะตอบให้ครูได้บ้างตอนนี้มีกลุ่ม6ยกมือมีกลุ่มไหนอีกไหมกลุ่มอื่นสู้ไหมครับกลุ่มอื่นสู้ไหมมีกลุ่ม2มีกลุ่ม2อ่ะให้เป่ายิงฉุบกันดีกว่า2กลุ่มนี้ตัวแทนใครแพ้ขอคนแพ้นะขอคนแพ้เป็นคนตอบนะครับใครเป่ายิงฉุบแพ้ตอบพร้อม1 2 3กลุ่ม2ตอบกลุ่ม2ลุกขึ้นตอบให้ครูหน่อยนะครับการใช้ธูปที่ลุกเป็นเปลวไฟและใช้ธูปที่เป็นถ่านแดงทดสอบสารเป็นการทดสอบสมบัติด้านใดของสารเชิญครับกลุ่ม2กลุ่ม2ตอบกลุ่ม2แพ้กลุ่ม2ตอบได้เลยครับ
1: การติดไฟครับ
0: การติดไฟธูปที่เป็นถ่านแดง
1: ช่วยการติดไฟครับ
0: ช่วยการติดไฟหรือช่วยให้ไฟติดใช่มั้ยเอาปรบมือให้กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่6ตอบแบบนี้มั้ยตอบแบบนี้มั้ยกลุ่มที่ตอบแบบกลุ่ม2มั้ยค่ะเอามาดูนะครับธูปที่ลุกเป็นเปลวไฟนะครับใช้ทดสอบสมบัติการติดไฟใช่มั้ยส่วนธูปที่เป็นถ่านแดงนะครับใช้ทดสอบการช่วยให้ไฟติดของสารนั่นเองนะครับต่อมาสารในหลอดแก้วจากขั้วบวกและขั้วลบเป็นสารชนิดเดียวกันหรือไม่จากที่ตอบมาเมื่อสักครู่เป็นสารชนิดเดียวกันไหม
2: ไม
0: ่นะครับเป็นสารคนละชนิดกันเพราะสารที่เกิดขึ้นมีสมบัติการติดไฟได้และช่วยให้ไฟติดต่างกันนั่นเองนะครับน้ำสรุปน้ำที่เราทดสอบวันนี้โดยการแยกน้ำด้วยไฟฟ้าน้ำมีสารที่เป็นองค์ประกอบกี่ชนิด2ชนิดใช่ไหมครับก็คือออกซิเจนและไฮโดรเจนนั่นเองนะครับสรุปจากกิจกรรมที่เราทำในวันนี้นะครับสรุปได้ว่าอย่างไรสรุปว่าน้ำที่เป็นสารบริสุทธิ์สามารถแยกได้ไหมแยกได้ไหมครับแยกได้แล้วแยกได้อะไรบ้างได้เป็นแก๊สขึ้นมาใช่ไหมคือแก๊สออกซิเจนกับแก๊สไฮโดรเจนนะครับในอัตราส่วนเท่าไหร่นะ1ต่อ2นั่นเองนะครับเมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าลงไปในน้ำซึ่งเป็นสารบริสุทธิ์ทำให้น้ำสลายตัวเป็นแก๊สที่มีสมบัติแตกต่างกัน2ชนิดคือแก๊สที่ช่วยให้ไฟติดและแก๊สที่ติดไฟได้ในอัตราส่วน1ต่อ2ครับกิจกรรมสุดท้ายก่อนจากกันวันนี้ตรวจสอบความเข้าใจให้ทำอะไรบ้างให้นักเรียนอ่านใบความรู้ที่1เอาใบความรู้ที่1ขึ้นมาครับอ่านใบความรู้ที่1เรื่ององค์ประกอบของสารบริสุทธิ์แล้วร่วมกันอภิปรายโดยเติมคำหรือข้อความในแผนภาพช่องหมายเลข1และ2หมายเลข1กับหมายเลข2เราจะหาคำมาเติมนะครับเดี๋ยวครูให้เวลาสักครู่นึงในการหาคำตอบว่าหมายเลข1จะต้องเติมคำว่าอะไรหมายเลข2จะต้องเติมคำว่าอะไรนะครับอ่ะช่วยกันเลยแต่ละกลุ่มระดมความคิดช่วยกันเลยครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับศึกษาใบความรู้แล้วก็ลุกขึ้นตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับยังไงดียังไงดีศึกษาใบความรู้ที่1ได้เลยนะครับหมายเลข1จะเติมอะไรหมายเลข2จะเติมอะไรตอนนี้กลุ่ม6เขารู้คำตอบแล้วนะกลุ่มอื่นสู้ไหมสู้ไหมโอ้มีคนสู้กลุ่มมือละพร้อมครูจะหาผู้โชคดีตอบหมายเลข1และหมายเลข2ให้ครูนะครับพร้อมเอาธงขึ้นมาเร็วๆๆธง4สีของเราสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าพร้อมนะเอามือจับที่ติ่งหูเลยครับมือจับที่ติ่งหูเลยพร้อมยกธงสีแดงครับกลุ่ม4ครับกลุ่ม4ตอบให้หน่อยหมายเลข1คืออะไรหมายเลข2คืออะไรนะครับถ้าพร้อมแล้ว ตอบได้เลยนะครับ
2: หมายเลข1คือธาตุค่ะส่วนหมายเลข2คือสารประกอบค่ะ
0: ถูกไหมครับปรบมือให้เพื่อนนี่เก่งมากๆเลยนะครับหมายเลข1คือธาตุหมายเลข2คือสารประกอบนะครับธาตุกับสารประกอบนะครับทีนี้เมื่อกี้กลุ่มที่4ได้สะสมสติ๊กเกอร์ไปใช่มั้ยครูใจดีอยากให้ทุกกลุ่มสะสมเพราะนั้นแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมารับกระดาษที่ครูมาเลยกลุ่มละ1แผ่นกลุ่มละ1แผ่นหยิบเลยครับหยิบแล้วเปิดได้เลยแล้วปรึกษากันในกลุ่มว่าสิ่งที่ได้ไปเป็นธาตุหรือสารประกอบนะครับเปิดได้เลยเปิดได้เลยเปิดได้เลยแกเลยนะครับแกเลยแกเลยปรึกษากันในกลุ่มถ้าตอบถูกรับ5ดวงมาพร้อมกลุ่มไหนก่อนดีกลุ่มไหนมั่นใจมากเลยครูจะไล่ตามกลุ่มเลยนะกลุ่มหนึ่งก่อนนะครับกลุ่มหนึ่งโชว์ให้เพื่อนดูนะครับโชว์ให้เพื่อนดูโชว์ให้เพื่อนปลายทางดูด้วยนะครับกลุ่มหนึ่งนะครับได้อะไรได้โอโซนโอโซนเป็นธาตุหรือสารประกอบธาตุถูกไหมถูกต้องกลุ่มสองโชว์ให้เพื่อนดูได้เลยครับกลุ่มสองได้กรรมฐานใช่ไหมครับกลุ่มสองได้กรรมฐานกรรมฐานเป็นธาตุหรือสารประกอบ
3: สารประกอบ
0: กลุ่มสองตอบว่ากรรมฐานเป็นสารประกอบใช่หรือไม
4: ่ใช่
0: มั่นใจไหม
5: ม
0: ั่
5: นใจ
0: กรรมฐานเป็นธาตุกลุ่มสองพลาดไปนะครับกลุ่มสามโซเดียมคลอไรด์เป็นธาตุหรือสารถูกต้องกลุ่มสี่กรูโคสเป็นธาตุหรือสารประกอบถูกต้องกลุ่มห้าได้อะไรไปครับน้ำเป็นธาตุหรือสารประกอบสารประกอบถูกต้องกลุ่ม6แก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์เป็นธาตุหรือสารประกอบสารประกอบถูกต้องนะครับกลุ่ม2ไม่เป็นไรนะครับสรุปธาตุคืออะไรอ่ะธาตุเกิดจากจะเป็นยังไงธาตุจะเป็นยังไงเป็นยังไงจะเกิดจากอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันถูกไหมส่วนสารประกอบเกิดจากอะตอมของธาตุมากกว่า1ชนิดขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับการบ้านฝาก1อย่างให้นักเรียนทำแบบประเมินตนเองในข้อที่6แล้วส่งท้ายคาบด้วยนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สรุปบทเรียนเมื่อผ่านกระแสไฟฟ้าลงไปในน้ำนะครับน้ำจะสลายตัวได้เป็นแก๊สที่มีสมบัติแตกต่างกัน2ชนิดคือแก๊สที่ช่วยให้ไฟติดก็คือแก๊สออกซิเจนและแก๊สที่ติดไฟได้ก็คือแก๊สไฮโดรเจนนะครับในอัตราส่วน1ต่อ2นั่นเองนะครับสารบริสุทธิ์จำแนกได้เป็นธาตุและสารประกอบธาตุจัดเป็นสารบริสุทธิ์ที่ไม่สามารถแยกสลายให้สารใหม่โดยวิธีทางเคมีเพราะมีองค์ประกอบเพียงชนิดเดียวนั่นเองนะครับต่อมาสารประกอบจัดเป็นสารบริสุทธิ์ที่สามารถแยกสลายเป็นองค์ประกอบมากกว่า1ชนิดเมื่อได้รับพลังงานที่เหมาะสมดังนั้นสารประกอบจึงเป็นสารบริสุทธิ์แม้ว่าจะมีธาตุหลายชนิดมาประกอบกันนั่นเองครับครั้งหน้าเราจะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของอะตอมและโครงสร้างอะตอมในตอนที่1และตอนที่2นะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียม1ใบกิจกรรมที่1อะตอมคืออะไร2ใบงานที่1อะตอมคืออะไร3ใบความรู้ที่1โครงสร้างอะตอมและ4ใบความรู้ที่2แบบจำลองอะตอมนั่นเองนะครับวันนี้มีคำถามไหมสรุปเราสามารถแยกน้ำได้หรือไม่แยกได้โดยใช้อะไรนะวันนี้ใช้ไฟฟ้าในการแยกนะครับเอาล่ะถ้านักเรียนไม่มีคำถามเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
6: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ชมการเรียนการสอนโดยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Paolo.
1: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางทุกคนนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรเรามาดูกันต่อเลยนะครับวันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องอะไรนะครับสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของอะตอมและโครงสร้างอะตอมในตอนที่1และตอนที่2นั่นเองนะครับเอาล่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมของเรานะครับครูมีกิจกรรมสาธิตให้คิดตามสิ่งที่ครูจะมีให้กับนักเรียนขอตัวแทนกลุ่มละ1คนออกมารับของสิ่งนั้นครับเชิญครับ

0: ออกมาได้เลยนะครับมารับได้ที่ครูได้เลยนะครับแล้วก็ของอีกหนึ่งอย่างนะครับครูให้อะไรไปไม่รู้ลองดูนะครับว่ามันคืออะไร
1: แกไซส
0: ์หยิบเอาได้เลยลองดูนะแต่ละกลุ่มลองดูนะครับว่าครูให้อะไรไปนะครับลองดูสิ่งที่ครูให้ไปมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2อย่างใช่ไหมอย่างแรกคืออะไรอย่างแรกคืออะไร
1: กระดาษ
0: กระดาษอย่างที่2คือ
1: แกไฟ
0: เฮ้ยแกไฟคืออะไรอ่ะแกไฟคืออะไรอ่ะ
2: ไส้ด
0: ิน
2: ส
0: อไส้ดินสอใช่ไหมครับสิ่งที่ครูจะให้เราทำอะไรให้กระดาษกับไส้ดินสอไปทำไมอ่ะ
2: วาดรูป
0: ให้วาดรูปโอ้โหวิชาวิทยาศาสตร์เริ่มต้นในการวาดรูปเลยใช่ไหมครับสิ่งที่จะให้ทำให้นักเรียนเนี่ยนะครับตัวแทนนักเรียนใครก็ได้1คนในกลุ่มของเราเนี่ยนะครับให้นักเรียนรับไส้ดินสอเสร็จแล้วแข่งกันฝนเลยลงมือฝนเลยเร็วฝนไส้ดินสอในกระดาษที่ครูให้ไปจัดการเลยเร็วระบายเลยนะครับให้เล็กที่สุดเท่าที่จะทำได้ให้เล็กที่สุดเท่าที่ทำได้จะนับฝนลงไปเลยในกระดาษที่ครูให้ไปฝนลงไปเลยอย่างเร็วอย่างเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วจะนับถอยหลังแล้วนะจะนับถอยหลังแล้วนะ10 9 8เล่นมือ7 6 5 4 3 2หนึ่งหมดเวลาโอ้โหขมักขม้นมากเลยไหนกลุ่มไหนที่ไส้ที่สอหายหมดเลยมีไหมโอ้โหกลุ่ม6ก็แต่เท่านี้นะครับไหนกลุ่มไหนที่คิดว่าไส้ที่สอเหลือน้อยที่สุดไหนมีกลุ่ม6กลุ่ม3เขายกเหลือเยอะอยู่นะมีกลุ่มไหนสู้ไหมมีสู้กลุ่ม3ไหมกูจะให้สติกเกอร์กลุ่ม3แล้วนะเขาฝนได้เก่งมากเลยกลุ่ม4กลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่มไหนเล็กกว่าก
2: ลุ่ม
0: 4โอเคให้สติกเกอร์กลุ่ม4นะครับเดี๋ยวมารับท้ายคาบนะครับกลุ่ม4เขาขมักขม้นในการฝนมากเลยนะครับเอาล่ะคำถามของครูคือไส้ดินสอที่นักเรียนฝนไปเมื่อสักครู่นี้ประกอบด้วยธาตุอะไรธาตุอะไรมีกลุ่ม6ยกมือกลุ่มเดียวเลยกลุ่มอื่นสู้มั้ยเนี่ยกลุ่มอื่นสู้มั้ยเนี่ยยกธงพร้อมยกธงสียกธงสีใจเย็นใจยกธงสีเขียวครับกลุ่ม5ธาตุอะไรธาตุอะไรไส้ดินสอประกอบด้วยธาตุอะไรเชิญเลยครับเชิญเลยครับ
3: ธาตุคาร์บอนครับ
0: ธาตุคาร์บอนถูกไหมถูกต้องปรบมือให้กลุ่มที่5ครับไส้ดินสอประกอบไปด้วยธาตุคาร์บอนนั่นเองนะครับนักเรียนคิดว่าไส้ดินสอซึ่งประกอบไปด้วยธาตุคาร์บอนที่กลุ่มที่5ตอบมาเมื่อสักครู่จะสามารถแบ่งย่อยลงไปอีกได้หรือไม่ใครว่าได้ยกมือใครว่าไม่ได้สรุปกลุ่ม6ได้หรือไม่ได้ได้ใช่ไหมส่วนใหญ่บอกว่าได้นะครับจริงหรือไม่เฉลยของครูคือได้ เราสามารถนะครับแบ่งย่อยธาตุคาร์บอนลงไปได้อีกนะครับเราสามารถแบ่งย่อยธาตุได้อีกนะครับไปต่อนะแล้วอะตอมคืออะไรเคยได้ยินคำว่าอะตอมปะอะตอมคืออะไรมีใครรู้บ้างให้กลุ่ม6ก่อนแล้วกันกลุ่ม6เขายกมือก่อนเชิญกลุ่ม6ครับลุกขึ้นตอบให้ครูหน่อยในความคิดของเราเนี่ยอะตอมคืออะไรเรารู้จักอะตอมไหมเชิญครับ
4: คือหน่วยที่เล็กที่สุดของธาตุค่ะ
0: หมดแล้วนะปรบมือให้กลุ่มที่6ครับปรบมือกลุ่มที่6เลยนะครับอะตอมคืออะไรนะครับหน่วยที่เล็กที่สุดของธาตุนะครับที่แสดงสมบัติของธาตุนั้นนั่นเองนะครับอันนี้คือคำว่าอะตอมนะครับถ้าสามารถมองเห็นอะตอมได้เมื่อกี้นะครับ เรารู้จักอะตอมแล้วถ้าเราสามารถมองเห็นอะตอมได้นักเรียนคิดว่าอะตอมมีลักษณะอย่างไรช่วยกันตอบได้เลยคิดว่ามันจะเป็นไงเป็นทรงกลมเป็นทรงกลม

กลมๆเล็กๆกลมๆเล็กๆใช่ไหมครับไปต่อไปต่อแล้วที่บอกว่ากลมๆเล็กๆนั้นน่ะโครงสร้างของอะตอมอ่ะมันจะเป็นอย่างไรมันจะเป็นอย่างไรมีใครตอบได้ไหมยังไม่มีไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาคำตอบไปพร้อมกันว่าอะตอมที่มันแสดงสมบัติของธาตุนะครับมันจะมีโครงสร้างเป็นอย่างไรนะครับนะเดี๋ยวเราศึกษากันในวันนี้นะเพราะนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้ด้านความรู้ความเข้าใจ1อธิบายความหมายของอะตอมและองค์ประกอบของอะตอม2อธิบายโครงสร้างอะตอมโดยใช้แบบจำลองด้านทักษะกระบวนการ1การลงความเห็นจากข้อมูลโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เกี่ยวกับอะตอมและองค์ประกอบของอะตอม2ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปโดยแปลความหมายจากภาพแบบจำลองที่นักเรียนวาดเป็นข้อสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอมจุดประสงค์ต่อมาด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยม1ความใจกว้างนะครับคิดพิจารณาทางเลือกอื่นๆที่เป็นไปได้ในระหว่างทำการสืบเสาะหาความรู้พร้อมทั้งยินดีรับฟังและประเมินแนวคิดต่างๆที่ผู้อื่นนำเสนอหรือแนะนำเราจะต้องมีความใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนในกลุ่มของเราหรือเพื่อนในห้องด้วยนะครับ2วัตถุวิสัยแปลความหมายข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอมตามข้อมูลที่เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ได้อย่างเที่ยงตรงปราศจากอคตินะครับสมาร์ทที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน1ออกแบบและสร้างแบบจำลองอะตอมเพราะฉะนั้นวันนี้นักเรียนทุกคนจะต้องออกแบบและสร้างแบบจำลองอะตอมจากข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ร่วมกับจินตนาการของตนเอง2สร้างและปรับปรุงคำอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอมโดยใช้ข้อมูลที่วิเคราะห์ได้จากการศึกษาเพิ่มเติมนี่ก็คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้นะครับเอาละเพื่อไม่เสียเวลานะครับกิจกรรมที่1อะตอมคืออะไรสิ่งที่เราจะต้องมี1ใบกิจกรรมที่1อะตอมคืออะไร2ใบงานที่1อะตอมคืออะไร3ใบความรู้ที่1โครงสร้างอะตอมและ4ใบความรู้ที่2แบบจำลองอะตอมนะครับตอนนี้นักเรียนแจกใบกิจกรรมใบงานแล้วก็ใบความรู้ให้เพื่อนได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับรบกวนครูปลายทางช่วยแจกเอกสารเหล่านี้ให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับไปต่อนะครับก่อนที่เราจะทำกิจกรรมเรามาทำความเข้าใจกิจกรรมของเรากันก่อนกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรกิจกรรมนี้ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนักเรียนจะทำกิจกรรมอย่างไรสิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตและเก็บข้อมูลคืออะไรนะครับอ่ะกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเก่งมากนะครับวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้คือออกแบบและสร้างแบบจำลองอะตอมจากข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ร่วมกับจินตนาการของตนเองกิจกรรมนี้ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับมีหลากหลายให้เลือกเลยนะครับนักเรียนสามารถเลือกใช้วัสดุเหล่านี้นะครับในการออกแบบสร้างแบบจำลองของอะตอมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกปัดเม็ดโฟมดินน้ำมันเส้นลวดกระดาษสีจานกระดาษเชือกได้กาวคัตเตอร์กรรไกรนะครับเลือกใช้ได้เลยแล้วก็ออกแบบเป็นแบบจำลองอะตอมของตนเองนะครับนักเรียนจะทำกิจกรรมอย่างไรนะครับกิจกรรมในวันนี้จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ตอนฟังให้ดีนะครับว่าแต่ละตอนต้องทำอะไรบ้างในตอนที่1นะครับสิ่งแรกที่นักเรียนจะต้องทำคือ1ศึกษาใบความรู้ที่1เรื่องโครงสร้างอะตอมกันก่อนจากนั้นหลังจากศึกษาเสร็จแล้วนะครับอภิปรายลักษณะของแบบจำลองอะตอมออกแบบและสร้างแบบจำลองอะตอมตามที่วางแผนไว้ซึ่งสามารถออกแบบได้มากกว่า1แบบนะครับหรือจะออกแบบแค่แบบเดียวก็ได้นะครับไปต่อนะครับจากนั้นนักเรียนจะต้องนำเสนอแบบจำลองอะตอมตามที่วางแผนไว้เพราะฉะนั้นในตอนที่1เนี่ยนักเรียนออกแบบจำลองอะตอมตามความเข้าใจของเราได้เลยนะครับว่าเราคิดเห็นว่าโครงสร้างของอะตอมมันจะเป็นแบบไหนนะครับต่อมาในตอนที่2นะครับเราจะต้องทำอะไรบ้างในตอนที่2นี้นักเรียนจะต้องสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอมอย่างเช่นส่วนประกอบของอะตอมลักษณะของอะตอมนะครับโดยเลือกและใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมทั้งระบุแหล่งที่มาของข้อมูลว่าเราสืบค้นจากไหนนะครับ
2. ศึกษาใบความรู้

0: 2ประกอบด้วยนะครับซึ่งใบความรู้ที่2ชื่อว่าแบบจำลองอะตอมจากนั้นทำยังไงต่อนะครับเปรียบเทียบแบบจำลองที่เราสร้างไว้ก่อนหน้านั้นในตอนที่1กับแบบจำลองที่เราได้จากการศึกษาในตอนที่2เปรียบเทียบกันนะครับมีอะไรที่บ้างที่เหมือนและมีอะไรบ้างที่แตกต่างจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากใบความรู้ที่2นะครับและสุดท้ายนำเสนอแบบจำลองอะตอมที่ปรับปรุงแล้วปรับปรุงจากไหนปรับปรุงจากตอนแรกใช่ไหมเราสร้างแบบจำลองของเราขึ้นมาจากนั้นมาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมแล้วเราก็มาปรับปรุงแบบจำลองอะตอมของเรานะครับสิ่งที่นักเรียนต้องสังเกตและข้อมูลคืออะไรความหมายของอะตอมคืออะไรและอะตอมมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับเอาล่ะนักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยัง
1: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: ตอนนี้นักเรียนต้นทางพร้อมแล้วครับแล้วนักเรียนปลายทางล่ะครับพร้อมแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วลงมือทำกิจกรรมในตอนที่1ได้เลยครับ

0: เอาล่ะตอนนี้นักเรียนต้นทางก็ได้ออกแบบโครงสร้างอะตอมตามจินตนาการของเราแล้วนะครับหลังจากที่ได้ศึกษาใบความรู้ที่1ผ่านไปนะครับเดี๋ยวขอตัวแทนสัก2คนเนาะในการนำเสนอให้เพื่อนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางฟังอ่ะ2คนนี้ใครขอดูมือหน่อยครับขอดูมือหน่อยขอ2คนยกมือเลยโอเคตัวแทนจากกลุ่ม2กับกลุ่ม3นะครับอ่ะกลุ่มไหนก่อนดีกลุ่ม2หรือกลุ่ม3ก่อนดีกลุ่ม2ก่อนแล้วกันอ่ะขอเชิญกลุ่ม2นำเสนอได้เลยนะครับส่วนนักเรียนคนอื่นนะครับตั้งใจฟังนะครับที่เพื่อนนำเสนอด้วยนะครับว่าจากที่เขาศึกษาใบความรู้ที่1ผ่านมานะครับเขาจะสามารถออกแบบโครงสร้างอะตอมได้อย่างไรบ้างจะเหมือนกับที่เราออกแบบไปไหมนะครับถ้ากลุ่มที่2พร้อมแล้วเชิญได้เลยนะครับ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนนทภัทรนิ้วงามมาจากกลุ่ม2ครับข้อที่1แบบจำลองอะตอมที่ออกแบบนะครับโดยที่ออกแบบเป็นอะตอมจะมีส่วนประกอบ3ส่วนประกอบครับคือโปรตอนนิวตอนและอิเล็กตรอนครับโดยที่โปรตอนจะมีมวลขนาดประมาณมีมวลใกล้เคียงกับนิวตอนครับโดยที่โปรตอนเป็นมีประจุไฟฟ้าบวกครับอิเล็กตรอนจะมีประจุไฟฟ้าลบแล้วมีมวลน้อยครับนิวตอนจะมีมวลประมาณโปรตอนครับนิวตอนไม่มีประจุไฟฟ้าครับ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อพิชภัทรชลการค่ะมาจากกลุ่ม3ตอนที่1แบบจำลองอะตอมที่ออกแบบหนูออกแบบเป็นโปรตอนคือตรงนี้ค่ะและนิวตอนคือตรงนี้ค่ะอิเล็กตรอนคือตรงนี้ค่ะโปรตอนของหนูจะประกอบไปด้วยประจุไฟฟ้าบวกค่ะนิวตอนก็จะเป็นอนุภาคที่ไม่มีประจุไฟฟ้าอิเล็กตรอนเป็นอนุภาคที่ไม่มีเป็นอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าลบค่ะ
0: ปรบมือเพื่อนครับเอาละครับตอนนี้เพื่อนๆก็นำเสนอผ่านไปแล้วเนาะขอแค่2คนก็พอนะครับทีนี้ต่อมานะครับเรามาดูกันต่อเลยนะครับอภิปรายหลังจากทำกิจกรรมนะครับหลังจากที่เพื่อนนำเสนอไปนะครับส่วนประกอบของอะตอมมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างที่เพื่อนนำเสนอไปเมื่อสักครู่มีโปรตอนนิวตรอนแล้วก็อิเล็กตรอนใช่ไหมครับซึ่งแต่ละองค์ประกอบมีประจุไฟฟ้าอะไรบ้างอิเล็กตรอนมีประจุไฟฟ้าเป็น
3: ลบ
0: โปรตอนเป็นบวกแล้วนิวตอนล่ะครับไม่มีประจุไฟฟ้าใช่ไหมครับโปรตอนนิวตอนและอิเล็กตรอนเนี่ยเป็นส่วนประกอบของอะตอมนะครับซึ่งโปรตอนมีประจุไฟฟ้าบวกนิวตอนเป็นกลางทางไฟฟ้าและก็อิเล็กตรอนมีประจุไฟฟ้าเป็นลบนั่นเองนะครับนักเรียนคิดว่าแบบจำลองอะตอมที่นักเรียนคิดและก็ออกแบบจำลองอะตอมมาเมื่อสักครู่นี้จะเหมือนกับที่นักวิทยาศาสตร์เขาคิดไหมคิดว่าเหมือนไหมไหนใครว่าของตัวเองที่ออกแบบมาเมื่อสักครู่น่าจะเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ที่เขาคิดขอดูมือหน่อยมั่นใจมากเลยว่าของเรานี่น่าจะเหมือนกับมีนะมีนะใครเริ่มลังเลว่าเอ๊ะของฉันจะเหมือนกับที่นักวิทยาศาสตร์คิดไหมขอดูมือหน่อยมีคนที่ลังเลไหมมีนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าที่เราออกแบบไปเมื่อสักครู่นี้กับที่นักวิทยาศาสตร์เขาคิดเนี่ยนะครับมันจะเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับเน้นย้ำนะครับก่อนที่เราจะทำกิจกรรมในตอนที่2นะครับนักเรียนจะต้องจับประเด็นสำคัญที่ได้จากการอ่านใบความรู้ที่2นะครับได้แก่บริเวณที่พบอนุภาคอนุภาคอะไรบ้างโปรตอนนิวตอนแล้วก็อิเล็กตรอนนะครับหลังจากที่เราศึกษาใบความรู้ที่2ผ่านไปสามารถพบอนุภาคทั้ง3ชนิดนี้ที่ไหนบ้างนะครับและให้นักเรียนรวบรวมข้อมูลร่วมกันระดมความคิดหารูปแบบนะครับการนำเสนอผลการเปรียบเทียบโครงสร้างอะตอมที่ได้จากใบความรู้ที่2กับโครงสร้างอะตอมที่นักเรียนออกแบบไว้เอาล่ะพร้อมที่จะทำกิจกรรมในตอนที่2หรือยังครับ
4: พร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้น
0: ถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับลงมือทำกิจกรรมในตอนที่2ได้เลยครับ

ตอนนี้หมดเวลาสำหรับการปรับปรุงแบบจำลองแล้วนะครับเดี๋ยวขอตัวแทน2คนเนาะจากกลุ่ม3กับกลุ่ม6นะครับเดี๋ยวเราจะมานำฟังการนำเสนอของเพื่อนกลุ่ม3กับกลุ่ม6นะครับว่าหลังจากที่เขาศึกษาใบความรู้ที่2ผ่านไปนะครับเขาจะปรับปรุงแบบจำลองอะตอมของตัวเองอย่างไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเพื่อนนำ

0: สนอได้เลยครับ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพันธุ์รสแสงจันทร์มาจากกลุ่ม3ค่ะอันนี้คือส่วนนิวตรอนกับโปรตอนจะอยู่ข้างในด้วยกันค่ะส่วนอิเล็กตรอนจะอยู่ข้างนอกค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนครับ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อแพตตี้มาจากกลุ่ม6ค่ะภายในอะตอมประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กในอะตอมมีนิวเคลียสขนาดเล็กอยู่มากขนาดเล็กมากอยู่กลางอะตอมภายในนิวเคลียสประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอนรอบนิวเคลียสเป็นที่ว่างมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยู่ซึ่งอิเล็กตรอนจะเคลื่อนที่รอบนิวเคลียสเป็นวงค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่6ครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอนะครับแบบจำลองอะตอมที่ได้จากหลังจากที่เราศึกษาใบความรู้ที่2เนาะปรบมือให้กับเพื่อนกลุ่มที่3กับกลุ่มที่6อีกรอบนึงครับครูขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับที่นักเรียนเขียนลงไปในชิ้นงานนะครับคำว่าโปรตอนสะกดอย่างไรนะโปรตอนสระโอปอปารอเรือตอเต่าออ่างนอหนูนะครับไม่มีรอเรือเนาะเพราะนั้นปรับแก้ให้ถูกต้องนะครับไม่เป็นไรนะครับไปกันต่อสำหรับคำถามท้ายกิจกรรมนะครับจากรูปโครงสร้างอะตอมของโบนะครับเราสามารถเติมข้อความได้ตามนี้เลยนะครับที่นักเรียนนำเสนอมาเมื่อสักครู่นี้นะครับหมายเลข1คืออิเล็กตรอนนะครับซึ่งอิเล็กตรอนมีประจุเป็นลบนะครับส่วนหมายเลข2คือโปรตอนนะครับซึ่งโปรตอนมีประจุเป็นบวกนะครับหมายเลข3คือนิวเคลียสนะครับนิวเคลียสเนี่ยเป็นเกิดจากการรวมระหว่างอะไรกับอะไรนะนิวตรอนกับโปรตอนนะครับส่วนหมายเลข4ก็คือนิวตรอนนะครับนักเรียนจะเห็นว่านิวตรอนเนี่ยที่เป็นสีเขียวนะครับครูทำสีเขียวไว้เนี่ยจะไม่มีประจุนะครับเพราะว่านิวตรอนเป็นกลางทางไฟฟ้านั่นเองนะครับไปกันต่อนะครับนักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับอนุภาคต่อไปนี้อนุภาคแรกอะตอมอะตอมเป็นอย่างไรเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะตอมอะตอมเป็นอย่างไรครับอะตอมมีขนาดเป็นไง
3: เล
0: ็กมองเห็นด้วยตาไหม
3: ไม
0: ่
3: ได
0: ้ไม่ได้นะครับเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุดของธาตุนะครับที่แสดงสมบัติของธาตุนั้นๆ นะครับหมายเลข2นิวเคลียสนิวเคลียสเนี่ยเป็นที่อยู่ของใครบ้างนะ
3: โปรตอนและน
0: ิ
3: วตรอน
0: โปรตอนกับนิวตรอนนะครับนิวเคลียสนะครับเป็นแกนกลางของอะตอมนะครับประกอบด้วยโปรตอนและก็นิวตรอนนะครับส่วนหมายเลข3โปรตอนเราได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับโปรตอนโปรตอนมีประจุไหมโปรตอนมีประจุไหม
3: ม
0: ีประจุเป็นประจุบวกนะครับมีประจุไฟฟ้าบวกอยู่ในนิวเคลียสนะครับธาตุชนิดเดียวกันมีจำนวนโปรตอนเท่ากันหมายความว่าธาตุคาร์บอนก็จะมีจำนวนโปรตอนเท่ากันนะครับเป็นธาตุตัวเดียวกันนะครับหมายเลข4นิวตรอนเราได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับนิวตรอนบ้างนิวตรอนมีประจุไหมไม่มีประจุนิวตรอนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับมีประจุไฟฟ้าเป็นกลางหรือว่าไม่มีประจุนั่นเองนะครับอยู่รวมกับโปรตอนในนิวเคลียสนะครับธาตุชนิดเดียวกันมีจำนวนนิวตรอนต่างกันได้และหมายเลข5อิเล็กตรอนเราได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับอิเล็กตรอนบ้างมีประจุ
3: ลบ
0: อิเล็กตรอนอยู่ตรงไหนรอบๆใช่ไหมครับมีประจุไฟฟ้าลบอยู่รอบนิวเคลียสจำนวนอิเล็กตรอนในอะตอมจะเท่ากับจำนวนโปรตอนทำให้อะตอมเนี่ยเป็นกลางทางไฟฟ้าเพราะฉะนั้นโปรตอนกับอิเล็กตรอนจะมีจำนวนเป็นไงเท่ากันนะครับอะตอมก็เลยเป็นกลางทางไฟฟ้านั่นเองคำถามท้ายกิจกรรมต่อมานะครับชนิดและจำนวนของอนุภาคภายในอะตอมของธาตุแต่ละธาตุเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรมีจุดที่เหมือนไหมเหมือนกันตรงไหนประกอบไปด้วยอนุภาคทั้งหมดกี่ชนิด
3: 3
0: ชนิดได้แก่อะไรบ้างโปรตอนอิเล็กตรอนแล้วก็นิวตรอนใช่ไหมครับ อะตอมของธาตุแต่ละธาตุจะมีอนุภาค3ชนิดเหมือนกันคือมีโปรตอนมีนิวตอนและก็มีอิเล็กตรอนนะครับแต่มีจำนวนอนุภาคแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างเช่นนักเรียนดูตารางนี้นะครับฮีเลียมมีโปรตอนอยู่2นะครับนิวตรอนอยู่2อิเล็กตรอนอยู่2นะครับคาร์บอนมีโปรตอนอยู่6นิวตรอนอยู่6แล้วก็อิเล็กตรอนอยู่6นะครับจะเห็นว่าธาตุแต่ละชนิดเนี่ยนะครับจะมีจำนวนโปรตอนที่แตกต่างกันออกไปนะครับคำถามต่อมาการจัดเรียงอนุภาคต่างๆภายในอะตอมของธาตุแต่ละชนิดเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรธาตุแต่ละชนิดโปรตอนอยู่ตรงไหนอยู่ข้างในอยู่ตรงกลางใช่ไหมรวมกับอะไรอยู่กับรวมกับนิวตอนซึ่งเราเรียกมันว่านิวเคลียสแล้วรอบๆก็จะมีอิเล็กตรอนนะครับเพราะฉะนั้นการจัดเรียงนะครับอนุภาคเนี่ยจะเหมือนกันโดยโปรตอนและนิวตรอนจะรวมตัวกันอยู่ตรงกลางของอะตอมเรียกว่านิวเคลียสส่วนอิเล็กตรอนจะอยู่ในที่ว่างรอบนิวเคลียสนั่นเองนะครับจากกิจกรรมสรุปได้ว่าอย่างไรขอผู้โชคดีสักหนึ่งคนจากที่เราทำกิจกรรมผ่านมาเราสามารถสรุปได้ว่าอย่างไรอะตอมประกอบไปด้วยอะไรบ้างแต่ละอันมีประจุอะไรนะครับอ่ะมีกลุ่ม6ยกมือมีกลุ่มอื่นสู้ไหมมีไหมมีไหมกลุ่ม2มีกลุ่ม5กลุ่ม3สู้ไหมกลุ่ม3ว่ากลุ่ม3ยังไม่สู้อ่ะโอเคเอาธงมาเอาธงมาธงมาเอาธงมาหาผู้โชคดีเอาธงมาเลยนะครับสีสีของเราพร้อมเอามือจับติ่งหูเอามือจับติ่งหูนะครับ3 2ยกธงสีเขียวครับกลุ่ม2กลุ่ม2ฟังคำตอบของกลุ่ม2จากที่เราทำกิจกรรมผ่านมาเราสามารถสรุปได้ว่าอย่างไรเชิญครับ
4: อะตอมประกอบด้วยโปรตอนนิวตอนอิเล็กตรอนโปรตอนจะเป็นประจุไฟฟ้าบวก
0: โปรตอนเป็นบวกใช่ไหม
4: ส่วนนิวตอนไม่มีประจุ
0: ไม่มีประจุครับ
4: อิเล็กตรอนจะอยู่รอบโปรตอนนิวตอนก็คือนิวเคลียสจะเป็นประจุลบ
0: โอเคครับปรบมือให้กลุ่มที่2นะครับจากกิจกรรมเราสามารถสรุปได้ว่าอะตอมเนี่ยประกอบไปด้วยนะครับโปรตอนนิวตอนแล้วก็อิเล็กตรอนซึ่งโปรตอนและนิวตรอนจะรวมตัวกันอยู่ตรงกลางของอะตอมซึ่งเราจะเรียกมันว่านิวเคลียสส่วนอิเล็กตรอนนะครับอยู่ในที่ว่างรอบนิวเคลียสโดยอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันจะมีจำนวนโปรตอนเท่ากันและจำนวนอิเล็กตรอนในอะตอมก็จะเท่ากับจำนวนของโปรตอนพูดง่ายๆก็คือจำนวนโปรตอนกับจำนวนมันจะเท่ากันนั่นเองนะครับจึงทำให้อะตอมเป็นกลางทางไฟฟ้าคำถามชวนคิดจากการสร้างองค์ความรู้เรื่องโครงสร้างอะตอมของนักวิทยาศาสตร์ในอดีตให้ข้อคิดอะไรกับนักเรียนบ้างเกี่ยวกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากที่เราศึกษาใบความรู้ที่2ผ่านมานักเรียนจะเห็นว่ามีนักวิทยาศาสตร์หลายคนใช่ไหมเขาศึกษาแล้วก็สร้างแบบจำลองอะตอมขึ้นมาใช่ไหมครับแสดงว่าแบบจำลองอะตอมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไหมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมครับแต่การที่เราจะเปลี่ยนแปลงแบบจำลองอะตอมได้เราจะต้องนำข้อมูลที่มันเป็นยังไงน่าเชื่อถือไหมมันจะต้องเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือใช่ไหมครับเราถึงสามารถที่จะปรับเปลี่ยนแบบจำลองอะตอมได้นะครับเพราะฉะนั้นความรู้ที่ได้นะครับจากข้อเท็จจริงที่ได้จากการทดลองได้ข้อมูลชัดเจนขึ้นนะครับเข้าสู่ความเป็นจริงมากขึ้นหรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์พัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อค้นพบของนักวิทยาศาสตร์นะครับถ้าเขาค้นพบแล้วเขาทำการทดลองนะครับหลายๆครั้งปรากฏว่าผลการทดลองน่าเชื่อถือเขาก็สามารถปรับเปลี่ยนแบบจำลองอะตอมได้เหมือนกันนะครับต่อมานักเรียนได้ฝึกสมรรถนะใดบ้างในการทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้เราได้ฝึกอะไรเราได้สร้างอะไรวันนี้เราได้สร้างอะไรเราได้วาดอะไรวาดรูปของอะตอมใช่ไหมครับแล้วเราก็ได้สรุปร่วมกันใช่ไหมครับว่าอะตอมประกอบไปด้วยอะไรบ้างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับสมรรถนะที่เราได้ฝึกในวันนี้ก็คือได้สร้างและปรับปรุงคำอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอมโดยใช้ข้อมูลที่วิเคราะห์ได้จากการศึกษาเพิ่มเติมนั่นเอง สรุปบทเรียนในวันนี้นะครับอะตอมคือหน่วยย่อยที่เล็กที่สุดของธาตุที่แสดงสมบัติของธาตุนั้นอะตอมของธาตุประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะพร้อมกันโปรตอนนิวตรอนและอิเล็กตรอนนะครับโดยโปรตอนมีประจุไฟฟ้าเป็นบวกนิวตรอนเป็นกลางนะครับส่วนอิเล็กตรอนเป็นประจุไฟฟ้าอันลบอะตอมประกอบด้วยโปรตอนและนิวตรอนอยู่บริเวณตรงกลางของอะตอมนะครับเราจะเรียกว่านิวเคลียสส่วนอิเล็กตรอนมีการจัดเรียงเป็นชั้นอยู่รอบๆนะครับนิวเคลียสแล้วก็มีการเคลื่อนที่นะครับอย่างรวดเร็วตลอดเวลาจนไม่สามารถระบุตำแหน่งของอิเล็กตรอนที่แท้จริงได้นะครับเพราะฉะนั้นครั้งหน้าเราจะมาเจอกันในเรื่องการจำแนกธาตุในตอนที่1นะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับ1ใบกิจกรรมที่1จำแนกธาตุได้อย่างไร2ใบงานที่1จำแนกธาตุได้อย่างไรจากชื่อใบกิจกรรมใบงานแสดงว่าครั้งหน้าเราจะทำยังไงเราจะทำอะไรกันเราจะมาจำแนกธาตุกันนะครับว่าธาตุสามารถจำแนกได้อย่างไรบ้างวันนี้เรียนผ่านไปอะตอมและโครงสร้างของอะตอมมีคำถามมั้ยครับมีไหมเอ่ยไม่มีเนาะถ้าไม่มีเดี๋ยวเราเจอกันในครั้งถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: ครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: recently moved into a new apartment close to the SkyTrain. I chose this location because I like to use the SkyTrain to get around, and living close to the SkyTrain is very convenient. The important thing is that the rent is affordable for the size and location. My apartment is a one bedroom. In my apartment is a bedroom, a bathroom with a shower, and a living room. In my bedroom is a small bed, a bookshelf, a study desk, and a chair. There is also a balcony that has a few potted plants and a rack for hanging clothes to dry. In my living room, there is a sofa, coffee table, and a television. There isn't a kitchen, but I have a refrigerator, microwave, and toaster oven. I really like the convenience of my new apartment. There is a supermarket that is 24 hours right across the street from my apartment building. I can shop there anytime that I need something, such as food items, cleaning products, or over-the-counter medicine. There is also a community mall and cinema in the neighborhood within walking distance. There are a lot of restaurants and cafes, so I never have to worry about going hungry. Another reason that I like my neighborhood is that it is very quiet for a big city like Bangkok because it is outside of the city center. Where do you live is a common question that you will get when you meet someone new. Instead of just saying the name of the city that you live in, like Bangkok or London, you can be more descriptive. There are many details that you can give your conversation partner to help them picture your place of living better. When describing a place of living, what can you talk about? First, its location. What neighborhood is it in? Are there any landmarks nearby, such as a shopping center or a train station? Why do you like your place of living? Is it close to a shopping center, a bank, a supermarket, a bus stop, a train station, a restaurant, a cinema, etc.? Moreover, you can also talk about the different rooms in your house or apartment. Use these constructions to talk about things that we see or exist. Use there is to describe the singular and uncountable nouns. For example, there is a drugstore right next to my apartment. Use there are for plural and countable nouns. For example, there are a few Japanese restaurants in my neighborhood. For giving reasons, you can say something like this. I like my house or apartment because, or another reason that I like my house or apartment is that. For example, I like my house because it has a big pool. Or another reason that I like my apartment is because it is very close to the place that I work.
1: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
2: There are lots of interesting topics for you to learn
3: and a great chance to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
4: Her Majesty Queen Surrogate, the Queen Mother. Initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions of accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile ring on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกภาษามรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
4: พระราชนิยม and เสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials produced in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness. In 2024, the Cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Paratanyum for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
5: จารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
6: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปชันเป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่าณพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
4: Currently the wearing of chut Thai Parachaniyom and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Sirivanvari Nariyat Rajakanya is one of those caring and royal initiative of Queen Sirikit, the Queen Martha. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Sirivanvari and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her a commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her royal activities in the preservation of cultural heritage, the promotion of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand.
7: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทยหนึ่งความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่รับชมอยู่ปลายทางทุกคนนะครับพบกับครูปรันนะครับรัตนภักดีในรายวิชาศิลปะสารทัศนศิลป์ระดับมัธยมศึกษาปีที่1นะครับซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบใช่ไหมครับซึ่งการออกแบบก็มีหลากหลายรูปแบบเลยการออกแบบภาพการออกแบบสิ่งพิมพ์อะไรต่างๆเราได้เรียนรู้ไปแล้วซึ่งความรู้นั้นวันนี้เราจะเอามาปรับใช้กับการสร้างสรรค์งานต่อก็คือจากงานฉลุกระดาษที่มีอยู่เดิมแล้วเนี่ยเราจะเอามารวมเป็นผลงานกลุ่มนะครับแล้วก็วันนี้มีเทคนิคการสร้างสรรค์งานมาให้เพิ่มเรียกว่าพิกโตแกรมนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักพิกโตแกรมกันซึ่งวันนี้นะครับเราจะเรียนกันในเรื่องของจัดวางสร้างพิกโตแกรมนะครับวันนี้มีเรื่องของการจัดวางด้วยแล้วก็มีเรื่องของการสร้างพิกโตแกรมด้วยการจัดวางก็คือเอางานที่เราทำกันไว้แล้วนี่แหละมาจัดวางรวมกันเป็นงานของกลุ่มที่นำเสนอศิลปะของภูมิภาคนะครับแล้วก็มีการทำพิกโตแกรมเพิ่มด้วยครั้งก่อนที่มีคนเคยถามว่าหนูทำอาหารได้ไหมทำการแสดงได้ไหมวันนี้แหละทำได้เพราะฉะนั้นใครเคยสนใจอะไรไว้วันนี้จะอนุญาตให้เอามาทำเพิ่มลงไปในงานกลุ่มของตัวเองนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับที่เราจะได้เรียนรู้กันอย่างแรกเลยด้านความรู้คือการนำความรู้ในการออกแบบรูปภาพสัญลักษณ์แล้วก็กราฟิกที่เราเรียนไปในครั้งที่แล้วเนี่ยมาใช้ในการออกแบบงานกลุ่มวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ในด้านทักษะกระบวนการนะครับคือการนำทัศนศิลป์ของภูมิภาคแต่ละภูมิภาคตามที่เราได้รับโจทย์กันไปภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานนะครับภาคเหนือก็เอามาสร้างโดยใช้เทคนิคฉลุกระดาษซึ่งพวกเราได้สร้างกันไปแล้วคนละ1ชิ้นวันนี้จะทำเพิ่มโดยใช้เทคนิคพิกโตแกรมเป็นการฉลุกระดาษเหมือนกันแต่อาจจะง่ายขึ้นแล้วก็พลิกแพลงได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกสักนิดนึงนะครับสำหรับในด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์นะครับก็คือการเห็นความสำคัญแล้วก็เห็นคุณค่าของศิลปะไทยแต่ละภาคที่หนูได้ไปเรียนรู้กันมาแล้วเดี๋ยวเราจะได้แบ่งปันด้วยว่าแต่ละภาคเนี่ยไปศึกษาอะไรมาไปเห็นศิลปะไทยแบบไหนมาไปเห็นวัฒนธรรมแบบไหนมาก็จะนำเสนอกันผ่านงานพิกโตแกรมของกลุ่มนะครับวันนี้นะครับก่อนที่จะไปเข้าในส่วนเนื้อหาครูมีกิจกรรมมาให้พวกเราทำชื่อกิจกรรมว่ามีอะไรหายไปหรือเปล่ากิจกรรมนี้ไม่ยากเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่คุ้นเคยที่พวกเราคุ้นเคยที่พวกเราได้พบเห็นอยู่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวดูภาพแล้วใครมีคำตอบอยากจะยกมือตอบก็ตอบได้เลยเนาะง่ายบอกเลยว่าง่ายมากเชื่อว่าทุกคนตอบได้นะครับไปดูภาพกันเลยครับภาพลักษณะนี้เคยเห็นไหมครับเคยเห็นที่ไหนเอ่ยตามข้างถนนหนูคิดว่าจากภาพที่ครูเอามาให้ดูเนี่ยมันมีอะไรหายไปขอคนลุกขึ้นตอบครับลุกขึ้นตอบหนึ่งคนเชิญครับเชิญโดยรวมในห้องตอบว่าสัญลักษณ์นะครับเดี๋ยวดูว่าเพื่อนตอบว่าอะไร
3: สัญลักษณ
2: ์สัญลักษณ์ที่หนูเคยเห็นที่มันหายไปเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์แบบไหนบ้างลูกเป็นรูปอะไรครับ
3: คนเดิน
2: มีเป็นรูปคนปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับนอกจากรูปคนมีใครเคยเห็นเป็นรูปอย่างอื่นในป้ายแบบนี้ไหมเชิญครับโอ้ยกมือกันเยอะมากเลยเดี๋ยวถ้าใครมีนอกเหนือจากเพื่อนตอบได้นะดูว่าเพื่อนตอบว่าอะไร
4: ป้ายลูกศรครับ
2: ป้ายลูกศรก็คือลูกศรหายไปจากป้ายนี้ใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
2: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยตอนนี้มีคนมีลูกศรมีใครเพิ่มเชิญทางนู้นก่อนนะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง
5: รูปสัตว์ค่ะ
2: สัตว์เป็นรูปอะไรดีคะ
5: เป็นรูปช้างค่ะ
2: เป็นรูปช้างปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับต่อไปเลยโหเยอะมากเลย
6: ห้ามสูบบุหรี่ค่ะ
2: งดสูบบุหรี่เป็นรูปบุหรี่ใช่ไหมครับขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีอีกอู้เอาเลยครับเชิญ
7: ตัวเลขแสดงความเร็วครับ
2: ตัวเลขแสดงความเร็วเก่งมากปรบมือครับครูขออีกสัก2คำตอบทางนี้บ้าง
8: สัญญาณจราจรครับ
2: สัญญาณจราจรเป็นรูปประมาณไหนครับ
8: ไฟแดงครับ
2: มีไฟแดงสัญญาณไฟใช่ไหมครับดีมากปรบมือให้เพื่อนครับเรามีคำตอบหลากหลายมากขออีกสักหนึ่งคำตอบจากกลุ่มที่หนึ่งครับ
3: ทางม้าลายค่ะ
2: ทางม้าลายปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับหนูของหนูคำตอบซ้ำจากคนอื่นไหมครับไม่ซ้ำไปฟังคำตอบของเพื่อนสักหน่อย
0: ป้ายยูเทิร์นค่ะ
2: ป้ายยูเทิร์นปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับอุ้ยเยอะมากเลยครูจำไม่ได้เลยมีคนอย่างแรกมีคนอย่างแรกป้ายเหลืองป้ายเนี่ยมีทั้งป้ายแดงป้ายเหลืองเนาะป้ายเหลืองส่วนมากจะเป็นป้ายเตือนซึ่งหลายๆคนก็ให้ข้อมูลมาถูกนะครับมีป้ายเตือนอย่างเช่นเป็นลูกศรยูเทิร์นเป็นโค้งอย่างนี้ก็จะมีป้ายเตือนว่าข้างหน้าจะมีโค้งนะจะมียูเทิร์นนะแบบนี้ส่วนเป็นรูปคนส่วนมากก็จะเป็นการป้ายระวังคนข้ามระวังว่ามีคนข้ามถนนป้ายมีไฟแดงที่เพื่อนบอกว่ามีสัญญาณไฟจราจรก็เป็นการให้ระวังว่าข้างหน้าเนี่ยมีสัญญาณไฟจราจรให้ชะลอความเร็วเพื่อที่จะหยุดรถแบบนี้นะครับมีอะไรอีกรูปสัตว์ใช่ไหมครับจากคำตอบของหนูรูปสัตว์ครูเคยเห็นที่เป็นช้างก็เคยเห็นคือให้ระวังช้างแล้วก็เคยเห็นที่เป็นรูปข้างแว่น

อนแรกครูมองยังไงก็ไม่เหมือนข้างแว่นครูมองมันเหมือนเป็นภูเขาแล้วหางข้างแว่นครูมองเป็นถนนที่มาล้อมรอบภูเขาอีกทีนึงแต่มองไปมองมาก็มองออกว่าเป็นข้างแว่นก็คือให้ระวังข้างแว่นที่จะข้ามถนนอันนี้ป้ายลักษณะสีเหลืองก็จะเป็นป้ายของการให้ระมัดระวังแต่มีเพื่อนบอกว่า

0: มาดูเพิ่มเติมกันบ้างป้ายนี้หมายถึงอะไรครับ
1: ห
0: ้
1: ามแซง
0: ห้ามแซงเก่งมากห้ามแซงนะครับตอบได้เป็นเสียงเดียวกันเลยป้ายนี้หมายถึงห้ามแซงแสดงว่าถนนข้างหน้าเนี่ยน่าจะเป็นถนนที่ค่อนข้างอันตรายนะครับป้ายเลยห้ามห้ามนะไม่ใช่เตือนถูกไหมครับป้ายสีแดงคือห้ามเลยคือห้ามทำนะครับห้ามแซงถูกต้องนะครับเป็นการห้ามแซงห้ามไม่ให้รถที่อยู่ด้านหลังเนี่ยแซงขึ้นไปข้างหน้าอาจจะเป็นโค้งอันตรายหรือว่าอาจจะเป็นพื้นที่ที่ทัศนวิสัยไม่ปลอดโปร่งหรือมองไม่เห็นนั่นเองนะครับมาดูภาพต่อไปเพื่อนบอกว่าทางครุขระมีใครคิดว่าเป็นอย่างอื่นไหมมีไหมครับหรือว่าระวังชนหลังคามีไหม มีหรือเปล่าอันนี้นะครับเป็นป้ายเตือนเหมือนกันถูกไหมครับว่าเป็นสีเหลืองเขาบอกว่าเป็นป้ายเตือนผิวจราจรขรุขระผิวจราจรขรุขระมีหลายแบบลูกแบบแรกคือแบบที่เป็นลูกระนาดลูกระนาดบนถนนเนี่ยที่นูนขึ้นมาแค่อันเดียวมีไว้ทำไมครับถูกต้องเก่งมากมีไว้ให้ชะลอความเร็วอาจจะเป็นพื้นที่ชุมชนพื้นที่ที่ใกล้โรงเรียนใกล้พื้นที่สาธารณะเขาก็จะมีพื้นจราจรขรุขระแบบนี้ไว้เพื่อให้ชะลอความเร็วหรืออาจจะเป็นพื้นผิวจราจรที่ขรุขระด้วยสภาพแวดล้อมอย่างเช่นด้วยสภาพแวดล้อมที่พื้นมันไม่เรียบมันขรุขระเขาก็จะมีป้ายเตือนเพื่อให้คนขับเนี่ยระมัดระวังนะครับต่อมาดูอีกภาพหนึ่งภาพนี้เป็นป้ายเตือนหรือป้ายห้ามเป็นป้ายเตือนเพราะป้ายสีเหลืองเก่งมากภาพนี้น่าจะหมายความว่าอะไรระวังคนข้ามถนนหรือว่าเป็นป้ายถนนคนเดินใช่หรือเปล่าป้ายระวังคนข้ามถนนนะครับเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยป้ายระวังคนข้ามถนนอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นพื้นที่ที่เขาไม่ได้ทำทางม้าลายไว้แล้วก็อาจจะเป็นพื้นที่กว้างๆอย่างเช่นหน้าตลาดที่คนข้ามกันแบบตลอดเวลาแล้วก็ไม่ได้มีพื้นที่ข้ามแบบเฉพาะเจาะจงไว้ให้นะครับก็จะมีป้ายลักษณะเนี้ยคอยเตือนเพื่อให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนหรือคนขับระมัดระวังคนที่คอยเดินข้ามถนนจากที่เราสังเกตมาภาพทั้งหมดทั้งป้ายทั้ง3ป้ายที่ครูเอามาให้ดูมีตัวอักษรอยู่ในป้ายไหมครับ
1: ไม
0: ่มีเลยแล้วเราเข้าใจได้ไหม
1: ได้
0: เข้าใจได้แล้วป้ายทั้ง3ป้ายเนี่ยมันสื่อสารกับเราด้วยอะไรครับด้วยรูปภาพเก่งมากด้วยสัญลักษณ์ด้วยสีเก่งมากแสดงว่าเราเข้าใจตรงกันว่าป้ายเนี่ยไม่ต้องมีตัวอักษรแค่มีรูปภาพก็สามารถสื่อสารให้เราเข้าใจได้เหมือนกันใช่ไหมครับคราวนี้ทั้ง3ป้ายที่ให้ดูมามันมีสีประมาณกี่สี
1: 2
0: มีมากกว่า2มั้ย
2: ม
0: ีป้าย3สีนี่มีสีอะไรบ้างครับ
2: เหลืองดำ
0: ป้ายนี้มีเหลืองกับดำแล้วป้ายที่เป็นป้ายห้ามมีสีอะไรบ้าง
2: แดง
0: ขาวและดำเห็นไหมว่ามีแค่3สีเองอะหรืออันเนี้ยมีแค่2สีเอง2สี3สีเราเข้าใจได้ไหมครับเข้าใจได้โดยการสื่อสารด้วยภาพอันนี้แหละคือที่มาของคำว่าพิกโตแกรมพิกโตน่าจะมาจากคำว่าอะไรพิกเจอร์ใช่ไหมพิกเจอร์แปลว่าอะไรครับ
2: ร
0: ูปภาพเพราะฉะนั้นพิกโตแกรมเนี่ยมันคือการเอารูปภาพมาดัดแปลงให้มันสื่อสารเข้าใจง่ายขึ้นโดยใช้ภาพอย่างเดียวเลยไม่ใช้ตัวอักษรมาช่วยเลยซึ่งวันนี้เราจะทำงานในรูปแบบนี้นะครับมาดูว่าพิกโตแกรมคืออะไรพิกโตแกรมคือการสื่อสารด้วยรูปภาพแทนข้อความเหมือนที่เราได้ฉลุมาแล้วอย่างแรกก็คืองานทัศนศิลป์ของแต่ละภูมิภาคเนี่ยก็เป็นการนำเสนอผ่านภาพเหมือนกันใครทำรูปพระครับใครทำรูปพระยกมือให้ครูดูหน่อยทำรูปพระเป็นเสียนก็ได้เป็นเต็มองค์ก็ได้มองแล้วรู้เลยไหมว่าเป็นพระรู้เลยแล้วหนูต้องมีตัวอักษรเขียนไว้ด้วยไหมครับไม่ต้องมีแสดงว่าหนูสามารถให้ภาพนี้สื่อสารได้สมบูรณ์แล้ว โดยไม่ต้องใช้ตัวอักษรมาช่วยเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทุกคนลองกลับไปตรวจสอบงานตัวเองนะครับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับลองดูซิว่างานที่เราทำไปแล้วตอนนี้

0: คนละ1ชิ้นเนี่ยมองแล้วรู้ไหมว่าคือรูปอะไรถ้ามองแล้วหนูรู้ว่าคือรูปอะไรแสดงว่าหนูทำงานได้ยอดเยี่ยมมากเพราะภาพนั้นสื่อสารกับหนูได้โดยที่ไม่ต้องใช้ข้อความมาช่วยเลยนะครับแสดงว่าเราสามารถสื่อสารได้แบบตรงและชัดเจนนะครับคราวนี้เราจะวันนี้นะครับเราจะมาออกแบบรูปภาพพิกโตแกรมโดยนำเสนอภูมิภาคของไทยตามที่แต่ละกลุ่มได้จับฉลากเลือกไปแล้วคราวนี้ขอเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับกลุ่มไหนได้ภาคเหนือยกมือขึ้นภาคเหนือมี2กลุ่มนะครับภาคกลางภาคอีสานภาคใต้โอเคทุกคนมีกลุ่มแล้วได้รับภาคแล้วนะครับซึ่งเราแบ่งออกเป็น4กลุ่มภาคด้วยเนาะก็จะมีแค่ภาคเหนือกับภาคกลางเนาะที่มี2กลุ่มนะครับก็จะเป็น4ภาคภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้นะครับซึ่งเชื่อว่าตอนนี้นักเรียนปลายทางก็น่าจะจัดกลุ่มอยู่ในรูปแบบกลุ่มแบบนี้แล้วซึ่งวันนี้เราจะมาสร้างสรรค์งานกันต่อนะครับตามโจทย์กลุ่มของตัวเองจากครั้งที่แล้วเราได้หยิบเอางานทัศนศิลป์ใช่ไหมครับงานศิลปะของภูมิภาคมาทำวันนี้เราจะทำเพิ่มโดยการเอาอาหารมาใช้ก็ได้เอาศิลปะการแสดงมาก็ได้เอาวัฒนธรรมการอยู่อาศัยของคนมาทำก็ได้วันนี้จะอิสระขึ้นมากๆแต่ให้หนูควบคุมให้อยู่ภายในภาคของตัวเองนะครับลองปรึกษากันดูว่าหลังจากคราวที่แล้วที่เราได้จัดวางลงไปในกระดาษ A2 แล้วเนี่ยมีพื้นที่ตรงไหนเหลือพอที่จะใส่อะไรเข้าไปได้บ้างลองจัดวางดูนะครับบางคนอาจจะทำรูปจานอาหารเพิ่มอย่างเช่นภาคเหนืออาจจะทำข้าวซอยเพิ่มมาจานนึงแล้วก็ใส่เข้าไปเป็นพื้นหลังอย่างนี้ก็ได้เราจะใช้ภาพสื่อสารนะครับซึ่งภาคเหนือมีมาแนะนำเพิ่มเติมภาคเหนือสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอย่างเช่นอันนี้รู้จักไหมลูกรู้จักไหมที่ไหนเอ่ยวัดพระเก่งมากวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับวัดพระธาตุดอยสุเทพใครสนใจสามารถเอามาทำได้เหมือนกันซึ่งวัดพระธาตุดอยสุเทพเนี่ยเป็นศิลปะด้วยนะเป็นอยู่ในกลุ่มงานศิลปะด้วยหรือใครจะใช้ภาพนี้เป็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมของคนในภาคเหนือทายว่าจังหวัดอะไรลูกมีตัวอักษรให้เห็นนิดๆจังหวัดอะไรจังหวัดลำปางรถม้าเมืองลำปางเนี่ยมีชื่อเสียงมากเวลาใครไปเที่ยวเมืองลำปางก็จะต้องนั่งรถม้าถ้าหนูสนใจหนูก็เอามาตัดเพิ่มเป็นงานพิกโตแกรมก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้เชื่อว่าบางกลุ่มน่าจะมีใส่ไปแล้วใช่ไหมครับก็คือการทำร่มบ่อสร้างคราวนี้มาดูเพิ่มเติมในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานกันบ้างนะครับสำหรับภาคอีสานอย่างสถานที่ที่เป็นสถาปัตยกรรมก็เขาพนมรุ้งนะครับอุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้งนะครับแล้วก็มีบุญบั้งไฟนะครับรถแห่บุญบั้งไฟแล้วก็มีการแสดงโปงลางนางไหนะครับใครจะทำมาเพิ่มเพื่อให้งานเรามีชีวิตชีวามากขึ้นมีการเอาตัวคนเข้าไปใส่ในงานมากขึ้นก็ได้นะครับต่อมาภาคกลางบางคนอาจจะเริ่มอยากทำสถานที่ท่องเที่ยวไปบ้างเช่นทำดอกทานตะวันเพราะว่าภาคกลางแถวจังหวัดลพบุรีสระบุรีเนี่ยมีทุ่งทานตะวันเยอะอยากทำดอกทานตะวันใส่ลงไปก็ได้นะครับอุทยานประวัติศาสตร์ที่พระนครศรีอยุธยาก็ทำได้เหมือนกันครูได้เห็นชิ้นนี้บ้างแล้วโอ่งมังกรกลุ่มไหนเอ่ยโอ่งมังกรกลุ่มไหนทำครับครูเห็นอยู่1ชิ้นมีโอ่งมังกรแล้ว1ชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจลองไปหาของที่มีชื่อเสียงของแต่ละจังหวัดมาทำก็ได้นะครับอย่างราชบุรีเนี่ยก็มีตลาดน้ำหนูอาจจะตัดเป็นบรรยากาศตลาดน้ำมาเพิ่มไว้ก็ได้ต่อมามาดูของส่วนภาคใต้บ้างวัดนะครับที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวัดพระธาตุนะครับแล้วก็มีเรือกอและนะครับเป็นเรือที่เป็นศิลปะของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้เราเคยเรียนไปแล้วนะโคเลกอและนะกอและนะแล้วก็การแสดงโนรานะครับก็สามารถเอามาใช้ได้เหมือนกันแต่อาจจะต้องตัดทอนรายละเอียดบางอย่างถ้าหนูทำพิกโตแกรมตามนี้เลยยากไหมครับ
1: ยาก
0: แล้วหนูจะแกะยากมากสอนตัดทอนกันนะครับ วันนี้นะครับกิจกรรมกลุ่มเดี๋ยวครูมีวิธีการออกแบบพิกโตแกรมภูมิภาคอีกรูปแบบนึงมาให้นักเรียนดูเพื่อจะได้เอาไปปรับใช้และมันก็อาจจะประหยัดเวลาขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นด้วยนะครับโดยการสร้างสรรค์ผลงานแบบพิกโตแกรมหรือว่าการสื่อสารโดยใช้ภาพนะครับเราจะหาภาพต้นแบบมาก่อนเหมือนเดิมเลยเหมือนครั้งก่อนเลยคือมีภาพต้นแบบมาก่อนคราวนี้เราจับจุดให้ได้ว่าจุดเด่นของภาพนั้นคืออะไรพอได้จุดเด่นแล้วหยิบออกมาแค่จุดเด่นตัดทอนรายละเอียดออกถ้าหนูมองจากภาพต้นแบบที่เป็นภาพทุเรียนรายละเอียดหนามทุเรียนเยอะไหมครับ
1: เยอะ
0: มากแต่พอวาดออกมาแล้วหนามทุเรียนเหลือน้อยไหมน้อยกว่าครึ่งอีกนะครับแสดงว่ามันโดนตัดทอนรายละเอียดบางอย่างไปเยอะมากเหลือหนามทุเรียนแค่เล็กน้อยแล้วก็มีการปรับขนาดให้เหมาะสมคราวนี้ขนาดมันอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่ากระดาษ A4 เหมือนงานชิ้นก่อนหน้าแล้วเพราะว่าตอนนี้พอเรามาจัดวางลงในกระดาษ A2 พื้นที่มันเล็กลงใช่ไหมลูกพอรวมงานของ5คนเข้าไปแล้วหรือทั้งสมาชิกทั้งกลุ่มไปแล้วพื้นที่มันเล็กลงหนูก็อาจจะต้องทำให้ทุเรียนมันเล็กลงหรือว่าถ้าพื้นที่ว่างเหลือเยอะทำให้มันใหญ่ก็ได้อันนี้หนูต้องปรับเอาตามความเหมาะสมนะครับหลังจากปรับขนาดแล้วเลือกใช้สีให้มันไม่เกิน3สีถูกไหมจากที่เราดูป้ายเมื่อสักครู่ไม่เกิน3สีเขาก็สามารถเข้าใจได้แล้วนะครับแล้วก็ให้คงความหมายไว้คงความหมายคือทุเรียนดูแล้วก็ยังเป็นทุเรียนอยู่ไม่ใช่แบบทำทุเรียนมาทำไปทำมาออกมาเป็นขนุนหนามจากใหญ่ๆก็เล็กไปหมดอันนี้ก็ต้องระวังนะครับอีกอย่างนึงคือความเป็นสากลเข้าใจคำนี้ไหมครับว่าความเป็นสากลคืออะไรไม่เข้าใจความเป็นสากลเนี่ยให้เข้าใจง่ายๆก็คือไม่ว่าคนไทยมองหรือคนต่างชาติมามองก็ดูรู้ว่าเป็นทุเรียนโดยไม่ต้องมีภาษากำกับเลยเหมือนหนูทำรูปมังคุดคนฝรั่งเศสมาดูก็ต้องดูรู้ว่าเป็นมังคุดอันนี้แต่จริงๆแล้วอ่ะมันง่ายด้วยการสื่อสารด้วยภาพอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกังวลมากในหัวข้อนี้อันนี้คือวิธีการนะครับยกตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนเอ่ย
2: สะพาน
0: ข้ามแม่น้ำแควแม่น้ำแควจังหวัดอะไรจังหวัดกาญจนบุรีเห็นไหมว่าจริงๆแล้วรายละเอียดเขาเยอะมากแต่พอตัดทอนออกมาเหลือเส้นนิดเดียวเองแล้วดูรู้ไหมครับดูรู้ว่าเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแควจังหวัดกาญจนบุรีนะครับนอกจากที่หนูทำลงไปแล้วถ้ามันมีส่วนไหนที่ต้องปรับแก้หนูอาจจะผสมสีโปสเตอร์มาแต้มเพิ่มไปนิดๆหน่อยๆได้ในส่วนที่หนูตัดพลาดไปนะครับใช้สีโปสเตอร์ช่วยแก้ได้เหมือนกันอีกแบบนึงคือการไม่ฉลุแต่ใช้กระดาษขาวติดทับไปเลยอันเนี้ยเขาทำรูปสับปะรดจังหวัดไหนทำได้บ้างสับปะรดประจวบจังหวัดเรานี่แหละนะครับจังหวัดประจวบเนี่ยทำสับปะรดได้แต่แทนที่หนูจะตัดสี่เหลี่ยมทีละชิ้นทีละชิ้นมาแปะแปะแปะหนูก็ตัดวงกลมมาเลยเป็นพื้นของรูปสับปะรดแล้วก็ตัดเส้นสีขาวมาแปะทับแค่นี้ก็ได้ลวดลายแล้วนะครับเห็นไหมว่าเขายังคงสีแค่3สีอยู่สีอะไรบ้างครับเหลือง
3: ขาว
0: และดำนะก็ยังเป็น3สีอยู่ก็ดูออกเหมือนกันว่าเป็นสับปะรดอันนี้อีกวิธีนึงที่ง่ายกว่าการฉลุนะลองเอาไปปรับใช้ดูอันนี้องค์มังกรองค์มังกรอันนี้ถ้าสังเกตดีๆเขาตัดมังกรมาแปะไปบนกระดาษดำเลยได้เหมือนกันนักเรียนเห็นอีกอย่างนึงไหมว่าตัวองค์อ่ะมันไม่ได้เรียบเห็นไหมครับเขาใช้วิธีการขยำกระดาษเพื่อให้มันดูมีพื้นผิวนิดนึงเห็นไหมครับมันจะมีความเป็นรอยยับอยู่ใช้ได้เหมือนกันนะถ้าใครสนใจรู้สึกว่าพื้นหลังของเรามันไม่ควรจะเรียบเรียบก็ใช้วิธีแบบนี้ได้เหมือนกันใช้วิธีม้วนใช้วิธีพับได้เหมือนกันแล้วก็ตัดลวดลายแปะเข้าไปนอกจากนี้นอกจากจะตัวมังกรแล้วเนี่ยเขามีการแปะเงาเพิ่มเข้าไปด้วยนะแปะแสงเพิ่มเข้าไปตรงนี้นะครับก็จะทำให้งานดูมีมิติมากขึ้นนะครับคราวนี้ตัวอย่างผลงานภาพรวมมันจะออกไปในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งหนูสามารถวาดภาพเพิ่มเติมไปได้บางส่วนแต่หลักๆครูอยากให้แต่ละกลุ่มเนี่ยมีงานฉลุของเดิม5ชิ้นแล้วใช่ไหมครับต่อจำนวนสมาชิก ให้มีเพิ่มอีกสักกลุ่มละ3ชิ้นขึ้นไปกลุ่มไหนจะทำ3ก็ได้ทำ4ก็ได้ทำ5ก็ได้และส่วนที่เหลืออนุญาตให้หนูวาดตกแต่งเข้าไปได้เลยวาดเพิ่มเข้าไปในลักษณะแบบนี้ได้เลยแล้วก็อีกอย่างนึงสำคัญมากๆครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องงานออกแบบไปแล้วอยากให้ทุกกลุ่มได้ออกแบบชื่อกลุ่มด้วยเราจะไม่เขียนเฉยๆว่ากลุ่มภาคอีสานอย่างเงี้ยมันดูไม่เท่อ่ะมันดูไม่เก๋เลยเพราะฉะนั้นลองคิดดูซิว่าเราจะตั้งชื่อว่าอะไรครูได้เห็นกลุ่มนึงแล้วกลุ่มที่เอามาให้ครูดูตอนต้นคาบชื่อกลุ่มว่าอะไรครับกลุ่มหนูหรือเปล่าตอบตอบให้เพื่อนให้เพื่อนฟังหน่อยว่ากลุ่มหนูตั้งชื่อกลุ่มว่าอะไรเชิญเลยครับเชิญถือไม้ตอบได้เลยกลุ่มนี้เขาตั้งชื่อกลุ่มมาแล้วนะครับแล้วก็ออกแบบอักษรมาแล้วด้วย
1: ภาคอีสานบ้านเฮาค่ะ
0: ภาคอีสานบ้านเฮาเห็นไหมมีคำว่าบ้านเฮาเพิ่มเข้าไปนะครับภาคอีสานบ้านเฮาหรือใครจะไม่เอาคำว่าภาคไว้ก็ได้นะอีสานบ้านเฮาเลยก็ได้หรือเคยได้ยินเพลงนี้ไหมโอโอปักใต้บ้านเราเคยได้ยินไหมถ้าเคยได้ยินหนูจะตั้งชื่อกลุ่มว่าโอโอปักใต้บ้านเราก็ได้นะอย่างเงี้ยสามารถคิดได้หรือภาคเหนืออาจจะตั้งชื่อกลุ่มว่ามาแอวเมืองเหนืออย่างนี้ก็ได้เหมือนกันถูกไหมมาแอวคืออะไรมาเที่ยวคราวนี้การที่เพื่อนได้มาเที่ยวเมืองเหนือก็คือการมาดูผลงานพิกโตแกรมของกลุ่มเรานี่แหละก็เหมือนได้มาท่องเที่ยวแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งนักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับที่ครูยกตัวอย่างไป3ชื่อเมื่อสักครู่ห้ามใช้ไปคิดเอาเองโอเคไหมอ่ะนี่คือตัวอย่างงานนะครับภาพรวมงานกลุ่มจะเป็นแบบนี้จะเลือกใช้แนวตั้งหรือแนวนอนแล้วแต่กลุ่มหนูจะตกลงกันเลยสำหรับใบงานนะครับใบงานที่2เรื่องพิกโตแกรมภูมิภาคของไทยในใบงานนี้จะระบุรายละเอียดขั้นตอนของการทำงานไว้แล้วนะครับขั้นต่อไปก็คือการลงมือสร้างงานฉลุเพิ่มนะครับโดยเอาเรื่องสถานที่อาหารวัฒนธรรมผู้คนแล้วก็เอามาสร้างเพิ่มเพื่อตกแต่งให้งานสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ลองนำผลงานเนี่ยมาวางรวมกันออกแบบวาดออกแบบชื่อเพื่อตกแต่งให้สวยงามมากยิ่งขึ้นและถ้ามั่นใจแล้วว่าสวยก็สามารถติดลงไปบนกระดาษ A2 ได้เลยเดี๋ยวครูจะไปช่วยดูในกลุ่มอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ถ้ามีเทคนิคอันไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวครูจะแนะนำนักเรียนปลายทางไปนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ครูคิดว่าน่าจะได้เทคนิคบางอย่างหรือว่าวิธีการพัฒนางานบางอย่างจากผลงานของเพื่อนๆต้นทางที่ครูได้เห็นในตอนนี้เดี๋ยวถ้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวครูจะสาธิตแล้วก็ยกตัวอย่างให้ดูนะครับตอนนี้ให้ทุกคนเข้ากลุ่มลองคุยกันจะทำพิกโตแกรมอะไรเพิ่มจากที่มีอยู่แล้ว5ชิ้นต่อกลุ่มนะครับจะทำอะไรเพิ่มจะวาดภาพยังไงจะออกแบบอักษรแบบไหนลองแบ่งหน้าที่กันดูพิกโตแกรมทำเพิ่มอย่างน้อย3ชิ้นใครจะเป็นคนทำออกแบบตัวอักษรใครจะเป็นคนทำและวาดภาพเพิ่มเติมใครจะเป็นคนทำหรือจะช่วยกันลองดูนะครับเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวครูจะแนะนำเพิ่มไปครับ

นักเรียนปลายทางครับมีผลงานที่น่าสนใจนะครับแล้วก็น่าสนใจในเรื่องของเทคนิคด้วยงานนี้นะครับเป็นงานของเพื่อนกลุ่มภาคอีสานที่เอาตัวหิมพานต์มัชเมลโล่ใช่ไหมที่พวกเราเรียกกันมาตัดนักเรียนจะเห็นว่าเส้นเล็กๆน้อยๆเพื่อนตัดหมดเลยนะครับเส้นเล็กเส้นน้อยที่เกิดขึ้นในภาพเนี่ยเพื่อนตัดทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นนะครับอันนี้ก็จะทำให้งานเนี่ยดูมีรายละเอียดแล้วก็เห็นรายละเอียดชัดเดี๋ยวครูจะสาธิตให้ดูนะครับว่าเส้นบางอย่างหายไปตอนไหนนะครับเส้นที่หายไปเดี๋ยวครูสาธิตให้ดูว่าจะทำยังไงให้เส้นนั้นกลับมาแล้วก็สามารถมองเห็นได้เหมือนเดิมอันนี้เป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างนึงที่น่าสนใจคราวนี้มีชิ้นหนึ่งครับพอแปะกาวลงไปแล้วกาวยังไม่แห้งนักเรียนกาวยังไม่แห้งแล้วมือเราไปสัมผัสก็เลยเลอะเพราะฉะนั้นเวลาหนูทำนะครับรอให้กาวแห้งก่อนแล้วค่อยไปสัมผัสเขาใหม่นะครับแต่เลอะแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเป็นธรรมชาติของงานใช้ได้เหมือนกัน

นักเรียนปลายทางครับตอนนี้นะครับจากที่ครูไปดูผลงานเพื่อนๆห้องต้นทางมาเนี่ยพบว่าพอเราลบเส้นดินสอแล้วเส้นบางเส้นที่เคยอยู่ในงานเนี่ยหายไปนะครับหายไปเพราะว่าอะไรจากงานนี้ครูอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าทุกส่วนที่เราเคยวาดเป็นเส้นมันจะโดนแทนด้วยการฉลุทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าหนูลืมฉลุบางเส้นออกไปอาจจะทำให้ผลงานที่เคยเห็นภาพชัดเจนภาพก็อาจจะสื่อความหมายได้น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาทิตย์ให้นักเรียนดูว่าเส้นมันหายไปตอนไหนและจะทำยังไงให้เส้นนั้นกลับมาและยังมองออกเหมือนเดิมนะครับว่าเป็นภาพอะไรเดี๋ยวมาดูงานที่ครูจะสาธิตให้ดูกันครับตอนนี้นะครับครูอยู่กับภาพงานศิลปะนะครับที่เป็นภาพเสียรพระพุทธรูปสมัยอยุธยานะครับซึ่งภาพนี้นะครับถ้าสังเกตตอนนี้ถ้าทุกคนสังเกตภาพของครูตอนนี้ทุกคนจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยก็ดูออกแล้วนี่ว่าเป็นเสียรพระพุทธรูปนะครับดูจากสัดส่วนที่ครูวาดมาตอนนี้มองเห็นแล้วว่าทั้งหมดนี้คือเสียรพระพุทธรูปแต่กลับกันถ้าครูกลับด้านเส้นตรงนี้ที่ครูเคยวาดไว้หายไปถูกไหมครับหายไปนั่นหมายความว่าถ้าครูลบเส้นนี้ปุ๊บหน้าพระพุทธรูปหรือเสียรพระพุทธรูปที่เคยชัดก็จะไม่ชัดเส้นที่คอก็หายไปเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ที่ง่ายที่สุดนะครับกลับมาดูเส้นเดิมของเราก่อนเราจะแกะเส้นครับเด็กๆเราจะแกะเส้นแต่แกะแบบเล็กมากๆเพราะฉะนั้นหนูจะต้องระมัดระวังเดี๋ยวครูจะแกะให้ดูนะครับการแกะเส้นนะครับเราจะแกะแค่เบาๆแค่นั้นเลยเพื่อเอารอยดินสอออกนะครับอย่างอันนี้ครูก็แกะขึ้นมาแค่นิดเดียวเท่านั้นนิดเดียวนะครับที่ส่วนบนหลังจากนั้นนะครับที่ส่วนตาอีกนิดนึงก็จะมีเส้นเกิดขึ้นมานิดนึงแทนที่รอยดินสอนะครับคราวนี้อีกเส้นหนึ่งจะยาวหน่อยคือเส้นที่ส่วนใบหน้านะครับครูลากยาวลงมาเลยครูลากยาวลงมาเลยนะครับทุกคนลองดูไปพร้อมๆกันนะพอครูแกะไปแบบนี้เสียงพระชัดขึ้นไหมครับชัดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่หายไปนะครับเราต้องใช้วิธีแบบนี้นะครับคือการแกะเส้นเล็กๆเพื่อกำหนดขอบเขตตอนนี้ให้ทุกคนตรวจสอบงานตัวเองนะครับถ้าใครติดลงไปแล้วไม่เป็นไรแต่ถ้าใครยังไม่ได้ติดนะครับครูแนะนำว่าให้ตรวจสอบก่อนในกรณีที่พลิกกลับด้านถ้าส่วนไหนรายละเอียดไม่ชัดให้หนูกลับมาแกะเพิ่มแต่ถ้าใครแกะติดลงไปแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไว้พัฒนาต่อในงานที่เราจะทำเพิ่มในวันนี้นะครับขอให้ทุกคนลงมือทำต่อแล้วก็เอาเทคนิคการแกะเส้นเล็กๆเพิ่มเพื่อให้ภาพสมบูรณ์เนี่ยไปปรับใช้ได้เลยครับ

นักเรียนปลายทางครับตอนนี้ที่เพื่อนต้นทางทำงานกลุ่มกันนะครับมีการออกแบบตัวอักษรแล้วตัดเป็นตัวออกมาด้วยคือแทนที่เขาจะวาดลงไปบนกระดาษ A2 เลยเนี่ยเขาวาดแล้วก็ตัดเป็นชิ้นออกมามอม้า1ตัวสระอา1ตัวแบบนี้นะครับถ้านักเรียนสนใจวิธีนี้เนี่ยก็สามารถเอาไปปรับใช้กับงานตัวเองได้เหมือนกันนะครับจะช่วยทำให้งานของเราเนี่ยมีมิติที่นูนขึ้นมามากกว่าเดิมแล้วก็น่าสนใจมากกว่าเดิมสำหรับงานที่เราทำกันในวันนี้นะครับครูอยากให้ใส่รายละเอียดเพิ่มเข้าไปในส่วนของอาหารวัฒนธรรมศิลปะการแสดงหรือวิถีชีวิตเพิ่มเข้าไปเพื่อภูมิภาคของเราจะได้สมบูรณ์มากขึ้นนะครับแล้วก็ประกอบออกมาครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาทำการออกแบบวิธีการประเมินแล้วก็เตรียมการนำเสนอในงานชิ้นนี้กันเพราะฉะนั้นหนูมีเวลาไม่มากในการทำให้ผลงานกลุ่มของหนูเนี่ยเสร็จสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ตั้งใจทำแล้วก็เร่งมือกันสักนิดนึงเพื่อจะได้สื่อสารอย่างงดงามที่สุดครับ

เด็กๆครับตอนนี้เก็บใบมีดคัตเตอร์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวฟังครูนิดนึงก่อนนะครับทุกคนปรบมือ1ครั้งและนั่งหลังตรงเก็บอุปกรณ์ให้ดีใบมีดสำคัญมากนะครับระมัดระวังเราได้ปฏิบัติงานไปแล้วนะครับซึ่งจากที่ครูไปสังเกตมาและอยากจะแนะนำเพิ่มเติมคือให้ทุกคนจัดวางก่อน5ชิ้นที่เรามีอยู่จัดวางไปก่อนแล้วลองดูซิว่า3ชิ้นที่เราจะทำงานฉลุมาเพิ่มเนี่ยจะทำเป็นรูปอะไร3ชิ้นนี้ไม่รวมกับการออกชื่อออกแบบชื่อตัวอักษรนะครับไม่รวมแบบตัวอักษร3ชิ้นต่างหากออกแบบตัวอักษรต่างหากและการวาดตกแต่งอีกต่างหากคราวนี้ให้หนูไปคุยกันให้ดีก่อนที่จะติดลงบนกระดาษA2 นะครับถ้ายังไงลองปรึกษาคุณครูที่ดูแลอยู่ปลายทางก็ได้ส่วนนักเรียนต้นทางก็สามารถมาปรึกษาครูได้ตลอดเหมือนกันนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมทบทวนความรู้เรื่องของการออกแบบกันสักนิดหนึ่งนะครับ3ภาพนี้ขายอะไรขายเครปหนูคิดว่าภาพไหนน่าจะสื่อสารกับเราได้น้อยที่สุด A B หรือ C พ่ออะไรถึงคิดว่า B ครับชื่อมันเล็กไปใช่ไหมเครป to you มันเล็กไปใช่ไหมครับอันนี้เป็นงานออกแบบที่ใส่รายละเอียดครูกำลังจะบอกว่าถ้าในงานที่หนูทำออกมาวันนี้ถ้ารายละเอียดน้อยเกินไปก็จะสื่อสารกับคนดูได้น้อยหรือยากเหมือนกันเพราะฉะนั้นหนูจะต้องดูให้ดีนะเส้นบางเส้นที่ครูแนะนำไปอย่าให้หายฉลุออกมาด้วยงานหนูจะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับหนูชอบภาพไหนมากที่สุดชอบของร้านไหนมากที่สุดใครชอบ A ยกมือใครชอบ B ใครชอบ C คนที่ชอบ C นี่น่าจะชอบเพราะมีรูปการ์ตูนแน่เลยใช่ไหมมีรูปผู้หญิงอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวไม่เป็นไรนะครับคราวนี้มาดูต่อมาอันนี้ท้าทายขึ้นอีกนิดนึงขายอะไรก่อนขายส้มตำมีภาพ2แบบ

0: บแตกต่างกันชัดเจนหนูคิดว่าภาพไหนสื่อสารได้น้อยที่สุดA หรือ B ครับ
1: B
0: ใครคิดว่า A สื่อสารน้อยสุดยกมือใครคิดว่า B สื่อสารน้อยสุดภาพที่สื่อสารน้อยที่สุดเนี่ยคือภาพ A ถ้าหนูดูรายละเอียดนะเขามีเบอร์โทรด้วยแล้วองค์ประกอบในจานเขาวาดมาคมชัดมากเห็นไหมว่าไปที่เรื่องรายละเอียดอีกแล้วถ้างานของหนูรายละเอียดเยอะมีรายละเอียดชัดก็จะดูแล้วเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นคราวนี้มาดูข้อจำกัดในการออกแบบป้ายร้านบ้างข้อจำกัดเนี่ยงานภาพ A อาจจะทำให้สื่อสารน้อยนะครับด้วยรายละเอียดที่น้อยแต่น่าสนใจที่ความเป็นการ์ตูนดึงดูดความสนใจได้ดีกับการภาพ B รายละเอียดเยอะจริงอยู่เห็นชัดว่าในจานส้มตำมีอะไรบ้างน่าสนใจแต่ในขณะเดียวกันพอรายละเอียดเยอะก็ไม่ดึงดูดความสนใจได้มากเท่าที่ควรนะครับอันนี้คือข้อดีและข้อจำกัดของการออกแบบลองเอาไปปรับใช้กับงานของตัวเองดูนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องจัดเตรียมในครั้งต่อไปก็คืออุปกรณ์เดิมเลยนะครับและอย่าลืมงานที่เราไปทำเพิ่มก็ทำมาให้เสร็จเรียบร้อยในครั้งหน้าเราจะไปเรียนในเรื่องอีกเรื่องนึงแล้วแต่ยังเป็นเกี่ยวกับงานเดิมนะครับซึ่งในครั้งหน้านะครับงานเกณฑ์การประเมินเราทราบดีอยู่แล้วเนาะใช้เกณฑ์การประเมินนี้กับงานชิ้นนี้นะครับส่วนครั้งหน้าจะใช้อีกเกณฑ์การประเมินหนึ่งเนาะครั้งหน้านะครับสิ่งที่จะต้องจัดเตรียมคือใบความรู้และใบงานที่3นะครับเรื่องการสร้างเกณฑ์การประเมินงานทัศนศิลป์แสดงว่างานชิ้นนี้ของทุกกลุ่มจะต้องถูกเอามาสร้างเกณฑ์การประเมินในครั้งหน้าว่าเราจะดูความงามดูองค์ประกอบดูอะไรบ้างพวกหนูจะเป็นคนสร้างเกณฑ์และตัดสินงานเองนะครับซึ่งในครั้งถัดไปนะครับเราจะเรียนกันในเรื่องสร้างเกณฑ์ประเมินงานเตรียมการนำเสนอแสดงว่าครั้งหน้าหนูจะมีเวลาในการทำงานชิ้นนี้น้อยมากๆหรือไม่มีเลยเพราะฉะนั้นกลับไปทำมาให้ดีนะครับ5ชิ้นแรกที่เป็นภาพฉลุกระดาษทัศนศิลป์ไทยทำมาให้สมบูรณ์จัดวางและทำเพิ่มไปอีก3อย่างเป็นอาหารได้เป็นการแสดงศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตได้ทำเพิ่มไปอีกอย่างน้อย3กลุ่มไหนจะทำ5เลยก็ได้เป็นงานแบบพิกโตแกรมคือการตัดหรือฉลุกระดาษเหมือนกันนะครับแล้วก็มีการออกแบบตัวอักษรรวมถึงการวาดภาพรายละเอียดตกแต่งเล็กๆน้อยๆเข้าไปครั้งหน้าทุกกลุ่มจะต้องมีงานที่ติดลงบนกระดาษ A2 เรียบร้อยแล้วมาในห้องเรียนนะครับและให้เตรียม อุปกรณ์มาสำหรับตกแต่งเพิ่มเติมเล็กน้อยได้ในระหว่างที่เราสร้างเกณฑ์การประเมินเพราะว่าเราอาจจะสร้างเกณฑ์การประเมินว่ามันต้องสวยแล้วงานเราสวยพอหรือยังเราอาจจะเพิ่มเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ได้อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นกลับไปทำงานให้ดีเทคนิควิธีการที่ได้ไปจากครูได้ไปจากเพื่อนต้นทางที่น่าสนใจเอาไปปรับใช้ได้วันนี้มีหลายกลุ่มมากที่ชื่อเรื่องน่าสนใจนะครับมีชื่อกลุ่มน่าสนใจอันนี้ชื่อกลุ่มเสน่ห์ปักใต้นะครับอีสานบ้านเฮาอย่างเงี้ยอันนั้นชื่อกลุ่มอะไรลูกลืมชื่อกลุ่มอะไรชาวเหนือสักอย่างหมู่เฮาชาวเหนือตอนนี้กลุ่มไหนที่ยังไม่มีชื่อกลุ่มนะครับทั้งต้นทางและปลายทางไปคิดดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็ได้แบ่งปันเทคนิคในเรื่องของพิกโตแกรมที่มาทำให้งานกลุ่มของเราสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก็อยากให้นักเรียนเอาไปปรับใช้นะครับครูปันรัตนภักดีนะครับแล้วก็เพื่อนๆต้นทางขอแบ่งปันเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับงานศิลปะไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ไว้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเกิดขึ้นได้ในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยอยู่ในเกณฑ์กำลังอ่อนถึงปานกลางโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างรวมทั้งในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้บางพื้นที่ของภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและในพื้นที่ทางด้านภาคใต้โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านตอนกลางและตอนล่างของภาคใต้มีโอกาสที่จะมีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บ้างในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มได้พยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส
ในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Yes, yes. อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอ้มึนมากแต่เพื่อนของไอ้บอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
2: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้ขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
3: โอ้โห
2: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
4: ๆแป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
5: บ้านภูขุนพุทธศักราช2558
6: โอ้ยโอ้ย
7: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
6: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
8: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
9: ใช่เตรียมไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
6: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาเนี
9: ่ยแต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลย คนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
8: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
6: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
9: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักตร์และฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกเบญจราชนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพับตาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
6: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
9: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
6: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
4: แสดงช่วงปลายปีซาร่า
0: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอ้มาไม่ได้ I'm so sad
2: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
0: Really ไปค่ะLet's go now
4: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
0: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
2: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
10: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่มันยางก็ยังกัดแดดฮ้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิเบ้ฮู้ป้าน่ะ
2: ฮู้ไปก็ตายเบิด
3: บ่ฮู้เลยพระราชินี

0: วัสดีครับ and a very warm welcome to the quiz show in English by จุฬาลงกรณ์ University นี่คือเกมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีความตั้งใจที่จะส่งต่อทั้งความรู้และความบันเทิงให้กับคุณผู้ชมทั่วประเทศครับจะมีเพียง1โรงเรียนเท่านั้นครับที่กลับบ้านไปพร้อมกับถ้วยเกียรติยศและทุนการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและตอนนี้เรายังคงอยู่ในรอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือครับสัปดาห์ที่แล้วน้องๆจากสาธิตมช.เข้าไปรอในรอบต่อไปแล้วตอนนี้อีกหนึ่งทีมที่จะเข้าไปจะเป็นใครระหว่างโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรหรือโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมโอเคน้องต่าน้องภูมิน้องเนมมีอะไรอยากจะบอก3หนุ่มจากกำแพงเพชรพิทยาคมบ้างครับเชิญเลยครับ
1: แม้ว่าพวกเราจะดูเงียบแต่ว่าพวกเราฟังเรียบนะครับ
0: Smart, Camp, และกันมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆไหมครับ
2: Don't follow your dreams, but follow us on Instagram
0: ไอ้ที่ตามความฝันเนี่ยอยากตามก็ตามไปแต่ขอแนะนำให้ตาม3หนุ่มนี้ใน Instagram ตอนนี้มีคน follow อยู่มา4คนฮะแม่ยายพี่สาวแล้วก็ตัวเองทีนี้เพื่อน้องๆทุกคนนะครับเข้าใจกฎกติกาไปเหมือนๆกันนะครับ So that we all have a common understanding, here are the rules of the gameใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก BTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลยเริ่มกันที่100คะแนนแรกเกมตอบคำถามจาก BTR
2: Nan Province is where the Nan River an important river in Thailand originatesIt is significant because more than 40% of its water in Chao Phraya River comes from here. And in order to protect its water resource, you must start with the watershed forest.
3: The Protect Nan Forest Project is a project that the Center of Learning,
4: Network for Region organizes in conjunction with private and governmental organizations and surrounding communities.It puts emphasis on the rehabilitation of forests in Nan with the aim of sustainable coexistence between forest and humans. This project has many interesting activities. One of them is increasing green space with a tree planting innovation called tree planting in the Mahathai style at a forest in Pa Sing sub-district in Nan, which covers more than 100 rai of land. This type of tree planting starts at the top of the mountain. Once the trees have grown,The seeds or the fruits will spread from the mountaintop down to the slope and the foot of the mountain, like the Mahathai hairstyle. And the project is using three methods of tree planting. Number one, the Miyawaki method is a method that helps the forest heal faster than conventional tree planting. This method uses local tree varieties and plant trees in a way that make them compete to grow. The second method is to plant seedlings with the Ectomycorrhiza fungus.Which promotes growth and increases the plant rates of survival. This type of fungus also produces edible mushrooms that can help increase the income of locals. Lastly, the biopolymer method helps with water absorption and slows down evaporation of water so that minerals and nutrients can be retained in the tree planting area. Eventually, the plant will be able to extract water from the biopolymer through osmosis.
2: With all these forests grown back, there's opportunity for the villagers to collect more resources and mushrooms in here so they can have a better life and have a better living.
0: Which of the following is the benefit of the Mahathai forest planting method? Is it A, the fruits and seeds of the trees can spread down the slope and the foot of the mountain by themselves? B,It can rehabilitate the forest faster than conventional tree planting. C, locals can earn more income from the mushrooms. Or is it D, the tree planting area can retain a large amount of minerals and nutrients. ถ้าพร้อมแล้ว C, yo, yo. สาธิตมช.ตอบครับ
5: A.
6: The fruits and seeds of the trees can spread down to the slope on and the foot of the mountain by themselves.
0: เราจะได้100คะแนนแรกหรือไม่ครับ

0: ครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยทุกๆช้อยส์เนี่ยมันก็จะมีความก้มแกล้มว่าเออมันก็ประมาณนี้แหละแต่ถ้าโจทย์ถามถึงเรื่องของการปลูกป่าในรูปแบบของมหาไทยเนี่ยต้องเป็นข้อ A เท่านั้นโอเคเกมต่อไปมูลค่า200คะแนนชื่อเกม Who What or Where What do the following statements describe Clue number 1 It is one of the 11 protected plantsUnder the 1975 Plant Variety Protection Act, there are more than 30 varieties of this plant, at least 9 of which are edible. Clue number 2. Its fruit has been used for deworming and treating jaundice, pus, blisters, diarrhea, mumps, and lymphatic system problems. Clue number 3. Some varietiesCan be measured up to 30 centimeters in length and 15 centimeters in diameter. In general, they weigh 1 to 3 kilograms. Clue number 4. The flesh of the fruit has a texture similar to custard. Foreigners say that the flavor resembles that of almonds. It is high in sugar. About 100 grams of the fruit contains 147 kilocalories of energy.And the last clue, the fruit has a distinctive smell and is often turned into different types of snacks, such as chips, preserves, ice cream, and candied fruit. Now let's see. สาธิตมอนออยากจะตอบว่า
2: potato
1: มันฝรั่งนั้นเป็นคำตอบที่ใช่หรือไม่ใช่ผิดครับกำแพงเพชรพิทยาคมตอบบ้างครับ
2: ดูเรียน
1: ตอบคือดูเรียนหรือทุเรียนนั้นถูกต้องครับมันคือท่าอะไรกันหนูลูกเมื่อก
2: ี้แดบครับผม
1: อ๋ออย่างนี้นี่เองครับย้อนกลับไปดูนะครับว่าด้วยเรื่องของพรบการปกป้องพันธุ์พืชนะฮะทุเรียนนี่เราต้องนะช่วยกันอนุรักษ์สาสงวนไว้นะครับโอเค300คะแนนต่อไปใครจะเป็นคนได้เดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับ
3: คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดให้บริการและรักษาด้านทันตกรรมแก่บุคคลภายนอกซึ่งดูแลโดยคณาจารย์จากคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาและทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอเข้ารับบริการได้ที่อาคารสมเด็จย่าชั้น1ครับ
1: Welcome back to See You on the Road Season 2นะครับอีก300คะแนนอยากจะแบ่งไปเท่าๆกันและให้ทุกคนเข้ารอบแต่พี่ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้นะจ๊ะโอเคเข้าสู่การ Random ครับSequencing น้องๆทุกคนฟังให้ดีครับ The question is We would like you to arrange these astronomical bodies in the orderThey were discovered from the earliest to the latest. Here we go. Venus, Neptune, Pluto, Titan Moon, Kepler 90, Uranus, Charon Moon, 51 Pegasi B. พร้อมแล้วเริ่มครับ8 7 65เตรียมนะครับ4 3 2 1 hands off โอเคมีโรงเรียนหนึ่งครับที่ตรงกับตำแหน่งเฉลย6ข้อด้วยกันขอเสียงปรบมือดังๆให้ครับสาธิตมอนอย่างที่ทั้งสองทีมตอบนะครับคือ Venus ถูกต้องนะครับดาวศุกร์เนี่ยค้นพบมาตั้งแต่ pre-Christian era คือตั้งแต่ก่อนคริสตกาลอีก Titan Moon หรือว่าเป็นดวงจันทร์ของดาวเสาร์นะครับค้นพบเมื่อปี1655ครับลำดับต่อไปนะครับก็คือ Uranus นั่นเอง1781ครับตามด้วย Neptune 1846ครับดาวพลูโตนะครับ1930ส่วนCharon Moon นั้น1978ครับแล้วก็51 Pegasus B เนี่ย1995และ

0: ล่าสุดอยู่ใน another solar system that's similar to our solar system นะครับค้นพบเมื่อปี2011นะครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆสาธิตมน.ด้วยครับมาที่กำแพงเพชรพิทยาคมจริงๆนะฮะสำหรับข้อนี้โจทย์นี้มันแลดูเหมือนยากแต่ว่าถ้าเรานึกถึงระยะนะฮะจากเรียกว่าจากโลกหรือจากดวงอาทิตย์ออกไปเนี่ยอาจจะพอจะบอกลำดับได้อยู่บ้างนะครับว่าใครอยู่ตรงไหนในระบบสุริยะจักรวาลของเราน้องๆอีก2โรงเรียนนะครับที่จะขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนนครสวรรค์และโรงเรียนจักรคำคณาธรจังหวัดลำพูนน้องๆนครสวรรค์อยากจะบอกอะไรจะกับเพื่อนๆจากคำคณาธรไหมครับ
1: Nothing to say but do your best
0: เดี๋ยวโอเคนะฮะ Nothing to say but do your best นะไม่ต้องพูดอะไรก็ขอให้ทำให้ดีที่สุดละกันนะครับน้องๆจากคำคณาธรนะครับอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากโรงเรียนนครสวรรค์ครับ
1: We gotta say we agree with you guys We gotta do our best Thank you GG Good game
0: เราจะเริ่มกันที่การตอบคำถามจาก VTR ครับดูและฟังให้ดีนะครับกับ VTR ชิ้นนี้ครับ
1: มิงกะลาบา Today's greeting has to fit the surrounding Do you see the temple right here? This temple was built in a Burmese temple style But I'm not that far away from you I'm actually in Lampangลำปางไม่หนาวแต่ลำพังหนาวมาก All right let's go wise some monks
2: When it comes to the province with the most Burmese art Lampang takes the cake The Burmese have been living in Lampang since the reign of Raman V At the time there was a lot of teak wood in Lampang but Thai people still didn't have the right logging skillsSo the government needed to hire logging experts from abroad to oversee and operate the logging business. Foreigners who were experts in logging at the time were the English because they had been traveling to Myanmar to work in the logging business for a long time. The English came to Thailand with the Burmese laborers who were under their supervision. These laborers were highly skilled in logging. Once the Burmese had the chance to be part of the logging business, they were able to grow their wealth from it. These wealthy Burmese businessmen were mostly Buddhist.So they strongly believed in making merits, especially by building temples, something which Buddhists in general believed that would give them a lot of merits. They also believed that there were spirits that inhabited the trees in the forest that they cut down every day. So they wanted to build temples to absolve themselves of their sins.
1: Two of these vegetables, whatever this is, probably garlic or something. Two of those. Thank you.
2: The distinctive features of Burmese temple are the wooden structures, intricate carvings, laid roofs with the tips crowned by many tiered umbrellas or chat. Some of the important Burmese temples in Lampang are Wat Prakao Don Tao, Wat Si Rong Meung, and Wat Si Chung.
0: From the video, which of the following incorrectly describes the Burmese who settled in Lampang during the reign of King Rama V?A. Most of them were Buddhists. Once they became wealthy, they liked to build temples because they believed that it gave them lots of merits. B. They believed that there were spirits inhabiting things in nature. C. They liked to build temples imitating famous temples in Myanmar. Or D. They were experts in logging. Hands behind your backs, please. C. You.เอาละสินครสวรรค์ your answer is
3: B they believe that there were spirits inhabiting things in nature
0: คิดว่าได้หรือไม่ได้ครับผิดครับมาที่จากคำคณาธรนะครับ
1: D they were experts in logging
0: ข้อ D they were experts in logging นั้นเป็นคำตอบที่ผิดนะครับที่เหลืออยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็น A กับ C พร้อมนะ C youจากคำคณาธรอยากจะตอบว่า
1: C they like to build temples imitating famous temples in Myanmar
0: Your answer C is correct คุณสมบัติทั้ง3ข้อคือ A B และ D นะครับเป็นการบ่งบอกถึงชาวพม่าที่มาอยู่ในลำปางในช่วงรัชสมัยของรุ่นเก้ารุ่นกระหม่อมรัชกาลที่5นั่นเองนะครับ

0: แต่ว่าด้วยการสร้างวัดเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะอยากได้บุญเชื่อว่าธรรมชาติเนี่ยมีวิญญาณสิงสถิตอยู่เชื่อนะครับเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการตัดไม้เก่งครับแต่จงใจที่จะสร้างวัดให้เหมือนกับวัดในพม่าเนี่ยเปล่านะครับไม่ได้ตรงนั้นอ้าวทีนี้เราก็จะไปต่อกันที่เกมที่มีมูลค่าถึง200คะแนนด้วยกันนะครับกับเกม Who What or Where You can answer whenever you wish Here we go The followingare the characteristics of which animal? Clue number one. This animal can be found in the rainforests in South Asia, like India and Nepal. And in Southeast Asia, there's a wide variety of subspecies. In Thailand, it can be found mainly in the south. Clue number two. It's an endangered species with fewer than 2,500 of them worldwide.They are assessed to be critically endangered by the IUCN's Red List of Threatened Species. In Thailand, they are listed as a protected species under the 1992 Wildlife Reservation and Protection Act. Oh, Nakhon Sawan, your first attempt. Oh, wait, what?
1: Tiger.
0: Tiger. เป็นคำตอบที่ไม่ได้นะครับไปต่อครับ Clue number three. The animal's dominant characteristic is caused by abnormalities in the pigment called melanin, which can make it look different from other cubs in the same litter. เอาละสิจากคำคณาธรกดแล้ว and your first attempt is
2: It's Black Panther.
0: Will your answer Black Panther earn you 200 points or not?เอาไปเลยนะครับจริงๆแล้วจะ Black Panther หรือ Black Leopard ก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าอ่านต่อข้อ4เนี่ยจะเป็นว่า This animal was in the news in 1978 when one was seen walking around the train depot in Bangkok. This animal was in the news again in 2018และข้อสุดท้ายชัดเจนเลยThe 2018 incident, เหตุการณ์ที่ว่าเนี่ย prompted many artists to paint murals of it in various locations to demand justice for the animal and call for the person who violated the law to be punished. โอเคชัดเจนนะครับว่า Black Panther นะฮะหรือว่า Black Leopard ก็ได้นะครับก็คือเสือดำนั่นเอง Alright, เพราะฉะนั้นตอนนี้น้องๆโรงเรียนนครสวรรค์บอกเลยว่าต้องทำให้ได้โอเคช่วงนี้พักสักครู่เดียวนะครับแล้วกลับมาดูว่าทีมไหนจะได้เข้าสู่รอบต่อไปใน See You on the Road Season 2สังเกตสีหน้าของน้องๆโรงเรียนนครสวรรค์แล้วนะฮะแลดูจะตึงๆนะฮะเหมือนกับว่าเพิ่งจะเสียค่าแชร์ไปเมื่อสักครู่นี้ Consider this moment ถึงเวลาที่เราจะต้องสุ่มแล้วครับว่าเกมที่เราจะแรนดอมได้นั้นคือเกมอะไรครับทรูฟอลบอกให้เลยนะจ๊ะแคตตากรีกว้างๆใหญ่ๆไม่ลงดีเทลไทยเอนเตอร์เทนเมนต์ตัวแทนของทั้งสองทีมยกมือเลยครับใครเป็นคนเล่นโอมกับวิน
3: ทั้งโอมและวินจะต้องมาสลับกันตอบคำถามที่เกี่ยวกับ Thai Entertainment ว่าข้อใดถูกหรือข้อใดผิดทั้ง10ข้อภายในเวลาข้อละ3วินาทีเราไปดูกันเลยครับว่าทั้งโอมและวินจะทำผลงานได้ถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่า
0: You ready for this?
4: Yeah, I'm ready.
0: All right. The following statements about the first generation of BNK48BNK48 True or false? เริ่มครับ It is the sister band of AKB48
4: True True
0: เชอปราง is the captain of the band
4: True True
0: ซัดจัง is the youngest member
4: True False
0: เชอปราง is the oldest member
4: True False.
0: The band has their own

0: own theater on the third floor of the Mall Bangkapi?
1: True. False.
0: By mid-2018, they have released three songs.
1: True. False.
0: There were 1,357 people who auditioned to become part of the first generation of the band.
1: False.
2: False.
0: BNK48 officially debuted on June the 2nd, 2017.
1: True. True.
0: Mobile is the center of the song Koi Suru Fortune Cookie. Cookie Siang Thai.
1: True. True.
0: Aita Kata Yak Jadai Pokte is the second song of the band released.
1: True. False.
0: และผลคะแนนก็อยู่ในมือของพี่เต้แล้วและโรงเรียนที่ได้300คะแนนคือนครสวรรค์ครับโอเคนะฮะเรามาดูถามว่าเชอปรางเนี่ยเป็นสมาชิกที่อายุมากที่สุดใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับแก้วอายุมากที่สุดคือ22ปีครับ The band has their own theater on the third floor of the mall Bangkapi มีโรงของตัวเองเลยชั้น3ตัวบางกะปิใช่ไม่ใช่
3: ไม
0: ่
3: ใช่
0: ไม่ใช่
3: ชั้น4เหรอ
0: ชั้น4โอ้โหไม่ธรรมดาชั้น4ถูกต้องนะครับและถามว่าณนะตอนนี้นะครับที่บันทึกเทปรายการเนี่ยฮะช่วงกลางปี2018เนี่ยออกมาแล้ว3เพลงใช่ไม่ใช่
3: ไม่น่าใช่ฮะ
0: 11เพลงเข้าไปแล้วพ่อและถามว่าไอตะคัตตะอยากจะได้พบเธอเนี่ยเป็นเพลงที่2ที่วงปล่อยใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นเพลงอะไรฮะ
3: เพลงแรก
0: เพลงแรกไม่ธรรมดานะเราน้องเวน300ต่อ300ขอนำคุณผู้ชมทุกท่านและน้องๆทั้ง2เรียนเข้าสู่รอบ Sudden Death and for the suddenDeath round. The question is now in my hand. What is the only sport that has been played on the moon? นครสวรรค์แล้ว Your answer is
4: golf.
5: Golf.
0: ทำไมถึงมั่นใจ
4: เพราะว่าบนดวงจันทร์หลุมเยอะครับหลุมเยอะ
0: นะครับ Your answer golf.ก็ไปเลยดิ The answer is golf นะครับเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์1971 Alan Shepard นะฮะเป็น astronaut astronaut แปลว่านักบินอวกาศสายอเมริกาถ้ามาจากสายรัสเซียสาย USSR สมัยนั้นเราจะเรียกว่า cosmonaut เป็นนักบินอวกาศที่ได้นำลูกกอล์ฟ2ลูกกับไม้กอล์ฟไปตีบนดวงจันทร์ครับจากคำคณาธรอยากจะบอกอะไรคุณผู้ชมทางบ้าน
4: ก็แพ้ชนะมันไม่สำคัญหรอกฮะขอแค่มีส่วนร่วมก็พอแล้วครับ
0: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆโรงเรียนจากคำคณาธรและเซเลบรตครั้งให้กับโรงเรียนนครสวรรค์อย่าลืมนะครับเราจะมาดูครับว่าอีก2โรงเรียนที่จะได้ขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้จะเป็นใครเจอกันได้อีกครั้งนะครับใน See You on the Road Season 2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: งจะคึกคักกับแก๊งเพื่อนอินเตอร์ลูกทัวร์กรุ๊ปใหม่เอามากๆเลยครับสำหรับไกด์เด็กของเราทั้ง4คนผ่านกิจกรรมล่องแก๊งที่สนุกและแอดเวนเจอร์จนเริ่มสนิทคุ้นเคยกันแต่ก็ดูเหมือนว่าน้องตุนของเรายังอยากทำความรู้จักกับลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์ให้มากกว่านี้จึงเกิดบรรยากาศงงงวยแบบลุ้นๆของลูกทัวร์และหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบบนโต๊ะอาหารอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
1: You have someone special?
2: No, no, Tun, no, Tun. What about someone special? นี่หมายถึงว่าใครเป็นคนพิเศษนะ
1: I said that in your family, you have something special.
3: Oh, something special.
1: Yeah.
4: What do you mean?
3: Like what?
2: Family or country?

0: คะ
1: อ๋อ country
0: sorry
1: ตกใจเลยเนี่ย Do you have something special in your country?
2: Okay. They have snow actually there.
3: แม่พี่แท็กก็จะถามว่า Do you have anything special in your country? ในประเทศของคุณมีอะไรที่พิเศษบ้างกว่าจะนึกประโยคนี้ออกก็ทำเอาลูกทวงวงเป็นไก่ตาแตกเลยล่ะครับซึ่งตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า they get confused นั่นเองครับ
4: everybody I will tell you about this place. This place is the child of Godfather Khao Yai. And I will tell you about the history. This child of Godfather Khao Yai is we built it to show respect. Yeah, to pay respect for Nai Chang. Nai Chang is a soldier. He has been fighting in the war for a long time. He's so very brave. And then when the war ends, the war finished, they find something that his friend in the war become a thief. Yes, and then he offered them to run away, to run off this national park. And but they don't want it.
3: ฮะฝรั่งจะเข้าใจไหมล่ะครับเนี่ยหากจะบอกว่าประมาณนี้นะเข้าใจไหมควรใช้คำว่า right นั่นเองครับ
4: and it's have a fighting about Nai Chang and his friend and Nai Chang kill his friend and then Nai Chang has become the godfather and then they become a more powerful of national park yeah
5: butHe died by malaria fever when he was 75 years old. Okay. After that, the government Salit Sanalat discovered and built up Khao Yai National Park. And he dream about a people who protect us from the bad thing.And protect the animal forest or anything else. Do you understand?
6: Yeah.
7: Yeah.
8: Okay. So now let's go to pay respect. Okay.
5: Okay.
7: Let's go.
9: Okay. Good morning. How are you, Jack? What's your name?
8: Okay. Everyone, repeat after me. Okay. Namo Tassa.
10: Namo Tassa.
8: พระคาวาโต
11: มันเป็นฟิลที่โอเคมากเพราะว่าได้นำเขาสวดเงี้ยสวดพุทธแล้วคือเขาก็ไม่เคยสวดมาก่อนไม่เคยพูดภาษาไทยมาก่อนแล้วแบบอยู่ดีก็ต้องมาสวดเงี้ยแต่เขาก็สวดมันสนุกมากค่ะแบบประทับใจ
8: ปุนายะ
10: ปุนายะ
8: ตะวาเส
10: ตะวาเส
8: ยังนะเส
10: ย

0: Yeah.
1: That's fine.
2: Yeah.
1: If you wish something, that will come true. Thing which were was lost, you will get the thing you love back. You will be happy and good luck. You're lucky, happy, and have a good friends.
3: เขาบอกว่าถามหาลาภก็มีเป็นสิส
2: ุ
3: นี้ลาภชุบหางตนกุศลสนองถามคนป่วยว่าหายคลายโรคปองมิมัวหมองสุขกายสบายใจ
1: Hey, if you want money you will get money
3: Ask for money
4: I think I'm getting
5: money soonฟังไกด์เด็กอ่านคำทำนายจากการเสี่ยงเซียมซีให้ลูกทัวร์แต่ละคนฟังดูเหมือนจะพึงพอใจในผลคำทำนายเป็นอย่างมากครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะต้องพูดว่า they are very satisfied
1: Welcome again in the show
6: ทัวร์วิวว่า
3: ง Ladies and gentlemen now we are at เขาใหญ่ National Park Thailand
7: The lovely friend and friendly friend. Yes, we are here, international friends.
6: Yeah.

0: activities. Night Safari! Yay!
1: อะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ทำไม่ต้องรอกันเลยใช่ไหม
2: ต้องขอบอกเลยนะคะว่าตอนนี้หนูเริ่มเก่งขึ้นและมีความกล้ามากขึ้นแล้วนะคะ
3: ก็ถือว่าทำได้รับใจพี่บ๊อบแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ Visitor Center ก่อนนะครับเข้าไปดูในเขาใหญ่ว่าอากาศด้านในเราจะเจอกับอะไรยังไงบ้างเป็นแหล่งข้อมูลก่อนที่เราจะไปลุยกันจริง
4: ๆโอเค everybody now we are going to Visitor Center
3: ดูมีความสุขกันมากเลยนะครับตอนน
2: ี้
3: เป็นกับเพื่อนชวนเพื่อนไป
2: ไปเที่ยวนะ
3: คะก็เดี๋ยวจะเข้าไปด้านในนะครับเพื่อไปดูรายละเอียดต่างๆน้องๆจะคงจะแนะนำ
2: ใช่ค่ะ
3: ที่นี่คือดง
2: พญาเย็นค่ะ
3: หรือว่า
2: เขาใหญ่นั่นเองค่ะนะคะ
3: ตามไปฟัง
2: ไปดูกันค่ะ
5: Okay, go back into 120 years ago.
6: การบอกจำนวนปีเราใช้แค่ go back ตามด้วยจำนวนปีครับส่วนการใช้ into จะใช้กับกริยาที่แสดงการเคลื่อนที่เช่น we went into the forest.
5: There's a story told about this place that every whoever tried to cross this area to walk on this area, they have to stay for two nights.And there are a lot of people dying in this area. So King Rama V decided to change the name from Thueak Khao Dong Phaya Phai to Dong Phaya Yen.
7: What does it mean?
5: The Dong Phaya Phai is the fire, about fire. And the Dong Phaya Yen is about cool.
8: Cool.
5: Yeah, cool.
8: They changed the name because they believe that.Change the name will make them luckier, happier, and more living thing.
7: After that, people stop dying here or something?
8: Yes.
9: Okay. About 36 years ago, this red tiger, they stay under the home of Xi Nuan. She's a young girl, and she dropped her pencil. So when she...come down to get her pencil. This tiger bite her,
7: okay.
9: and then she died because she can't fight with the hurt. Yeah,
7: poor girl.
9: And yeah, and the nature of tiger when it need food, it will come back to eat again.
7: Yeah.
9: Yeah.
7: This girl.
9: No, the tiger.
7: Okay.
9: Yeah.
10: Yes, and the police think about that, and they came to catch it. Yeah, and it have one police named Mr. Sompong. They plan how to catch it. Yes, and is a bad thing, bad luck of him. Yes, they beat him again.
7: Oh. Okay. And they did it?
10: They beat.They bite him, they kill him.
7: Kill him too?
9: Yeah.
10: Yes.
7: So two people died.
9: Yeah. And after it, 2 days,
10: yeah.
9: they will catch it.
10: Oh,
7: wow. 36 years old, he look old already.
11: Yeah. Yeah. She's in her late
7: phase. Hungry old tiger.
5: Go back into 140 million years ago. There was the evidence of a dinosaur here that left a footprint near the waterfall in the lower part of this place, and also some fossils.
8: Mm-hmm. Oh, the footprint is long, about
5: 31
8: centimeters.
6: จะบอกว่ารอยเท้าไดโนเสาร์นั้นยาวประมาณเท่าไหร่น้องเปรมของเราเลยพูดว่า foot print long about เล่นพูดแปลสับกันทีละตัวแล้วน้องเปรมทางที่ดีจะให้เข้าใจและถูกต้องควรพูดว่า the length of footprint is about แล้วตามด้วยตัวเลขบอกขนาดนะครับน้องเปรมจำไว้ explain บอกเล่าให้ลูกทัวร์ได้รู้จักประวัติเรื่องราวของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กันไปพอสมควรแล้วกิจกรรมต่อไปจะพาแก๊งเพื่อนอินเตอร์ไปแอดเวนเจอร์ที่ไหนต่อล่ะครับไกด์เด็ก

0: Yes, camera, wait, camera, camera, camera.
1: No, no.
2: This is a male deer.
3: A female deer.
2: A female deer.
4: No, it is a female deer.
2: How do you know it's female? Because they don't have a cow.
5: มาสับนี้น้องแป้งเราได้แต่ใดมาครับเนี่ยเขาสัตว์ในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า horns นะครับน้องแป้งไม่ใช่อะเขาอย่างนั้น
2: This is a female deer.
6: Female deer? Why do you know it's a female?
2: Because they
6: don't have
7: a horn.
2: Horn, yeah.
6: Oh.
2: แล้วก็โฆษณาไว้เยอะมากแต่แรกประมาณว่าเฮ้ยในซาฟารีอ่ะเนี่ยเป็น National Park นะเขาใหญ่ต้องมีสัตว์เยอะแยะมากมายพอไปถึงเจอแต่กวางกวางกวางเต็มไปหมดเลยอย่างเง
8: ี้ย Do you have a tiger here?
9: Yes, it have but
7: the tail bred of people.
6: Okay. A tiger bred of people?
7: Yes, we have more than them.
6: We have a lot.
8: Do you have a crocodile?
2: No,
5: no. ก็โม้ไว้ซะเยอะเลยครับว่าคืนนี้จะได้เจอสัตว์หลากหลายชนิดสรุปว่าเจอแต่กวางกวางและก็กวางแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาบอกว่า To boast more than is becoming โม้ไว้เยอะเกินสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆล่ะครับ
2: How is it in
10: Thai?
2: กวาง
11: กวาง
12: กวาง
13: กวาง
14: กวาง
15: กวาง
2: กวางกวางกวางกวางกวางมีแต่กวางกวางหมดเลยไปอวดเขาไว้เยอะหนูไปอวดเขาไว้เยอะแบบหูเดี๋ยวเจอนู่นนี่มากกว่าคือบ้านเขาเซาท์แอฟริกาแล้วแบบมีเยอะกว่าเราเยอะไงแต่เขาไม่พูดไงแต่เรามีแต่กวางกันเลยประมาณนี
16: ้ They have something called the Big Five
2: Big Five
16: Have you heard about it
2: No
16: It's like five animals in South Africa elephants lions
2: giraffe
16: cheetah Yeah giraffe and so many different animals zebras and everything
2: Yeah because South Africa is famous for like
7: animals อ๋อคือช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงตอนกลางคืนซึ่งสัตว์หลายชนิดอ่ะเขาหากินตอนกลางวันกัน
2: She said that here we have a day trip to see monkey bird but in daytime but you have to go with officer and it have a walkway to youIn your country, have a national park like this.
8: Well, as I was saying, there are some national parks where you can go in to truck to visit like the forest and stuff. But not at night. Never done this. Never seen this.
2: I'm used to go to Night Safari in Chiang Mai, and giraffe come to
8: really
2: yeah to you? Come to nearby you
4: to you and
2: and you can kiss them.
4: Really? Yeah.
2: You can kiss giraffe. Today we saw deers and deers and deer and deer. Mosquitoes.
5: แต่กวางที่ไหนนะครับคุณครูเลดี้เก๋ๆลูกทัวร์บอกว่ายังมีมอสคิโตอีกด้วย
4: มาครั้งนี้เนี่ยสัตว์เห็นไม่ค่อยเยอะเนาะอาจจะเห็นบางชนิดที่มันแบบเมืองกวางมีเยอะก็เห็นนะฮะยังไม่เห็นช้างไม่เห็นเสือยังไม่เห็นอะไรต่าง
2: เห็นเม่นด้วย
4: แต่จะได้เห็นหลังจากนี้ครับ
2: อะไรคะพี่บ๊อบ
4: เพราะว่าเราจะมีเกมให้เล่นกันพร้อมกับปาร์ตี้ในค่ำคืนนี้เป็นบาร์บีคิวปาร์ตี้และที่สำคัญครับในครั้งนี้ก็เดี๋ยวจะให้น้องๆได้ใบ้คำสัตว์โดยที่หนึ่งนะฮะอันดับแรกเลยห้ามพูดชื่อสัตว์แน่นอนสองห้ามเรียนเสียงสัตว์ชนิดนั้นแต่ให้อธิบายสิ่งที่เห็นอาจจะมีท่าประกอบได้บ้างสุดแล้วแต่แล้วใครทำได้ดีก็คะแนนเต็มไป
2: สำหรับใครนะคะที่ใบ้นานเกินไปจะต้องถูกเขียนบนหน้าค่ะ
4: ให้ใครเขียนให้เพื่อนฝรั่งเขียนนะ
2: ให้เพื่อนฝรั่งเขียนเป็นการเจิมหน้าเบาๆ
4: เอาล่ะตอนนี้เราพูดไปเนี่ยมันเป็นกติกาของไทยมันต้องทำให้เพื่อนๆ เข้าใจด้วยว่าเรากำลังจะทำอะไรกันอยู่อาเชิญ
17: Let you all guys guess what I'm acting or it will be an animal and if I take too much timeYou have to write on my face.
4: Lusa.
2: So, you can act and you can explain about that animal, but you can't tell their name and can't make a voice like it. Yeah.
4: The animal sound cannot make like it. Animal sound. Okay.
2: Okay.
4: Are you ready to go to party?
2: Yeah.
4: Having very very fun.Okay.
2: Okay.
4: Let's start the party now!
5: Let's start the party now ก็เป็นสัญญาณที่บอกว่างานปาร์ตี้ได้พร้อมขึ้นแล้วล่ะครับแต่ว่าใครจะจับคู่ใครแล้วทีมไหนจะเล่นเกมเป็นฝ่ายชนะไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยดีกว่าครับ
17: Okay, who want to play a game?
16: A game?
17: Can we play a game with you?
16: Maybe.
2: I'm in the kitchen today.
17: I'm your first cool partner.
2: Okay, let's start. One, two, three.
17: Yeah.
0: Yes.
16: Okay. It jumps.
17: Jumps.
16: It jumps. Jumps.
17: Kangaroo.
16: Yes.
17: Wow.
0: What's that?
16: It's shining on the night time.
0: On the night time.
16: Oh. Yeah.
0: Oh.
7: โอ้เก่งอ่ะ
2: it had a light it had light
1: tail
2: the bottle
1: tail
2: no light LED
1: okay
2: on there on the bottom what is it called
1: okay so describe more
2: what is
1: fire
2: yeah fire
1: on the bottom
2: no the adverb of
1: is it insect is it animal
2: insect
1: what was that
2: is
1: there
2: is
16: that
1: I don't know it too.
16: It's in the water. It's in the water. Yeah. And it has like a.
5: เอาละสิครับทีมของน้องเปรมจะทำเวลาได้ช้ากว่าทีมของน้องตุนจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปหรือเปล่าสัปดาห์หน้ามาตามเชียร์กันต่อนะครับช่วง wrap up
3: หนูจำได้ไหมคะเทรยูค่ะเทรยูเนี่ยเป็นเพื่อนแก๊งชาวอินเตอร์ค่ะเทรยูกำลังพูดอยู่หนูบอกว่าเนี่ยที่จริงหนูต้องการจะพูดว่าเนี่ยฉันขอเป็นคู่คุณได้ไหมหนูพูดว่า can I be a couple can I be a couple ซึ่งคำว่า couple แปลว่าอะไรลูก
10: แฟน
3: แปลว่าแฟนหรือคู่รักแต่เป็นไทยท่านผู้ชมคะแปลว่าคุณคะฉันขอเป็นคู่รักของคุณได้ไหมคะโอ้ถึงว่าสิเทอยู่ทำหน้าเจือนๆนู่นแล
2: ้
3: วดังนั้นหนูก็ต้องใช้คำใหม่ค่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยความหมายมันจะเปลี่ยนไปเลยนะดังนั้นหนูอาจจะพูดว่า could I pair up with youCould I pair up เพราะคำว่า pair up แปลว่าเป็นคู่นั่นเองใช่ไหมคะหนูเนี่ยมีคำพูดบางคำเช่นคำว่า history
16: I will tell you about the history
3: เด็กไทยสมัยนี้จะออกเสียงอย่างเงี้ยค่ะตรงตัว history ซึ่งไม่ได้ค่ะต้องอ่านออกเสียงว่า history นะคะเด็กๆทางบ้านออกเสียงตามนะคะ history ดีมากค่ะหรือคำว่าอีกคำหนึ่งค่ะที่น่าสนใจมากคำว่าน่าสนใจภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรลูก
16: interesting
3: เห็นไหมหนูลูกinteresting นะคะ เด็กสมัยนี้นะคะโอ้ย interesting หมดเลยค่ะไม่ได้นะคะต้องออกเสียงว่า interesting นะคะการฝึกเนี่ยก็คือง่ายๆลูกพยายามเนี่ยฟังเพลงลูกนะคะฟังเพลงภาษาอังกฤษบ่อยๆ used to ครูบอกไปแล้วที่แปลว่าเคยใช่ไหมลูกหลังโทบอก verb infinitive จำได้ไหมลูกที่เราอยู่บนกระบะหนูบอก night safari นะคะหนูเราเลือกที่เคยหลงทางหนูพูดว่า it used to have a monk
2: it used to have a monk that lost in the forest
3: it used to have a monkถูกค่ะนะคะคำว่า used to แปลว่าเคยเพราะหนูแปลจากไทยเป็นอังกฤษเนี่ย used to ที่แปลว่าเคยแต่จริงแล้วเนี่ยการใช้ประโยคให้ถูกต้องน่าจะใช้คำว่า there was a monk that got lost in the jungle โอเคไหมลูกคำว่า get lost ค่ะเป็นสำนวนค่ะท่านผู้ชม get lost สมมติว่าข้อสอบออกข้อสอบเอ็นชอบออกด้วยนะคะคำว่า get lost เนี่ยจะแปลว่าใส่หัวไปนะเป็นการเป็นคำอุทานนั่นเองค่ะนะมีหลายความหมายมากขึ้นอยู่กับบริบทค่ะดังนั้นค่ะ get lost นะคะแปลว่าอะไรคะ1ใส่หัวไป2หลงทาง3ไม่เข้าใจค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับท่านผู้ชมนะคะและหนูตุ่นด้วย
7: ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับถ้าแค่รู้จักใช้รู้จักฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะเป็นคนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เองครับ
10: เราจะได้เปรียบด้วยเรื่องการหางานเพราะว่า
11: ขาก็จะต้องการคนที่มีความสามารถในทางด้านภาษาต่างประเทศ
12: แต่ละประเทศก็จะเริ่มเป็นสากลมากขึ้นเริ่มทำธุรกิจร่วมกันต้องใช้ภาษาอังกฤษเยอะซึ่งต้องควรกล้าพูดมากกว่านี้เด็กไทยต้องควรกล้าพูดมากกว่านี้
13: ถ้าเกิดแกมมาดีแล้วพูดไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์หรอกขอให้กล้าพูดก็พอครับเพราะว่าถ้าเกิดกล้าพูดแล้วเราไปเรียนเพิ่มเติมได้ครับเพราะว่าภาษาอังกฤษเขาต้องใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติทั่วโลกเลยครับเพราะเป็นภาษาสากลด้วย

วันนี้เราจะพูดถึงภาษาอังกฤษทุกเรื่องเกี่ยวกับตัวเลข everything about numbers ครับอย่าเพิ่งคิดว่ามันจะง่ายครับเพราะบางเรื่องคุณอาจจะมีความรู้ก็คือ knowledge นะฮะแต่คุณอาจจะยังไม่มี skill ก็คือทักษะที่จะใช้มันได้อย่างดีเยี่ยมหรืออย่างถูกต้องนั่นเองครับดังนั้นวันนี้นะครับเรามาดูดีกว่าครับว่าเรื่องราวต่างๆของตัวเลขกับภาษาอังกฤษจะมีอะไรบ้างครับแน่นอนครับสิ่งแรกเลยก็คือเรื่องราวของการออกเสียง pronunciation ครับ1 2อันนี้ง่ายมากครับแต่คำว่า3ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าลืมเอาลิ้นมาแตะฟันบนเล็กๆนะฮะ3นะฮะ3 1 2 3ไม่ใช่ต้นไม้นะครับวิธีการซ้อมคือ3 trees ครับ3 trees ต้นไม้3ต้นครับ4อันนี้ง่ายมากครับส่วนคำว่า5หลายคนยังพอชอบพูดไฟไม่มีตัวสะกดนะฮะเดี๋ยวคนนึกมาจากดอยนะฮะต้องเป็น5เหมือนเวลาที่คุณแอปเบลถ่ายรูปครับ5ส่วนคำว่า6นะฮะก็ต้องเป็น6นะครับซอโซ่ต้องชัดเจนนะฮะ6นะครับไม่งั้น6นะฮะจะแปลว่าป่วยนะฮะ7ก็อย่าลืมตัว V ฮะ7นะฮะ when ตัว V ก็จะซ้อมอย่างนี้ครับ7นะฮะไม่ใช่ seven นะฮะ7 B นะฮะจะเป็นอย่างนี้7ส่วนเบอร์8อย่าลืมนะครับต้องออกเสียงทอทหารให้ชัดเจนที่ตัวสะกดนะครับ8นะครับ8แต่บางคนออกเสียงว่าเอกครับเอกก็แปลว่าไข่สิครับแล้วยิ่งถ้า88ก็เอกีเอก888ไม่เอกีเอกเอกไปหรอครับโอ้โหอย่าลืมครับ88 88ก็คือ88 888 888นะฮะ9นะฮะไม่ใช่9ตัวสะกดต้องมีแล้วนะฮะ9 10ส่วนช้างกับ11เนี่ยนะครับต้องแยกแยกกันตรงนี้ครับ elephant นะฮะก็คือช้างครับ elephant นะฮะส่วน11ก็ต้องเป็น11นั่นเองครับ11 elephants ครับก็คือช้าง11เชือกนะฮะแล้วก็12 12นั่นเองครับเรื่องราวต่อไปผมว่า1ถึง100เนี่ยคุณน่าจะนับได้แล้วนะฮะแต่อย่าลืมนะครับเบอร์40ครับผม40ต้องสะกด F O R T Y นะฮะถูกต้องครับ40แล้วถ้า14นั่นเป็น14นะฮะอันนั้นถึงจะเป็น F O U R T W E N 1ถึง100เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคุณนั้นนับได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้า1ถึง 1,000 ล้านแหละครับคุณจะนับได้หรือเปล่าดังนั้นวันนี้นะครับเราจะมา brush up นะฮะมาขัดเกลามาปัดฝุ่นด้วยนะฮะว่าคุณนั้นนับได้จาก1ไปถึง 1,000 ล้านได้ไหมส่วนบางคนทำไม่ได้เลยเรามาเรียนรู้ด้วยกันครับ1พอเพิ่มมาเป็น two digits ก็คือ2ตัวนะครับ1 2ก็ต้องเป็น12เพิ่มกันไปเรื่อยๆครับ1 2 3จะบ้าละครับ123อย่าลืมนะครับ100ต้องมี and ด้วยนะฮะ123เพิ่มกันไปเรื่อยๆนะครับเป็นหลักพันนะฮะ1234เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับ12,345 ถูกต้องครับหลักหมื่นก็คือหลัก 10,000 นั่นเองนะฮะถ้าหลักแสนก็คือหลัก 100,000 นั่นเองครับ 123,000 จบที่ 1,000 ก่อนนะฮะและอย่าลืมนะครับคอมม่าเนี่ยนะครับมีไว้หายใจนะฮะหลายคนชอบใจหายเพราะนึกว่าตัวเลขเยอะบางคนก็นึกว่าคอมม่ามีไว้สำหรับแอนไม่ใช่นะครับคอมม่ามีไว้หายใจครับดังนั้น 123,000456ตอนนี้ไปล้านแล้วครับไม่ได้หมายถึงหัวผมนะฮะหมายถึงหลักล้านนะครับ 1,234,567 ครับรวยขึ้นไปอีกครับหลัก10ล้านบ้างไหมฮะ 12,345,678 ยิ่งดูตัวเลขเยอะบางคนก็ยิ่งกลัวแต่จริงๆแล้วมันมีทริคครับจำเป็น3ครับผมก็คือ100 100,000 แล้วก็100ล้านใช่ไหมครับนี่ไงฮะอย่างเช่นนะครับถ้า100ล้านนะฮะ123 million ใจหายหายใจนะฮะ456,000 นี่ไงฮะ456,000นะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือ789ครับผมและสุดท้ายครับพอขึ้นหลักพันล้านพันล้านไม่ใช่1,000 million นะครับแต่มันคือ billion แล้วนะฮะดังนั้นครับ1,134,567,890นั่นเองครับนี่แหละฮะหลักพันล้านตั้งแต่1ไปถึงพันล้านเป็นไงฮะเยอะแต่ไม่ยากนะครับต่อไปครับเรามาลองดูอีกฝั่งหนึ่งของนะฮะจุดกันบ้างเพราะบางครั้งครับเราไปขึ้นรถเมย์ครับค่ารถเมย์อาจจะ8.50 บาทครับชาวไทยไปบอกฝรั่งว่า8
point 50บาทอ้าวฝรั่งก็งงฮะอ้าวสรุป8คูณจุด50สรุปเท่าไหร่กันแน่ถ้าเป็นเรื่องราวของจุดเนี่ยนะครับเปลี่ยนเรื่องราวของตัวเงินเนี่ยนะฮะก็จะเป็น8 baht and 50 stang นั่นเองครับ8 baht and 50 stang ถ้าไปอเมริกาก็เป็นไรครับ8 dollars and 50 cents ถ้าไปยุโรปนะฮะก็คือ8 euros and 50 cents หรือถ้าไปอังกฤษก็ต้องเป็น8 pounds ไม่ใช่8 pound นะฮะ8 pounds and 50 pence นั่นเองครับถามว่ามีวิธีการพูดสั้นกว่านี้ไหมครับมีสิครับไม่เห็นจะยาก8 baht 50ก็8บาท50หรือจะเอาสั้นกว่านั้นไหมฮะ850ไปเลยครับ850ซึ่งปรากฏว่า850ก็จะสามารถแปลว่า8บาท50หรือจะแปลว่า850ก็ได้ครับบางคนก็ถามผมแล้วผมจะดูได้ยังไงล่ะครับอาจารย์ว่าเขาพูดถึง8บาท50และ850ครับไม่เห็นจะยากก็ใช้สมองนิดนึงครับดูสิครับว่าขึ้นรถเมล์8บาท50หรือว่า850บาทนั่นเองนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องราวของ8บาท50 8.50 บาทเราไม่ใช้นะฮะเราจะต้องใช้8บาท and 50 stang หรือ8บาท50แต่ปรากฏว่าคำว่า point เนี่ยนะครับ point ที่แปลว่าจุดเนี่ยนะฮะสามารถใช้ได้กับ1เรื่องครับนั่นก็คือเวลาเงินนั้นขึ้นไปเกินล้านนั่นเองครับอย่างเช่น 1.2 million baht ก็แปลว่า 1.2 ล้านครับวันนี้รถของคุณอาจจะมีมูลค่า 2.8 ล้าน 2.8million baht นั่นเองนะฮะนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับ currency อย่าลืมนะครับเราไปที่แบงก์ธนาคารหรือที่สนามบินแอร์พอร์ตเราอาจจะเห็นคำว่า currency exchange ก็คือที่แลกเงินต่างประเทศนั่นเองแหละครับเรื่องราวต่อไปเกี่ยวกับตัวเลขครับที่สำคัญมากๆนะฮะและบางคนก็ยังเข้าใจผิดหรือก็ยังออกเสียงกันไม่ถูกนะฮะก็คือ ordinals ก็คือลำดับนั่นเองฮะบางคนเนี่ยนะครับจะบอกฝรั่งให้ไปขึ้นเนี่ยนะฮะชั้น3ไปบอกฝรั่ง you go to 3 floor 3 floor มันจะแปลว่า3ชั้นสิครับดังนั้นเนี่ยนะครับชั้น3จะเป็น the third floor ครับลองดูกันนะฮะ the first floor อันนี้ง่ายนะฮะ the first floor ก็คือชั้นที่1ใช่ไหมครับ the second floor ก็คือชั้นที่2 the third floor ก็คือชั้นที่3ใช่ไหมฮะ fourth floor ก็ใส่ th แต่5ต้องเป็น fifth floor นะฮะ fifth floor ไม่ใช่ five floor นะ the fifth floor ก็คือชั้น5 sixth seventh eighth ninth tenth eleventh twelfth thirteenth fourteenth fifteenth sixteenth seventeenth eighteenth nineteenthอันนี้ง่ายใส่ th เข้าไปแต่อันต่อไปเนี่ยอาจจะยากขึ้นนิดนึงครับว่าคือชั้นที่20หรืออะไรที่เกี่ยวกับ20อย่างเช่นวันที่20ครับเราจะต้องเรียกว่า 20th ครับอย่างเช่นบริษัทหนัง 20th Century Fox นะฮะ 20th เราเอาตัว y ทิ้งนะครับแล้วใส่ ieth ก็เป็น 20th นั่นเองครับถ้า21ก็ 21st 22nd 23rd ผมเกิดวันที่25แต่ไม่บอกเดือนนะจ๊ะแล้วไม่บอกปีด้วยเดี๋ยวจะรู้อายุ 25th นั่นเองครับผม 25th ใช่ไหมฮะ 30th นะฮะ 30th 31st นี่ไงนะฮะ 32nd ไม่มีนะครับเพราะว่าเดือนจบที่แค่31วันใช่ไหมครับผมเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องราวของชั้นในตึก

านมากแต่ไม่เคยรู้มันย่อมาจากอะไรนะฮะเดี๋ยวเราต้องเคลียร์เลยทีเดียวนะครับเพราะผมเคยพาเด็กๆกลุ่มนึงเนี่ยนะฮะขึ้นลิฟต์ไปเนี่ยนะฮะแล้วก็ถามเขาว่าน้องๆครับเด็กๆครับรู้ไหมครับว่าลิฟต์เนี่ยย่อมาจากอะไรบ้างครับเด็กๆก็บอกรู้ครับนะเริ่มจากตัว B ครับ B ล่างสุดครับ B ย่อมาจากอะไรครับ B ก็บอยครับโอ้ชั้นเด็กผู้ชายนะครับแล้วชั้น G เลยครับ G ก็เกิร์ลครับโอ้ดีมากเลยนะครับแหมมีประเด็นนะฮะมีชั้นบอยก็ต้องมีชั้นเกิร์ลหลังจากนั้นผมถามแล้วชั้น L ลูกเลดี้ครับก็โตหน่อยโอ้เก่งมากแล้ว M ก็ต้องแมนนะครับแล้วพ่อล่ะครับก็พับป้านะครับนี่ไงจะบ้าแล้วครับดังนั้นเนี่ยนะครับ BGLMP เนี่ยนะครับก็คือ basement ครับชั้นใต้ที่เราเห็นครับ B1 B2 เนี่ยนะฮะ B1 B2 ก็ต้องเป็น the basement ครับเพราะบางคนเนี่ยนะฮะฝรั่งเนี่ยนะครับมาถาม where is the supermarket supermarket อยู่ที่ไหนปรากฏว่าซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ชั้นใต้ดินไปบอกฝรั่งว่า the supermarket is underground โอ้ยงี้ฝรั่งบอกว่าต้องขุดไปซื้อของเลยทีเดียวนะฮะ underground แปลว่าใต้ดินที่อยู่ใต้ดินเลยฮะแต่ว่าชั้นใต้ดินต้องเป็น the basement นะฮะส่วนชั้น G ก็คือ the ground floor ส่วนชั้น M ครับหลายคนก็นึกว่าชั้น middle floor ชั้นตรงกลางนะฮะเขาเรียกว่า the mezzanine ครับผมนั่นแหละฮะ mezzanine ไม่ใช่ mezzanine นะครับ mezzanine เหตุผลที่เขาต้องออกเสียงว่า nine เนี่ยเพราะถ้าไปบอก mezzanine เดี๋ยวมันนึกว่าเป็นชั้น9เดี๋ยวจะทับกันได้ชั้นร้อยต้องเป็น the mezzanine นะฮะหรือบางคนอาจจะเรียกว่า the mezzanine floor นะครับชั้น L ในลิฟต์เราก็เห็นครับ lobby ใช่ไหมฮะแล้วก็แน่นอนครับชั้น P ก็คือ parking นั่นเองครับหรือว่า the parking lot ก็คือชั้นจอดรถนั่นเองครับผมชั้นใต้เนี่ยต้องเป็น the basement นะฮะส่วนชั้น G ก็คือ the ground floor ชั้น L ในลิฟต์เราก็เห็นครับ lobby ส่วนชั้น M ครับ the mezzanine นะฮะชั้น P ก็คือ parking นั่นเองครับหรือว่า the parking lot ก็คือชั้นจอดรถนั่นเองครับผมเรื่องราวต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของเศษส่วนนั่นเองนะฮะเรามาเริ่มจากอันที่เราใช้กันมากที่สุดก็คือคำว่า half นั่นเองนะฮะซึ่งออกคล้ายกับคำว่า have ที่แปลว่ามีนะฮะชาวอเมริกันจะออกเสียงว่า half ชาวละแอร์ชาวอังกฤษจะออกเสียงว่า half นั่นเองนะฮะโอเคอย่างเช่น I had half of the cake หรือ I had half the cake ก็แปลว่าผมกินเค้กไปครึ่งชิ้นเลยทีเดียวนะครับส่วนบางคนเนี่ยนะครับก็จะเห็นคำว่า1ครึ่งนะฮะอย่างเช่นลูกของคุณอาจจะอายุ1ขวบครึ่งก็คือ he is 1.5 years old นั่นเองนะฮะ 1.5 หรือ 1.5 years old นั่นเองนะฮะ1ส่วน3ก็เป็น 1/3 2ส่วน3ก็เป็น 2/3 นะฮะอย่างเช่นเขาบอกว่า 2/3 นะฮะ of Thai people are women นะฮะ2ใน3ก็คือผู้หญิงนั่นเองนะครับ1ส่วน4ก็คือ 1/4 แต่อันที่เราใช้มากกว่าคือ 1/4 ใช่ไหมฮะ 1/4 3/4 หรือว่า 3/4 นะฮะ3ส่วน4นะครับ 1/5 ก็คือ1ส่วน5 2/5 3/5 อะไรก็ว่ากันไปนะฮะลำดับต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวของ address นั่นเองนะฮะก็ฝากไว้นะฮะตัวเลขของที่อยู่บ้านคุณนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าหมายเลขบ้านคุณนั้นคือ 47/78 นะครับ 47ถ้าเป็นชาวอเมริกันจะพูด /47/78 แต่ชาวอังกฤษจะพูดว่า 47/78 นะครับตัวเลขก็สำคัญในการบวกลบคูณหารด้วยนะฮะอย่าลืมครับ 1+1=2 นะฮะ2-1=1 ก็คือลบใช่ไหมฮะ2×2=4หรือจะใช้ multiplied by ก็ได้นะครับ2×2=4และอันที่สำคัญที่สุดเวลาเราไปทานข้าวก็คือการหารเงินใช่ไหมฮะ 1,000 บาทหาร5คนก็ได้กับ200ก็คือ1,000/5=200ครับผมเรื่องราวต่อไปสำคัญเหมือนกันนะฮะก็คือ measurements นั่นเองครับคำว่าเมตรต้องออกเสียงเหมือนกับรถเขียวเหลืองที่ผ่านมาเราบอกเขาจะไปไหนแล้วเขาไม่รับนั่นแหละครับแท็กซี่มิเตอร์นั่นเองนะฮะแท็กซี่มิเตอร์ดังนั้นครับก็ต้องเป็น centimeters นะครับผมไม่ใช่เซนติเมตรหรือเซนติเมเตอร์นะฮะ meters นะครับแล้วก็กิโลเมตรอย่างเช่นครับผมสูง187นะฮะ I am 187 centimeters tall ครับผมแต่ที่หลายประเทศเนี่ยนะครับเขาจะไม่ใช้ความสูง centimeters หรือ meters นะครับเขาจะใช้เรื่องราวของนิ้วกับฟุตนั่นเองนะครับอย่างเช่นผมสูง6'2" ก็คือ I am 6'2" ครับผม2ตรงนี้ก็คือ2นิ้วครับแต่นิ้วเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะก็ต้องออกเสียงว่า finger หรอครับไม่ใช่นะครับผมก็ต้องเป็น inches ใช่ไหมครับนิ้วก็ต้องเป็น 1 inch 2 inches ใช่ไหมฮะแล้วถ้า12นิ้วเท่ากับ1ฟุตก็คือ12 inches = 1 foot นะฮะเรื่องราวต่อไปก็คือเรื่องราวของน้ำหนักครับน้ำหนักเนี่ยนะฮะก็หลักๆที่เราใช้ก็คือ kilogram

กรัมใช่ไหมครับกิโลกรัมอย่างเช่นผมหนักแหมไม่บอกแล้วครับก็สมมติแล้วกันนะฮะผมหนัก70กิโลครับ I weigh นะฮะ I weigh คือชั่งน้ำหนักมานะครับ70กิโลกรัมนั่นเองนะครับ70กิโลกรัมครับเห็นคำว่ากรัมนะครับก็อยากจะฝากไว้นะฮะว่า1ขีด2ขีด3ขีดนะครับเขาไม่ได้ออกเสียงว่า2กรัม3กรัมนะฮะปรากฏว่าเรื่องราวมันคืออย่างนี้ครับชาวไทยไปซื้อแฮมที่ต่างประเทศจะกินแฮมหรือจะซื้อแฮม2ขีดไปบอกฝรั่งว่า Can I have 2 grams of ham คนขายแฮมก็งงฮะหยิบก้อนแฮมมานึกว่าชาวไทยอยากจะชิมเอาเครื่องแฮมเปิดเฉือฟึบแล้วให้ชิมครับชาวไทยนึกแอบมีบริการให้ชิมชิมเลยจ้าแล้วก็บอก Can I have 2 grams of ham ฝรั่งก็งงเอ้าอะไรกันแน่ที่แท้เนี่ยนะครับมันจะต้องเป็น200 grams นั่นเองนะฮะ1กรัมก็คือ1กรัมนะฮะแต่ถ้า1ขีดก็คือ100กรัม2ขีด200กรัม1กิโลก็กิโลกรัมและแน่นอนครับ 1,000 กิโลกรัมก็จะต้องเป็น1ตันนั่นเองครับไม่ได้ไม่ใช่เกี๊ยวนะฮะเกี๊ยวภาษาอังกฤษคือ1ตันใช่ครับแต่1ตันก็คือ1ตันนั่นเองครับบางประเทศนะครับเขาจะไม่ใช้คำว่ากิโลกรัมหรือว่า100กรัมนะฮะเขาจะใช้คำว่าพาวด์นั่นเองครับก็คือปอนด์นั่นแหละฮะหนักปอนด์ใช่มั้ยฮะซึ่งอย่าลืมนะครับห้ามออกเสียงว่าปอนด์นะฮะต้องเป็นpounds ครับผมและ1กิโลกรัมเท่ากับ 2.2 ปอนด์นะฮะ1 kilogram equals 2.2 pounds นั่นเองนะฮะอย่าลืมออกเสียง pounds ต่อไปนะครับคือมาตรวัดเกี่ยวกับน้ำนั่นเองครับซึ่งบ้านเราก็จะออกเสียงว่าลิตรใช่ไหมฮะถ้าไปออกเสียงลิตรเนี่ยนะครับฝรั่งงงฮะชาวไทยหลายๆท่านก็ใส่สระเอเข้าไปลิเตอร์ไม่ได้นะครับลิเตอร์นะครับหรือว่าลิเตอร์สระอีสั้นๆเนี่ยนะครับฝรั่งจะฟังว่าขยะมูลฝอยนั่นแหละครับนี่นะนะฮะเพราะ liter คือ L-I-T-T-E-R liter แต่ถ้า1ลิตรก็คือมาตรวัดของน้ำเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่า liters ครับแน่นอนครับ1 meter 1 liter สระอีครับผม1 liter เรื่องราวต่อไปเนี่ยนะครับก็คือเกี่ยวกับมาตรวัดนะฮะของสถานที่หรือพื้นที่นั่นเองครับ1ตารางเมตรก็คือ square meters นั่นเองครับปรากฏว่าชาวไทยเนี่ยนะฮะพาฝรั่งไปซื้อที่ดินครับฝรั่งถามว่า how big is the land ที่ดินนั้นมีขนาดเท่าไหร่ครับชาวไทยบอกว่า4ไร่2งาน and 10ตารางวาฝรั่งงงเลยฮะไม่รู้จะซื้ออะไรนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับต้องรู้ก่อนนะฮะว่า1ไร่ก็เท่ากับ400ตารางวา1งานก็เท่ากับ100ตารางวานะครับแต่ปัญหาก็คือ1ตารางวาเนี่ยฝรั่งก็ไม่เข้าใจ1ตารางวาเขาเรียกว่า square meter ดังนั้น1ตารางวาเท่ากับ4ตารางเมตรครับ1 square wa equals 4 square meters ดังนั้นถ้าพื้นที่100ตารางวาก็ต้อง400 square meters ต่อไปนะฮะก็คือเรื่องราวตัวเลขเกี่ยวกับองศาหรืออากาศนั่นเองครับ the temperature ออกเสียงว่า temperature นะครับไม่ใช่ temperature หรือ temperature นะฮะ temperatureTemperature นะครับแน่นอนครับองศาเซลเซียสก็คือ degrees Celsius นะครับ35องศาเซลเซียส35 degrees Celsius ครับปรากฏชาวไทยไปอเมริกาครับและเห็นชาวอเมริกันบอกว่า today the temperature is 100 degrees ตกใจนะครับนึกว่าน้ำเดือดเลยนะฮะซึ่งที่จริงต้องฝากนะครับว่าที่อเมริกาเขาจะใช้ Fahrenheit นั่นเองนะฮะ so 100องศา Fahrenheit 100 degrees Fahrenheit ก็จะอยู่ประมาณ30ปลายๆนะฮะขององศาเซลเซียสนั่นเองนะฮะสุดท้ายครับเรื่องตัวเลขของมาตรวัดนะครับก็คือ1โหลนั่นเองครับ1โหล12อันก็คือ a dozen ไม่ใช่โดเซ่นนะฮะ a dozen ครับไปซื้อไข่มาโหลนึง I bought a dozen eggs หากซื้อมาครึ่งโหลก็คือ I bought half a dozen eggs นั่นเองนะฮะต่อไปก็เป็นตัวเลขเกี่ยวกับกีฬากันบ้างครับอยากจะบอกว่าแมนยูชนะลิเวอร์พูลเอ๊ะไม่เอาดีกว่าผมชอบลิเวอร์พูลครับเป็นลิเวอร์พูลชนะแมนยูกันบ้างเพราะเกิดขึ้นไม่บ่อยนะฮะลิเวอร์พูลชนะแมนยูไป 1-0 หลายคนนึกว่า 1-0 แต่จริงๆแล้วในศูนย์ของฟุตบอลเขาจะเรียกว่านิลครับ NIL nil ครับผมดังนั้นเราจะบอกว่าลิเวอร์พูลไม่ใช่ชนะวินนะฮะเพราะวินหรือว่า won นะฮะจะแปลว่าชนะการแข่งขันหรือชนะถ้วยครับ they won the match they won the trophy they won the competitionแต่ถ้าเอาชนะคู่แข่งต้องใช้คำว่า beat นั่นเองครับ Liverpool beat Man U 1-0 ครับชนะ 2-0 ก็ 2-0 นะฮะเกม0ของฟุตบอลก็คือ nil นั่นเองครับถ้าเสมอกัน 0-0 คำว่าเสมอคือ draw นะฮะหรือถ้าเป็นอดีตคือ drew นะครับ Liverpool drew with นะครับเสมอกับ Liverpool drew with Man U 0-0 0-0 นั่นเองนะฮะแต่5เนี่ยนะครับเสมอกัน 1-1 เขาจะไม่ใช้ 1-1 หรือ 2-2 ครับเขาจะใช้ 1-all หรือว่า 2-all นะฮะสุดท้ายครับเรื่องราวของกีฬาอีกหนึ่งเรื่องก็คือเกมศูนย์ของเทนนิสนะครับหลายคนจะเห็นครับ love ใช่ไหมครับเวลาเขาตีกันfall

15 love ใช่ไหมแล้วก็งงฮะ15กับความรัก love ก็คือเกมศูนย์ของเทนนิสนั่นเองนะครับอย่าลืมครับ beat เอาชนะคู่แข่ง drew with ก็คือเสมอกันแล้วคือ lost to ก็คือแพ้ครับ liverpool lost to man u นะครับ man to liverpool ครับ man u แพ้ liverpool ไป 2-0 man u lost to liverpool 2-0 ครับผมและนี่ก็คือบทสรุปนะครับของเรื่องราวทั้งหมดนะฮะเกี่ยวกับตัวเลข everything about numbers เชื่อผมนะครับว่าอยากจะพูดภาษาอังกฤษตัวเลขก็สำคัญสำหรับทุกๆภาษานะครับรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขของภาษาอังกฤษรับรองครับจะสื่อสารได้อย่างดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ

0: การออกเสียง TH เนี่ยนะคะเป็นปัญหาแบบระดับชาติเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ดอเด็กแล้วมันก็ไม่ใช่ทอทงด้วยเสียง TH เนี่ยแล้วมันยังมี2เสียงที่แตกต่างกันอีกร้องไห้ทีนี้ TH เนี่ยมันมี2เสียงด้วยกันนะคะเสียงแรกค่ะเป็นเสียงแบบ unvoiced คือออกมาแค่ลมเราเอาลิ้นเนี่ยมาวางตรงกลางระหว่างฟันบนกับฟันล่างอย่างนี้เนาะแล้วก็ปล่อยลมออกมาเหมือนเราจะแบบเก็บที่หน้ามันจริงๆอ่ะพ่นลมใส่ไปเลยเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่กับคำดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงเอาลองไปพร้อมกันเลยนะคะวอร์มก่อนวอร์มก่อน3 3
1: 3
0: เห็นปะคือมันไม่ใช่ถอดธงมันไม่ใช่ three อะไรนะคะ three thanks
1: thanks
0: thanks
1: think
0: think
1: think
0: I think about something something อะไรก็ว่าไป I think ไม่ I think อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือ thin
1: thin
0: thin
1: thin
0: โอ้ยรู้ปะเขาเริ่มมาแล้วอ่ะคำต่อไปเลยค่ะ thinkthing
1: thing
0: สุดยอดน้องลองทำตามได้เลยนะคะลองวางปากแบบที่บอกเนาะแล้วก็ลองพูดตามออกมาเลยต่อไป thirty thursday
1: thursday
0: thursday มันก็จะดูเป็นแบบดูเป็นเจ้าของภาษาขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะคะอีกเสียงนึงค่ะอันนี้คือเสียงที่สองนะคะจะเป็นเสียง voicedvoice เนี่ยแปลว่าเส้นเสียงของเราเนี่ยมันจะสั่นแต่วางปากเนี่ยมีคล้ายกันมากๆเลยค่ะคือวางที่เดิมเลยคือลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างแต่ว่าอันเนี้ยลิ้นอาจจะไม่ต้องโผล่เข้ามาขนาดนั้นก็ได้อาจจะอยู่แบบหลบๆอยู่ในฟันอุ๊ยเราไม่อยากจะโชว์ลิ้นให้เขาดูนิดนึงอะค่ะอ่ะลองพร้อมกันโอเคมั้ยได้อยู่เนาะเมื่อกี้เหมือนเราผายลมตอนนี้เหมือนเราก็ผายลมแต่ว่ามีเสียงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะ the
1: the
0: the
1: the
0: โอเคอ่ะต่อไป that
1: that
0: that
1: that
0: ปกติเราคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นดอเด็กแน่นอนแต่จริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ดอเด็กอย่างเดียวเนาะมันมีความสั่นนิดนึงแล้วก็มีลมออกมานิดนึง this
1: this
0: this
1: this
0: ได้อยู่ได้อยู่โอเค them
1: them
0: them
1: them
0: ให้มันมีสั่นกว่าเดิมนิดนึงมันจะเหมือนดอเด็กบวกฟอฟันบวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้มันออกมาเป็น they
1: they
0: they
1: they
0: โอเค those
1: those
0: those
1: those
0: สมมุติว่าเราออกดอเด็ก those มันจะกลายเป็น d ไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นมีสั่นนิดนึงนะคะ those those ต่อไป these
1: these
0: เมื่อกี้มันแบบพี่กะมันง่ายจนเกินไปค่ะแบบมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมอะค่ะมีโอเควันนี้เรามาอัพเลเวลกันเลยนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่าทั้ง twisters พูดให้ลิ้นมันพันบึบบึบแย่กันไปเลยทีเดียวลองดูขำๆไม่ต้องซีเรียสนะคะคำแรกค่ะ I thought of thanking you I thought of thanking you อ่ะประโยคต่อไปเลยดีกว่า room 333on the third floor room 333 on the third floor ทีนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะคะไม่ยากหน่อยเลยยากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าไม่สามารถแบบออกได้หมดมันไม่ไหวแล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะในประโยคจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบ th เยอะขนาดนี้หรอกแต่อันนี้มันเป็นทาง twister ค่อยๆฝึกไปพร้อมๆกันนะคะ I'm thinking of 3,30033 things ไหวไหมเราต้องสู้ถ้าไม่ทันยังไงก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ตลอดนะคะ I'm thinking of 3,333 things ถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรมันปกติมันธรรมดามากนะคะค่อยๆฝึกกันไปค่อยๆปรับกันไปเดี๋ยวจะได้เองค่ะ

0: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed, people increasingly preferred modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be harmful to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine. Evolving into alternative medicines, Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements: earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างสวีเดนเนื้อนวดน้ำมันอ่ะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่ใช่น้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because the master must have the ability to heal through massage, and also possesses morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head, and they would hit like very like small pressure points, and like I didn't even know were there. And it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่54ตัณหาตอนที่3
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่ยาได้ยา
2: จะรู้จับ
3: ก็ยาได
2: ้ได้ได้ก็ไม่จะจับ
1: ยา
4: เฮ้ยฮึบฮึบฮึบเอ้ย
2: ได้ใครก็ไม่จับ
1: แบบนี้ต้องกลิ้งหนี
5: ในที่สุดเจ้าก็หนีความอยากไปได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการ
6: จะหนีไปไหน
4: ทำไงดี
5: บอยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได
4: ้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เอาแล้วตอนนี้ตัณหาเอาใจข้าไปแล้วข้าไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
7: ทำไมล่ะข้าคือเพื่อนแท้ของเจ้านะความอยากมันดีจะตายไป
4: ตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอก
8: ทำยังไงพวกชาวบ้านถึงกลับคืนสภาพเดิมได้เนี่ย
4: ข้าบอกว่าตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่แหละ

0: สุดยอดเลยเข็มทองทีนี้ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ
1: ว่าแต่ทางออกอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
2: นั่นไงลิฟต์ข้ามมิติมาแล้วรีบไปกันเร็ว
3: เฮ้ยคิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าต้องอยู่กับความทะยานอยากอยู่กับข้าไปตลอดกาล
4: นี่นะหมุนออกมาหมุนออกมาเลย
3: โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โ
5: หเย้เย้ฉลาดมากเข็มทอง
2: ตอนนี้ล่ะรีบไปที่ลิฟต์กันเถอะ
1: ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ว
4: เร็วเร็ว
3: หยุดนะอย่าทิ้งข้าไป
4: เร็วเร็วเร็ว
3: ฮะโอ้ย
1: เกือบไม่ทันแน่ลุ้นจนจะเป็นลม
2: ต้องขอบใจเข็มทองมากนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่
4: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
0: เอ๊ะทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
1: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้ว
5: ฮะ
1: ท่านอาจารย์จะมาค่ะท่านอาจารย์จอยอ๋อย
2: เฮ้ยเจ้าปัน
6: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปกติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
2: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
0: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกือบไม่รอดเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริง
6: ๆพวกเจ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทะยานอยากความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
2: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูหน้าสตรอเบอรี่บอยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะของสตรอเบอรี่บอยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
6: ถูกต้องแล้วสิลา
4: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้นี่นา
0: ชอบได้แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นหลงนะเข็มทอง
6: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาแล้วใช่หรือไม่ไหนอธิบายให้ข้าฟังสิ
1: ข้าขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3มีกามตัณหาความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกจนหลงคิดว่าซาลาเปานั้นมีอยู่จริงอยากกินจนหน้ามืดเลยขอรับอายจัง
2: ส่วนอันต่อไปก็คือภาวะตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปราบปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยได้แต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
0: ส่วนอันสุดท้ายวิภวะตัณหาความอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
6: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทะยานอยาก เป็นเหตุให้เกิดพบใหม่ไปเรื่อยๆไม่ให้พวกเจ้าอยู่กับปัจจุบันเลยสักนิดและเมื่อความอยากรุนแรงขึ้นก็จะเกิดความยึดหรืออุปทานตามมา
7: เจ้าค่ะท่านอาจารย
6: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
4: ไปกันได้แล้วไปกันได้แล้วข้าอยากไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
2: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
6: เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง
8: ในที่สุดศิลาเจ้าปันกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาความทยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
1: คำถาม
5: คำไทย
2: วันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
1: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องแหละ
2: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
1: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ
2: เย้ยทำไมเจ้ารู้ล่ะ
1: เอาก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
2: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
1: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้ๆสู้ๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทยในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

0: At the end every year, the Hmong people and ethnic group in the north return with their villages to celebrate the new year in meticulously hand-embroidered tribal torii. Sounds of flutes, mouth organs, and the yellow shung ball game create warmth and affections among young men and women.
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไป

0: ลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีค่ะน้องๆพบกับพี่ลิซ่าอีกครั้งนึงในรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าจะพาน้องๆไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ทะเลใช่แล้วเราจะไปทะเลกันทะเล CSEAสิทะเลแล้วเราก็จะนั่งรถตู้คันนี้เลยน่ารักไหมล่ะรถตู้ van V-A-N van รถตู้น้องๆรู้ไหมคะว่าไปเที่ยวทะเลต้องเตรียมอะไรไปบ้างใช่แล้วเราต้องเตรียมชุดว่ายน้ำแว่นกันแดดหมวกแล้วก็ที่สำคัญเลยที่น้องๆขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือของเล่นทรายริมชายหาดเดี๋ยวเราขึ้นรถตู้กันเลยดีกว่าจากตรงที่พี่ลิซ่าอยู่ไปทะเลบางแสนใช้เวลา2ชั่วโมงเลยค่ะน้องๆตอนนี้พี่ลิซ่าตื่นเต้นมากเลยอยากถึงทะเลไวๆแล้วเราไปตรงนู้นกันดีกว่าน้องๆมาเที่ยวทะเลแต่ละครั้งจะเห็นสิ่งนี้บ่อยมากนี่เลยเตียงชายหาด beach bed b e a c h b e d beach bed เตียงชายหาดว้าวน้องๆดูสิชายหาดสวยมากเลยดูBeach, B-E-A-C-H, beach.

าน้องๆอยากมีทะเลสวยๆเอาไว้เที่ยวนานๆนะคะน้องๆอย่าทิ้งขยะลงในทะเลหรือว่าริมชายหาดนะคะแบบนี้ไม่ดีเลยขยะ garbage g a r b a g e garbage ขยะแค่ทิ้งกันคนละชิ้นก็ทำให้ทะเลมีแต่ขยะนะคะน้องๆเพราะฉะนั้นเราเอาขยะไปทิ้งกันมีพร้อมให้ที่ทำให้เกิดเสียงนี้คืออะไรใช่แล้วเสียงคลื่นนั่นเองคลื่น wave w a v e wave คลื่นพี่ลิซ่าสนุกมากเลยค่ะน้องๆ ทะเลมีลมเย็นสบายพัดตลอดเวลาเลยแต่ตอนนี้พี่ลิซ่าเริ่มหิวแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าไปโอ้อาหารทะเลน่ากินมากเลยน้องๆดูสินี่มีปลาหมึกมาด้วยอาหารทะเลซีฟู้ด S E A F O O D ซีฟู้ดอาหารทะเล

0: อยมากเลยและตอนนี้ก็ถึงเวลาไปทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะน้องๆไปกันเลย
1: SEAC ทะเล VAN VAN VAN รถตู้ Beach bed BEACH BED Beach bed เตียงชายหาด Beach BEACH Beachชายหาด garbage G A R

0: B-A-G-E, garbage, 카야, wave. W-A-V-E, wave, 클룬, seafood. S-E-A-F-O-O-D, seafood, อาหารทะเล
1: ยังมีสถานที่อีกมากมายที่พี่ลิซ่าจะพาไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสนุกๆได้เพราะนี่คือรายการ English is Fun คำศัพท์มหาสนุกวันนี้พี่ลิซ่าก็ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
2: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 19:00 นพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เสด็จไปทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดอนงคารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมยับยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและไปเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งเวลา 11:00 หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์

และในเวลา 17 นาฬิกานายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 24,000 พระธรรมขันธ์ราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระพุทธบาทคีรีศรีสุทโธจังหวัดกาญจนบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วประสงค์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.คณะนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่29บริษัทเอเจียวานิชจำกัดสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมูลนิธิส่งเสริมภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สมาคมสำนักงานสอบบัญชีไทยและชมรมอาสารักษาดินแดนอส.จังหวัดอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดบรมวงศ์อิสระวรารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสุทาวาสวัดบางพระจังหวัดชลบุรีวัดใหม่โพทองจังหวัดลบบุรีและวัดหนามแดงวัดบางฉลงในจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยนางสาวสุนิสาสุขเสริมและครอบครัวองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและสมาคมนักเรียนเก่าแคนาดาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญ

9นาฬิกาพลเอกจตุรภรสุนทรนนท์และคณะสมาคมนิสิตเก่าคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทครูอินโนเทคจำกัดและครอบครัวใจผ่องใสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมแปลงจังหวัดขอนแก่น4รูปอันหนึ่งวันนี้เวลา 19 นาฬิกาบริษัทไทยน้ำทิพย์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนบริษัทโคคาโคล่าประเทศไทยจำกัดบริษัทรอยัลคิงดอมอินดัสทรีจำกัดบริษัทอินเตอร์เทคอิเล็กทริกแอนด์บิลจำกัดสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและโรงเรียนเลิศคณิตจังหวัดสงขลาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปทั้งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในวันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปและวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมาคมสโมสรลูกเสือลพบุรีโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมจังหวัดปทุมธานีคณะครูกลุ่มโรงเรียนศรีราชา3จังหวัดชนบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเช่นโครงการป่ารักน้ำเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมต้นน้ำเพื่อบรรเทาวิกฤตการขาดแคลนน้ำด้วยทรงพระราชดำริว่าน้ำมีความสำคัญต่อทุกชีวิตการจะรักษาแหล่งน้ำไว้ได้นั้นจะต้องอาศัยความสมบูรณ์ของป่าไม้ทรงเน้นการสร้างความรักและห่วงแหนให้ประชาชนรู้สึกว่าป่าเป็นสมบัติของตนเองเพื่อป้องกันการบุกรุกและทำลายป่าโดยทรงส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันปลูกป่า3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างตลอดจนการสร้างฝายตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อเก็บกักน้ำในพื้นที่ป่าซึ่งทำให้ดินมีความชุ่มชื้นตลอดปีและฟื้นฟูระบบนิเวศอันเป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์สู่พื้นดินอย่างยั่งยืนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้เวลา 13 นาฬิกาที่โรงพยาบาลมายออำเภอมายอจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษสถานีตำรวจภูธรมายอขณะออกเดินทางไปร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ในพื้นที่ตำบลปะโดอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่19มิถุนายน2569ประกอบด้วย10ตำรวจเอกพิสิทธิ์พลศรีดี10ตำรวจเอกอภิสิทธิ์ชูมีและ10ตำรวจเอกสุมิตรยูโซ
เวลา 13:00 นวันนี้ณโรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญเจริญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่10ตำรวจโทปรพัฒน์วงรวยดี

เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจะเห็นคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องขณะเจ้าหน้าที่กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน442เดินทางกลับจากปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเส้นทางดูแลความปลอดภัยบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแหร่อำเภอถานโตจังหวัดยะลาเหตุเกิดบริเวณถนนในหมู่บ้านบุโลสนียาตำบลบ้านแหร่อำเภอถานโตจังหวัดยะลาเมื่อวันที่19มิถุนายน2569จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทนรงศักดิ์โชติพันธ์10ตำรวจโทนราธิปนิลสุวรรณ10ตำรวจโทศักดิ์ชายแก้วนุ่นและ10ตำรวจโทวิกรมละเลยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันณโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาวันนี้เวลา 15:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้แก่10ตำรวจโทกิตติศักดิ์ศักดิ์แสง10ตำรวจเอกบุญยาวัฒน์เกื้อเซ้งและ10ตำรวจเอกอนุชิตบุญช่วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เยี่ยมชมร้านโครงการกำลังใจในงานโอท็อปมิดเยียร์2026วันนี้ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเยี่ยมชมร้านโครงการกำลังใจในพระดำริในงานโอท็อปมิดเยียร์2026ซึ่งกรมราชทัณฑ์ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนจัดขึ้นระหว่างวันที่20-28มิถุนายน2569เพื่อสนองพระดำริในการนำผลิตภัณฑ์ผลงานสร้างสรรค์จากการฝึกทักษะวิชาชีพของผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพจากเรือนจำและทัณฑสถานไปจัดจำหน่ายกว่า30เรือนจำภายใต้แบรนด์ Inspire ซึ่งมีหลายผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐาน OTOP มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและมาตรฐานเกษตรอินเช่นผลิตภัณฑ์ผ้าปักลายชาวเขาผลิตภัณฑ์ผ้าสม็อกจากทันตสถานหญิงกลางพวงมาลัยทิชชู่จากทันตสถานหญิงธนบุรีผ้าหมักโคลนพิมพ์ลายใบไม้จากเรือนจำกลางระยองผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ผ้าถุงจากทันตสถานหญิงเชียงใหม่และผ้าทอลายยกดอกผ้าถุงปักเลื่อมจากทันตสถานหญิงสงขลานอกจากนี้มีนิทรรศการเทิดพระเกียรติด้านการพัฒนาผู้ต้องขังส่งเสริมอาชีพเป็นการสร้างโอกาสสร้างรายได้และมอบกำลังใจให้แก่ผู้ต้องขังในการพัฒนาตนเองเพื่อกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพอาทิการทำขนมจากทันตสถานหญิงกลางกรุงเทพมหานครการวาดภาพจากทันตสถานบำบัดพิเศษกลางกรุงเทพมหานครศาสตร์พยากรณ์และอาชีพนักมวย Inspire Thai Fightในการนี้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เยี่ยมชมร้านในโครงการพระราชดำริและโครงการพระดำริเช่นโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้านโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ภายใต้มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้านโครงการพัชรสุทธาคชานุรักษ์ภายใต้มูลนิธิพัชรสุทธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยทั้ง3โครงการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานกรรมการและร้านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: Yes yes อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
2: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้นะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
1: ๆแป๊บหนึ่งนะขอดูรายละเอียดก่อน
4: บ้านภูขุนพุทธศักราช2558
5: พี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
6: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
7: ใช่แต่ยังไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
6: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
7: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลยคนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
6: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
7: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบยราชนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพระตาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
6: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
7: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
6: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
2: โ
1: มีแสดงช่วงปลายปีซาร่า
0: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอ้มาไม่ได้ I'm so sad
3: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
0: Really ไปค่ะLet's go now
1: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
0: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
3: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
8: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่ไม่ยางก็ยังกัดแดดฮ้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิเบ็ด
4: โอ้ป้าน่ะ
2: ผู้ไปก็ตายเบิด
3: บ่ฮู้เด้อพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

0: างธรรมชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้ว
0: บอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเอ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
1: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้ว
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
1: แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันก็เลยจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิแล้วประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
2: โอ้โห
1: แล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อละเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
2: โอ้โห
0: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
1: โอ้โหเอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
1: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรู้กับสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
1: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
1: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะแต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
2: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ใช้กระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทำไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะ

0: ฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
1: เฮ้ยวันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
0: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
2: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วยสองมือของพวกเราทุกคน
0: ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
1: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
0: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 12ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: In the past, when medical science was not yet advanced, humans treated their ailments by relying on supernatural beliefs and ancient medical wisdom that has been practiced and passed down through generations. Examples include using herbs, applying hot, cold therapies, and massage. As medical science developed,People increasingly prefer modern methods of treating illness and using chemical-based medicines, which can potentially be

0: transform food to health in the long run. This led to a trend of integrating traditional medicines, a more natural approach, and applying it alongside modern medicine, evolving into alternative medicines. Thai massage is one of the original forms of treatment that has regained popularity and widespread acceptance both in Thailand and internationally. The wisdom of Thai massage is an art and science of healthcare, aiming to correct imbalances in the body's four elements: earth, water, wind, and fire. Particularly by addressing blockages in blood and wind lines through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสําคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทํางานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากําลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามกาลเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะคะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่มีน้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยมันคนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the science of massage. From there, the massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because a master must have the ability to heal through massage, and also possesses morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head, and they would hit like very like pressure points, and like I didn't even know were there, and it made me feel like so relaxed, like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: At the end every year, the Hmong people and ethnic group in the north return with their villages to celebrate the new year in meticulously hand-embroidered tribal torii. Sounds of flutes, mouth organs, and the yellow shung ball game create warmth and affections among young men and women.
1: ประเพณีไทยคือพลังอ่อนโยนที่ล้อมรวมผู้คนเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็นประเพณีระดับชาติท้องถิ่นหรือของกลุ่มชาติพันธุ์ล้วนมีเสน่ห์และเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบคุณล่ะพร้อมเปิดใจสู่มนต์เสน่ห์ของประเพณีไทยอันศิลป์แล้วหรือยัง

0: ับเข้ามาสู่ The Speech Idol กันแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาต่อกับไอดอลเก้าอี้ตัวนี้จะพาไอดอลมาให้ทุกคนได้รู้จักวิถีนะคะของการใช้การสื่อสารทำให้ชีวิตของเขาเติบโตสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรารู้จักพี่ลิงไปแล้วโอ้โหคนนั้นเขาเป็นนักพูดตั้งแต่เด็กนะคล่องแคล่วเติบโตมากับการเป็นนักพูดแต่วันนี้ค่ะคนที่เราจะพามานั่งตรงนี้เนี่ยบอกเลยนะคะเริ่มต้นจากกลายเป็นเด็กที่พูดไม่เป็นเขาบอกเนี่ยค่ะเขาเป็นเด็กพูดไม่เป็นไม่รู้จะพูดอะไรเป็นผมเป็นคนกล้าแสดงออกนะแต่ไม่กล้าพูดนะคะซึ่งจากเด็กคนเนี้ยที่ไม่รู้จะพูดอะไรณวันนี้นะคะพัฒนาตัวเองมาเป็นศิลปินสามารถเอนเตอร์เทนคนดูได้สามารถถึงแม้กระทั่งนะคะนั่งไลฟ์สตรีมมิ่งเกมนะคะพูดคนเดียวไปเรื่อยเปื่อยถ่ายทอดสดตัวเองได้แล้วก็มีผู้ติดตามนับล้านอะไรคือจุดเปลี่ยนแปลงอะไรคือจุดที่ทำให้เขาสามารถเป็นคนที่พูดแล้วหาเงินหาทองเลี้ยงชีวิตได้วันนี้เราจะไปรู้เคล็ดลับนั้นกับเขาค่ะน้องเต๋าเศรษฐพงศ์ค่ะ
1: สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นะครับหรือเรียกสั้นว่าพี่เต๋าก็ได้นะครับสวัสดีครับคุณง้อครับ
0: สวัสดีลูก
1: สวัสดีครับโอ้โห
0: เป็นไงวันนี้ครั้งแรกกับการนั่งตรงนี
1: ้นี่ขนลุกเลย ตื่นเต้นมากครับผมที่ได้มาเจอคุณง้อในวันนี้นะครับเพราะว่าชื่นชมผลงานคุณง้ออยู่แล้วชื่นชอบส่วนตัวแล้วก็เป็นลูกศิษย์คุณง้อด้วย
0: ขอบคุณ
1: ในช่วงเวลาสั้นๆแต่ผมถือตัวเองว่าเป็นลูกศิษย์นะฮะแต่ผมจะเรียกว่าอะไรนี่คือผมไม่เคยมานั่งทอล์คโชว์อะไรแบบนี้มาก่อนนี่เป็นครั้งแรกส่วนใหญ่จะไปถ่ายรายการแล้วมีถามตอบใช่ไหมฮะแต่การทอล์คโชว์แบบนี้คือไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนมาเปิดซิงที่คุณง้อเลยนะครับ
0: มาค่ะเปิดมาเลยค่ะลูก
1: ครับผมก็เล่าเลยแล้วกันนะครับว่าตอนเด็กๆผมต้องบอกเลยนะครับไม่รู้ว่าทุกคนจะเชื่อไหมว่าผมก็เป็นเด็กที่แบบกล้าแสดงออกมีงานโชว์โรงเรียนทุกปีผมขึ้นไปเต้นทุกปีแต่พอเวลาโดนไมค์สัมภาษณ์
2: ครับครับสวัสดีครับ
1: ชื่ออะไรชื่อเต๋า
3: ชื่ออะไรครับหนู
4: ชื่อเต๋า
3: ชื่อจริงชื่ออะไรครับ
4: ชื่อเต๋า
1: เต๋าเศรษฐพงศ์อะไรเงี้ยครับผมรู้สึกเวลาเราพูดออกไปแล้วเรารู้สึกเขินอายไม่กล้าพูดตั้งแต่ตอนเด็กมาก็จะทำให้เราเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกแต่ไม่กล้าถามไม่กล้าพูดในห้องเรียนอย่างเงี้ยเวลาอาจารย์จะถามว่าแบบอ่ะใครสงสัยอะไรไหมไม่ยกมือครับไม่มีใครไม่กล้ายกมือไม่กล้าถามแต่จริงอยากรู้มากเลยอาจารย์อยากรู้มากเลยแต่ไม่กล้าถามเพราะว่าอายหรือว่ากลัวที่จะเด่นเกินเพื่อน
0: นี่คือ
1: ประสบการณ์ที่ผมเจอมานะครับก็คือว่าใครยกมือถามเดี๋ยวทุกคนจะมองแล้วเฮ้ยยกทำไมวะกูจะไปกินน้ำกูอยากจะไปเล่นแล้วถ้ายกมือแล้วถามแล้วตอบผิดหรือถามผิดเพื่อนๆหัวเราะบูลลี่แล้วมันเลยทำให้เราไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าอะไรเลยแต่จริงๆเราอยากจะรู้เหลือเกินเราชอบวิชานี้เราอยากจะรู้เหลือเกินอยากจะถามก็ไม่ได้ถามก็เป็นอย่างนั้นมาเรื่อยๆจนเราโตเลยครับจนถึงมหาลัยเลยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนไม่กล้าพูดไม่กล้าสื่อสารทำให้เราคิดกับในหัวตัวเองตลอดว่าเฮ้ยเราสื่อสารไม่ได้เราพูดไม่ได้อะแต่ให้แสดงออกได้นะคือไปร้องเพลงเล่นดนตรีได้แต่จะให้สัมภาษณ์ไม่เอาอ่ะไม่แต่ให้มาออกรายการนี้นะถ้าเป็นเมื่อก่อนผมบอกผู้จัดการพี่โอไม่เอาไม่กล้าพูดอะไรเงี้ยครับมันก็เลย

0: ติดตัวมาแต่ว่าการจุดที่ทําให้เห็นว่าการสื่อสารมันสําคัญก็เป็นตอนที่เราเข้ามาประกวดรายการร้องเพลงชื่อรายการ AF นะครับเราต้องสื่อสารให้ได้ข้อดีอย่างแรกคือเราไม่ต้องพูดอย่างเดียวเราร้องเพลงได้เราสื่อสารได้แต่เราต้องสื่อสารกับคอมเมนเตอร์คนที่จะเลือกเราเข้าไปในบ้านเราก็ต้องตอบคําถามให้ถูกใจเขาเขาจะได้เห็นบุคลิกเหมือนแบบว่าเราต้องขายตัวเองอะครับครูว่าแบบเราเป็นคนแบบนี้นะเราชอบแบบนี้เราเป็นคนอีสานเราก็พูดอีสานไปเลยมันทําให้เห็นแล้วว่าเอ้ยการสื่อสารมันเวิร์คมันทําให้เราได้ผ่านเข้ารอบออดิชั่นมันทําให้เราเห็นว่าเอ้ยมันสื่อสารการสื่อสารนี่มันสําคัญมากๆผมก็เลยเริ่มที่จะกล้าสื่อสารมากขึ้นพอได้มาทํางานในวงการบันเทิงครับก็ต้องเจอคนเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทีมงานพี่ๆบริษัทของเราที่อยู่ในค่ายของเราแล้วก็แฟนคลับพูดถึงทีมงานก่อนแล้วกันครับเวลาเราจะไปทํางานอย่างเงี้ยเราก็ต้องสื่อสารกับเขาที่ไหนเวลาเท่าไหร่ผมต้องแต่งตัวยังไงและอีกอย่างนึงการสื่อสารกับแฟนคลับที่ผมเจอมาตอนแรกเราก็คิดว่าเอ้ยเราติดอ่ะเราเป็นศิลปินเราไม่ต้องสื่อสารเราไม่ต้องเทคแคร์อะไรหรอกแต่ลืมไปครับว่าแฟนคลับไม่ใช่แฟนเราเขาไม่ได้รักเราคนเดียวเขาก็สามารถไปรักคนอื่นได
1: ้โอ้
0: เพราะว่าเขาก็สามารถไปรักคนอื่นที่เขาสามารถสื่อสารกับเขาโดยตรงได้เขาก็สามารถไปเชียร์ได้มันก็เลยทําให้เราเห็นค่าคุณค่าการสื่อสารเพราะว่าช่วงแรกๆผมจะไม่ค่อยสื่อสารเลยจนแฟนคลับมาบอกว่าเต๋าลงรูปบ่อยๆหน่อยเราทวิตบ่อยๆหน่อยอะไรเงี้ยในโซเชียลมีเดียพอเราเริ่มให้ความสําคัญตรงนั้นเนี่ยมันก็ได้รับฟีดแบคกลับมาดีขึ้นแฟนๆกลับมาตามมากขึ้น
1: มันชัดมากเลยเนาะว่าสุดท้ายอ่ะมันคือการถามตัวเองว่าเราจะเอาอะไรอ่ะเนาะเราจะเอาอะไรคือบางทีบางคนน่ะอยากอ่ะแต่ว่าไม่ทํา
0: ครับ
1: เพราะว่ามันมีความกลัวอย่างตอนเราเป็นเด็กๆอันเนี้ยเข้าใจเลยอ่ะในสังคมอ่ะสังคมโดยเฉพาะสังคมโรงเรียนว่าเราวันยังไงวะคือเด็กเนี่ยตอบถามไม่ฉลาดก็โดนล้อ
0: ใช่
1: ตอบผิดก็โดนดุ
0: ครับ
1: เออแล้วมันจะทําให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออกมันเป็นไปได้ยากมากเลยอ่ะนั้นมันก็เลยทําให้เกิดความกลัวทั้งที่จริงๆเราเนี่ยเป็นเด็กเต๋าเป็นคนคุยสนุกด้วยซ้ําอ่ะเวลาคุยจะคุยเมามันจะมีความซื่อมีความน่ารักบางอย่างที่แบบมันพิเศษในตัวเต๋าแต่ว่าคนไม่สามารถได้เห็นเลยเพราะเรามัวแต่ในอดีตเนาะคิดอยู่ในหัวของตัวเองว่ามันไม่จําเป็นมั้งมันใครจะอยากรู้
0: เลเซฟดีกว่าไม่พูดดีกว่าไม่โดนด่าไม่โดนว่า
1: แต่ก็ไม่โดนเห็น
0: แต่ก็ไม่เห็น
1: นะคะจนวันที่เต๋าชัดเจนว่าเฮ้ยจริงๆแล้วการสื่อสารมันมีประโยชน์นะมันไม่ได้ทําโทษให้ใครเลยตรงข้ามมันทําให้เกิดประโยชน์ด้วยถ้าเราสื่อสารสิ่งที่มันดีออกไป
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะมันก็เลยทําให้เริ่มสื่อสารกับงานเป็นละเริ่มสื่อสารจนพาตัวเองเข้ามาอยู่ในวงการได
0: ้ครับ
1: เราก็สื่อสารกับแฟนคลับได
0: ้ครับ
1: เคยมีไหมมีปัญหาที่ว่าแรกๆในการพูดสื่อสารไปแล้วแฟนคลับเข้าใจผิดอะไรเงี้ยมีบ้างไหม
0: มันก็เคยมีครับแบบเราต้องการจะสื่อสารอีกแบบหนึ่งแต่เขาเข้าใจไปในทางลบเพราะว่าเราสื่อสารเป็นตัวหนังสือมันเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแต่มันทําให้เราแบบโดนมองลบไปแล้วครับคนนั้นก็จะมองเราลบไปแล้วอะไรเงี้ย
1: แต่มันก็คือการเรียนรู้เน
0: า
1: ะ
0: มันก็คือการเรียนรู้ครับผิดก็คือประสบการณ
1: ์เนาะก็อย่างไอตัวหนังสือมันไม่มีน้ําเสียงอ่ะมันตีความกันไปที่แบบบางคนเราบอกว่าเนี่ยสั่งงานไปอีกคนพิมพ์มาว่าเก็ตแล้วค่ะจริงๆเขาอาจจะแค่บอกอ๋อเก็ตแล้วค่ะครูก็ได้แต่เก็ตแล้วค่ะเราอาจจะแบบเก็ตแล้วค่ะช่วยหุบปากสักทีอย่างนี้ถูกไหมคะฉะนั้นเวลาที่อันนี้สิ่งที่เต๋าพูดมาสำคัญมากแล้วยุคนี้เป็นยุคที่สื่อสารกันทางออนไลน์เยอะมากลองอ่านทวนหลายๆรอบเลยว่ามันสามารถเป็นน้ำเสียงอื่นๆได้อีกไหมถ้ามันเป็นน้ำเสียงที่ไปทางลบได้เราก็อาจจะต้องปรับเพิ่มค่ะหรือเติมอีโมจิคอนยิ้มไปหน่อย
0: ลากสระอายาวๆหน่อยค่ะอะไรอย
1: ่
0: างนี
1: ้ทีนี้จนมาถึงวันนี้เต๋าพาตัวเองจากเด็กที่ไม่รู้จะพูดอะไรมันแล้วมันมายังไงอ่ะ

0: ำอย่าทำ YouTube นะมันต้องทำ YouTube เพราะเราเห็นเป้าหมายแล้วว่าอนาคตออนไลน์มันต้องมาแน่ๆเราก็เริ่มพูดเลยพูดอะไรไม่รู้เรื่องแหละครับพูดไปก่อนเห็นอะไรพูดไปก่อนพูดไปก่อนพูดคือพูดให้เยอะที่สุดแล้วก็ค่อยมาดูเทปแล้วก็ค่อยมานั่งตัดต่อเองอีกทีนึงว่าตรงไหนมันจับประเด็นได้อะไรเราไม่จำเป็นต้องพูดให้เพอร์เฟคตั้งแต่แรกขอให้ได้ขอแค่พูดออกมาก่อน
1: เ
0: ดี๋ยวมันต้องมีคำไหนสักคำที่มันโดนแหละประโยคไหนที่มันโดนแล้วค่อยตัดแล้วก็ค่อยๆซอยมาแล้วก็ค่อยๆมาเรียบเรียงใหม
1: ่
0: แล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้ดูเทปตัวอย่างแรกแล้วไอ้พูดประมาณนี้โอเคเพิ่มตรงนี้ดีกว่าเอ้ยลดตรงนี้นิดนึงใส่อารมณ์เข้าไปหน่อยเล่นลูกเล่นแบบนี้ดีกว่ามันจะเห็นสเต็ปต่อไปขึ้นเรื่อยๆครับถ้าเราเริ่มทำตั้งแต่สเต็ปแรกเราก็จะเห็นสเต็ปต่อไปแต่ถ้าเราไม่เริ่มทำปุ๊บก็อยู่กับที่อยู่ที่เดิมดีไม่ดีถอยหลังลงคลองด้วยครับ
1: ตอนนี้มีช่อง YouTube ของตัวเองเนี่ยในช่องก็จะมีช่องย่อยช่องอะไรเยอะแยะมีกี่ช่องแต่ละช่องว่าด้วยเรื่องอะไรบ้างทุกวันนี
0: ้ก็คือหลักๆนะครับในช่องนี้นะครับก็จะมีตอนแรกทำเลยคอนเทนต์ปูกว้างๆเป็นไลฟ์สไตล์เลยแล้วก็เริ่มทำตามติดชีวิตเต๋าติดเต๋าชื่อรายการติดเต๋าก็ติดเต๋าไปถ่ายเจอที่กองถ่ายก็ถ่ายไปทำมาเรื่อยๆปุ๊บจนเอ๊ะเราชอบเล่นเกมทำไมเราเล่นเกมอยู่บ้านทำยังไงให้มันได้เงินทำยังไงให้มันเล่นเกมแล้วได้เงินปิ๊งไอเดียขึ้นมาเฮ้ยมันมีสตรีมมิ่งนี
1: ่
0: ใน Facebook ใน YouTube มีแพลตฟอร์มนี้อยู่มีคนเคยทำแล้วเราเห็นแล้วว่าเขาทำแล้วเขาได้เงินฝรั่งทำนี่โอ้โหรวยมากสตรีมเมอร์ทำไมเราทำไม่ได้ล่ะเราก็เลยเราชอบเล่นเกมอยู่แล้วเราก็เลือกเกมก่อนเลือกเกมอ่ะฟุตบอลนี่แหละเราชอบเล่นฟุตบอลเราอินกับมันเรามีข้อมูลแน่นในหัวเราสามารถบอกชื่อนักเตะได้ถูกต้องก็เริ่มทำเกมฟุตบอลขึ้นมาแล้วก็ไปเลือกเกมก่อนมันมีหลายเกมมากฟุตบอลอ่ะไปเลือกดูเฮ้ยเกมนี้คนดูเยอะเลือกเกมนี้แหละเพราะถ้าเราไปเลือกเกมที่มันคนดูน้อยๆเนี่ยเราจะเสียเปรียบนะครับแต่ว่าถ้าเกมคนที่แบบมีคนดูเยอะคนเล่นเยอะเนี่ยเราจะได้เปรียบในการที่คนจะมองเห็นเรามากขึ้นพอเราเริ่มทำไปสตรีมยังไงเนี่ยผมก็ไปศึกษาเปิดเลยโปรแกรมนี้ใช้ยังไงเข้า YouTube ครับง่ายๆเด็กๆก็คือ YouTube สอนทุกอย่างตั้งแต่โปรแกรมสตรีมมิ่งการดาวน์โหลดงานอะไรเงี้ยผมก็ไปดูใน YouTube ไม่เดียนสักบาทนะฮะทำเองพอเริ่มเซตอัพเป็นแล้วก็เริ่มสตรีมนะครับสตรีมตอนแรกคนดูเท่าไหร่รู้ไหมฮะ20คนครับ
1: คุณพระ
0: แฟนคลับผมเองไม่ใช่แฟนเกมนะแฟนคลับผมเองช่วยกันดู
1: ซึ่งแฟนก็ไม่ได้เล่นเกมด้วยแต่มาช่วยดู
0: แฟนคลับก็บอกโอ๊ยไม่ได้ดูบอลเลยค่ะดูหน้าพี่เต๋าอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบจะดีใจดีไหมวะเนี่ยก็อยากให้ดูเกมแต่เราต้องทำเพื่อที่จะให้คนอื่นรู้ว่าเฮ้ยไอ้เต๋าแม่งมีช่องเกมเว้ยเฮ้ยเผื่อแบบแวบเข้าไปดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำมาเรื่อยๆพอเราเริ่มทำเนี่ยคนอื่นเขาจะเห็นเองฮะมันทำให้เห็นเราเห็นเล็งเห็นถึงการสื่อสารว่าเอ้ยการสื่อสารมันดีนะถ้าสมมุติว่าผมอยากจะพัฒนาการสื่อสารทำยังไงโดยไม่ต้องเสียเงินก็ไปดูช่องอื่นๆที่เราชอบดูที่เราคิดว่าเอ้ยคนนี้พูดดีอ่ะเขาพูดสไตล์นี้อ่ะแบบไม่ต้องหยาบโลนก็ได้ไม่ต้องหยาบคายคนก็ดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสมัยนี้แบบบางคนชอบแบบผมก็ไม่ใช่ช่องประเภทนั้นเราก็จะคิดว่าเด็กเราดูเยอะในหัวเราก็เซตไว้ว่าเด็กดูเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีกับเด็กมันก็จะเป็นเซตที่แบบช่องที่แบบคุณพ่อคุณแม่สามารถปล่อยให้มาดูเราได้มีช่องสตรีมแล้วก็มีช่อง
1: ทำเกี่ยวกับอะไรบ้างรายการ
0: มีล่าสุดครับเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงน้องแมวก็จริงๆเราเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วแล้วเราก็ถ่ายสัตว์เลี้ยงแล้วก็น้องหมากับน้องแมวเนี่ยเป็นอะไรที่ป๊อปปูล่าที่สุดแล้วในโลกโซเชียลมีเดียพอทำคอนเทนต์ไปเรื่อยๆคนก็เริ่มผูกพันสัตว์เลี้ยงเราด้วยก็เหมือนเราสร้างศิลปินขึ้นมา
1: ถูกต้อง
0: น้องแมวก็เป็นศิลปินคนนึงในค่ายเราแล้วมันก็มีแฟนคลับน้องๆเยอะขึ้นแล้วมาพีคสุดตอนที่เราทำคลอดน้องแมวเองผมก็ไปดูผมก็ทำไมถึงทำคลิปนี้เพราะว่าผมก็เข้าไปดูคลิปอื่นๆที่เขาทำคลอดน้องแมวช่องในไทยก็ทำไม่ค่อยเยอะบางทีก็แบบถ่ายแค่ตอนแมวคลอดแต่เราอยากจะทำว่าแบบวิธีการเตรียมตัวทำยังไง

0: เตรียมสถานที่ยังไงแล้วเวลาน้องคลอดออกมาทํายังไงแล้วก็เวลาที่ระยะตัวแรกคลอดออกมาตัวที่2คลอดคือให้ความรู้เราก็เลยคิดว่าเอ้ยเราน่าจะทําคลิปแบบนี้ออกมาตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะบูมขนาดนี้ครับก็เลยทําออกมาแล้วก็ไปศึกแต่ว่าก่อนที่จะทําเราต้องศึกษาก่อนโทรไปถามคุณหมอโทรไปถามอะไรแล้วพอเราเริ่มถ่ายทําจริงแล้วก็ค่อยอธิบายไปทําไปทํามาปุ๊บเสร็จเรียบร้อยคลิปนี้ไวรัลมากมันเลยทําให้ช่องของเราตอนนี้คือเป็นที่รู้จักเนี่ยคือว่าเต๋าต้องมีแมวแล้วก็ต้องมีเกม3อย่างนี้ที่ตอนนี้เป็นคาแรคเตอร์ของช่องนี้ซึ่งไม่นานมานี้เองนะครับคุณเงาะซึ่งผมเพิ่งมาเจอแนวทาง3อย่างนี้เมื่อไม่นานมานี้ทั้งๆที่ผมทํามาปี2ปีแล้วนะครับ
1: เออมันเริ่มจากสิ่งที่เรารักนะ
0: ใช่
1: เราใส่ใจมันจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องที่เราแคร์จริงๆอ่ะแล้วตลาดยุคนี้นะคะเต๋าแล้วก็เด็กๆที่ดูอยู่ทางบ้านมันคือตลาดเค้าเรียกว่านิชมาร์เก็ตเนาะนิชก็คือเฉพาะกลุ่มฉันชอบคนเนี้ยและฉันชอบสิ่งที่เค้าสนใจเนี้ย
0: ครับ
1: คนบางคนชอบแบบอะไรที่คนสนใจเยอะอันนั้นก็ถูกแต่เมื่อไหร่ที่ไอ้สิ่งที่คนสนใจเยอะเราไม่ได้สนใจจริงอ่ะมันก็จะคัดเราออกอัตโนมัติว่าเราเป็นของปลอมแต่ถ้าสิ่งที่คนสนใจเยอะแล้วเราดันสนใจเรื่องนั้นจริง
0: ๆ
1: หรือจริงๆอาจจะไม่ต้องเยอะก็ได้นะเคยมีคนนึงมาออกหมายถึงว่าในรายการนึงที่ครูเคยเห็นเขาทำช่องสอนการขอดเกล็ดปลาเอาสิ
0: โอ
1: ้นิชมาร์เก็ตไหม
0: สุด
1: ๆคนก็ดูเขา
0: ครับ
1: เออมันเขาบอกว่าบางอันของเขานี่คนดูแบบเป็นล้านวิวอะไรก็มีนะครูก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราแค่ว่าเรารักอะไรแล้วเราจริงจังกับมันอ่ะเหมือนเต๋าแบบจะทำคลอดแมวก็โทรไปหาหมอเอาให้มันชัว
0: ร
1: ์แล้วเราก็ทำมันออกมามันมีคนที่เป็นคนที่เขาสนใจแบบเดียวกับเราอยู่ในโลกนี้อยู
0: ่
1: เนาะตอนแรกที่เต๋าบอกว่าทำสตรีมมิ่งคนดูเริ่มจาก20คน
0: ใช่ครับ
1: ปัจจุบันนี้เป็นไงคะยอดสูงสุดที่เคยไลฟ์สตรีมมิ่งเกม
0: ถ้ายอดสูงสุดนะฮะก็พลิกๆจริงๆก็พันกว่าคนนะครับ
1: หลังจากนั้นมีโฆษณาอะไรเข้ามาไหม
0: ก็ได้จากเกมนี่แหละครับ
1: ใช่ไหม
0: ทำเกมนี้จนเกมจ้างผมไปออกงานอีเวนต
1: ์นี่ไง
0: หลายงานแล้วด้วยทุกเดือนละครั้ง
1: คือถ้าเกิดคุณไม่สื่อสารออกไปว่าคุณเจ๋งเรื่องนี้ใครจะรู
0: ้ถูกใช่เพราะว่าเจ้าของเกมนี่เขาบอกว่าเห็นคุณเต๋าเล่นเกมนี้เราก็เลยอยากจะเชิญชวนคุณเต๋ามาออกอีเวนต์ให้เราหน่อยแล้วพอผมไปถึงผมก็ใช้การสื่อสารผมนี่แหละหยอดไปชมไปเราเล่นจริงนะคนดูติดตามเราจริงๆขายไปได้ยาวครับที
1: น
0: ี
1: ้
0: มันคือประโยชน์ของการสื่อสารจริง
1: ๆเนาะแล้วอย่างช่องที่เกี่ยวกับเรื่องแมวอ่ะมีสปอนเซอร์เกี่ยวกับอาหารสัตว์อะไรนี้เข้ามาบ้างไหมหรือเกี่ยวกับสัตว
0: ์ก็ตอนแรกก็มีมานะครับ3เดือนครั้งนึงเดี๋ยวนี้มาเต็มเลยฮะเพราะว่ามันชัดมากภาพชัดมากแล้วคอนเทนต์มันเป็นแนวทางที่บวกคนแชร์เยอะคนเห็นเยอะแล้วก็คนคอมเมนต์คนแชร์เยอะคนแบบมีแต่พลังด้านบวกแล้วก็เป็นช่องที่แบบเอ้ยเขาเห็นแล้วว่าเราทำจริงๆเรารักน้องแมวจริงๆเราดูแลน้องเขาดีจริงๆแล้วเราให้ความรู้กับคนอื่นได
1: ้
0: เขาก็เลยติดต่อมาเยอะขึ้นครับผมแล้วผมก็ได้ความรู้จากการที่ทำคลิปแมวด้วยเหมือนกันไม่ใช่ผมให้ความรู้อย่างเดียวครับบางคอมเมนต์เราก็สอนเราก็มีนะเราก็เก็บมาอ่านมาแล้วก็มาเสริมมาบอกต่อได
1: ้
0: มันไม่ใช่แค่เราให้อย่างเดียวครับคนอื่นเขาก็ให้เราเหมือนกันมันก็เป็นประโยชน์ของโซเชียลมีเดีย
1: ทีเนี้ยมันจะมีคนสงสัยบอกว่าเวลาเราคุยกับกล้องบางทีมันเขินคือถ้าเกิดสมมติมีแฟนคลับอยู่จริงคงจะอ้อนได้อะแต่เวลามีกล้องก็อ้อนยังไงพี่ต่อคิดยังไงกับการเล่นกับกล้อง
0: การเล่นกับกล้องใช่ไหมครับครูก็เราก็ใช้ประสบการณ์ที่เราผ่านมานี่แหละครับก็ตอนแรกก็พูดไม่เป็นหรอกครับพูดไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันคิดไม่ออกจะพูดยังไงดีสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ผมจะมาถ่ายคลิปพอเรามาดูเทปย้อนหลังเองไม่คนเปลี่ยนคลิปหนีแล้วอะไรเงี้ยง่ายๆครับเราไปดูช่องคนอื่นครับดูช่องคนอื่นคนที่เขาทํายังไงอ่ะวันเดียวลงคลิปล้านวิวอย่างเงี้ยเขาคุยกับกล้องยังไงแล้วก็ไปดูเลยโหเข้ามาเลยสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเฮ้ยอุ๊ยน่าดูว่ะอะไรอย่างเงี้ยเออทําอย่างงี้แล้วเวิร์คนะก็ลองทําดูแต่ไม่ต้องเข้าเขาก็ได้
1: ให้เป็นตัวของเรา
0: เป็นตัวของเราเองแต่ว่าเราผมบอกใช้คำว่ามองเป็นแนว

0: างครับมองเป็นแนวทางแล้วก็เป็น reference เอ้ยเอามา adapt ดีกว่
1: าม
0: า adapt เสร็จไม่ใช่แค่ copy อย่างเดียวนะครับอะไรอยู่ในตัวคุณน่ะคุณสามารถทำอะไรได้คุณร้องเพลงได
1: ้
0: คุณทำเสียงแมวได้ทำเสียงสองได้คุณใช้เสียงเป็นคุณก็ใส่มันเพิ่มไปเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ใช่คนนั้นแล้วคุณก็จะเป็นเต๋าแล้วก็มีของเพิ่มเข้ามาอีกอะไรเงี้ยครับเราไม่ได้แค่ copy อย่างเดียวเราเอามาทำต่อได้

0: จากเด็กที่ไม่รู้จะพูดอะไร จากเด็กที่กล้าแสดงออกแต่ไม่กล้าพูดวันนี้เขามานั่งเรียกว่าโฮโชเลยนะคะนำโชว์ลีดโชว์เล่าเรื่องต่างๆในชีวิตของเขาซึ่งสิ่งที่ครูถอดออกมาได้เป็นสาระสำคัญที่เด็กๆเอาไปใช้ได้เลยนะคะนั่นคือสิ่งแรกเลยที่จะทำให้เขาทำตรงนี้ได้คือเริ่มเมื่อไม่พร้อมค่ะคนส่วนใหญ่ชอบรอให้พร้อมแล้วค่อยเริ่ม
1: ครับ
0: เลยไม่ได้เริ่มสักทีเพราะมันไม่มีวันนั้นหรอกค่ะไอ้คำว่าพร้อมสมบูรณ์เพอร์เฟกต์อะเริ่มไปก่อนรู้ก่อนเรามีศักยภาพอะไรมันมีความอยากอยู่ข้างในแล้วแล้วก็ลองไปเลยค่ะเต๋าเริ่มตั้งแต่มาAF เนาะ
1: ใช่ครับ
0: มา AF ครั้งนั้นก็ไม่ได้เก่งในเรื่องของการพูดแต่เอาวะเพราะมันมีความฝันมันมีความอยากนะคะแล้วก็มาทำรายการไม่รู้จะพูดอะไรเอาวะคำนี้เลยค่ะสิ่งที่เราได้ผู้ชายคนนี้มาอยู่ในวงการเนี่ยก็เพราะไออาการที่เอาวะของเขาเนี่ยเริ่มเมื่อตัวเองยังไม่พร้อมสิ่งต่อมาคือไม่พร้อมแล้วไงอ่ะไม่พร้อมก็ศึกษาไง
1: ใช่
0: อันนี้สำคัญมากเลยเต๋าค่ะฉลาดมากในการศึกษานะคะศึกษาฟรีจากอะไรคะจากคนที่เขาสำเร็จมันไม่มีอะไรที่เป็นช็อตคัทดีไปกว่าการเห็นคนที่เขาสำเร็จแล้วเราก็ดูอะไรที่มันตรงกับเราหลายๆคนเสพไม่ใช่ก๊อปปี้แต่หาแรงบันดาลใจเอามาต่อบนตัวตนของเราแล้วข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดสองข้อนั้นจะไม่เกิดเลยไอ้คำว่าเอาวะหรือไปศึกษาคนต่างๆถ้าข้อ3ไม่ได้นั่นก็คือเป้าหมายเขาชัดเจนว่าเขาอยากทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรเขาอยากมีรายได้เอามาเลี้ยงดูตัวเองครอบครัวของเขานะคะสิ่งเหล่านี้มันก็เลยเป็นแรงผลักดันทำให้ทุกอย่างมันเป็นไปได้ถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะเดี๋ยววันนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปครูอยากให้เต๋าฝากน้องๆหรือคนที่ติดตามอยู่ตอนนี้ว่าถ้าอยากลงมือทำอยากมีช่องเป็นของตัวเองแต่ตอนนี้กลัวไม่กล้าพูดไม่เก่งอยากจะให้แรงบันดาลใจอะไรกับเขาเชิญเลยค่ะ
1: ครับผมก็จริงๆครูงอก็ไกด์มาดีมากนะฮะสรุปได้สุดยอดมากแล้วนะครับแต่ว่าผมจะเสริมนิดนึงก็คือผมอยากจะให้น้องๆทุกคนนะครับผมที่มีความฝันไม่ว่าอยากจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ขอให้เห็นเป้าหมายตั้งเป้าหมายไว้เลยอย่างพี่เต๋านะครับตั้งเป้าหมายเลยตั้งแต่มีแค่100ซับพี่เต๋าตั้งเป้าเลยว่าต้องมีล้านซับให้ได้เราต้องตั้งเป้าหมายให้มันใหญ่ไว้ก่อนครับเพราะถ้าตั้งเป้าหมายแค่1,000ซับพอถึง1,000ซับไม่มีแรงแล้วเพราะฉะนั้นตั้งเป้าหมายให้ใหญ่แล้วก็เริ่มลงมือทำแล้วก็ศึกษานะครับศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆอย่าท้อนะฮะอย่าท้อทำไปเรื่อยๆแล้วพี่เต๋าคิดว่ามันเราจะเห็นนะครับเห็นช่องทางแล้วก็เห็นตัวเองมากขึ้นแล้วก็ได้เขาเรียกว่าได้ประสบการณ์ที่จะเอามาทำแล้วก็เอามาใช้ชีวิตต่อได้ครับผมก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่มีความฝันครับเราต้องลงมือทำครับไม่อย่างนั้นความฝันนั้นก็จะไม่เป็นจริงครับผม
0: นะฮะอย่าลืมนะฮะ
1: ต
0: ั้งเป้าให้ใหญ่แต่เริ่มจากเล็กๆและทำอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวมันถึงแน่นอนวันนี้เราได้สิ่งดีๆความรู้ดีๆจากพี่เต๋านะคะซึ่งในสัปดาห์หน้าโอ้โหเป็นคนใกล้ชิดติดตัวพี่เต๋านะคะก็คือผู้จัดการส่วนตัวของพี่เต๋าคุณโอสตาร์ฮันเตอร์นะคะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราเห็นศิลปินที่เขาโด่งดังแล้วบางคนเนี่ยไม่หายเต๋านี่อยู่ในวงการกี่ปีแล้วลูก
1: ตอนนี้ก็10จะ11ปีแล้วครับ
0: 11จะ11ปีนะจากการที่วันนี้มีศิลปินหน้าใหม่เข้ามาเรื่อยๆเอ้ยทำไมคนนี้ยังอยู่แล้วก็ยังมีงานอย่างต่อเนื่องอย่างตลอดเวลาในความสามารถของเขายังมีคนอีกคนหนึ่งที่คอยผลักดันเขาอยู
1: ่
0: คอยดูแลแล้วคนคนนี้โอ้โหใช้ศักยภาพในการสื่อสารอย่างตลอดเวลาเลยซึ่งเราจะเรียนได้จากเขาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโน้มน้าวใจคนประจาต่อรองการสร้างคอนเน็กชันถ้าใครอยากเรียนรู้เรื่องนี้นะคะสัปดาห์หน้ามาเจอกันนะคะเพราะเราจะพาเดอะไอดอลคนใหม่มาที่จะมานำเสน

0: เรื่องของการดูแลศิลปินและสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะเจอกันใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีลูกเต๋า
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ูดถึงความรู้สึกว่ามองย้อนกลับไปแล้วผมจะรู้สึกไงกับตัวเองที่สามารถกล้าแล้วก็พาตัวเองมาถึงจุดนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าผมรู้สึกดีใจครับที่ผมสามารถก้าวผ่านความกลัวตรงนั้นมาได้ด้วยการที่ผมมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็สิ่งที่ผมอยากเป็นและสิ่งที่ผมฝันไว้ถ้าน้องๆคนไหนอยากจะเป็นแบบพี่เต๋าหรือว่าอยากจะเป็นแบบคนอื่นที่เป็นไอดอลของน้องๆนะครับผมคิดว่าถ้าคุณไม่มีสิ่งนี้คุณจะไม่มีทางทำได้นั่นก็คือความกล้าที่จะลงมือทำไม่ต้องรอให้พร้อมนะครับพร้อมไม่รู้ว่าเราพร้อมเมื่อไหร่แต่ว่าเราต้องเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็กล้าที่จะทำแล้วก็กล้าที่จะออกมาเสี่ยงกับสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนสมมติว่าเราตั้งเป้าหมายใช่ไหมถ้าเรามาถึงเป้าแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกเฮ้ยดีใจว่ะไม่ได้มีความรู้สึกอะไรอื่นแล้วเพราะว่าระหว่างทางอ่ะมันสำคัญมากครับว่าแบบเราเจออะไรมาเป้าหมายต่อไปคืออะไรวะตั้งเป้าใหม่ครับ

0: เบิกซีรีส์วายคนแรกของประเทศไทย
1: การแคสคาแรคเตอร์มันไม่ตรงกับใจของผู้อ่านคุณก็จะโดน
0: โอ้มันตรงยากมากนะฮะ
1: มันยากมากPut the right man in the right job เลือกคนที่ถูกในงานที่ถูก

0: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dl.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับกลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันในช่วงเวลานี้นะครับอย่าเพิ่งตกใจครับช่วงนี้ผมจะทำหน้าที่เป็นพิธีกรชั่วคราวเพราะช่วงนี้คุณเอเนี่ยติดภารกิจไปต่างประเทศครับแต่ในช่วงที่ผมหายจากการเป็นพิธีกรเป็นเวลา 2-3 ปีนี้เนี่ยผมไม่ได้หายจากสื่อใดๆทั้งสิ้นผมก็ทำหน้าที่เป็นคอลัมนิสต์ในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกวันอาทิตย์ครับในคอลัมน์ผู้จาภาษาโลกซึ่งเป็นคอลัมน์ที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องราวของการต่างประเทศที่น่าสนใจบางครั้งหรือเขียนเรื่องราวของภายในประเทศไทยบ้างภาษาอังกฤษบ้างหรือในต่างประเทศบ้างนะครับวันนี้ครับผมว่าจะเอาเรื่องราวบางอย่างนะครับที่ผมเขียนในคอลัมน์เนี่ยมาพูดจาในวันนี้นะครับซึ่งคงจำกันได้ไหมว่าเมื่อประมาณสักปีที่แล้วเนี่ยได้ไปต่างจังหวัดและชาวบ้านที่นู่นนะให้กำลังใจด้วยการเขียนโปสเตอร์เป็นภาษาอังกฤษครับผมเข้าใจว่าทางชาวบ้านเนี่ยพยายามที่จะให้กำลังใจแต่ใช้คำที่ผิดนิดหนึ่งครับเขาพยายามจะใช้คำว่า flighting แปลว่าสู้ๆผมเข้าใจว่าเขาเขียนผิดนะครับ flighting ไม่มีความหมายครับถ้าใช้คำว่า fighting ที่แปลว่าสู้ๆความจริงแล้วนะครับในภาษาอังกฤษหรือเจ้าของภาษาเนี่ยไม่ได้ใช้คำนี้ด้วยครับคำว่า fighting ที่แท้จริงนะครับไม่ได้แปลว่าสู้ๆเหมือนที่คนไทยชอบใช้คำว่า fighting ที่แท้จริงแปลว่าการทะเลาะกันการชกต่อยกันหรือการสู้กันนะครับอย่างเช่นคู่อริหรือศัตรูชกต่อยกันก็ว่าได้ครับส่วนอีกนัยยะหนึ่งของคำว่า fighting ก็แปลว่าทะเลาะกันเช่นทะเลาะกันระหว่าง2คนนะครับไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาแฟนกันหรือเพื่อนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นครับJane is always fighting with her boyfriend. ประโยคนี้ก็หมายความว่าเจนมักจะทะเลาะกับแฟนหนุ่มของเขาเป็นประจำครับแต่ถ้าจะใช้คำว่าสู้ๆในภาษาอังกฤษเนี่ยคำที่ใกล้เคียงกว่านั้นนะครับก็คือ Come on, you can do it. Come on, you can do it. Come on ในที่นี้ก็แปลว่า Come on ซึ่งเป็นการให้กำลังใจนะครับดังนั้น Come on, you can do it ก็คือเธอทำได้สู้ๆต่อไปส่วนอีกคำหนึ่งที่อาจจะใกล้เคียงกว่าเนี่ยก็คือ Don't give upDon't give up. Don't give up ก็แปลว่าอย่ายอมแพ้นะครับแต่ถ้าแฟนรายการเนี่ยต้องมีคำว่า fighting ให้ได้นะครับใช้ประโยคนี้ก็ได้ครับ keep fighting keep fighting keep fighting ในที่นี้ก็แปลว่าสู้ต่อไปอย่ายอมแพ้หรือสู้ๆนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่น you will accept the situation and keep fighting ประโยคนี้ก็หมายความว่าในที่สุดเนี่ยคุณจะต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงแล้วก็ต้องเดินต่อไปหรือสู้ต่อไปอยู่ดีนะครับวันนี้เราก็หมดแล้วนะครับพบกันคราวต่อไปกันแล้วกันนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาฟู้ดฟิตฟอร์ไฟกันเช่นเคยนะครับจำได้ไหมว่าครั้งก่อนเราพูดถึงเรื่องราวที่ประชาชนบางส่วนน่ะอยากให้กำลังใจให้ต่อสู้หรือสู้ๆกับปัญหาด้วยการใช้คำว่า flighting จริงๆแล้วนะครับในคราวก่อนเราก็อธิบายไปแล้วว่าไม่ใช่เขาพยายามจะบอกว่าสู้ๆหรือต่อสู้คำว่าสู้ๆที่คนไทยชอบใช้คำว่า fighting ก็ไม่ถูกเพราะมีคำอื่นที่ใช้แทนกันได้แต่เมื่อพูดถึงสู้ๆหรือ fighting หรืออะไรก็แล้วแต่นั้นนะครับทำให้นึกถึงอีกคำหนึ่งที่คนไทยมักใช้คือคำว่า fight บังคับใช่ไหมครับคำว่า fight บังคับเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจว่ามาจากคำว่า flight ที่แปลว่าการบินหรือเที่ยวบินแต่คำว่า fight บังคับจริงๆแล้วเนี่ยก็มาจากคำว่า fight ที่แปลว่าสู้กันหรือการต่อสู้นั่นเองครับอย่างที่เราทราบกันอยู่นะครับคำว่า flight โดยทั่วไปเนี่ยแปลว่าการบินหรือเที่ยวบินนะครับเมื่อพูดถึงคำว่า flightนึกถึงคำศัพท์ที่เป็นสแลงขึ้นมาคือคำว่า red eye flight ซึ่งแปลตรงตัวนะครับก็คือเที่ยวบินตาแดงไม่ได้หมายความว่านั่งเที่ยวบินนี้และจะเป็นอาการตาแดงหรอกนะครับ red eye flight เนี่ยหมายถึงเที่ยวบินที่ออกดึกๆดื่นๆนะครับแต่จริงที่หมายตอนเช้าตรู่ก็คือเที่ยวบินที่นอนไม่พอหรือชั่วโมงบินไม่พอที่จะนอนเต็มอิ่มดังนั้นเมื่อไปถึงปลายทางปุ๊บเนี่ยจะขยี้ตาและตาแดงเพราะง่วงนอนนั่นคือ red eye flight นั่นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเมื่อพูดถึงคำว่า flighting หลายคนอาจจะบอกว่าไม่ได้มีความหมายแต่เขามีความหมายของเขานะครับมี3ความหมายแต่3ความหมายที่ว่าในตรงนี้เนี่ยเป็นภาษาเทคนิคซะส่วนใหญ่ความหมายแรกของคำว่า flighting ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบินหรือเที่ยวบินแม้แต่นิดเดียวนะครับทั้ง3ความหมายไม่เกี่ยวข้องเลยเนี่ยความหมายแรกของ flighting เนี่ยก็คือภาษาที่ใช้เป็นเทคนิคหรือเป็นทางเทคนิคในแวดวงโฆษณาครับก็คือวิธีการวางโฆษณาตามผังต่างๆตามเวลาต่างๆไม่ว่าจะเป็นโฆษณาวิทยุหรือโทรทัศน์ก็ถือว่าตามผังเวลาที่มีอยู่ครับส่วนความหมายที่2ของคำว่า flighting นั้นนะครับใช้ในแวดวงกีฬาคริกเก็ตซึ่งเป็นวิธีการโยนลูกเพื่อไม่ให้คนตีเนี่ยตีลูกได้ง่ายครับส่วนความหมายที่สุดท้ายนะครับของคำว่า flighting ก็คือเกลียวของอุปกรณ์ที่ใช้เจาะซึ่งเครื่องเจาะเป็นเครื่องเจาะเฉพาะที่ชื่อว่า auger ทั้งหลายทั้งปวงในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความรู้รอบตัวเกี่ยวกับคำว่า flighting นะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการกันละกันวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเราก็มาร่วมกิจกรรมสนุกสนุกของทาง AYC กับรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะเขาจัดค่ายค่ะเน้นกันเรื่องของ English ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็มี Math ก็คือคณิตศาสตร์แล้วก็ Science ก็คือวิทยาศาสตร์นั่นเองล่ะค่ะแต่วันนี้เราจะเจาะเรื่องของภาษาอังกฤษและการบินค่ะเพราะว่ากิจกรรมนึงเนี่ยนะคะก็คือการเนี่ยแหละค่ะที่เขาจะประกอบเป็นเครื่องบินแล้วก็จะหัดร่อนการร่อนหรือว่าการบินอะไรอย่างเงี้ยเขาใช้คำศัพท์อะไรน้องๆเขาจะรู้กันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราไปสอบถามไปพูดคุยกันแบบสนุกสนุกกันเลยดีกว่า Hey guys hello
1: hello
0: did you have fun at the camp
1: yes
0: สนุกมากเลยที่ค่าย now a big question here when you think of planes what do you think of flying okay fly is a good wordFly เนี่ยนะคะก็แปลว่าแมลงวันถ้าใช้เป็นคำนามใช่ไหมคะนอกเหนือจากนี้แล้ว Fly นี่แปลว่าอะไรเอ่ยการบินใช่ไหมคะนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยเคยได้ยินคำว่า Flight ไหม Flight ก็เหมือนเที่ยวบินใช่ไหมคะเวลาเราไปจองตั๋วเอ้ย What flight are you taking Flight สะกดยังไงใครสะกดได้ยกมืออ่ะ
2: Flight
0: Okay very easy ดังๆอีกครั้งหนึ่งFlight okay flight ก็คือการบินแล้วรู้จักคำว่า soar ไหม soar soar เนี่ยนะคะเป็นการบินอาจจะลักษณะแบบสูงนิดนึงแล้วก็บินลักษณะนิ่งๆเหมือนนกก็เคยเห็นนกไหมคะเวลาเขากระพือปีกเนี่ยไม่ใช่ soar แล้วนะแต่เวลาเขาบินแบบว่าเรื่อยๆนิ่งๆไม่กระพือปีกเนี่ยนั่นก็คือการโซนั่นเองก็เป็นการฟลายอีกแบบหนึ่งโอเคไหมและนั่นก็เป็นกิจกรรมสนุกๆที่น้องๆที่นี่นะคะได้ร่วมสนุกกันแล้วเห็นไหมล่ะคะว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยเขาก็เหมือนกับว่ากล้าพูดมากขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือภาษาอังกฤษเนี่ยล่ะค่ะอย่าอายอย่ากลัวนะคะเพราะว่า AEC จะเกิดขึ้นแล้วภายในปี2015เด็กไทยจะต้องเก่งมากขึ้นเพื่อที่จะไปสู้กับประเทศเพื่อนบ้านกันได้เนาะวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ขอโทษนะคะที่นี่มีอาหารอะไรแนะนำบ้างเอ่ย
1: ก็จะแนะนำเป็นม้าห่อนะคะ
0: ม้าห่อตัวนี้ป่ะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ่ะลองมาที่หนึ่งแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ AYC Food Fit for Five นะคะเมื่อสักครู่นี้เอ๋ก็สั่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูมาทานเล่นกันก่อนค่ะเป็นม้าห่อนั่นเองอยู่ที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบรรยากาศเนี่ยร่มเย็นจะนั่งข้างในก็ได้ข้างนอกติดแม่น้ำก็ได้นะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะเอก็สั่งม้าห่อไปตามที่พนักงานแนะนำไปนะคะเห็นว่าเป็นเมนูยอดนิยมของร้านนะคะก็เลยลองดูแล้วกันนะคะทำให้นึกถึงประโยคนี้ขึ้นมาค่ะซึ่งเราก็สามารถนำไปใช้กันได้นะคะเวลาที่มีใครมาเสนอสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้กับเรานะคะรวมถึงนำมาใช้เมื่อเวลาใครนะคะเสนอให้เราเนี่ยลองทานหรือว่าเสนอให้เราดื่มอะไรสักอย่างนึงนะคะอย่างเช่นค่ะมีคนเนี่ยนะคะเสนอให้เราเนี่ยลองทานอาหารเราก็จะใช้ว่า Would you like to try this food ก็แปลว่าคุณเนี่ยจะลองทานอาหารจานนี้ดูไหมถ้าเราอยากจะตอบว่าโอเคลองดูนะคะเราก็จะตอบว่า Yes please ง่ายๆเลยแต่ว่ามีอีกสำนวนหนึ่งที่เราสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะและนั่นก็คือ I don't mind if I do I don't mind if I do ความหมายนะคะก็คือโอเคลองดูก็ได้นะคะหรือว่าจะออกเป็นแนวแบบว่าไม่ขัดข้องนะคะหรือว่ายินดีรับข้อเสนอเชิญชวนนะคะให้ลองรับประทานจานนี้หรือว่าเครื่องดื่มนู้นนั่นเองค่ะซึ่งสำนวนว่า don't mind if I do don't mind if I do ก็จะหมายถึงว่าไม่ขัดข้องนะคะหรือว่ายินดีรับข้อเสนอนะคะหรือว่าจะประมาณเดียวกับ yes thank you หรือว่า yesI would like to try it. What I would love to try it. โอ้โหฉันเต็มใจเต็มที่เลยอยากจะชิมเหลือเกินม้าห่อนี่ว่ามันเป็นยังไงกันเนาะอีกสักครู่หนึ่งก็คงจะมาถึงนะคะและเอ๋ก็จะได้นั่งรับประทานกันแต่ว่าพรุ่งนี้กลับมาเจอกันที่นี่ที่เดิมนะคะร้านอาหารบ้านวัชราชัยค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะกับรายการ AYC Food Fit for Five สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะได้เวลามาฝึกภาษาอังกฤษกันแล้วกับรายการ AYC Food Fit for Fight นะคะปัจจุบันค่ะเรื่องของการศึกษาเนี่ยหรือว่าการฝึกฝนภาษาอังกฤษเนี่ยหลายหน่วยงานเนี่ยให้ความสนใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558นี้แล้วค่ะเรื่องของการศึกษามีหลายๆโรงเรียนเลือกที่จะใช้ครูต่างชาติหรือว่า Foreign Teacherเข้ามาสอนภาษาอังกฤษกันนะคะและคราวนี้เนี่ยที่มากไปกว่านี้เลยนะคะก็คือในบางโรงเรียนเนี่ยให้ความสนใจครูต่างชาติที่เป็น native speaker เป็นเจ้าของภาษาเลยนะคะเพื่อที่จะเข้าไปทำการเรียนการสอนเพื่อที่จะให้นักเรียนได้เรียนรู้สำเนียงที่ถูกต้องฝึกภาษาได้เหมือนกับเจ้าของภาษาเลยละค่ะซึ่งทางบริษัทอ่ำซ้ำครบจำกัดนะคะก็ได้เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการที่จะจัดหาครูต่างชาติที่เป็น native English speaker ส่งไปยังโรงเรียนต่างๆที่มีความต้องการตรงนี้แหละค่ะและในเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะต้องฝึกฝนกันบ่อยๆทำให้เนี่ยนึกถึงเลยนะคะประโยคนี้สำนวนนี้ค่ะ practice makes perfect สำนวนนี้เนี่ยนะคะหมายถึงการฝึกฝนให้เยอะๆเลยซึ่งจะทำให้เราไปสู่ความสำเร็จหรือว่าความสมบูรณ์แบบแล้วค่ะถ้าอยากจะเก่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามดนตรีเรื่องของภาษาเนี่ยนะคะจะต้องหมั่นฝึกฝน practice เป็นสำนวนให้กำลังใจค่ะว่าถ้าอยากจะเก่งอะไรสักอย่างต้องหมั่นฝึกฝนให้ชำนาญนะคะแล้วก็จะประสบความสำเร็จตามมาค่ะมาลองดูตัวอย่างกันบ้างเป็นประโยคค่ะ If you want to speak English well you should keep practicing over and over again practice makes perfect If you want to speak English well you should keep practicing over and over againPractice makes perfect ถ้าคุณต้องการที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการพูดภาษาอังกฤษนะคะคุณจะต้องฝึกฝนซ้ำแล้วซ้ำเล่าฝึกบ่อยๆเลยค่ะแล้วก็จะเก่งขึ้นเองวันนี้เนี่ยนะคะหมดเวลาของรายการของเราแล้วขอบคุณค่ะที่สนับสนุนรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

ัสดีค่ะมาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะ AYC Food Fit for Five กับบรรยากาศที่ร่มรื่นเย็นสบายนะคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้เนี่ยเราก็ตามน้องๆนะคะนักเรียนจากโยธินบูรณะค่ะมาดูซิว่าเขามีกิจกรรมสนุกอะไรในค่ายภาษาอังกฤษของเขาค่ะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั้นนะคะจะมีหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวค่ะและวิธีที่จะเรียนรู้ได้เร็วมากเลยก็คือการฝึกหรือว่าการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของหรือว่าชาวต่างชาติค่ะแบบแรกเลยคือการเรียนภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติหรือว่า foreigner อย่าไป foreigner นะคะ foreigner ก็พอค่ะหรือว่าครูต่างชาติค่ะ foreign teacher ซึ่งforeigner ในที่นี้นะคะจะหมายถึงชาวต่างชาติทั่วๆไปค่ะแบบที่2นะคะคือการเรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาหรือว่าที่เรียกกันว่า native speaker ซึ่งผู้ที่เป็น English native speaker ก็คือผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ของเขานะคะซึ่งมีด้วยกัน6ประเทศอังกฤษนะคะสหรัฐอเมริกาแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็ South Africa ถึงแม้ว่าสำเนียงเขาจะแตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยจะถือว่าเป็น English Native Speaker ซึ่งนอกจากจะต้องเป็นผู้ที่เกิดใน6ประเทศนี้แล้วนะคะยังจะต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็น First language หรือว่าภาษาที่ใช้พูดที่บ้านและในครอบครัวค่ะ The students who joined in the AYC English camp learned English with native speakers ประโยคนี้หมายความว่าน้องๆนักเรียนนะคะที่ไปร่วมกิจกรรมของ AYCแคมป์นี้เนี่ยนะคะก็เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาเลยได้เวลาที่เอจะต้องไปสนุกกันต่อกับน้องๆแล้วนะคะแล้วอย่าลืมนะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าอยากจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Facebook เลยมีข้อมูลครบถ้วนหรือว่าจะส่งข้อความเข้ามาถามเพิ่มเติมก็ได้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะเอพัชรีรักษาวงคินส์เพเก้รายงานตัวนะคะพร้อมกับรายการ AYC Food Fit for Fight วันนี้เรายังอยู่กันที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมคะเรือสำราญใหญ่ๆเลยนะหรือว่าเป็นเรือบรรทุกสินค้าเนี่ยนะคะลูกเรือหรือผู้โดยสารเนี่ยจะขึ้นลงกันได้อย่างไรมันสูงมากๆเลยนะคะคงลำบากน่าดูเลยถ้าสังเกตเห็นด้านข้างของเรือค่ะก็จะมีบันไดแล้วก็บันไดเรือเนี่ยแหละค่ะภาษาอังกฤษใช้คำว่า gangway ซึ่งจะใช้นะคะเป็นบันไดขึ้นลงของลูกเรือหรือว่าแขกที่โดยสารหรือว่ามาพักผ่อนอยู่ฮอลิเดย์กันบนเรือสำราญอะไรก็ว่าไปนะคะหรือว่าอาจจะใช้บันไดที่ลำเลียงสินค้าที่ขนาดไม่ค่อยใหญ่ขึ้นลงบนเรือค่ะซึ่งบันไดเรือนะคะจะอยู่ที่ชั้นไหนของเรือเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะของเรือแล้วก็ท่าที่เรือเนี้ยไปจอดอยู่นะคะเรือสำราญบางลำนะคะบันไดของเรือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่กันที่ชั้น4ค่ะหรือว่าอาจจะเป็นประตูแล้วก็มีสะพานทอดออกมาระดับเดียวกันกับบนฝั่งนะคะหรือว่าบนด้านประตูทางขึ้นลงของเรือก็ได้นะคะเขาก็เรียกกันว่าแกงเวย์เหมือนกันเนาะอีกคำหนึ่งนะคะที่ใช้เรียกบันไดก็คือแกงพลังค์แกงพลังค์แต่ก็จะออกเป็นในลักษณะที่จะเหมือนบันไดนะคะหรือว่าสะพานที่ทอดที่เชื่อมระหว่างเรือกับฝั่งค่ะซึ่งความแตกต่างของแกงเวย์แล้วก็แกงพลังค์ก็อยู่ที่แกงเวย์เนี่ยจะเป็นบันไดเรือขนาดใหญ่หรือว่า ship ส่วนแกงพลังค์เนี่ยนะคะจะใช้สำหรับเรือขนาดเล็กหรือว่า boat รู้จักกับบันไดเรือไปแล้วนะคราวนี้เนี่ยมีสำนวนมาฝากกันดีกว่า ashore ashore ashore คำนี้นะคะจะหมายถึงบนบกบนฝั่งข้างนอกตัวเรือนะคะอาจจะใช้หมายถึงการออกไปข้างนอกก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นออกจากบ้านไปไหนสักแห่งหนึ่งค่ะ He decided to go ashore เขาตัดสินใจจะออกไปข้างนอกจะไปไหนก็ว่าไปค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วขอบคุณการท่าเรือแห่งประเทศไทยขอบคุณที่ติดตามชมรายการวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับถึงเวลาที่เราจะต้องกลับมาเจอกันในรายการ AYC Food Fit for Fight ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับในร้านอาหารบ้านวัชราชัยอย่างเช่นเคยนะครับเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินนะว่าแฟนรายการหลายท่านเนี่ยคงไปเชียร์ทีมวอลเลย์บอลผู้หญิงในการแข่งขัน World Grand Prix 2014ถูกไหมครับหลายคนอาจจะสงสัยขึ้นมานะว่าและคำว่า Grand Prix ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรจริงๆแล้วนะครับคำว่า Grand Prix ที่ว่าเนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับและหลายคนไทยหลายคนเนี่ยออกเสียงแตกต่างนานาออกไปคำว่า Grand Prix เนี่ยเมื่อเป็นภาษาอังกฤษคือคำว่า Grand PrizeGrand Prize นั้นนะครับและ Grand Prix หรือ Grand Prize เนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมาเนี่ยก็คือรางวัลใหญ่สุดหรือรางวัลสูงสุดก็ว่าได้นะครับและหลายคนผมเชื่อเหลือเกินนะว่าอาจคิดว่า Grand Prix เนี่ยใช้ในสำหรับการแข่งขันรถในรอบประจำปีถูกไหมครับแต่เป็นการแข่งขันอะไรก็ได้ที่เป็นการชิงรางวัลที่ใหญ่สุดหรือสูงสุดของเขาครับอย่างเช่น World Grand Prix 2014ที่พวกเราเพิ่งไปเชียร์กันนะครับซึ่งเป็นการชิงรางวัลที่สูงสุดในแวดวงวอลเลย์บอลหญิงที่ผ่านมานะครับจริงๆแล้วนะคำว่า Grand Prix เนี่ยที่มาเนี่ยก็มาจากภาษาฝรั่งเศสอย่างที่บอกเกี่ยวกับการมอบทุนการศึกษาในด้านศิลปะนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีหรือจิตรกรรมให้กับนักดนตรีหรือนักเรียนที่เก่งสุดหรือดีที่สุดก็ว่าได้นะครับซึ่งจะต้องมีการสอบคัดว่าใครเก่งสุดที่จะได้รางวัลนี้ขึ้นมาครับและขอแถมอีกสัก 2-3 คำสุดท้ายตรงนี้ด้วยนะครับเมื่อเราพูดถึงคำว่าวอลเลย์บอลไปแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยเมื่อพูดถึงกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยออกเสียงว่าวอลเลย์ถูกไหมครับวอลเลย์บอลแต่จริงๆแล้วนะครับเจ้าของภาษาเนี่ยไม่ได้ออกเสียงว่าวอลเลย์บอลนะครับเขาออกเสียงว่าวอลลีบอลวอลลีบอลตัว L E Y เป็นออกเสียงลีเนี่ยนะครับและไหนๆก็ไหนๆนะครับอย่างเช่นรถมอเตอร์ไซค์ที่คนไทยทุกคนเนี่ยรู้จักคือรถฮาร์เลย์ถูกไหมครับคนไทยออกเสียงว่าฮาร์เลย์แต่เจ้าของภาษานะครับไม่ได้ออกเสียงว่าฮาร์เลย์ครับเขาออกเสียงว่าฮาร์ลีย์ฮาร์ลีย์ฮาร์ลีย์เดวิดสันประมาณนี้นะครับและส่วนสุดท้ายเนี่ยแว่นกันแดดที่คนไทยนิยมก็คือโอเกลถูกไหมครับคนไทยออกเสียงว่าโอเกลแต่เจ้าของภาษาไม่ได้ออกเสียงว่าโอเกลครับเขาออกเสียงว่าโอกลีโอกลีวันนี้เวลาของเราก็หมดแล้วนะครับขอถือโอกาสตรงนี้ขอบคุณที่เป็นผู้สนับสนุนของรายการของเรานะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: พิ่มนะคะเป็นปลาช่อนเผาที่หนึ่งชูชีกุ้งแล้วก็เอาต้มโคลงปลาสลิดมะขามอ่อนอย่างนี้แหละค่ะ
1: ต้องการอาหารอย่างอื่นเพิ่มอีกไหมคะ
0: เอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนแล้วกันขอบคุณค่ะ
1: คุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะพบกันที่นี่เหมือนเดิมนะคะรายการ AYC Food Fit for Five วันนี้เอ๋นั่งอยู่ที่ร้านอาหารชราชัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็สั่งอาหารกันไปที่เรียบร้อยแล้วละค่ะเลยนึกถึงคำนี้ขึ้นมา helping คำนี้เนี่ยนะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะสั่งอาหารไปแล้วมาเกี่ยวอะไรกับการช่วยเหลือนะคะผู้ส่วนใหญ่คำว่า help เนี่ยก็แปลว่าการช่วยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้จะนำเสนออีกความหมายหนึ่งของคำว่า helping เอาเป็นตัวอย่างประโยคไปก่อนค่ะ she is helping me with my project แปลว่าเขาเนี่ยกำลังช่วยเหลือฉันอยู่ในเรื่องของโครงงานที่สำคัญมากๆเลยของฉันนั่นเองค่ะแต่อีกความหมายหนึ่งนะคะของคำว่า helping นอกจากจะหมายถึงการช่วยเหลือแล้วเนี่ยยังหมายถึงปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้กับคนคนหนึ่งนะคะการขอเบิ้ลอาหารก็ได้นะคะมีความหมายเท่ากันกับคำว่า portion หรือว่าจะเป็นคำว่า serving จะเหมือนกันนะคะกับคำว่า portion กับ serving ที่จะหมายถึงปริมาณอาหารจำนวนมากในจานค่ะถ้าเราจะไปเจอประโยคนะคะอย่างเช่น would you like another helping would you like another helping ในร้านอาหารทั่วไปนะคะเราก็จำไว้เลยนะคะเข้าหมายถึงว่าเราอยากจะเพิ่มปริมาณอาหารหรือเปล่าหรือว่าเราจะต้องการเบิ้ลอาหารจานนี้หรือเปล่านั่นเองแหละค่ะซึ่งเป็นปริมาณอาหารที่เสิร์ฟให้กับคนคนหนึ่งนะคะ that's his third helpingOf ice cream. That's his third helping of ice cream. เขากินไอศกรีมเป็นถ้วยที่3แล้วค่ะนั่นก็คือความหมายของคำว่า helping ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่รายการของเรานะคะตามนี้อยากจะเขียนเข้ามาเยอะๆเลยมีข้อสงสัยอะไรแล้วเราก็จะตอบคำถามให้นะคะส่วนวันนี้เอ๋พัชรีลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะThank you.

สวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันกับรายการ AYC Food Fit for Five A พัชรีรักษาวงกับทีมงานนะคะวันนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะที่ร้านอาหารบ้านวัชราชัยนะคะบรรยากาศร่มเย็นเลยทีเดียวโดยเฉพาะช่วงกลางวันแบบนี้ค่ะ

เอาละค่ะเวลาเราเดินทางไปเที่ยวที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะคะแล้วเวลาเราถึงช่วงทานข้าวหรือว่าหิวขึ้นมาเรามักจะGoogle หรือว่าหาร้านอาหารที่ใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงมากๆเลยนะคะแวะเข้าไปทานกันแต่ว่าบางทีเนี่ยนะคะก็มีออปชันหรือว่าทางเลือกอีกอย่างหนึ่งก็เป็นร้านอาหารที่เล็กลงมาหน่อยนะคะอาจจะไม่ได้เป็นที่สนใจสำหรับนักท่องเที่ยวแต่ว่าคนพื้นเมืองพื้นบ้านเนี่ยนะคะเขาก็ชอบไปรับประทานกันแหละค่ะแล้วเราก็อาจจะเรียกร้านประเภทนี้ได้ว่า hole in the wallHole in the wall ถ้าแปลตรงตัวเลยนะคะก็คือรูที่อยู่ในกำแพงค่ะแต่ว่าถ้าเป็นสำนวนนะคะ Hole in the wall นี้เนี่ยก็จะหมายถึงนะคะร้านอาหารร้านค้าก็ได้นะคะเล็กๆที่อาจจะมีบรรยากาศมืดๆหน่อยนะคะสถานที่ที่ค่อนข้างไม่โด่งดังสักเท่าไหร่นะคะนั่นก็คือ Hole in the wall นั่นเองค่ะเปรียบเสมือนนะคะรูที่อยู่บนกำแพงแล้วค่ะอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ I went into this little hole in the wall where they serve great food. I went into this little hole in the wall where they serve great food. ฉันก็ได้ไปรับประทานอาหารนะคะที่ร้านเล็กๆร้านหนึ่งนะคะซึ่งอาหารที่เขาบริการเนี่ยอร่อยมากเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาอังกฤษสามารถติดต่อกันเข้ามาได้ตามที่อยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: Everybody
1: welcome to English Level Up สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง
2: และน้องๆที่น่ารักทุกคนพบกับรายการ English Level Up
1: ครูพี่แนท
2: ครูพี่นุ่น
1: มาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆทุกคนแล้วค่ะ
2: I like to try something new ครูพี่นุ่นอยากจะลองอะไรใหม่ๆจังเลยค่ะ
1: อะไรทายๆนะคะtry out อ๋อครูพี่นุ่นเหนื่อยเหรอคะ
2: ไม่ใช่ค่ะครูพี่แนทครูพี่นุ่นพูดคำว่า try ที่แปลว่าลองนั่นเองค่ะ try something new แปลว่าลองอะไรใหม่ๆค่ะ
1: อ๋อครูพี่แนทหูไม่ดีเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นเราจะชวนน้องๆมาเติมพลังในเรื่องของคำว่า try กันค่ะ
2: และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วที่ครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการคริส
1: แล้วน้องๆอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะมีคำว่า try กันอยู่ที่ประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
2: ไปดูกันเลยค่ะ
3: housekeeping
4: come in
3: จะเปลี่ยนเยอะขนาดนี้เปลี่ยนโรงแรมเลยดีไหม
4: What did you say?
3: Nothing, sir.
4: Do you want me to change hotel?
3: No.
5: เหมือนเขาฟังรู้เรื่องไงก็ไม่รู้ค่ะ
4: I want a toilet roll.
3: Toilet roll we don't have. We have jam roll, strawberry roll, green tea roll, and chocolate.
6: เฮ้ยเจ้าเขาหมายถึงกระดาษชำระในห้องน้ำอ่ะ
3: Do you mean tissue?
4: No, I have tissue.
3: Yes, we have tissue.
4: I need a toilet roll.
3: Yes, tissue.
6: นี่ tissue มันก็คือกระดาษทิชชู่เอาไว้เช็ดหน้าเช็ดจมูกแต่ถ้า toilet roll ฝรั่งเขาจะเอาไว้ใช้กันในห้องน้ำมันคือม้วนในส้วมเข้าใจไหม
3: One moment. Okay, sir. Here you are.
4: Thank you.
3: Welcome.
4: I want something else. I would like some toiletries.
3: Huh? Toilet tea. You want a toilet tea in the toilet?
4: No, toilet trees with an S.
3: จะบ้าเหรอต้นไม้ต้นเดียวไม่พอเอาต้นไม้หลายต้นอีก toilet trees.
6: คุณผู้ชมครับ toilet trees เนี่ยนะครับแน่นอนฮะไม่ใช่ต้นไม้ในห้องน้ำเนี่ยนะครับแต่ toilet trees ก็คือพวกสิ่งของที่เราใช้ในห้องน้ำนั่นเองครับเราจะมีอะไรบ้างมี toothpaste ยาสีฟัน toothbrush แปรงสีฟัน Q-tips นะฮะหรือจะเป็น cotton buds เนี่ยนะครับผมก็คือเจ้า cotton bud เนี่ยนะครับหรืออาจจะมีแชมพู conditioner soap ก็คือสบู่ทั้งหมดนี้ก็คือ toilet trees นั่นเองครับ
3: Okay sir toilet trees
4: yes thank you you can just put it right thereyeah, right there next to my tissue. Wait. I would also like some water.
3: Oh, ไม่สั่งทีเดียวให้มันแบบไปมาอยู่ได้เนี่ย
4: Are you tired from going back and forth?
3: นี่ตกลงเขาเป็นฝรั่งหรือคนไทยคะเนี่ย
6: ทำไม
3: เขาไม่จะฟังรู้เรื่องเลย
6: ผมไปถามก่อนว่าจะเอากี่ขวดน้ำอ่ะ
3: How many bottoms would you like?
4: How many bottoms would I like?
6: นี่หมายถึงก้นหรือหมายถึงขวดเนี่ย
3: ขวดสิ
6: ก็ขวดก็ต้องออกเสียง bottle ตัว L bottle bottom ก็คือก้น button ก็จะเป็นกระดุมหรือปุ่มใช่ไหม bottles how many bottles would you like
3: how many bottle would you like
4: how many can you carry
6: เอามาได้กี่ขวดอะก็เอามาให้เยอะ
3: ๆ
6: ไป 4ก็พอแล้วไป
3: โอเค sir anything else
4: no that's fine Just kidding. Yeah, my mirror is really dirty. Do you think you could wipe the mirrors?
3: You want me to be your what?
6: ไม่ใช่ wipe ภรรยา wipe
3: wipe
6: แปลว่าเช็ดกระจก
3: เช็ดกระจก
4: one more thing. can I also get a towel?
3: Towel เป็นอะไรคะ
4: Towel.
3: Yes, this towelIt's Bangkok.
4: No, not a town. Bangkok is a city. But I said towel.
6: รู้จักไหม towel? ผ้าเช็ดตัวนี่ผ้าขนหนูงี
3: ้ towel.
6: บ้านเราชอบออกเสียงว่า towel, แต่ฝรั่งก็ออกเสียงว่า towel.
3: Okay, sir. Towel.
4: Thanks.
3: Okay, sir. I'm going now.
4: Not so fast. my floor is filthy.Could you mop it?
3: No, assert there is no mob today
6: ไม่ใช่ไม่ใช่ม็อบที่แปลว่าเหมือนแบบมาประท้วงกันมาชุมนุมกันนู่นไม้ถูพื้นแปลมาดิ
3: โอเค sir ม็อบ
6: อ
3: ันนี้แถมเกือบเรียกอีก broom
6: คุณผู้ชมครับนี่ก็คือ broom แล้วเอาไว้ sweep the floor นั่นเองนะครับ broom คือไม้กวาด sweep คือกวาดนั่นเองครับส่วนนี้ก็คือ mopก็คือไม้ถูพื้นก็เอาไว้ mop the floor คือถูพื้นแล้วเอ๊ะแล้วฟังดูมันเหมือนกับการประท้วงหรือการชุมนุมนะครับที่จริงแล้วการชุมนุมที่บ้านเราใช้คำว่า mop เนี่ยเราไปเพี้ยนมาจากคำว่า mob mop mob ดังนั้นนะครับการชุมนุมหรือการประท้วงเนี่ยนะครับเราจะไม่เรียกว่า mop ในภาษาอังกฤษนะครับถ้าไปคุยฝรั่งเขาจะนึกว่าจะถูพื้นกันเราจะเรียกว่า rally นะครับ
3: พี่คะ
6: ครับ
3: เขาไม่ได้ไปแข่งแรลลี่ค่ะ
6: เขาไม่ได้แข่งรถเหรอ
3: ใช่
6: ผมไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยrally ก็คืออาจจะเป็นการรวมตัวกันของรถหลายคันครับแต่ rally ก็คือการรวมตัวกันของคนไปชุมนุมหรือจะเรียกว่า a demonstration
3: เขาไม่ได้สาธิตอะไรด้วยค่ะ
6: เขาไม่ได้สาธิตอะไรเลยเหรอ
3: ใช
6: ่อ๋อนึกว่าเขามาขายของสาธิตจะบ้าเหรอ demonstration คือการสาธิตแต่ demonstration ก็จะแปลว่าการชุมนุมนั่นเอง
1: เป็นอย่างไรกันบ้างครับน้องจากรายการ Chris Jobs น้องๆเห็นการใช้คำว่า tried กันบ้างหรือเปล่า
2: ครูพี่นุ่นเจอนะคะอยู่ในประโยคที่บอกว่า Are you tired from going back and forth? คุณเหนื่อยจากการเดินไปเดินกลับหรือเปล่า
1: น้องๆเห็นไหมคะคำว่า tired ในที่นี้เป็น adjective ค่ะแปลว่าเหนื่อย
2: น้องๆคะมาดูหลักการใช้ของ3คำนี้กันค่ะคำว่า try, tried, tired 3คำนี้มีวิธีใช้ต่างกันนะคะคำแรกค่ะคือคำว่า tried try เป็น verb ค่ะน้องๆแปลว่าลองหรือพยายามนั่นเองค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น That restaurant is so good you should try it แปลว่าร้านอาหารนั้นดีมากเลยคุณควรจะไปลองนะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า try เป็น verb ค่ะแปลว่าลอง
1: try เป็น verb ช่วงที่2ที่แปลว่าพยายามแล้วหรือลองแล้วเป็น verb ที่เป็นอดีตของคำว่า try ที่แปลว่าพยายามหรือลองค่ะยกตัวอย่างเช่นI tried to call him, but there was no answer. ฉันพยายามที่จะโทรหาเขาแล้วแต่ว่าไม่มีใครรับสายค่ะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า tried เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed จะกลายเป็นกริยาช่องที่2แปลว่าพยายามแล้วหรือลองแล้วค่ะ
2: ส่วนคำว่า tired เป็น adjective ค่ะน้องๆแปลว่าเหนื่อยยกตัวอย่างประโยคเช่น I am so tired. ฉันเหนื่อยมากเลยน้องๆเห็นไหมคะคำว่า tiredเป็น adjective ค่ะแปลว่าเหนื่อย
1: อย่าลืมนะคะคำว่า tried เป็น verb ช่วงที่2ค่ะแปลว่าลองแล้วหรือพยายามแล้วส่วนคำว่า tired แปลว่าเหนื่อยค่ะเป็น adjective 2คำนี้นะคะสลับกันแค่ ir กับ ri เท่านั้นเองค่ะเพราะฉะนั้นก่อนนำไปใช้น้องๆต้องตรวจดูให้ดีๆนะคะ
2: เอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะคะที่ครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการ Itchy Feet
1: และน้องอย่าลืมสังเกตนะคะว่าจะเจอคำว่า try tried tried กันอยู่ที่ประโยคไหนบ้างไปดูกันเลย
2: ไปดูกันเลยค่ะ
0: ครูคุกในตอนนี้นะครับบอกได้เลยว่าเมนูที่เราจะนำเสนอเนี่ยน่าจะให้น้องๆเนี่ยได้รู้ไว้มากกว่าที่จะเชิญชวนให้ทำและทานเองนะครับ because you know small street stalls selling the palm sized green leaves with betel nut are everywhere ว่าง่ายคือเป็นร้านหมากนั่นเองครับ and I'm here with Zomi U who will show us how it's made สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
0: มินกะลาบาม
7: ินกะลาบา
0: okay so what are the ingredients in making the betel nut การที่จะทำหมากเนี่ยฮะซุ้มหมากพลูเนี่ยมันต้องทำยังไงบ้าง what do we need
7: just meansTobacco leaves, only leaves.
0: Okay, ก็เป็นใบพลูลักษณะนี้นะครับ And then
7: the beetle.
0: Oh, this beetle. นี่ yeah. นี่คือตัวหมากนะครับ Okay.
7: And then the tobacco. This 92 mint from India.
0: โอ้ยเป็นใบมิ้นนะครับเป็น so it's dried mint leaves นะ
7: Yeah.
0: แห้งนะใส่ลง Okay.
7: It smells very good.
0: Very good.
7: Yeah.
0: And what's this? What is it?
7: Cement.
0: Cement. Oh, ปูน Okay. All right. Can she do me one, please?
7: มาตะคุลาแต่ยังไม่รู้วิบากนะ
8: I
7: have 2-3.
0: Okay.
7: Would you like to try one? It's very good.
0: Okay, along with the mango, yeah. What's that, the green stuff there?
7: It's a sweet.
0: Huh?
7: It's sweet tobacco.
0: Boy, what did she put in?
7: This one is a root.
0: Oh, root, it's a root. It's a root of the tree of Thai.
7: You can try now.
0: But this one doesn't have tobacco, right?
7: No tobacco.
0: No tobacco.อันนี้คือไม่มียาสูบนะครับเพราะว่าบรรดาก็จัดไป
1: เป็นอย่างไรก ันบ้างคะน้องๆจากรายการ Itchy Feed น้องๆเห็นคำว่า try

0: I hard not to laughใช้อะไรดีคะระหว่าง tried กับ tried ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะตอบ tried นั่นเองค่ะ I tried hard not to laugh แปลว่าฉันพยายามอย่างมากที่จะไม่หัวเราะน้องๆเห็นไหมคะคำว่า tried เป็น verb ช่องที่2ค่ะแปลว่าพยายาม
1: แล้วถ้าครูพิเดชต้องการจะพูดว่าฉันเหนื่อยมากตอนที่ฉันกลับถึงบ้านเมื่อคืนนี้เราจะพูดภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ I was sore when I got home last night ใช้อะไรดีคะน้องๆระหว่างคำว่า tried กับคำว่า tired ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า tired นั่นเองค่ะ I was so tired when I got home last nightฉันเหนื่อยมากเลยตอนที่ฉันกลับถึงบ้านเมื่อคืนนี้น้องๆเห็นไหมคะคำว่า tired เป็น adjective นะคะแปลว่าเหนื่อยค่ะ
2: ใครตอบถูกหมดเก่งมากเลยค่ะ
1: ต่อไปไปพบกับช่วง
2: Better to Know
0: เอาละค่ะช่วง Better to Know ในวันนี้นะคะครูพี่นัทกับครูพี่นุ่นก็จะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆค่ะในเรื่องของคำที่น้องๆ นะคะมักจะใช้สับสนกันนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะและในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของคำที่เติม s เข้าไปและความหมายเปลี่ยนค่ะน้องๆค่ะน้องๆบางคนก็อาจจะคิดว่าการเติม s หรือ es ที่ท้ายคำศัพท์ก็จะกลายเป็นพหูพจน์มีหลายสิ่งใช่ไหมคะแต่ความหมายยังเหมือนเดิมถ้าน้องๆจำแบบนี้นะคะก็คือผิดเลยค่ะเพราะว่าหลักการเติม s หรือ es นะคะที่ท้ายคำศัพท์เนี่ยก็ยังมีข้อยกเว้นอยู่วันนี้นะคะครูพี่แนทกับครูพี่นุ่นเราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆค่ะกับคำศัพท์ที่แค่เติม s ความหมายก็เปลี่ยนแล้ววันนี้นะคะจะมีคำศัพท์คำว่าอะไรกันบ้างมาดูกันเลยคำแรกนะคะคือคำว่า good เป็น adjective ค่ะแปลว่าดีหรือเหมาะสมแต่ถ้าเติม s เข้าไปจะเป็น goods จะกลายเป็นคำนามค่ะแปลว่าสินค้ายกตัวอย่างเช่น she is a good friend เธอเป็นเพื่อนที่ดีเห็นไหมคะคำว่า good ในที่นี้เป็น adjective แปลว่าดีค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ we sell only electrical goods เราขายเฉพาะสินค้าที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าน้องๆเห็นไหมคะคำว่า goods ที่เติม s นี้ค่ะแปลว่าสินค้า
0: คำว่า minute เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่านาทีแต่ถ้าเติม s เข้าไปเป็น minutes จะแปลว่ารายงานการประชุมค่ะยกตัวอย่าง I enjoyed every minute of the party ฉันสนุกไปกับทุกนาทีของงานปาร์ตี้น้องๆเห็นไหมคะคำว่า minute ในที่นี้นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่านาทีอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ Who is going to take the minutes ใครจะเป็นคนเขียนรายงานการประชุมน้องๆเห็นไหมคะเขียนรายงานการประชุมเราจะใช้คำว่า take the minutes นั่นเองค่ะ
1: คำว่า manner เป็นคำนามแปลว่าวิธีการแต่ถ้าเติม s เข้าไปเป็น manners เป็นคำนามจะแปลว่ามารยาทค่ะยกตัวอย่างเช่น he was elected in the normal manner เขาได้รับเลือกตั้งในวิธีการปกติอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ it's bad manners to eat with your mouth open การกินโดยการอ้าปากถือเป็นการเสียมารยาทน้องๆเห็นไหมคะคำว่า manners ที่เติม s แปลว่ามารยาทค่ะ
0: น้องๆคะเรามาเล่นเกมกันค่ะถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าร้านนี้ขายแต่สินค้าราคาแพงเท่านั้นภาษาอังกฤษจะพูดว่า this shop only sells the expensive ใช้อะไรดีคะระหว่าง good กับ goods ที่เติม s ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะต้องใช้คำว่า goods ที่เติม s นั่นเองค่ะแปลว่าสินค้า This shop only sells the expensive goods แปลว่าร้านนี้นะคะขายแต่สินค้าราคาแพงเท่านั้นน้องๆเห็นไหมคะคำว่า goods เติม s นะคะแปลว่าสินค้านั่นเองค่ะ
1: เขาจะเป็นคนเขียนรายงานการประชุมเราจะพูดภาษาอังกฤษกันว่ายังไงดีคะน้องๆ He will take the ใช้อะไรดีคะระหว่าง minute กับminutes ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกติ๊กตอกถูกต้องนะคะน้องๆต้องใช้คำว่า minutes นั่นเองค่ะ He will take the minutes เขาจะเป็นคนเขียนรายงานการประชุมน้องๆเห็นไหมคะคำว่า

0: minutes ที่เติม s นะคะจะเป็นคำนามค่ะแปลว่ารายงานการประชุม
1: แล้วถ้าครูพี่นุ่นจะพูดว่าเธอมีมารยาทที่ดีภาษาอังกฤษจะพูดว่า she has the good ใช้อะไรดีคะระหว่าง manner กับ manners ใช้อะไรดีนะติ๊กตอกถูกต้องนะคะต้องตอบ manners เติม s นั่นเองค่ะ she has the good mannersแปลว่าเธอมีมารยาทที่ดีน้องๆเห็นไหมคะคำว่า manners เติม s นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่ามารยาท
2: ใครตอบถูกหมด
3: เก่งมากเลยค่ะ
2: ต่อไปนะคะครูพี่เน็ตกับครูนุ่นจะชวนน้องๆไปพบกับรายการดูให้รู
1: ้วันนี้จะมีเรื่องน่ารู้อะไรไปดูกันเลย
2: ไปดูกันเลยค่ะ
4: วันนี้เราจะไปดูคนญี่ปุ่นปฏิบัติภารกิจสำคัญของชีวิตและหัวใจกันค่ะนั่นคือภารกิจการหาคู่เพราะอะไรจึงต้องมีบริการหาคู่จริงจังแบบนี้ก็เพราะคนญี่ปุ่นเขาเริ่มมีปัญหากับการสร้างความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามมากขึ้นเรื่อยๆค่ะลองคิดดูสิคะว่าถ้าคนญี่ปุ่นแต่งงานกันน้อยลงมีครอบครัวลดลงลูกก็ไม่ค่อยจะมีสิ่งเหล่านี้กำลังกระทบกับภาพรวมของการพัฒนาประเทศมากดังนั้นเรื่องการหาคู่ที่เราคิดว่าไร้สาระหรือเปล่าทำไปทำไมแต่จะบอกเลยว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจริงจังกับการสนับสนุนให้มีกิจกรรมหาคู่มากค่ะจริงจังขนาดไหนตามฟูจิเซนเซไปกันค่ะ
5: วันนี้ครับมาจากชินญูกุมาที่ชินมาชินะครับกำลังไปไหนมาดูดวงเอ้าแล้วการที่มาดูดวงเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะหาคู่ให้ด้วยนะมาดูดวงแล้วจัดหาคู่ให้ด้วยโอ้โหได้สองอย่างเลยอันนี้ไงพรมแดงเป็นสแน็คไปดูให้รู้กันดีกว่าไปกัน
6: สว
5: ั
6: สด
5: ี
6: ค
5: ่
6: ะ
5: ส
6: วัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค
5: ่
6: ะ
5: เออนี่สิ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: นี่สิ
4: เอ้าทำไมถึงพูดภาษาไทยได้เก่งแบบนี้ล่ะคะยิ่งน่าสนใจเข้าไปอีกนะคะ
5: ฮะ
6: ผม
5: เฮ้ยเฮ้ยแล้วผมไม่ได้หูฝาดนะเนี่ยคือพูดไทยพูดไทยได้เหรอครับ
6: พูดไทยได้นิดหน่อย
5: ฮะ
6: นิดหน่อย
5: เคยอยู่ประเทศที่ประเทศไทยหรือไงครับ
6: เคยเรียนที่กรุงเทพคืออยู่ที่กรุงเทพ
5: เหรอ
6: แต่ว่า25ปีก่อนก็ลืมค่ะ
5: โอ้25ปีก่อน
6: ทุกสิ่งก็ไปได้ทุกอย่างเนี่ย
5: โ
6: อ้ใช่元々は近くで別の居酒屋をいいのかなと思ってこういう
5: ก่อนหน้านี้เธอเปิดร้านอาหารก่อนนะฮะแล้วก็มีคนมากินแล้วเธอก็บอกว่ามีการจัดปาร์ตี้กันบ่อยๆแล้วก็มีการนะฮะแนะนำผู้ชายผู้หญิงทำให้เกิดคู่หลายคู่หลังจากนั้นเธอก็มีเพื่อนที่เปิดสถาบันคล้ายๆกับว่าทาบทางก็คือสถาบันให้เจอระหว่างผู้ชายผู้หญิงนะครับแต่ว่าถ้าถึงเวลาเนี่ยจะแนะนำให้เจอระหว่างผู้ชายผู้หญิงมันรู้สึกว่าเป็นพิธีการเกินไปแล้วก็เป็นทางการเกินไปเอางี้ดีกว่าเธอเปิดร้านแบบนี้จะได้เป็นการแบบว่ามาเจอกันแล้วก็มาคุยกันร้องเพลงกันแบบนี้จะได้เป็นการช่วยเหลือกันได้ดีกว่าก็เลยเปิดแบบนี้ครับนี่เป็นที่มาที่ไป
4: ร้านอะไรจะน่าสนใจขนาดนั้นมีทั้งดูดวงทั้งบริการนัดบอร์ดหาคู่ครบจบในที่เดียวเพราะสถานที่กินดื่มแบบนี้ก็มักจะมีชายหญิงมานั่งชิวๆกันอยู่แล้วค่ะบรรยากาศให้หัวใจพาไปจริงๆนะคะและสำหรับเจ้าของธุรกิจอย่างเธอเราขอบอกว่าเธอมองการไกลมากค่ะคือสามารถทำให้บริการของเธอเข้าถึงจิตใจของลูกค้าได้สุดๆจริงๆค่ะ
5: คุณลองคิดดูครับว่าคนที่หาคู่ไม่ได้เนี่ยจะมีสภาพจิตใจเป็นยังไงนะฮะเธอก็จะแนะนำด้วยนะว่าควรจะแต่งตัวยังไงควรจะพูดยังไงควรจะวางตัวยังไงควรจะมีนิสัยยังไงตอนนี้ปัจจุบันนี้มีผู้หญิงมาขอปรึกษาเธอเยอะเลยบางคนดูสวยนะครับแต่ว่าอาจจะพูดมากเกินไปเพราะว่ามาที่เนี่ยนะฮะแล้วได้ดื่มด้วยเนี่ยจะทำให้ผ่อนคลายและสามารถพูดจากใจจริงได้นะครับ
4: นี่ไม่ใช่ดูดวงเท่านั้นนะคะยังมีบริการให้คำปรึกษาทางด้านบุคลิกภาพด้วยเพราะว่าจะมาหาคู่ก็ต้องทำตัวเองให้ดึงดูดวิธีการที่จะไปสู่คำว่าดึงดูดใจผู้ที่พบเห็นได้เนี่ยแหละค่ะที่ไม่ง่ายเลยและด้วยเหตุใดเธอจึงมีความสามารถในการให้คำปรึกษาได้ขนาดนี้ ก็เพราะว่าเปิดร้านมา7ปีแล้วค่ะประสบการณ์การพบปะผู้คนที่หลากหลายทำให้เธอมีคำแนะนำที่ดีค่ะ
3: 5人ずつまたチャレンジ申し込みするメッセージ書いて。
5: はい。ก็คือนะถ้าเราอยากจะหาคู่ทำยังไงสมมุติว่าฟูจิไม่มีคู่นะครับก็มาที่นี่แล้วก็มาปรึกษานะครับปรึกษาแล้วก็เอาบัตรประชาชนมายื่นนะครับว่าเราอายุเท่าไหร่เป็นยังไงแล้วก็มาลงบันทึกนะครับมีชื่องานดีเลกอะไรชอบอะไรนะครับมีนิสัยยังไงแนะนำตัวเขียนไว้ในนี้ครับ
4: วิธีการให้หนุ่มสาวที่ต้องการหาคู่ได้พบปะกันก็คือนัดมาที่ร้านนี้หรือจัดปาร์ตี้ที่ร้านอาหารไทยงานคริสต์มาสปีใหม่คือหาโอกาสให้มีการพบปะกันนั่นเองค่ะโดยจะต้องมีการแสดงเจตจำนงไว้ก่อนว่าจะมาร่วมงานนะมีผู้หญิงมากี่คนไปกี่คนก็ว่ากันไปค่ะซึ่งมาจนถึงวันนี้เธอเป็นกรรมเทพให้คนประสบความสำเร็จในด้านความรักกันไปแล้วประมาณ60คนค่ะ
3: ก็สมมุติว่าจะดูสระอีみたいなやっぱりちゃんとも
5: ีคู่ไหนที่ประทับใจพิเศษไหมก็คือมีผู้ชายอยู่คนหนึ่งครับที่เป็นลูกค้าแล้วก็บอกว่านะครับอยู่ในวัยประมาณก็30ปลายๆกับ40นะครับก็คือสัมภาษณ์แล้วไม่เคยมีแฟนมาก่อนมาแล้วเนี่ยคือแต่งตัวเป็นแบบว่าโซมๆเลยถ้าแบบเนี้ยผู้หญิงจะไม่ชอบนะก็คือแต่มีข้อดีคือว่านอนสอนง่ายแนะนำอะไรเชื่อหมดเลยก็ไปได้ดีเริ่มมีแฟนนะฮะมีวันนึงก็คือเป็นวันเกิดของสุภาพสตรีนะที่กำลังจะเริ่มคบนะฮะถามว่าอยากได้อะไรนะครับสุภาพสตรีบอกว่าไม่เอาคำว่าไม่เอาก็เลยไม่ให้นะแต่จริงๆแล้วความคิดของผู้หญิงก็คือคำว่าไม่เอานี่คือถ่อมตัวกลายเป็นว่าไงครับทุกคนก็เลยช่วยกันเชียร์ครับก็บอกว่าเฮ้ยต้องซื้อแหวนให้หรือเปล่าหรือซื้อสร้อยให้หรือเปล่ามีการเชียร์กันต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้นะแล้วก็อย่าลืมช่วยบอกรักด้วยนะอย่างวันนี้ก็เลยไปได้ดีครับปัจจุบันนี้แต่งงานแล้วก็มีลูกแล้วด้วยครับแล้วได้แฟนที่ดีเลยโอ้โหลองคิดดูครับถ้าไม่มีที่นี่ครับจะเป็นยังไง
4: น่าดีใจแทนนะคะเป็นธุรกิจที่นำความสุขมาให้จริงๆค่ะแต่ที่นี่ก็มีบริการอีกอย่างคือดูดวงด้วยทำไมต้องดูดวงมาฟังกันค่ะ
3: ใช่ไหมโอเคเด็กที่โน่นอี
5: รอนตอนแรกผมคิดว่าการดูดวงเนี่ยนึกว่ามันเป็นชะตากรรมแต่เธอบอกว่าการดูดวงเนี่ยดูว่านะครับว่าพันธกิจเรายังไงแล้วงานดิเลกเรายังไงหรือสิ่งที่เราต้องการหรือชีวิตประจำวันเป็นยังไงเอามาบวกด้วยดังนั้นเนี่ยเป็นความเป็นไปได้ที่จะเจอคู่ที่ดีเลยนะเนี่ยแสดงว่าเพราะความคิดคล้ายกันหรืออะไรที่มันตรงกันได้เนี่ยดูจากตรงนั้นไม่ใช่แค่ดูดวงเฉยๆดูถึงสิ่งที่เราทำอยู่แล้วก็สิ่งที่เราเป็นคนนิสัยยังไงเนี่ยจะดู
1: จากรายการนะคะเป็นเรื่องราวของการหาคู่ในญี่ปุ่นนั่นเองค่ะเพื่อที่จะแต่งงานแล้วก็สร้างครอบครัวนะคะน้องๆซึ่งเรื่องนี้นะคะก็ส่งผลต่อประเทศนะคะในเรื่องของการพัฒนาประเทศนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นนะคะเราจะมาเติมพลังอังกฤษให้กับน้องๆค่ะในเรื่องของคำศัพท์คำว่าคู่รักกัน
1: มาดูคู่รักแบบแรกกันค่ะน้องๆคำว่า boyfriend และ girlfriend แปลว่าแฟนนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น he is my boyfriend เขาเป็นแฟนของฉันหรือ she is my girlfriend เธอเป็นแฟนของผม
0: คำว่าคู่สมรสในภาษาอังกฤษนะคะเราจะใช้คำว่า spouse นั่นเองค่ะคำว่า spouse นะคะแปลว่าคู่สมรสหรือว่าคู่แต่งงานที่ใช้เรียกแบบกลางๆค่ะยกตัวอย่างเช่น what is your spouse name คู่สมรสของคุณชื่ออะไรน้องๆเห็นไหมคะคำว่า spouse เป็นคำนามแปลว่าคู่สมรสค่ะ
1: พอสมรสแล้วนะคะน้องๆก็จะเป็นคู่สามีภรรยาใช่ไหมคะดังนั้นคำว่าภรรยานะคะภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า wife ส่วนคำว่าสามีเราจะใช้คำว่า husband นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น the husbands and wives love each other คู่สามีภรรยานะคะรักกัน
0: ส่วนคำว่าคู่รักหรือว่าคู่ชีวิตนะคะเราสามารถใช้คำว่า partner ได้ด้วยค่ะแต่ต้องระวังการใช้คำนี้นะคะเพราะคำว่า partner จะแปลว่าหุ้นส่วนธุรกิจได้ด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่น she still hasn't found her romantic partner เธอยังคงไม่พบคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตของเธอน้องๆเห็นไหมคะคำว่า partner ในที่นี้แปลว่าคู่รักหรือว่าคู่ชีวิตค่ะ
1: soulmate เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าเนื้อคู่ยกตัวอย่างประโยคเช่น He and I are soulmates. He is the one who I want to spend the rest of my life with. ขาและฉันนะคะเป็นเนื้อคู่กันเขาคือคนที่ฉันเนี่ยอยากจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ด้วยน้องๆเห็นไหมคะคำว่า soulmate เป็นคำนามค่ะแปลว่าเนื้อคู
2: ่เอาละค่ะวันนี้น้องๆก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English Level Up กันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยเราลองมาทบทวนกันหน่อยดีกว่าค่ะ
1: เรื่องแรกนะคะคือคำว่า try นั่นเองค่ะ try เป็น verb ค่ะแปลว่าลองหรือพยายามค่ะแต่ถ้าเราเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม ed นะคะน้องๆก็จะเป็นอดีตค่ะเป็น tried ที่เป็น verb ช่องที่2ค่ะแปลว่าลองแล้วพยายามแล้ว
2: แต่ถ้าคำว่า tired จะเป็น adjective ค่ะแปลว่าเหนื่อย
1: good เป็น adjective ค่ะน้องๆแปลว่าดีหรือเหมาะสม good เติม s นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่าสินค้า minuteเป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่านาที minutes เติม s นะคะน้องๆเป็นคำนามค่ะแปลว่ารายงานการประชุม manner เป็นคำนามค่ะน้องๆแปลว่าวิธีการ manners เติม s นะคะเป็นคำนามค่ะแปลว่ามารยาท
2: boyfriend girlfriend fan spouse ผู้สมรส wife ภรรยา husband สามี partnerคู่รักคู่ชีวิตหรือแปลว่าหุ้นส่วนธุรกิจก็ได้ค่ะ Soulmate เนื้อคู
1: ่โอ้โหวันนี้เราก็ได้เติมพลังอังกฤษกับรายการ English เลเวลอัพกันไปเยอะเลยนะคะเนี่ยถ้าเลเวลอัพกันแล้วนะคะน้องๆก็ต้องหมั่นทบทวนบทเรียนนะคะแล้วก็ต้องท่องศัพท์กันอย่างเป็นประจำกันด้วยค่ะ
2: ใช่แล้วค่ะและก่อนจากกันวันนี้นะคะครูพี่เน็ตกับครูพี่นุ่นมีสำนวนจะมาฝากค่ะคือสำนวนที่บอกว่า Time flies when you are having fun
1: ในขณะที่เรากำลังสนุกนะคะเราไม่รู้เลยว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่แล้ว
2: และน้องสามารถกลับมาพบกับรายการ English Level Up กันได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้
1: สวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: On these new 5 pieces of land, where nature is abundant and people live diversely, Thailand is a land where topography, geography, and culture are deeply interconnected. This form a unique identity that is beautifully indescribable, a charm that the whole world has fallen in love with. From the steep mountain tops of Lanna to the vast Isan Plateau, from the rush green rice fields in the Chao Phraya Basin to the peninsula embraced by two seas. With diverse lands, Thailand has one of Asia's richest ecosystems. It's the sort of water forest, cultivated areas, and underwater world. Natural resources have sustained the way of life for people in every region. Rainforests and rivers create great cultural livelihoods. The West Sea gives rise to fishing wisdom, while the Isan Plateau provides the soil and flora that create unique local cuisine. Nature not only nurtures life, but also nourishes culture. Nature is the greatest instructor for Thai society. Thailand has a diverse population comprising over 60 ethnic groups. Each group has different languages, foods, clothing, and rituals. The graceful sounds of the foreign lap of Lanna, the lively rhythm of Mao Lam Sang in the Isan region, the melodies of Nora and Nang Tarung from the south, as well as the beauty of traditional textiles, all profoundly reflect the identity of Thai people in each area. Thai cuisine reflects this landscape. Northern flavors are mine, rich in wild vegetables and mountainous ingredients. Isan use fermented foods, para and sticky rice. The south is intense with herbs and seafood. The central region exquisitely balances flavors. Every dish is a story of local resources and wisdom passed down through generations. When natural abundance is merged with cultural diversity, it creates the unique charm of Thai society unlike any other in the world. This charm is what propels Thai arts, cuisine, festivals, and rare fly onto the international stage. Thai geo-social culture is the story of a beautiful land and the people who give meaning to this soil. Thailand, rich in nature, infused with culture, and graceful on the world stage.
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเรานี้แง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างเงี้ยค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างหนึ่งในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: This geographical diversity not only creates different lifestyles and cultures but also represent Thailand's powerful Thai identity. The Thai charm captivates people worldwide.
2: การออกเสียง th เนี่ยนะคะเป็นปัญหาแบบระดับชาติเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยมันก็ไม่ใช่ดอเด็กแล้วมันก็ไม่ใช่ทอทงด้วยเสียง th เนี่ยแล้วมันยังมี2เสียงที่แตกต่างกันอีกร้องไห้ทีนี้ th เนี่ยมันมี2เสียงด้วยกันนะคะเสียงแรกค่ะเป็นเสียงแบบ unvoiced คือออกมาแค่ลมเราเอาลิ้นเนี่ยมาวางตรงกลางระหว่างฟันบนกับฟันล่างอย่างนี้เนาะแล้วก็ปล่อยลมออกมาเหมือนเราจะแบบเกลียดที่หน้ามันจริงๆอ่ะพ่นลมใส่ไปเลยเดี๋ยวเราลองเอาไปใส่กับคำดูว่ามันจะออกมาเป็นยังไงอ่ะลองไปพร้อมกันเลยนะคะวอร์มก่อนวอร์มก่อน3 3
3: 3
2: เห็นปะคือมันไม่ใช่ถอดธงมันไม่ใช่ three นะคะ three
3: three
2: thanks
3: thanks
2: thanks
3: thanks
2: think
3: think
2: think
3: think
2: I think about something something อะไรก็ว่าไป I think ไม่ I think อะไรเงี้ยนะคะหรือ thin
3: thin
2: thin
3: thin
2: โอ้ยรู้ปะเขาเริ่มมาแล้วอ่ะคำต่อไปเลยค่ะ think
3: Thing.
2: Thing.
3: Thing.
2: Thing. สุดยอดน้องลองทำตามได้เลยนะคะลองวางปากแบบที่บอกเนาะแล้วก็ลองพูดตามออกมาเลยต่อไป30
3: 30
2: 30
3: 30
2: Thursday
3: Thursday
2: Thursday มันก็จะดูเป็นแบบดูเป็นเจ้าของภาษาขึ้นมาเลยทีเดียวเชียวนะคะอีกเสียงนึงค่ะอันนี้คือเสียงที่2นะคะจะเป็นเสียง voicedvoice เนี่ยแปลว่าเส้นเสียงของเราเนี่ยมันจะสั่นแต่วางปากเนี่ยมีคล้ายกันมากๆเลยค่ะคือวางที่เดิมเลยคือลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนกับฟันล่างแต่ว่าอันเนี้ยลิ้นอาจจะไม่ต้องโผล่เข้ามาขนาดนั้นก็ได้อาจจะอยู่แบบหลบๆมีในฟันอุ๊ยเราไม่อยากจะโชว์ลิ้นให้เขาดูนิดนึงอะค่ะลองพร้อมกันโอเคมั้ยได้อยู่เนาะเมื่อกี้เหมือนเราผายลมตอนนี้เหมือนเราก็ผายลมแต่ว่ามีเสียงอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมาลองดูตัวอย่างกันเลยนะคะ the
3: the
2: the
3: the
2: โอเคอ่ะต่อไป that
3: that
2: that
3: that
2: ปกติเราคิดว่าตัวเนี้ยมันน่าจะเป็นดอเด็กแน่นอนแต่จริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ดอเด็กอย่างเดียวเนาะมันมีความสั่นนิดนึงแล้วก็มีลมออกมานิดนึง this
3: this
2: this
3: this
2: ได้อยู่ได้อยู่โอเค them
3: them
2: them
3: them, them.
2: ให้มันมีสันกว่าเดิมนิดนึงมันจะเหมือนดอเด็กบวกฟอฟันบวกอะไรก็ไม่รู้อ่ะให้มันออกมาเป็น they
3: they
2: they
3: they
2: okay those
3: those
2: those
3: those
2: สมมุติว่าเราออกดอเด็ก those มันจะกลายเป็น d ไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นมีสันนิดนึงนะคะ those those ต่อไป these
3: these
2: these
3: These.
2: เมื่อกี้มันแบบพี่กะมันง่ายจนเกินไปค่ะแบบมีอะไรที่มันยากกว่านี้ไหมอะคะมีโอเควันนี้เรามาอัพเลเวลกันเลยนะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่าทั้ง twisters พูดให้ลิ้นมันพันเบื้อเบื้อแย่กันไปเลยทีเดียวลองดูขำๆไม่ต้องซีเรียสนะคะคำแรกค่ะ I thought
3: of thinking
2: of thanking you I thought of thinking of thanking you อ่ะประโยคต่อไปเลยดีกว่า room 333on the third floor room 333 on the third floor ทีนี้ประโยคสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยนะไม่ยากหน่อยเลยยากเลยนะคะถ้าสมมุติว่าไม่สามารถแบบออกได้หมดมันไม่ไหวแล้วค่ะพี่ไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะในประโยคจริงๆอ่ะมันไม่ได้แบบ th เยอะขนาดนี้หรอกแต่อันนี้มันเป็นทาง twister ค่อยๆฝึกไปพร้อมๆกันนะคะ I'm thinking of 3,30033 things ไหวไหมเราต้องสู้ถ้าไม่ทันยังไงก็ย้อนกลับไปดูใหม่ได้ตลอดนะคะ I'm thinking of 3,333 things ถ้ายังไม่ได้ไม่เป็นไรมันปกติมันธรรมดามากนะคะค่อยๆฝึกกันไปค่อยๆปรับกันไปเดี๋ยวจะได้เองค่ะ

0: through various methods. This includes pressing, knitting, squeezing, tapping, and herbal compresses, or other methods developed and passed down by Thai massage masters from the past to the present.
1: และตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญทางการนวดที่มีประสบการณ์มานานกว่า46ปีนะครับอาจารย์สมพิษปิตสิงห์สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: อาจารย์สมพิษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการนวดแผนไทยโรงเรียนแพทย์โบราณวัดพระเชตุพนอาจารย์มองว่าอะไรคือหัวใจสำคัญของการนวดแผนไทย
2: หัวใจของการนวดคือต้องเวลาทำงานต้องใส่ใจกับผู้ที่เรากำลังนวดเขาอยู
1: ่ครับ
2: แล้วก็ต้องมีเมตตาต่อเขาด้วย
1: การนวดแผนไทยมีการอีโวมีการพัฒนายังไงตามการเวลาบ้างครับ
2: ที่เห็นมาก็พัฒนาขึ้นไปเยอะเลยนะคะมีทั้งเอาของตะวันตกมาผสมผสานก็มีนะฮะอย่างซีวิดิตเนื้อนวดน้ำมันอะแต่ก่อนเราไม่มีใช่ไหมคะ
1: อ๋อเหรอครับไม่มีน้ำมัน
2: มันไม่มีการหายปวดเมื่อยมันต่างกันของเรากดลึกถึงกล้ามเนื้อชั้นในซึ่งมันเป็นกล้ามเนื้อที่ทำงานแล้วก็เกร็งตัวเราอย่างเงี้ยม
1: ัน
2: คนอันกล้ามเนื้อที่เขานวดกันอยู
1: ่โหนี่ถือเป็นความแตกต่างระหว่างการนวดไทยกับการนวดของฝรั่งเลย
2: ใช่
1: คือการความลึก
2: ของลึกของเราเพราะเราจะกดลึกลงไป
0: Traditional Thai massage is believed to have originated with Jivaka Gramarabaka, the personal physician of Buddha, who laid the foundations for the concept of healing through touch, a touch filled with knowledge, compassion, and understanding of the human body, which evolved into the sign of massage. From there,The massage was passed on in temples, palaces, and villages. The incorporations of culture and local knowledge became wisdom passed down verbally, practices physically, and connected by heart and faith. Because a master must have the ability to heal through massage, and also courses morals and ethics according to Buddhist principles, and respect the masters who imparted the knowledge.
3: People have to try this to like, I don't know, to live life. I feel like it's just such an amazing experience.
4: I really liked when they were doing like the back of my head and they would hit like very like small pressure points and like I didn't even know were there and it made me feel like so relaxed like in a way I really haven't felt before.
1: การนวดแผนไทยได้รับการยอมรับในเวทีโลกนะครับโดยเฉพาะทางยูเนสโกองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และธรรมแห่งสหประชาชาติที่ขึ้นทะเบียนให้การนวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในวันที่12ธันวาคมปีพุทธศักราช2562ครับ
0: Traditional Thai massage is not merely about relaxing the tendons or treating physical aches and pains. Is it a form of wisdom that connects the body, mind, and life force as one?
1: จะเห็นแล้วว่าการนวดไทยเป็นเสน่ห์ทางวัฒนธรรมที่ทรงพลังของประเทศเรานะครับไม่ได้แค่สร้างรายได้จำนวนมหาศาลแต่ว่ายังส่งออกความเป็นไทยสร้างความเข้าใจอันลึกซึ้งให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าวัฒนธรรมของเราเป็นอย่างไรการนวดไม่ใช่แค่การคลายเส้นหรือว่าผ่อนคลายความเมื่อยล้าของร่างกายแต่ว่าเป็นภูมิปัญญาที่เชื่อมต่อร่างกายจิตใจและหัวใจอันเป็นหนึ่งเดียวนี่ไม่ใช่แค่การนวดครับแต่เป็นการรักษารากเหง้าด้วยหัวใจไทย

0: Good morning
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Good morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
0: Because English is all around
1: ค่ะและในวันนี้นะคะน้องๆ อาจจะสังเกตได้ว่ารายการเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นฉากที่เปลี่ยนเกมที่เปลี่ยนหรือแม้แต่พิธีกรที่เปลี่ยนนะคะเริ่มจากพี่ก่อนเลยนะคะพี่ชื่อพี่โบสาวิตรีสุทธิชานนท์ค่ะ and this is our professor
0: hello everyone my name is Bo Bradshaw I am from Utah which is in AmericaI graduated from the University of Utah with a bachelor's degree in international studies. I have been in Thailand for about 4 months now, and I'm very excited to be here.
1: พี่โบสองคนนี้นะคะจะทำหน้าที่เป็น double โบค่ะโดยพี่โบหญิงจะทำหน้าที่เป็น host หรือว่าผู้ดำเนินรายการนะคะและพี่โบชายจะทำหน้าที่เป็น professor หรือว่าผู้เชี่ยวชาญค่ะซึ่งจะเป็นคนที่อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องค่ะซีซั่นนี้ค่ะเรามีผู้ร่วมเข้าแข่งขันกับเราทั้งหมด20คนเลยและน้องๆทั้ง20คนนี้ก็ได้ผ่านการเวิร์กช็อปกันหมดแล้วค่ะและที่พิเศษสุดๆสำหรับซีซั่นนี้เลยนะคะก็คือเงินรางวัลที่ได้ทั้งหมดนะคะน้องๆมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะโอ้โหน้องๆคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เตรียมตัวมากันพร้อมมากไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
1: เสียงแบบนี้ค่อยชื่นใจหน่อยถ้าอย่างนั้นไปพบกับเกมแรกกันเลยดีกว่าค่ะ Let's go to the first game
0: Spelling audition
1: ใน Good Morning รูปแบบใหม่เราจะมีเพียงแค่2รอบเท่านั้นค่ะโดยรอบแรกเราจะใช้ชื่อว่า Spelling Audition โดยทางเราจะสุ่มหมายเลขตั้งแต่หมายเลข1ถึง20นะคะแล้วถ้าหมายเลขไหนสุ่มได้ขึ้นมาน้องคนนั้นก็ต้องออกมาตรงกลางนี้ค่ะแล้วก็ฟังคำศัพท์ภาษาอังกฤษจาก Professor 1คำเมื่อฟังแล้วน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องค่ะถ้าเกิดว่าสะกดถูกนะคะก็ได้เข้ารอบไปเลยแต่ว่าถ้าสะกดผิดเราก็จะสุ่มหมายเลขใหม่ขึ้นมาค่ะโดยรอบนี้เราต้องการตัวแทนที่จะเข้าไปในรอบต่อไปเพียงแค่5คนเท่านั้นค่ะน้องๆคะถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาเลยค่ะหมายเลขอะไรหมายเลขอะไรหมายเลข13ค่ะสาวสวยชื่ออะไรคะ
3: ชื่อกุณธราจันทรสาธิตค่ะชื่อเล่นชื่อแครอทค่ะ
1: ตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
0: word is journey
3: G-E-R-N-Y journey
0: I am sorry that is incorrect the correct spelling is J-O-U-R-N-E-Y
1: โอเคไม่ต้องเสียใจค่ะเชิญน้องแค่รอดกลับไปนั่งที่นั่งเลยใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะน้องแพทอายุเท่าไหร่เลย
4: 9ค่ะ
1: 9ขวบนะคะถ้าพร้อมตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
0: Your word is uniform
3: UNIFORM
0: Congratulations, that is correct.
1: Yeah. ถูกต้องค่ะน้องแพทเก่งมากเลยน้องแพทคะน้องแพททราบไหมคะว่าคำว่ายูนิฟอร์มแปลว่าอะไร
4: ค่ะ
1: แปลว่าอะไรเอ่ย
4: เครื่องแบบค่ะ
1: เครื่องแบบแล้วน้องแพทสามารถใช้คำว่ายูนิฟอร์มในประโยคได้ไหมคะ
3: I wear a green uniform.
0: That is a correct sentence. Good job.
1: เก่งมากไปรอได้ที่ Bike Stop เลยค่ะเข้ารอบไปแล้ว1คนนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อดีกว่าค่ะว่าอีก4คนที่เหลือจะเป็นใครหมายเลขมาเลยค่ะหมายเลขอะไรเอ่ยใครน้องใครน้องหมายเลข12ค่ะมาเลยชื่ออะไรครับ
5: วินครับ
1: น้องวินอายุเท่าไหร่แล้วเอ่ย
5: 9ปี5เดือนครับ
1: 9ปี5เดือนเป๊ะมากเลยแสดงว่านั่งนับอยู่ตลอดพร้อมมั้ยครับ
5: พร้อมครับ
1: Let's play spelling
0: Your word is listen.
5: L-I-S-T-E-N. Listen.
0: Congratulations, that is correct.
1: Yeah, ถูกต้องครับน้องวินน้องวินครับน้องวินรู้ไหมครับว่าคำว่า listen แปลว่าอะไร
5: ฟังครับ
1: ฟังถูกต้องเก่งมากเข้าไปจอยน้องแพทได้เลยครับตอนนี้เราได้ผู้เข้ารอบไปแล้ว2คนค่ะและใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะเลขอะไรใครใครใครใครใครคนไหนคนไหนคนไหนคนไหนหมายเลขหมายเลขหมายเลข7ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะสาวสวย
6: เจ็ดค่ะ
1: น้องเจ็ดเราได้อ่านคำศัพท์อะไรเพิ่มเติมก่อนมารายการนี้ไหม
6: อ่านค่ะ
1: ได
0: ้ Are you ready?
6: Yes.
0: You only have one word to win.
1: Let's play spelling.
0: Your word is express.
5: E-X-P-R-E-S-S.
0: Congratulations, that is correct.
1: ถูกต้องเก่งมากเลยค่ะน้องเซตน้องเซตก็ได้เข้ารอบไปอีกหนึ่งคนนะคะไปรวมกับเพื่อนได้ที่ Bike Stop ของเราเลยค่ะเก่งมากใครจะเป็นคนต่อไปใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะหมายเลขต่อไปก็คือหมายเลขพี่หนูของเราชื่อน้องพฤกพฤกอายุกี่ขวบแล้ว
7: 8ขวบครับ
1: 8ขวบวันนี้พร้อมไหมคะ
7: พร้อมมากครับ
1: พร้อมมาก Let's play spelling
0: Your word is beautiful
5: B E T I F U L
0: I am sorry, that is incorrect.
1: Oh, แต่ใกล้เคียงมากเลยเกือบแล้ว
0: The correct spelling of beautiful is B E A U T I F U L.
1: ไม่เป็นไรโอกาสหน้าลองใหม่นะคนต่อไปที่จะไปที่ Bike Stop ของเราจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะชื่ออะไรครับ
8: ชื่อเนียครับ
1: เป็นไงตื่นเต้นไหมวันนี
8: ้ก็ตื่นเต้นอยู่นิดนึง
1: หายใจเข้าลึกๆนะสุดท้ายหายใจเข้าลึกดีมากค่ะ Let's play spelling
0: Your word is writing
8: W R I T I N G
0: Congratulations, that is correct.
1: เก่งมากเข้ารอบไปอีกหนึ่งคนแล้วนะคะเชิญไปที่ Bike Stop ได้เลยเหลืออีกหนึ่งที่นั่งที่ Bike Stop เท่านั้นเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะหมายเลขผู้โชคดีได้แก่หมายเลขหนึ่งค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
9: ชื่อแพรค่ะ
1: ชื่อแพรน้องแพรกี่ขวบแล้ว
9: 8ขวบค่ะ
1: เตรียมตัวมาดีแค่ไหน
9: ก็พอประมาณค่ะ
1: ถ้าพร้อม Let's play spelling
0: Your word is bamboo
9: B A M B O U E
0: I am sorry, that is incorrect. The correct way to spell bamboo is B-A-M-B-O-O.
1: ไม่เป็นไรโอกาสหน้าลองใหม่นะใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะผู้โชคดี

0: ชื่ออะไรคะ
1: ชื่อวาวค่ะ
0: ชื่อน้องวาวน้องวาวอายุเท่าไหร่อ
1: ายุ9ขวบค่ะ
0: 9ขวบความมั่นใจวันนี้พกมาแค่ไหน
1: 50 50ค่ะ
0: 50 50อ๋อก็ยังพกมาเยอะอยู่นะ
2: You only have one word to win
0: Let's play spelling

0: Congratulations, that is correct.
1: ขอเชิญทั้ง4คนมาข้างหน้ามารวมกันเลยค่ะเราได้ครบทั้งหมด5คนแล้วนะคะและนี่ก็คือโฉมหน้าตัวแทนทั้ง5คนที่จะเข้าไปแข่งขันในรอบต่อไปค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ค่ะมีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนเลยเป็นหนังสือคำศัพท์ 5,000 คำศัพท์รับไปเลยคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆตัวแทนทั้ง5คนนะคะจะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดรับไปเลยค่ะและในรอบต่อไปนะคะน้องๆจะทำเงินได้เท่าไหร่เราไปลุ้นกันช่วงหน้า Let's go to Spelling Charity
2: แล้ว
3: อวกาศ
2: คุณไม่เป็นไร
4: เอาละครับเราก็ได้น้องๆตัวแทนทั้ง5คนแล้วและตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือก็ต้องช่วยกันติวเข้มคำศัพท์ให้กับทั้ง5คนสำหรับรอบต่อไปครับ
5: เชลิสเฮ้ยคอบคอบ COP คอบ
4: โอ้โหเอาจริงเอาจังกันมากเลยนะครับผลจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ
6: SY
1: กลับเข้าสู่ช่วง Spelling Charity แล้วค่ะและกติกาในช่วงนี้นะคะก็คือน้องๆทั้ง5คนจะต้องเลือกหมวดมา1หมวดจาก9หมวดค่ะและใน1หมวดจะมีทั้งหมด10คำต้องสะกดคำนั้นภายใน45วินาทีค่ะโดยที่น้องๆต้องพูดคำว่า pass ถ้าเกิดว่าต้องการข้ามคำนั้นไปนะคะแต่ละคำนะคะมีมูลค่า500บาทซึ่งถ้าน้องๆทั้ง5คนสามารถสะกดได้ถูก10คำก็จะได้ไปเลย 25,000 บาทค่ะน้องๆคิดจะนำเงินที่ได้ไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
7: มูลนิธิเพื่อนช้างค่ะ
1: นี่ทุกคนโหวตกันใช่ไหมคะเพื่อที่จะเลือกมูลนิธินี้ใช่ไหม
7: ค่ะ
1: เพราะอะไรคะถึงได้เลือกมูลนิธิเพื่อนช้าง
7: เพราะช้างเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศไทยค่ะ
1: ช้างเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศไทยฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ช้างไทยใช่ไหมคะ
7: ค
1: ่
7: ะ
1: ใช่งั้นเราไปเริ่มกับคนแรกที่เข้ารอบมากันเลยดีกว่ากับน้องแพทค่ะขอเชิญทุกคนประจำที่ค่ะน้องแพทคะเป็นคนแรกเลยตื่นเต้นไหม
8: นิดหน่อยค่ะ
1: นิดหน่อยแล้วเรามั่นใจแค่ไหนคะวันนี้
8: ก็มั่นใจมาก
1: มั่นใจมากดีมากเลยค่ะเรามีหมายเลข1ถึง9หมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่าไงโหมีหลายเลขมากเลยค่ะน้องแพท
8: 1ค่ะ
1: เลข1นะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเลข1คือหมวดอะไรค่ะ
8: Street
1: พร้อมนะคะ
8: ค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
9: Start now. Bus.
8: B-U-S. Bus.
9: Van.
8: V-A-N. Van.
9: Taxi.
8: T-A-X-I. Taxi.
9: Truck.
8: T-R-U-C-K. Truck.
9: Motorcycle.
8: M-O-T-O-R-C-Y-C-L-E. Motorcycle.
9: Crosswalk.
8: C-R-O-S-S-W-A-L-K. Crosswalk.
9: Bicycle.
8: B-Y-C-L-E.E B Y pass
9: lamp post
8: L A M P P O S T lamp post
9: sidewalk
8: S I D E W A L K sidewalk
9: traffic light
1: หมดเวลาค่ะน้องแพททำได้ไปทั้งหมด8คำค่ะรวมทั้งหมด8คะแนนเก่งมากๆเมื่อกี้เราติดคำไหนนะคำว่า
8: traffic light
1: traffic light
9: traffic lights and bicycle
1: and bicycle
9: the correct way to spell bicycle is b i c y c l e and traffic light t r a f f i c l i g h t s
1: ค่ะเชิญน้องแพทกลับไปนั่งพักผ่อนก่อนนะคะขอเชิญน้องวินมาเลยครับคนต่อไปเรามีหมายเลขให้เลือกน้องวินอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะ
10: 3
1: ขอดูป้ายหมายเลข3หน่อยค่ะ

0: พร้อมแล้ว Let's play spelling
1: We will start now Orange
0: O-R-A-N-G Orange
1: Banana
0: B-A-N-A-N-A
1: Grape
0: G-R-A-P-E
1: Guava
0: G-U-A-V-A
1: Coconut
0: C-O-C-O-N-U-T
1: Peach
0: P-E-A-C-H
1: Mango
0: M-A-N-G-O Mango
1: Watermelon
0: W-A-T-E-R M-E-L-O-N
1: Pineapple
0: P-I-N-E-A-P-P-L-E
1: Blueberry
0: B-L-U-E-B-E-R-R-Y
1: That is all 10
0: ครบแล้ว10คำน้องเวนสุดยอด High five Oh yeah และน้องวินค่ะทำไปได้ทั้งหมด10คำ10คะแนนรวมกับของน้องแพทที่ทำไว้แล้ว8คะแนนนะคะเป็น18คะแนนค่ะเก่งมากขอเชิญน้องเซตขึ้นมาข้างหน้าเลยค่ะน้องเซตคะเราเหลือหมายเลข2 4 5 6 7 8 9น้องเซตอยากเลือกเบอร์ไหนคะเพื่อนๆคะเพื่อนๆว่าไงโอ้หลากหลายมากเลยหลากหลายมากเลย
2: เลข4ค่ะ
0: เลข4นะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่าเลข4คือหมวดอะไร Sports เอาล่ะขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
1: We will start now Golf
2: G O L F
1: Tennis
2: T E N N E S เอ้ย T E N N I S
1: Handball
2: H A N D B A L L
1: Car Racing
2: C A R R A C I N G
1: Basketball
2: B A S K E T B A L L
1: Swimming
2: S W I M M I N G
1: Rugby
2: R U G B Y
1: Baseball
2: B A S E B A L L
1: Football
2: F O O T B A L L
1: Volleyball
2: V O L L E Y B A L L
0: ทันนะคะเมื่อกี้สะกดเสร็จก่อนที่สัญญาณจะหมดไปฉะนั้นทำได้ทั้งหมด10คำ10คะแนนรวมกับที่เพื่อนๆทำมาไว้นะคะเป็นทั้งหมด28คะแนนค่ะเก่งมากเลยน้องแซดเชิญนั่งเลยค่ะและคนต่อไปนะคะคือน้องเนี๊ยบเชิญเลยตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 5 6 7 8 9เลือกเลขอะไรดีครับ
3: 8ครับ8ครับ
0: 8นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8จะเป็นหมวดอะไรค่ะ School ถ้าพร้อม Let's play spelling
1: We will start now Teachers
3: T E A C H E R
1: Teachers
3: T-shirtT E A C H E R
1: Students
3: S T U D E N T S
1: Desk
3: D E S K
1: Chalk
3: S H O C K
1: No
3: Pass
1: School bag
3: S S C HWOLBAG
1: Gym
3: GYM
1: Chair
3: CHAIR
1: Playground
3: PLA
0: สะกดคำเมื่อกี้ให้จบเลยค่ะน้องเนี้ย
3: PLAYGROUND
0: ถูกต้องค่ะแล้วเมื่อกี้ที่ข้ามไปคือคำว่าช็อกเมื่อกี้เราสะกดว่าไงนะ
3: S H O C K
0: ที่แปลว่าตกใจ
3: ครับ
0: แต่จริงๆช็อกในที่นี้คือแปลว่าช็อกที่เขียนบนแบล็คบอร์ดค่ะบนกระดานค่ะ Professor could you tell us the difference between shock and shock
1: So the word you spelled shock is pronounced very similar to the word chalk It's important to listen between ch and sh
0: ขอบคุณน้องเนี๊ยบมากเลยนะคะและน้องเนี๊ยบทำได้ไปทั้งหมดคะแนนรวมกับที่เพื่อนทำไว้28คะแนนเป็น35คะแนนค่ะสาวน้อยคนสุดท้ายของเราน้องวาวตอนนี้เหลือหมายเลข2 5 6

0: น้องวาวอยากเลือกเบอร์ไหนคะเพื่อนเพื่อนว่าไงเอ่ยโอ้มีหลายเลขมากเลยน้องวาว
1: ห
0: ้าน้องวาวเลือกหมายเลข5นะคะเราไปดูกันค่ะว่าเป็นหมวดอะไรKitchen ถ้าพร้อม Let's play spelling
2: We will start now Spoon
1: S-P-O-O-N
2: Kettle
1: C-A-N-D-L-E
2: no. Sorry, that's incorrect
1: Pass
2: Pot
1: P-O-T
2: Plate
1: P-L-A-T-E
2: Knife
1: K-N-I-F-E
2: Fork
1: F-O-R-K
2: Oven
1: O-V-E-N
2: Bowl
1: B-O-W-L
2: Frying pan
1: F-M
0: หมดเวลาเมื่อกี้คำแรกที่ทำไปคือ kettle ใช่ไหมคะ
2: The correct way to spell kettle is K E T T L E
0: ไม่เป็นไรค่ะวันนี้น้องวาวทำไปได้ทั้งหมด7คำ7คะแนนนะคะรวมกับที่เพื่อนทำไว้35คะแนนเป็น42คะแนนค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนขึ้นมาข้างหน้าพร้อมๆกันเลยค่ะ Professor come and join uswันนี้น้องๆทำไปทั้งหมด42คำคำละ500บาทเป็นเงินรางวัลรวมทั้งหมด 21,000 บาทค่ะและเงินทั้งหมดนี้นะคะน้องๆก็จะนำไปมอบให้กับมูลนิธิเพื่อนช้างจังหวัดลำปางค่ะเยี่ยมมากๆเลยตอนนี้ก็ต้องขอเชิญน้องๆทุกคนที่มีส่วนร่วมมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยค่ะมาเลยน้องๆทางบ้านนะคะใครที่มีความสามารถเกี่ยวกับการสะกดคำภาษาอังกฤษแล้วอยากจะมีส่วนร่วมในรายการเรานะคะสมัครเข้ามาเลยค่ะทางที่อยู่นี้ได้เลยและก่อนจากกันนะคะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากทุกคนค่ะคุณจะมีความสุขถ้าได้ให้ความสุขแก่ผู้อื่นค่ะ
2: You'll be happy when you share happiness to others
0: และจำไว้เลยนะคะภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
3: Because English is all around

0: Hampshire to show their royal patronage. This work of their majesties, the King and Queen, has been acknowledged and applauded not only in Thailand, but in other countries as well. As the current monarch, His Majesty the King has continued his support of the Holy Quran, publication and translation, following in the footsteps of his father. In addition, even before his succession to the throne, His Majesty King Wachiralongkorn took responsibility for his father's royal duties and presided over the celebration of Maulid al-Nabi, a major annual observance of Muslims worldwide. His Majesty has also conducted himself in such a way that reflects his thorough understanding of the customs and practices of Islam, thus bringing joy to Muslims everywhere. Ton Son Mosque is one mosque in particular that has been under His Majesty the King's royal patronage from the time when he was the Crown Prince.
1: ในสิ่งที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของล้นเก้าที่มีต่อประสบนิกรชาวไทยมุสลิมทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันนี้มาตั้งแต่สมัยพระองค์ทรงเป็นสมเด็จพระยุพราชมาแล้วจนกระทั่งถึงปัจจุบันและวันนี้ก็ยังคงทำต่อเนื่องอยู่เมื่อมีงานสำคัญของพี่น้องมุสลิมงานเมาลิดกลางพระองค์ก็จะเสด็จเป็นองค์ประธานให้กับพวกเราเป็นขวัญกำลังใจให้กับพวกเรามาโดยตลอดบางครั้งเราจะเห็นว่าขณะที่มีการจัดงานของมุสลิมเราเมื่อพอถึงตรงช่วงเวลาสำคัญซึ่งทุกคนก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็จะยกมือของเราเพื่อเป็นการสวดวิงวอนต่อผู้เป็นเจ้าเราจะเห็นว่าองค์ประธานนั้นถ้าหากไม่ใช่พี่น้องมุสลิมก็จะเป็นเพียงการยืนตรงแล้วก็เป็นการให้เกียรติแต่สำหรับพระองค์แล้วพระองค์ให้เกียรติมากมายเหลือเกินพระองค์จะยกพระหัตถ์สองพระหัตถ์ของพระองค์ขึ้นเพื่อเป็นการสวดอ้อนวอนผู้เป็นเจ้าร่วมกับประสบนิกรของพระองค์ที่เป็นมุสลิมด้วยภาพอันนี้แหละครับเป็นภาพที่มันยังคงตรึงตราอยู่ในหัวใจของพวกเราประสบนิกรของพระองค์ท่านตรงนี้แหละครับไม่ผิดเลยที่ภาษายาวีของเราหรือว่าคนใน3จังหวัดจะให้สมญานามของพระองค์ว่าราโยกีตอบพระราชาผู้สถิตอยู่ในดวงใจของพวกเราทุกๆคนครับผม
0: His Majesty the King's grace towards Thai MuslimsHas been widely extolled and will live in their hearts and minds for all time.

0: ตลาดแหล่งรวมวัตถุดิบมากมายเพื่อนำไปปรุงเป็นเมนูอาหารและมีตลาดก็ต้องคู่กับของกินแสนอร่อยมากมายความอร่อยของเมนูก็เปรียบเหมือนประตูสู่วัฒนธรรมนั้นๆที่เราจะได้รู้จักวัตถุดิบรสชาติและวิธีการกินแต่ก่อนที่จะได้เรียนรู้ผ่านอาหารได้นั้นส่วนหนึ่งต้องถูกส่งต่อผ่านมือของผู้รังสรรค์เมนูอาหารจนกลายเป็นวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกเคาเจอร
1: ์อาหารก็ไม่มีพรมแดนเนาะผู้ออกแบบอาหารนะคะสามารถออกแบบได้หลากหลายมากขึ้นนะคะแล้วก็ผู้บริโภคก็สามารถเลือกทานได้ค่อนข้างเยอะขึ้นนะคะ
2: น้ำสลัดไม่จำเป็นต้องสูตรตายตัวก็อาจจะมีการดัดแปลงนิดหน่อยเพื่อให้เข้ากับยุคกับสมัยเพื่อที่ว่าแต่ละเพศแต่ละวัยอาจจะทานได้อย่างเงี้ยค่ะ

0: เรายังคงอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่ครับพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะผักผลไม้ตามฤดูกาลในตอนที่ผ่านมาเราได้เห็นแล้วว่าคนเชียงใหม่มีผักมากมายที่นิยมมาทานคู่กันกับลาบเหนือบางก็ทานสดบางก็นำมาลวกจิ้มทานกับน้ำพริกหนุ่มหรือน้ำพริกอ่องในวันนี้เราจะพาไปดูผักผลไม้อีกมุมหนึ่งที่ช่วงนี้หลายคนกำลังหันมาให้ความสนใจนั่นก็คือผักปลอดภัยและผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์มาทำเป็นเมนูหรือที่เรียกกันว่าเป็นอาหารประเภท Farm to Table นั่นเองครับส่วนจะถูกรังสรรค์เป็นเมนูฟิวชั่นฟู้ดแบบไหนนั้นไปชมกันเลยครับ
1: อาหารฟิวชั่นจะค่อนข้างเปิดกว้างแล้วก็ความใหม่ด้วยค่ะ
2: มาเชียงใหม่เขาก็ไม่อยากกลับเนาะเพราะเชียงใหม่มีเสน่ห์ของเขาในตัวทั้งไม่ว่าวัฒนธรรมอาหารการกินค่ะ
1: ถ้าเรารู้แหล่งของวัตถุดิบแล้วก็รู้ที่มาของอาหารว่าปลูกอย่างไรกินยังไงมีที่ไหนตามฤดูกาลมีอะไรบ้างเนี่ยค่ะมันจะสามารถทำให้เราหยิบจับมาปรุงแต่งเป็นอาหารได้หลากหลายมากขึ้นนะคะ

0: สัปดาห์นี้เราจะพาไปดูเมนูที่ใช้ผักผลไม้ตามฤดูกาลและแน่นอนว่าเป็นผลผลิตจากเจ้าของเมนูที่ใส่ใจปลูกและดูแลเองเพื่อให้เป็นเมนูฟิวชั่นจากผักปลอดภัยแต่ละเมนูบอกได้เลยครับว่าพิถีพิถันสีสันสวยงามน่ารับประทานสุดๆไปเลยล่ะครับเมนูแรกในวันนี้คือเมนูกรานิต้าพาเพลินเมนูของหวานเกล็ดน้ำแข็งใสสไตล์อิตาลีฟิวชั่นด้วยผลมะอึกและใบโปร่งฟ้าวัตถุดิบท้องถิ่นของเชียงใหม่ที่นำเสนอโดยพี่การจากสวนการเกษตรบุคคลผู้อยู่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำทั้งปลูกแปรรูปกินเองและจำหน่ายผลผลิตจะสดชื่นขนาดไหนนั้นไปคุยกับพี่การกันครับ
1: ชื่อนันทการเกษรนะคะชื่อเล่นชื่อการค่ะทำสวนชื่อสวนการเกษตรค่ะ

ส่วนที่ทำอยู่เป็นส่วนผสมผสานเนาะปลูกสารพัดอย่างที่เรากินส่วนใหญ่เน้นเป็นเรื่องผักที่สามารถดูแลตัวเองได้เน้นไปตามฤดูกาลผักตามฤดูกาลคือเขามีสารอาหารครบถ้วนรสชาติค่อนข้างดีก็เลยเก็บเมล็ดเองปลูกเองกินและขายถ้าเกิดมีเยอะเนี่ยค่ะเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองใหญ่เนาะแล้วก็มีความหลากหลายของอาหารทั้งอาหารชาติพันธุ์อาหารพื้นถิ่นผักผลไม้ตามฤดูกาลก็มีเยอะนะคะใช้คำว่าไม่อดไม่อยากเลยทีเดียวนะคะถ้าเรารู้แหล่งของวัตถุดิบแล้วก็รู้ที่มาของอาหารว่าเขาปลูกอย่างไรกินยังไงมีที่ไหนตามฤดูกาลมีอะไรบ้างเนี่ยค่ะมันจะสามารถทำให้เราหยิบจับมาปรุงแต่งเป็นอาหารได้หลากหลายมากขึ้นนะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะชื่อกรานิต้าพาเพลินนะคะเราเอามะอึกแล้วก็ใบโปร่งฟ้ามาปรุงด้วยกันคือเดิมเนี่ยเราทำเป็นเครื่องดื่มแล้วก็เราอยากต่อยอดให้เป็นไอศกรีมแต่เป็นไอศกรีมแบบไม่ใส่นมมะอึกเนี่ยเราจะนำมาแช่น้ำสักแป๊บนึงให้ขนของเขาอะมีการซับน้ำแล้วก็เราจะได้เอาขนเขาออกได้ง่ายขึ้นแล้วก็เอามาหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กลง

แล้วก็เอาไปเคี่ยวกับน้ำตาลมะพร้าวเคี่ยวให้เขาจนสุกนิ่มใสแล้วเราจะเพิ่มเติมกลิ่นรสด้วยอบเชยนะคะแล้วก็พุทจีนค่ะสองอย่างนี้ช่วยในเรื่องของกลิ่นชูกลิ่นให้เขาหอมขึ้นเนาะแล้วหลังจากนั้นก่อนที่จะปิดไฟเราก็จะใส่ใบโปร่งฟ้าลงไปขยี้นิดนึงแล้วก็หลังนั้นปิดฝาทิ้งไว้ข้ามคืนแล้วก็ใช้เวลาในการแช่เย็นถ้าตู้เย็นดีๆหน่อยก็

0: แล้วก็หลังจากนั้นเอามาขูดค่ะขูดให้เป็นเกล็ดน้ำแข็งฟูๆแล้วก็เอาไปแช่เย็นอีกครั้งนึงขูด2ครั้งหลังจากนั้นค่อยมาเซตลงภาชนะที่ได้รับชื่อว่าพาเพลินเพราะว่าเราสามารถไปตกแต่งด้วยกับสเฟียร์ก็ได้นะคะเราทำสเฟียร์เองก็ได้หรือถ้าไม่ทำสเฟียร์เองก็ใช้เม็ดสาคูเดี๋ยวนี้มันมีหลายสีเนาะสีจากธรรมชาติเอาแอดลงไปเอาไปแช่แล้วทำให้มันเป็นสีค่ะหลังจากนั้นก็เอามาตกแต่งข้างบนแล้วก็แต่งด้วยดอกไม้ใบไม้ตามธรรมชาติรสชาติของเขาจริงๆแล้วถ้ามาอึกจริงๆจะมีรสเปรี้ยวค่ะแต่พอไปผสมกับน้ำตาลมะพร้าวเขาจะมีความหอมขึ้นแล้วก็จะมีความหวานแล้วก็ได้รสอื่นเพิ่มตามที่เราปรุงเพิ่มเช่นดอกไม้หรือใบไม้ที่ใส่ลงไปเช่นสปาเมเบิลจะมีรสเปรี้ยวนะคะก็จะได้รสเปรี้ยวเพิ่มอีกหน่อยนึงหรือใส่มะกรูดก็ได้แค่บีบเล็กน้อยให้มีกลิ่นหอมคือความพลาเพลินเนี่ยก็คืออยู่ที่เราปรุงแต่งได้เลยค่ะเหมาะสำหรับทุกวัยค่ะต้องการความสดชื่นหน้าร้อนจะดีมากด้วยความที่เราใส่ใบโป่งฟ้าด้วยอ่ะเขาจะมีความรู้สึกเย็นเวลาเราทานนะคะไม่ใช่เย็นเพราะว่าเป็นไอติมอย่างเดียวเนาะแต่เย็นเพราะว่าโดยตัวใบไม้ก็จะให้ความรู้สึกเย็นในระบบทางเดินหายใจค่ะดีต่อทางเดินหายใจช่วงโควิดนี้ด้วย อาหารก็ไม่มีพรมแดนเนาะก็ไร้ขีดจำกัดในการที่เอามาสรรสร้างออกแบบเมนูได้นะคะเหมือนที่ทำวันนี้เป็นกรานิต้าพาเพลินก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่เราก็ไม่นึกว่ามันจะอร่อยค่ะแล้วก็ทานแล้วสดชื่นแล้วก็ไม่นึกว่ามะอึกกับโป่งฟ้าจะเข้ากันได้นะคะแค่วัตถุดิบ2อย่างค่ะก็เอาไปเพิ่มเติมได้อีกหลายเมนูเลย
1: ความเปรี้ยวอมหวานและหอมสดชื่นจากกรานิต้าพาเพลินแก้วนี้เหมาะสำหรับคลายร้อนในช่วงเวลากลางวันของบ้านเราสุดๆไปเลยล่ะครับและถึงแม้จะเป็นเมนเย็นในแบบอิตาลีแต่ก็ได้รสและกลิ่นแบบไทยๆจากวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างลูกมะอึกและใบโปร่งฟ้าถือได้ว่าผสมผสานเป็นเครื่องดื่มเมนูฟิวชั่นในแบบคุกเคาเจอร์ที่น่าสนใจและน่าลองอีกหนึ่งเมนูเลยทีเดียวล่ะครับนอกจากเสน่ห์ของอาหารพื้นเมืองแล้วที่เชียงใหม่เองยังถือว่าเป็นจังหวัดที่มีตลาดท่องเที่ยวหลากหลายตลาดทั้งตลาดของกินของฝากตลาดงานฝีมือตลาดงานศิลปะและยังมีตลาดที่นักท่องเที่ยวรวมไปถึงคนท้องถิ่นเองให้ความสนใจเป็นตลาดที่ถือได้ว่าประสบความสำเร็จอีกหนึ่งสถานที่ด้านการสนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรในท้องถิ่นนั่นก็คือจริงใจมาร์เก็ตเชียงใหม่ตลาดผักปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ตามฤดูกาลของพี่น้องเกษตรกรจังหวัดได้จำหน่ายผลผลิตสดใหม่ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์และไม่เพียงแต่เป็นตลาดผักปลอดภัยเท่านั้นที่นี่เองยังเป็นตลาดที่เป็นสังคมจริงใจทั้งการควบคุมคุณภาพของผักผลไม้และจับจ่ายในราคามิตรภาพสมกับชื่อตลาดจริงใจสุดๆไปเลยนะครับ
2: สวัสดีค่ะอ้อมขวัญ นะคะผู้อำนวยการตลาดจริงใจมาร์เก็ตเชียงใหม่ในกลุ่มเซ็นทรัลค่ะสั้นๆเนี่ยประวัติเนี่ยจริงๆเราเริ่มทำงานกับสาธารณสุขเชียงใหม่นะคะในการที่จะสนับสนุนเกษตรกรที่ลดเลิกใช้สารเคมีนะคะจริงๆตอนนั้นเรามีกลุ่มเกษตรกรที่ทำเรื่องออร์แกนิกอยู่แล้วอินทรีย์อยู่แล้วนะคะก็เลยมารวมกันกลายเป็นตลาดจริงใจเราไม่ใช่ตลาดซึ่งมีพ่อค้าคนกลางมาขายก็คือจริงๆก็คือเกษตรกรตัวจริงจะมาขายในตลาดของเราแล้วก็เราเน้นสนับสนุนเกษตรกรในท้องถิ่นคือในเชียงใหม่และใกล้ๆเคียงนะคะเช่นลำพูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่เรามีการคัดว่าเกษตรกรทุกคนของเราเนี่ยมีใบรับรองนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรอินทรีย์หรือเป็น GAP คือเป็นปลอดภัยนะคะต้องมีแล้วก็เราก็มีขั้นตอนในการที่จะต้องไปตรวจฟาร์มเขาด้วยเพื่อให้มีความมั่นใจจริงๆเราเน้นเรื่องของมาตรฐานสำหรับผู้บริโภคอะค่ะก็คือเราเป็นตัวแทนก่อนที่จะไปถึงผู้

0: ริโภคจะมาซื้อของของเราเพราะฉะนั้นเราต้องให้มีความมั่นใจว่าผักของเราเนี่ยหรือเกษตรกรที่มาเนี่ยได้มาตรฐานจริงๆนะคะคือ1อินทรีย์เนี่ยนะคะมันจะเน้นมันจะเป็นผักที่เขาเรียกว่าผักพื้นบ้านเพราะมันจะเป็นผักตามฤดูกาลการปลูกพืชผลในระบบอินทรีย์หมายถึงว่าเราต้องปลูกผักผลไม้ตามฤดูกาลเหมือนแต่ก่อนตอนเด็กๆก็จะกินทุกอย่างตามฤดูกาลเอาง่ายๆนะคะแน่นอนนะคะของสดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีมากแล้วนะคะสำหรับพี่อ้อมก็ถือว่าตัวเองเป็นผู้บริโภคเช่นเดียวกันเนี่ยค่ะการที่เราได้ของที่สดทุกๆอาทิตย์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างที่บอกค่ะเราเป็นด่านสุดท้ายนะก่อนถึงผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคว่าเกษตรกรที่มาอยู่กับเราเนี่ยมีความคิดหรือแนวทางเดียวกันกับเราคือเน้นที่จะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนที่มาซื้อผักนะคะผู้บริโภคของเราค่ะ
1: ที่เข้ามาตลาดนี้ก็คือสิ่งแรกที่ก็คืออยากให้ตัวเองได้ทานผักที่ดีพอเราทานผักที่ดีเราก็อยากให้คนอื่นได้ทานผักที่ดีๆแล้วเรามีแหล่งที่ดีที่ตรงนี้แล้วก็เราก็เลยเอามาจำหน่ายที่นี่ด้วยค่ะ
2: ครับตลาดจริงใจนี่นับว่าเป็นตลาดที่สนับสนุนเกษตรกรตัวแท้ที่คนตั้งใจทำเกษตรอินทรีย์เกษตรที่มีสารเคมีตกค้างผู้บริโภคสำหรับพี่น้องชาวเชียงใหม่และชาวต่างจังหวัดต่างชาติที่เข้ามาที่นี่ครับ
3: การเลือกกินเลือกซื้ พืชผักตามฤดูกาลข้อดีของมันก็คืออันที่หนึ่งนะครับก็จะมีความปลอดภัยจากสารเคมีต่างๆนะครับเพราะว่าพืชผักตามฤดูกาลเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะมีในส่วนของภูมิคุ้มกันมีในเรื่องของสารอาหารเนี่ยเยอะมากกว่าพืชผักที่ออกนอกฤดูกาลนะครับประโยชน์ที่สองก็คือผักตามฤดูกาลสามารถผลิตได้ง่ายนะครับเลือกซื้อเลือกสรรได้ง่ายและสิ่งสำคัญสุดก็คือปลอดภัยจากสารเคมี
2: ถ้าพืชพื้นเมืองเนาะพื้นเมืองแท้ๆผมจะอยากจะแนะนำผักเชียงดาครับเพราะผักเชียงดานี่จะมีสารอาหารในเลือดการลดน้ำตาลในเลือดตัวแล้วสามารถเอาไปทำชาชงดื่มได้ครับช่วยสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลในเลือดหรือเป็นเบาหวานนะครับ
1: เหมือนตัวดอกกุหลาบที่ไร่ของเราเนี่ยจะออกทั้งปีแล้วก็เริ่มแรกเราจะเอาไว้ทำกัมพูชาแล้วเราก็ทำเป็นชาดอกกุหลาบมันช่วยบำรุงหัวใจบำรุงเลือดมันเป็นอโรมาแบบธรรมชาติมันจะหอมมากอยากจะให้คนมาลองรมดูค่ะ
3: พืชผักท้องถิ่นที่จะแนะนำน่าจะเป็นในเรื่องของผักกูดนะครับผักกูดถือว่าเป็นอาหารท้องถิ่นของเชียงใหม่ที่สามารถที่จะนำมาเป็นเมนูรังสรรค์อาหารต่างๆได้หลายเมนูมากเยอะมากครับ
0: จริงๆเรื่องของการทำอาหารโดยใช้ออร์แกนิกผลิตผลหรือผลิตผลทางการเกษตรที่เป็นออร์แกนิกเนี่ยมันเป็นเทรนด์ที่ดีนะฮะแล้วก็เป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงมากแล้วก็เป็นเทรนด์ที่ดีเชียงใหม่เป็นเมืองของคนที่ทานเจวีแกนอะไรพวกนี้เยอะด้วยนะคะเราก็จะมีลูกค้าประจำของเราที่เน้นมาซื้อในตลาดเราโดยเฉพาะด้วยค่ะสำหรับพี่อ้อมมันเกิดปฏิสัมพันธ์มันก็เลยกลายเป็นชุมชนอันนี้มันเลยทำให้จริงใจเนี่ยพิเศษกว่าที่อื่นถ้ามาเชียงใหม่นะคะช่วยแวะมาสนับสนุนเกษตรกรนะคะท้องถิ่นของเชียงใหม่เรานะคะมาดูว่าเรามีผักผลไม้ที่น่าทานเยอะแยะมากมายนะคะมาช้อปปิ้งซื้อของแฮนดี้คราฟต์ซึ่งเราก็คัดพิเศษเช่นเดียวกันแล้วเราก็มีงานศิลปะให้ชมด้วยนะคะในแกลเลอรี่ขอบคุณมากค่ะ
4: แม้ว่าการนำผักผลไม้ตามฤดูกาลหรือการนำผลผลิตสดใหม่จากฟาร์มมาทำเป็นเมนูเพื่อรับประทานจะเป็นเรื่องที่ดีแต่เชื่อว่าหลายๆบ้านคงไม่สามารถปลูกผักทานเองได้ใช่ไหมล่ะครับดังนั้นการที่มีตลาดรวบรวมผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรในชุมชนจึงทำให้เราเข้าถึงวัตถุดิบท้องถิ่นได้อุดหนุนคนในชุมชนได้ของสดใหม่ปลอดสารได้สุขภาพได้สังคมใหม่ๆที่น่ารักมีเสน่ห์และการเดินตลาดยามเช้าคงเป็นเรื่องที่น่าสนุกไม่น้อยเลยล่ะครับและเมนูที่2ในวันนี้เป็นเมนูสลัดผักน้ำสลัดตามฤดูกาลของพี่ยาจากโคคูนฟาร์มผู้ที่หันมาทำฟาร์มผักปลอดภัยโดยเริ่มจากความชอบและต้องการรับประทานเองเพื่อสุขภาพจนขยายความต้องการเพื่อให้ผู้ที่มาเรียนรู้ที่ฟาร์ม ได้ทานผักดีๆที่ผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นไปด้วยนั่นเองล่ะครับ
0: สวัสดีค่ะพี่ยานะคะจากโคคูนฟาร์มค่ะค่ะเดินทางมาจากกรุงเทพหรือภาคใต้มาถึงฟาร์มโคคูนก็จะได้กินผักที่ปลอดสารผลไม้ปลอดสารอย่างพวกอย่างเช่นอะโวคาโดเนาะเราก็ไม่ต้องไปใส่พวกสารเร่งมันก็จะปลอดภัยระดับหนึ่งค่ะอย่างผักทุกตัวทางฟาร์มเราไม่สามารถปลูกได้อยู่ละค่ะแล้วก็จะมีพันธมิตรที่ถือว่าช่วงนี้พวกบัตเตอร์เฮดเราขาดนะแล้วก็จะใช้เครือข่ายเราเข้ามาโยงมาช่วยกันไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้หลายๆอย่างค่ะเรากระจายรายได้ให้เกษตรอินทรีย์ก็คือชาวบ้านปลูกเนาะแล้วก็ส่งผักมาทางฟาร์มเราเหมือนว่าสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่ทำเกษตรอินทรีย์ด้วยกันเนี่ยค่ะวันนี้พี่จะนำเสนอเป็นสลัดผักผลไม้ตามฤดูกาลค่ะแล้วก็น้ำสลัดของเราเนี่ยจะได้จากลูกหม่อนของเราสดๆเลยค่ะอย่างตัวน้ำสลัดเราก็จะใช้พวกเป็นไข่ไก่นะคะไข่ไก่เราเนี่ยก็จะเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีซึ่งเป็นของไข่ในฟาร์มเราอยู่แล้วค่ะเป็นตัวหลักก็คือไข่เนาะที่เหลือก็เป็นพวกน้ำผึ้งพี่จะใช้น้ำผึ้งแทนน้ำตาลถ้าอย่างผักวันนี้ก็จะมีเป็นพวกบัตเตอร์เฮดเลดแดงเลดเขียวค่ะแล้วก็จะมีฟิลเล่ของเราที่ปลูกไว้เนาะค่ะแล้วก็มีมะเขือเทศเชอร์รี่ตัวเนื้อสัตว์ที่ทานคู่วันนี้พี่ขอนำเสนอเป็นหมูย่างนะคะทางสูตรของเราค่ะตัวน้ำสลัดเราแล้วก็เริ่มจากการนำไข่เนาะมาผสมกันกับไอ้พวกดีจองแล้วก็ตีไปเรื่อยๆให้มีความเหนียว

พอมันได้ระดับความข้นความเหนียวของเขาอ่ะเราก็จะเติมพวกน้ำมันลงไปพอมันได้เข้าที่เราก็ใส่ปรุงรสไม่ว่าจะเป็นเกลือมะนาวเข้าไปค่ะถ้าคนชอบหวานก็อาจจะเพิ่มน้ำตาลนิดนึงแต่ทางเราใช้น้ำผึ้งการผสมน้ำสลัดจะให้ข้นให้เหนียวอยู่ที่ระดับความเร็วของการตีค่ะมันต้องจังหวะพอดีเนาะยิ่งตีเร็วแล้วก็จังหวะได้มันก็จะไม่แยกชั้นแยกตัวมันก็จะคงที่ค่ะผักสลัดวันนี้นะคะจะมีบัตเตอร์เฮดฟิลเล่เลดแดงเลดเขียวแล้วก็มะเขือเทศเชอร์รี่ค่ะทุกตัวนี้จะสดหมดเพราะด้วยความที่เราล้างด้วยระบบโอโซนค่ะผักเราจะหวานกรอบค่ะ

วันนี้พี่จะนำเสนอเป็นซี่โครงหมูอ่อนเนาะซี่โครงหมูอ่อนพี่ก็จะทำการหมักข้ามคืนด้วยสมุนไพรหลายตัวของทางฟาร์มก็จะเป็นพวกไม่ว่าจะเป็นพริกไทยโรสเมอรี่ของเราก็จะใส่สูตรทางฟาร์มเนาะหมักเข้าไปให้มีความข้นของเนื้อเข้าไปแล้วก็หมักข้ามคืนพออีกวันนึงเราก็จะนำมาย่างค่ะ

0: เย็นผักถึงจะอร่อยเนาะกินคู่กับน้ำสลัดรสชาติของมันเบอร์รี่ก็จะออกเปรี้ยวนิดหน่อยหวานนิดหน่อยด้วยความพอดีค่ะหมูย่างกับผักสลัดพอเราทานด้วยกันเนี่ยมันจะมีรสชาติที่ลงตัวค่ะพอกินกับน้ำสลัดรสชาติของน้ำสลัดเราจะออกรสเปรี้ยวนิดหน่อยด้วยความที่เป็นของลูกหม่อนนะคะเมนูของทางฟาร์มพวกสลัดพวกสลัดผักสลัดผลไม้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วค่ะทานแล้วมันก็จะได้ทั้งสุขภาพรสชาติผลไม้ก็มีความอร่อยในตัวพอมากินกับน้ำสลัดลูกหม่อนมันก็ยิ่งจะลงตัวค่ะไร้ขีดจำกัดในส่วนของโคคูนะคะน้ำสลัดไม่จำเป็นต้องสูตรตายตัวก็อาจจะมีการดัดแปลงนิดหน่อยเพื่อให้เข้ากับยุคกับสมัยเพื่อที่ว่าแต่ละเพศแต่ละวัยอาจจะทานได้ไม่ถึงกับว่าเหนือจ๋าอย่างเงี้ยค่ะ
1: เราได้เห็นการฟิวชั่นของเมนูย่างสลัดผักที่เสิร์ฟแบบตะวันตกแต่รสชาติแบบไทยๆอย่างหมูย่างอบโอ่งกลิ่นสมุนไพรหอมกลิ่นควันทานคู่กับผักสลัดปลอดภัยสดๆหวานกรอบที่ถูกล้างด้วยระบบน้ำโอโซนราดด้วยน้ำสลัดที่ไม่มีสูตรตายตัวเพราะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลอย่างเมลเบอร์รี่เปรี้ยวอมหวานใครว่าทานแต่สลัดคงน่าเบื่อมาลองเมนูนี้เปลี่ยนใจแน่นอนครับการปลูกพืชผักสวนครัวหรือผักริมรั้วเพื่อเอาไว้ทานกันเองในครอบครัวของคนไทยเราทำกันมาเนิ่นนานแล้วล่ะครับแต่เมื่อสังคมเมืองเริ่มมีบทบาททำให้เรามีพื้นที่ปลูกลดลงความรวดเร็วในการบริโภคเข้ามาแทนที่จนทำให้เราลืมความอร่อยแบบสดใหม่รสชาติแท้ๆของวัตถุดิบนั้นๆและเมื่อความนิยมของ Farm to Table กลับมาอีกครั้งจึงทำให้เราได้เห็นแล้วว่าไม่ใช่แค่ผู้บริโภคที่ได้รับประโยชน์จากผลผลิตจากฟาร์มเท่านั้นแต่ยังเป็นความยั่งยืนสู่เกษตรกรรายย่อยเป็นการกระตุ้นและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ชุมชนได้เติบโตอย่างตลาดที่เชียงใหม่ยังไงล่ะครับและวันนี้เรายังได้เห็นบุคคลผู้ที่เป็นต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำทั้งสองคนในสองเมนูที่นำเอาผักผลไม้มาผสมผสานเป็นเมนูฟิวชั่นตะวันตกที่มีมูลค่ามากขึ้นและยังคงแฝงรสชาติท้องถิ่นเอาไว้เป็นเมนูคุกเคาเจอร์ที่เหมาะสำหรับสายสุขภาพแบบสุดๆไปเลยล่ะครับเสน่ห์ของเชียงใหม่ยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คนที่คิดถึงกลับมาอีกครั้งเพราะเชียงใหม่มาเมื่อไหร่ก็รู้สึกใหม่ทุกครั้งนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ผู้คนบรรยากาศและโดยเฉพาะวัฒนธรรมการกินของเชียงใหม่ถ้าไม่ลองก็เท่ากับมาไม่ถึงนั่นเลยครับครั้งหน้าเราจะพาไปชมอาหารฟิวชั่นแบบไหนติดตามได้ในคุกคัลเจอร์บอกได้คำเดียวว่าตอนหน้าแซ่บอีหลีเด้อจ้า

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ฐาอัจฉริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์

ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวขณะนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชา

0: กฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3000เพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารทิศมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปลี่ยนไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. This building and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้มวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: Hey Bodo, what's your favorite holiday?
1: Songkran, of course. It's the best time of the year.
0: It's in the summer, right?
1: Exactly. That's why it's so fun to go out and splash water. It's perfect for the extremely hot weather in April.
0: How long is the Songkran festival?
1: Usually it's 4 days, so many people take the opportunity to go back to their hometown to visit their friends and family. It's the time of the year where family comes together to pay respect to the elders, spend some quality time together, and welcome the Thai New Year.
0: That sounds really nice.
1: Oh, we also visit local temples and offer food to the Buddhist monks. What about you? What's your favorite holiday or celebration?
0: I love Halloween.
1: Why is that?
0: I'd love it since when I was a kid, and my parents would put up spooky decorations around the house, and the kids in our neighborhood would love them.
1: Oh, so do you still go trick-or-treating?
0: Yeah, sometimes I take my nieces and nephews trick-or-treating. It's nice to see little kids dressed up in funny costumes and get excited over how much candy or chocolate they get.
1: Is there any Halloween costume contest by any chance?
0: Yes, people have it for fun. I went to a costume party at my friend's house last year and I won best superhero costume.
1: Oh, that sounds cool. So which superhero did you dress up as?
0: I went as Transformers Bumblebee, my favorite Autobot.
1: Wow. Are there any categories in the costume contest?
0: Yeah, I mean, usually there are categories such as spookiest, funniest, best superhero, and most unique costume.
1: That sounds like a lot of fun.
0: It is. Let's jam.
1: Let's go.
2: Stay tuned for our next episodes of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it's a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye. Bye-bye.
5: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
6: Delicious
7: Wow, wow it looks so alive มาก มากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิของปอดของเอมิลี่
6: เลย
7: ชอบมากเลย
6: เอมิลี่ชิมเลย
7: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
6: แกะสลัด
7: แกะสลัด
6: มาสวยเลย
7: โอ้สวยมาก
6: อ
7: ร่อย
6: อร่อย
7: หนึ่งสองสาม
3: ชีส
7: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
6: เอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
7: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าเอมิลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
6: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
7: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาเอมิลี่มาครั้งแรกเอมิลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของเอมิลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้เอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
8: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชสค่ะ
9: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
10: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มร รสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
11: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็มาจากนางประเทศปางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยาเนี่ยนะคะคือมาจากคนละทวี
10: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกรีเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
7: How you feel and the flavor?
12: It's so good.
7: Yeah.
13: Nice.
7: I think in like 1 year you'll be perfect.
12: You'll right,
7: eating,
12: right.
7: You'll be eating like 10 chilies.
9: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在家到和每个角落里都能找到的味道。
14: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
7: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
14: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า
7: ท่า

0: ายการ Good Morning รายการที่เชื่อว่าภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
1: Because English is all around
0: ค่ะและในวันนี้นะคะน้องๆ อาจจะสังเกตได้ว่ารายการเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นฉากที่เปลี่ยนเกมที่เปลี่ยนหรือแม้แต่พิธีกรที่เปลี่ยนนะคะเริ่มจากพี่ก่อนเลยนะคะพี่ชื่อพี่โบสาวิตรีสุทธิชานนท์ค่ะ and this is our professor
1: hello everyone my name is Bo Bradshaw I am from Utah which is in America I graduated from the University of Utah with a bachelor's degree in international studies I have been in Thailand for about 4 months now and I'm very excited to be here
0: พี่โบสองคนนี้นะคะจะทำหน้าที่เป็น double โบค่ะโดยพี่โบหญิงจะทำหน้าที่เป็น host หรือว่าผู้ดำเนินรายการนะคะและพี่โบชายจะทำหน้าที่เป็น professor หรือว่าผู้เชี่ยวชาญค่ะซึ่งจะเป็นคนที่อ่านออกเสียงภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องค่ะซีซั่นนี้ค่ะเรามีผู้ร่วมเข้าแข่งขันกับเราทั้งหมด20คนเลยและน้องๆทั้ง20คนนี้ก็ได้ผ่านการเวิร์กช็อปกันหมดแล้วค่ะและที่พิเศษสุดๆสำหรับซีซั่นนี้เลยนะคะก็คือเงินรางวัลที่ได้ทั้งหมดนะคะน้องๆจะนำไปมอบให้กับองค์กรสาธารณกุศลค่ะโอ้โหน้องๆคะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เตรียมตัวมากันพร้อมมากไหมคะ
2: พร้อม
0: เสียงแบบนี้ค่อยชื่นใจหน่อยถ้าอย่างนั้นไปพบกับเกมแรกกันเลยดีกว่าค่ะ Let's go to the first game
1: Spelling audition
0: ใน Good Morning รูปแบบใหม่เราจะมีเพียงแค่2รอบเท่านั้นค่ะโดยรอบแรกเราจะใช้ชื่อว่า Spelling Audition โดยทางเราจะสุ่มหมายเลขตั้งแต่หมายเลข1ถึง20นะคะแล้วถ้าหมายเลขไหนสุ่มได้ขึ้นมาน้องคนนั้นก็ต้องออกมาตรงกลางนี้ค่ะแล้วก็ฟังคำศัพท์ภาษาอังกฤษจาก Professor 1คำเมื่อฟังแล้วน้องจะต้องสะกดคำนั้นให้ถูกต้องค่ะถ้าเกิดว่าสะกดถูกนะคะก็ได้เข้ารอบไปเลยแต่ว่าถ้าสะกดผิดเราก็จะสุ่มหมายเลขใหม่ขึ้นมาค่ะโดยรอบนี้เราต้องการตัวแทนที่จะเข้าไปในรอบต่อไปเพียงแค่5คนเท่านั้นค่ะน้องๆคะถ้าพร้อมแล้วหมายเลขมาเลยค่ะหมายเลขอะไรหมายเลขอะไรหมายเลข13ค่ะสาวสวยชื่ออะไรคะ
3: ชื่อกุณธราจันทรสาธิตค่ะชื่อเล่นชื่อแครอทค่ะ
0: ตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
1: Your word is journey.
3: G-E-R-N-Y, journey.
1: I am sorry, that is incorrect. The correct spelling is J-O-U-R-N-E-Y.
0: Okay, ไม่ต้องเสียใจค่ะเชิญน้องแครอทกลับไปนั่งที่นั่งเลยใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะน้องแพทอายุเท่าไหร่เลย
4: 9ค่ะ
0: 9ขวบนะคะถ้าพร้อมตั้งใจฟังดีๆนะคะ Let's play spelling
1: Your word is uniform
3: UNIFORM
1: Congratulations, that is correct.
0: Yeah. ถูกต้องค่ะน้องแพทเก่งมากเลยน้องแพทคะน้องแพททราบไหมคะว่าคำว่ายูนิฟอร์มแปลว่าอะไร
4: ค่ะ
0: แปลว่าอะไรเอ่ย
4: เครื่องแบบค่ะ
0: เครื่องแบบแล้วน้องแพทสามารถใช้คำว่ายูนิฟอร์มในประโยคได้ไหมคะ
3: I wear a green uniform.
1: That is a correct sentence. Good job.
0: เก่งมากไปรอได้ที่ Bike Stop เลยค่ะเข้ารอบไปแล้ว1คนนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อดีกว่าค่ะว่าอีก4คนที่เหลือจะเป็นใครหมายเลขมาเลยค่ะหมายเลขอะไรเอ่ยใครน้องใครน้องหมายเลข12ค่ะมาเลยชื่ออะไรครับ
5: วินครับ
0: น้องวินอายุเท่าไหร่แล้วเอ่ย
5: 9ปี5เดือนครับ
0: 9ปี5เดือนเป๊ะมากเลยแสดงว่านั่งนับอยู่ตลอดพร้อมมั้ยครับ
5: พร้อมครับ
0: Let's play spelling
1: Your word is listen.
5: L-I-S-T-E-N. Listen.
1: Congratulations, that is correct.
0: Yeah, ถูกต้องครับน้องวินน้องวินครับน้องวินรู้ไหมครับว่าคำว่า listen แปลว่าอะไร
5: ฟังครับ
0: ฟังถูกต้องเก่งมากเข้าไปจอยน้องแพทได้เลยครับตอนนี้เราได้ผู้เข้ารอบไปแล้ว2คนค่ะและใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะเลขอะไรใครใครใครใครใครคนไหนคนไหนคนไหนคนไหนหมายเลขหมายเลขหมายเลข7ค่ะเชิญเลยชื่ออะไรคะสาวสวย
6: เจ็ดค่ะ
0: น้องเจ็ดเราได้อ่านคำศัพท์อะไรเพิ่มเติมก่อนมารายการนี้ไหม
6: อ่านค่ะ
0: ได
1: ้ Are you ready?
6: Yes.
1: You only have one word to win.
0: Let's play spelling.
1: Your word is express.
6: E S P R E S S.
1: Congratulations, that is correct.
0: ถูกต้องเก่งมากเลยค่ะน้องเซตน้องเซตก็ได้เข้ารอบไปอีกหนึ่งคนนะคะไปรวมกับเพื่อนได้ที่ Bike Stop ของเราเลยค่ะเก่งมากใครจะเป็นคนต่อไปใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะเลขต่อไปก็คือหมายเลขพี่หนูของเราชื่อน้องพฤกพฤกอายุกี่ขวบแล้ว
7: 8ขวบครับ
0: 8ขวบวันนี้พร้อมไหมคะ
7: พร้อมมากครับ
0: พร้อมมาก Let's play spelling
1: Your word is beautiful
7: B E T I F U L
1: I am sorry, that is incorrect.
0: Oh, แต่ใกล้เคียงมากเลยเกือบแล้ว
1: The correct spelling of beautiful is B E A U T I F U L.
0: ไม่เป็นไรโอกาสหน้าลองใหม่นะคนต่อไปที่จะไปที่ Bike Stop ของเราจะเป็นใครหมายเลขมาค่ะอะไรหมายเลขอะไรชื่ออะไรครับ
8: ชื่อเนียครับ
0: เป็นไงตื่นเต้นไหมวันนี
8: ้ก็ตื่นเต้นอยู่นิดนึง
0: หายใจเข้าลึกๆนะสุดหายใจเข้าลึกดีมากค่ะ Let's play spelling
1: Your word is writing
8: W R I T I N G
1: Congratulations, that is correct.
0: เก่งมากเข้ารอบไปอีกหนึ่งคนแล้วนะคะเชิญไปที่ Bike Stop ได้เลยเหลืออีกหนึ่งที่ Bike Stop เท่านั้นเราไปลุ้นกันดีกว่าค่ะหมายเลขมาค่ะหมายเลขผู้โชคดีได้แก่หมายเลขหนึ่งค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
9: ชื่อแพรค่ะ
0: ชื่อแพรน้องแพรกี่ขวบแล้ว
9: 8ขวบค่ะ
0: เตรียมตัวมาดีแค่ไหน
9: ก็พอประมาณค่ะ
0: ถ้าพร้อม Let's play spelling
1: Your word is bamboo
9: B A M B O U E
1: I am sorry, that is incorrect. The correct way to spell bamboo is B-A-M-B-O-O.
0: ไม่เป็นไรโอกาสหน้าลองใหม่นะใครจะเป็นคนต่อไปหมายเลขมาค่ะผู้โชคดีก็ได้แก่หมายเลขสองค่ะมาเลยชื่ออะไรคะ
10: ชื่อวาวค่ะ
0: ชื่อน้องวาวน้องวาวอายุเท่าไหร่
10: อายุ 9ขวบค่ะ
0: 9ขวบความมั่นใจวันนี้พกมาแค่ไหน
10: 50 50ค่ะ
0: 50 50อ๋อก็ยังพกมาเยอะอยู่นะ
1: You only have one word to win
0: Let's play spelling
1: Your word is bowling
10: B O W L I N G
1: Congratulations, that is correct.
0: ดีใจไหมขอเชิญทั้ง4คนมาข้างหน้ามารวมกันเลยค่ะเราได้ครบทั้งหมด5คนแล้วนะคะและนี่ก็คือโฉมหน้าตัวแทนทั้ง5คนที่จะเข้าไปแข่งขันในรอบต่อไปค่ะทางรายการ Good Morning และไทย PBS ค่ะมีของที่ระลึกมอบให้น้องๆทุกคนเลยเป็นหนังสือคำศัพท์ 5,000 คำศัพท์รับไปเลยคนละ1เล่มและสำหรับน้องๆตัวแทนทั้ง5คนนะคะจะได้รับชุดหนังสือเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้ง4ด้านและ CD-ROM คนละ1ชุดรับไปเลยค่ะและในรอบต่อไปนะคะน้องๆจะทำเงินได้เท่าไหร่เราไปลุ้นกันช่วงหน้า Let's go to Spelling Charity
11: เอาละการ
12: เอาละครับเราก็ได้น้องๆตัวแทนทั้ง5คนแล้วและตอนนี้เพื่อนๆที่เหลือก็ต้องช่วยกันติวเข้มคำศัพท์ให้กับทั้ง5คนสำหรับรอบต่อไปครับ
13: เชลิฟเฮ้ยคอบ COP คอบ
12: โอ้โหเอาจริงเอาจังกันมากเลยนะครับผลจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ
14: SY
0: กลับเข้าสู่ช่วง Spelling Charity แล้วค่ะและกติกาในช่วงนี้นะคะก็คือน้องๆทั้ง5คนจะต้องเลือกหมวดมา1หมวดจาก9หมวดค่ะและใน1หมวดจะมีทั้งหมด10คำต้องสะกดคำนั้นภายใน45วินาทีค่ะโดยที่น้องๆต้องพูดคำว่า pass ถ้าเกิดว่าต้องการข้ามคำนั้นไปนะคะแต่ละคำนะคะมีมูลค่า500บาทซึ่งถ้าน้องๆทั้ง5คนสามารถสะกดได้ถูก10คำก็จะได้ไปเลย 25,000 บาทค่ะน้องๆคิดจะนำเงินที่ได้ไปมอบให้กับองค์กรไหนคะ
15: มูลนิธิเพื่อนช้างค่ะ
0: นี่ทุกคนโหวตกันใช่ไหมคะเพื่อที่จะเลือกมูลนิธินี้ใช่ไหม
15: ค่ะ
0: เพราะอะไรคะถึงได้เลือกมูลนิธิเพื่อนช้าง
15: เพราะช้างเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศไทยค่ะ
0: ช้างประจำชาติของประเทศไทยฉะนั้นเราก็ต้องช่วยกันอนุรักษ์ช้างไทยใช่ไหมคะ
15: ค
0: ่
15: ะ
0: ใช่งั้นเราไปเริ่มกับคนแรกที่เข้ารอบมากันเลยดีกว่ากับน้องแพทค่ะขอเชิญทุกคนประจำที่ค่ะน้องแพทคะเป็นคนแรกเลยตื่นเต้นไหม
16: นิดหน่อยค่ะ
0: นิดหน่อยแล้วเรามั่นใจแค่ไหนคะวันนี้
16: ก็มั่นใจมาก
0: มั่นใจมากดีมากเลยค่ะเรามีหมายเลข1ถึง9หมายเลขอะไรดีคะเพื่อนๆว่าไงโอ้ยมีหลายเลขมากเลยค่ะน้องแพท
16: 1ค่ะ
0: เลข1นะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเลข1คือหมวดอะไรค่ะ
16: Street
0: พร้อมนะคะ
16: ค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: Start now. Bus.
16: B-U-S. Bus.
1: Van.
16: V-A-N. Van.
1: Taxi.
16: T-A-X-I. Taxi.
1: Truck.
16: T-R-U-C-K. Truck.
1: Motorcycle.
16: M-O-T-O-R-C-Y-C-L-E. Motorcycle.
1: Crosswalk.
16: C-R-O-S-S-W-A-L-K. Crosswalk.
1: Bicycle.
16: B-Y-C-L-E.E B Y pass
1: lamp post
16: L A M P P O S T lamp post
1: sidewalk
16: S I D E W A L K sidewalk
1: traffic light
0: หมดเวลาค่ะน้องแพททำได้ไปทั้งหมด8คำค่ะรวมทั้งหมด8คะแนนเก่งมากๆเมื่อกี้เราติดคำไหนนะคำว่า
16: traffic light
0: traffic light
1: traffic lights and bicycle
0: and bicycle
1: the correct way to spell bicycle is b i c y c l e and traffic light t r a f f i c l i g h t S
0: ค่ะเชิญน้องแพทกลับไปนั่งพักผ่อนก่อนนะคะขอเชิญน้องวินมาเลยครับคนต่อไปเรามีหมายเลขให้เลือกน้องวินอยากจะเลือกหมายเลขอะไรคะหมายเลข
17: 3
0: ขอดูป้ายหมายเลข3หน่อยค่ะ Fruits
17: ง่าย
0: ยิ้มเลยถ้าพร้อมแล้ว Let's play spelling
1: We will start now Orange
17: O-R-A-N-G-E Orange
1: Banana
17: B-A-N-A-N-A
1: Grape
17: G-R-A-P-E
1: Guava
17: G-U-A-V-A
1: Coconut
17: C-O-C-O-N-U-T
1: Peach
17: P-E-A-C-H
1: Mango
17: M-A-N-G-O Mango
1: Watermelon
17: W-A-T-E-R M-E-L-O-N
1: Pineapple
17: P-I-N-E-A-P-P-L-E
1: Blueberry
17: B-L-U-E-B-E-R-R-Y
1: That is all 10
0: ครบแล้ว10คำน้องเวนสุดยอด High five Oh yeah และน้องวินค่ะทำไปได้ทั้งหมด10คำ10คะแนนรวมกับของน้องแพทที่ทำไปแล้ว8คะแนนนะคะเป็น18คะแนนค่ะเก่งมากขอเชิญน้องเซตขึ้นมาข้างหน้าเลยค่ะน้องเซตคะเราเหลือหมายเลข2 4 5 6 7 8 9น้องเซตอยากเลือกเบอร์ไหนคะเพื่อนๆคะเพื่อนๆว่าไงโอ้หลากหลายมากเลยแบบหลายมากเลย
18: เลข4ค่ะ
0: เลข4นะคะเราไปดูกันเลยค่ะว่า4คือหมวดอะไร Sports เอาล่ะขอให้โชคดีนะคะ Let's play spelling
1: Start now. Golf.
18: G-O-L-F.
1: Tennis.
18: T-E-N-N-E-S. T-E-N-N-I-S.
1: Handball.
18: H-A-N-D-B-A-L-L.
1: Car racing.
18: C-A-R-R-A-C-I-N-G.
1: Basketball.
18: B-A-S-K-E-T-B-A-L-L.
1: Swimming.
18: S-W-I-M-M.I-N-G
1: Rugby
18: R-U-G-B-Y
1: Baseball
18: B-A-S-E-B-A-L-L
1: Football
18: F-O-O-T-B-A-L-L
1: Volleyball
18: V-O-L-L-E-Y-B-A-L-L
0: ทันนะคะเมื่อกี้สะกดเสร็จก่อนที่สัญญาณจะหมดไปฉะนั้นทำได้ทั้งหมด10คำ10คะแนนรวมกับที่เพื่อนๆทำมาไว้นะคะเป็นทั้งหมด28คะแนนค่ะเก่งมากเลยน้องเซตเชิญนั่งเลยค่ะและคนต่อไปนะคะคือน้องเนี๊ยบเชิญเลยตอนนี้เราเหลือหมายเลข2 5 6 7 8 9เลือกเลขอะไรดีครับ
19: 8ครับ8ครับ
0: 8นะคะเราไปดูกันค่ะว่าหมายเลข8จะเป็นหมวดอะไรค่ะ School ถ้าพร้อม Let's play spelling
1: We will start now Teachers
8: T-E-A-C-H-E-R
1: Teachers
8: T-shirt
0: T-E-A-C-H-E-R
8: F-
1: Students.
8: S-T-U-D-E-N-T-S.
1: Desk.
8: D-E-S-K.
1: Chalk.
8: S-H-O-C-K.
1: No.
8: Pass.
1: School bag.
8: S-C-H-O-O-L-B-A-G.
1: Gym.
8: G-Y-M.
1: Chair.
8: C-H-A-I-R.
1: Playground.
8: P L A
0: สะกดคำเมื่อกี้ให้จบเลยค่ะน้องเนี้ย
8: P L A Y G R O U N D
0: ถูกต้องค่ะแล้วเมื่อกี้ที่ข้ามไปคือคำว่าช็อกเมื่อกี้เราสะกดว่าไงนะ
8: S H O C K
0: ที่แปลว่าตกใจ
8: ครับ
0: แต่จริงๆช็อกในที่นี้คือแปลว่าช็อกที่เขียนบนแบล็คบอร์ดค่ะบนกระดานค่ะ Professor could you tell us the difference between shockAnd shock.
1: So the word you spelled, shock, is pronounced very similar to the word chalk. It's important to listen between ch and sh.
0: ขอบคุณน้องเนียบมากเลยนะคะและน้องเนียบทำได้ไปทั้งหมด7คำ7คะแนนรวมกับที่เพื่อนทำไว้28คะแนนเป็น35คะแนนค่ะสาวน้อยคนสุดท้ายของเราน้องวาวตอนนี้เหลือหมายเลข2 5 6 7 9น้องวาวอยากเลือกเบอร์ไหนคะเพื่อนๆว่าไงเอ่ยโอ้มีหลายเลขมากเลยน้องวาว
20: ห้า
0: ห้าน้องวาวเลือกหมายเลข5นะคะเราไปดูกันค่ะว่าเป็นหมวดอะไร Kitchen ถ้าพร้อม Let's play spelling
1: We will start now Spoon
20: S-P-O-O
1: Kettle
20: C-A-N-D-L-E
1: no. Sorry, that's incorrect.
20: Pass.
1: Pot.
20: P-O-T.
1: Plate.
20: P-L-A-T-E.
1: Knife.
20: K-N-I-F-E.
1: Fork.
20: F-O-R-K.
1: Oven.
20: O-V-E-N
1: Bowl
20: B-O-W-L
1: Frying pan
20: F-M
0: หมดเวลาค่ะเมื่อกี้คำแรกที่เราข้ามไปคือ kettle ใช่ไหมคะ
1: The correct way to spell kettle is K-E-T-T-L-E
0: ไม่เป็นไรค่ะวันนี้น้องวาวทำไปได้ทั้งหมด7คำ7คะแนนนะคะรวมกับที่เพื่อนทำไว้35คะแนนเป็น42คะแนนค่ะขอเชิญน้องๆทั้ง4คนขึ้นมาข้างหน้าพร้อมๆกันเลยค่ะ Professor come and join us วันนี้น้องๆทำไปทั้งหมด42คำคำละ500บาทเป็นเงินรางวัลรวมทั้งหมด21,000บาทค่ะและเงินทั้งหมดนี้นะคะน้องๆก็จะนำไปมอบให้กับมูลนิธิเพื่อนช้างจังหวัดลำปางค่ะเยี่ยมมากๆเลยตอนนี้ก็ต้องขอเชิญน้องๆทุกคนที่มีส่วนร่วมมารวมตัวกันตรงกลางหน่อยค่ะมาเลยน้องๆทางบ้านนะคะใครที่มีความสามารถเกี่ยวกับการสะกดคำภาษาอังกฤษแล้วอยากจะมีส่วนร่วมในรายการเรานะคะสมัครเข้ามาเลยค่ะทางที่อยู่นี้ได้เลยและก่อนจากกันนะคะพี่โบก็มีข้อคิดดีๆมาฝากทุกคนค่ะคุณจะมีความสุขถ้าได้ให้ความสุขแก่ผู้อื่นค่ะ
1: You'll be happy when you share happiness to others
0: และจำไว้เลยนะคะภาษาอังกฤษไม่ยากอย่างที่คิด
2: Because English is all around Good luck
21: This research is certainly the first surgical simulation of this kind in Thailand and most certainly the first in the area of dental surgery. And certainly worldwide, we are the leading group in this area of applying AI techniques in virtual environments for surgery. I'm Peter Hadawi. I'm a professor of computer science here in the Faculty of ICT and director of the Mahidon Bremen Medical Informatics Research Unit. My research looks in, is in the area of medical informatics and also public health informatics. And in medical informatics, I have been focusing on intelligent virtual environments for surgical training.
22: Well, you can get feedback in subject too.
21: We've been focusing in the area ofendodontic surgery, which is a particular specialization within dentistry that's particularly challenging to teach. What we've produced is a simulator where we're able to simulate a patient and the entire dental station, the entire operating environment. We simulate the tooth of the patient, so we use CT scans of real teeth and generate 3D models. And so within this environment, that we use a head-mounted display, it's called an HTC Vive. I think many people have seen these, that gives the user a 3D stereoscope view of the patient and the room. And we use haptic devices, one that controls the dental drill and one that controls the mirror. And as the dental student is drilling, they can actually feel what it feels like to drill the tooth. And as they drill it, of course, the tooth is made of different kinds of material. You have the enamel, which is very hard, you have the dentine, which is softer, and then the pulp inside. And we even simulate the density of the tissue so it feels correct. So a student can carry out the procedure with this simulator. In this simulation is what we call the moisture effect. So right now in the, we've been focusing much of our work on root canal. And part of the reason for that is that it's a complex procedure and we are one of the few groups in the world that can actually simulate it. And the other thing we've been working on is caries, so you know, tooth decay, so removing the decay. Another thing that we have looked at in the past with the simulator, this is with my colleague Professor Siriwan, is that we looked at not just

0: ตลาดแหล่งรวมวัตถุดิบมากมายเพื่อนำไปปรุงเป็นเมนูอาหารและมีตลาดก็ต้องคู่กับของกินแสนอร่อยมากมายความอร่อยของเมนูก็เปรียบเหมือนประตูสู่วัฒนธรรมนั้นๆที่เราจะได้รู้จักวัตถุดิบรสชาติและวิธีการกินแต่ก่อนที่จะได้เรียนรู้ผ่านอาหารได้นั้นส่วนหนึ่งต้องถูกส่งต่อผ่านมือของผู้รังสรรค์เมนูอาหารจนกลายเป็นวัฒนธรรมส่วนผสมหรือคุกคัลเจอร
1: ์อาหารก็ไม่มีพรมแดนเนาะผู้ออกแบบอาหารนะคะสามารถออกแบบได้หลากหลายมากขึ้นนะคะแล้วก็ผู้บริโภคก็สามารถเลือกทานได้ค่อนข้างเยอะขึ้นนะคะ
2: น้ำสลัดไม่จำเป็นต้องสูตรตายตัวก็อาจจะมีการดัดแปลงนิดหน่อยเพื่อให้เข้ากับยุคกับสมัยเพื่อที่ว่าแต่ละเพศแต่ละวัยอาจจะทานได้อย่างเงี้ยค่ะ

เรายังคงอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่ครับพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะผักผลไม้ตามฤดูกาลในตอนที่ผ่านมาเราได้เห็นแล้วว่าคนเชียงใหม่มีผักมากมายที่นิยมมาทานคู่กันกับลาบเหนือบางก็ทานสดบางก็นำมาลวกจิ้มทานกับน้ำพริกหนุ่มหรือน้ำพริกอ่องในวันนี้เราจะพาไปดูผักผลไม้อีกมุมหนึ่งที่ช่วงนี้หลายคนกำลังหันมาให้ความสนใจนั่นก็คือผักปลอดภัยและผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์มาทำเป็นเมนูหรือที่เรียกกันว่าเป็นอาหารประเภท farm to table

0: นั่นเองครับส่วนจะถูกรังสรรค์เป็นเมนูฟิวชั่นฟู้ดแบบไหนนั้นไปชมกันเลยครับ
1: อาหารฟิวชั่นจะค่อนข้างเปิดกว้างแล้วก็ความใหม่ด้วยค่ะ
2: มาเชียงใหม่เขาก็ไม่อยากกลับเนาะเพราะเชียงใหม่มีเสน่ห์ของเขาในตัวทั้งไม่ว่าวัฒนธรรมอาหารการกินค่ะ
1: ถ้าเรารู้แหล่งของวัตถุดิบแล้วก็รู้ที่มาของอาหารว่าปลูกอย่างไรกินยังไงมีที่ไหนตามฤดูกาลมีอะไรบ้างเนี่ยค่ะมันจะสามารถทำให้เราหยิบจับมาปรุงแต่งเป็นอาหารได้หลากหลายมากขึ้นนะคะ

0: ัปดาห์นี้เราจะพาไปดูเมนูที่ใช้ผักผลไม้ตามฤดูกาลและแน่นอนว่าเป็นผลผลิตจากเจ้าของเมนูที่ใส่ใจปลูกและดูแลเองเพื่อให้เป็นเมนูฟิวชั่นจากผักปลอดภัยแต่ละเมนูบอกได้เลยครับว่าพิถีพิถันสีสันสวยงามน่ารับประทานสุดๆไปเลยล่ะครับเมนูแรกในวันนี้คือเมนูกรานิต้าพาเพลินเมนูของหวานเกล็ดน้ำแข็งใสสไตล์อิตาลีฟิวชั่นด้วยผลมะอึกและใบโปร่งฟ้าวัตถุดิบท้องถิ่นของเชียงใหม่ที่นำเสนอโดยพี่การจากสวนการเกษตรบุคคลผู้อยู่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำทั้งปลูกแปรรูปกินเองและจำหน่ายผลผลิตจะสดชื่นขนาดไหนนั้นไปคุยกับพี่การกันครับ
1: ชื่อนันทการเกษรนะคะชื่อเล่นชื่อการค่ะทำสวนชื่อสวนการเกษตรค่ะ

ส่วนที่ทำอยู่เป็นผสานเนาะปลูกสารพัดอย่างที่เรากินส่วนใหญ่เน้นเป็นเรื่องผักที่สามารถดูแลตัวเองได้เป็นไปตามฤดูกาลผักตามฤดูกาลคือเขามีสารอาหารครบถ้วนรสชาติค่อนข้างดีก็เลยเก็บเมล็ดเองปลูกเองกินและขายถ้าเกิดมีเยอะเนี่ยค่ะเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองใหญ่เนาะแล้วก็มีความหลากหลายของอาหารทั้งอาหารชาติพันธุ์อาหารพื้นถิ่นผักผลไม้ตามฤดูกาลก็มีเยอะนะคะใช้คำว่าไม่อดไม่อยากเลยทีเดียวนะคะถ้าเรารู้แหล่งของวัตถุดิบแล้วก็รู้ที่มาของอาหารว่าเขาปลูกอย่างไรกินยังไงมีที่ไหนตามฤดูกาลมีอะไรบ้างเนี่ยค่ะมันจะสามารถทำให้เราหยิบจับมาปรุงแต่งเป็นอาหารได้หลากหลายมากขึ้นนะคะสำหรับเมนูวันนี้นะคะชื่อกราเนต้าพาเพลินนะคะเราเอามะอึกแล้วก็ใบโปร่งฟ้ามาปรุงด้วยกันคือเดิมเนี่ยเราทำเป็นเครื่องดื่มแล้วก็เราอยากต่อยอดให้เป็นไอศกรีมแต่เป็นไอศกรีมแบบไม่ใส่นมมะอึกเนี่ยเราจะนำมาแช่น้ำสักแป๊บนึงให้ขนของเขาอะมีการซับน้ำแล้วก็เราจะได้เอาขนเขาออกได้ง่ายขึ้นแล้วก็เอามาหั่นให้มันเป็นชิ้นเล็กลง

แล้วก็เอาไปเคี่ยวกับน้ำตาลมะพร้าวเคี่ยวให้เขาจนสุกนิ่มใสแล้วเราจะเพิ่มเติมกลิ่นรสด้วยอบเชยนะคะแล้วก็พุทธจีนค่ะสองอย่างนี้ช่วยในเรื่องของกลิ่นชูกลิ่นให้เขาหอมขึ้นเนาะแล้วหลังจากนั้นก่อนที่จะปิดไฟเราก็จะใส่ใบโปร่งฟ้าลงไปขยี้นิดนึงแล้วก็หลังนั้นปิดฝาทิ้งไว้ข้ามคืนแล้วก็ใช้เวลาในการแช่เย็นถ้าตู้เย็นดีๆหน่อยก็สัก 3-4 ชั่วโมงก็ได้แล้ว

แล้วก็หลังจากนั้นเอามาขูดค่ะขูดให้เป็นเกล็ดน้ำแข็งฟูๆแล้วก็เอาไปแช่เย็นอีกครั้งนึงขูด2ครั้งหลังจากนั้นค่อยมาเซตลงภาชนะที่ได้รับชื่อว่าพาเพลินเพราะว่าเราสามารถไปตกแต่งด้วยกับสเฟียร์ก็ได้นะคะเราทำสเฟียร์เองก็ได้หรือถ้าไม่ทำส

0: เราเองก็ใช้เม็ดสาคูเดี๋ยวนี้มันมีหลายสีเนาะสีจากธรรมชาติเอาแอดลงไปเอาไปแช่แล้วทำให้มันเป็นสีค่ะหลังจากนั้นก็เอามาตกแต่งข้างบนแล้วก็แต่งด้วยดอกไม้ใบไม้ตามธรรมชาติรสชาติของเขาจริงๆแล้วถ้ามาอึกจริงๆจะมีรสเปรี้ยวค่ะแต่พอไปผสมกับน้ำตาลมะพร้าวเขาจะมีความหอมขึ้นแล้วก็จะมีความหวานแล้วก็ได้รสอื่นเพิ่มตามที่เราปรุงเพิ่มเช่นดอกไม้หรือใบไม้ที่ใส่ลงไปเช่นสปาเมเบิ้ลจะมีรสเปรี้ยวนะคะก็จะได้รสเปรี้ยวเพิ่มอีกหน่อยนึงหรือใส่มะกรูดก็ได้แค่บีบเล็กน้อยให้มีกลิ่นหอมคือความพลาเพลินเนี่ยก็คืออยู่ที่เราปรุงแต่งได้เลยค่ะเหมาะสำหรับทุกวัยค่ะต้องการความสดชื่นหน้าร้อนจะดีมากด้วยความที่เราใส่ใบปุ่งฟ้าด้วยอ่ะเขาจะมีความรู้สึกเย็นเวลาเราทานนะคะไม่ใช่เย็นเพราะว่าอย่างเดียวเนาะแต่เย็นเพราะว่าโดยตัวใบไม้ก็จะให้ความรู้สึกเย็นในระบบทางเดินหายใจค่ะดีต่อทางเดินหายใจช่วงโควิดนี้ด้วย อาหารก็ไม่มีพรมแดนเนาะก็ไร้ขีดจำกัดในการที่เอามาสรรสร้างออกแบบเมนูได้นะคะเหมือนที่ทำวันนี้เป็นกรานิต้าพาเพลินก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่เราก็ไม่นึกว่ามันจะอร่อยค่ะแล้วก็ทานแล้วสดชื่นแล้วก็ไม่นึกว่ามะอึกกับโปร่งฟ้าจะเข้ากันได้นะคะแค่วัตถุดิบ2อย่างค่ะก็เอาไปเพิ่มเติมได้อีกหลายเมนูเลย
1: ความเปรี้ยวอมหวานและหอมสดชื่นจากกรานิต้าพาเพลินแก้วนี้เหมาะสำหรับคลายร้อนในช่วงเวลากลางวันของบ้านเราสุดๆไปเลยล่ะครับและถึงแม้จะเป็นเมนูหวานเย็นในแบบอิตาลีแต่ก็ได้รสและกลิ่นแบบไทยๆจากวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างลูกมะอึกและใบโปร่งฟ้าถือได้ว่าผสมผสานเป็นเครื่องดื่มเมนูฟิวชั่นในแบบคุกเคาเจอร์ที่น่าสนใจและน่าลองอีกหนึ่งเมนูเลยทีเดียวล่ะครับนอกจากเสน่ห์ของอาหารพื้นเมืองแล้วที่เชียงใหม่เองยังถือว่าเป็นจังหวัดที่มีตลาดท่องเที่ยวหลากหลายตลาดทั้งตลาดของกินของฝากตลาดงานฝีมือตลาดงานศิลปะและยังมีตลาดที่นักท่องเที่ยวรวมไปถึงคนท้องถิ่นเองให้ความสนใจเป็นตลาดที่ถือได้ว่าประสบความสำเร็จอีกหนึ่งสถานที่ด้านการสนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรในท้องถิ่นนั่นก็คือจริงใจมาร์เก็ตเชียงใหม่ตลาดผักปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ตามฤดูกาลของพี่น้องเกษตรกรจังหวัดได้จำหน่ายผลผลิตสดใหม่ทุกวันหยุดสุดสัปดาห์และไม่เพียงแต่เป็นตลาดผักปลอดภัยเท่านั้นที่นี่เองยังเป็นตลาดที่เป็นสังคมจริงใจทั้งการควบคุมคุณภาพของผักผลไม้และจับจ่ายในราคามิตรภาพสมกับชื่อตลาดจริงใจสุดๆไปเลยนะครับ
2: สวัสดีค่ะอ้อมขวัญ นะคะผู้อำนวยการตลาดจริงใจมาร์เก็ตเชียงใหม่ในกลุ่มเซ็นทรัลค่ะสั้นๆเนี่ยประวัติเนี่ยจริงๆเราเริ่มทำงานกับสาธารณสุขเชียงใหม่นะคะในการที่จะสนับสนุนเกษตรกรที่ลดเลิกใช้สารเคมีนะคะจริงๆตอนนั้นเรามีกลุ่มเกษตรกรที่ทำเรื่องออร์แกนิกอยู่แล้วอินทรีย์อยู่แล้วนะคะก็เลยมารวมกันกลายเป็นตลาดจริงใจเราไม่ใช่ตลาดซึ่งมีพ่อค้าคนกลางมาขายก็คือจริงๆก็คือเกษตรกรตัวจริงจะมาขายในตลาดของเราแล้วก็เราเน้นสนับสนุนเกษตรกรในท้องถิ่นคือในเชียงใหม่และใกล้ๆเคียงนะคะเช่นลำพูนอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่เรามีการคัดว่าเกษตรกรทุกคนของเราเนี่ยมีใบรับรองนะคะไม่ว่าจะเป็นเกษตรอินทรีย์หรือเป็น GAP คือเป็นปลอดภัยนะคะต้องมีแล้วก็เราก็มีขั้นตอนในการที่จะต้องไปตรวจฟาร์มเขาด้วยเพื่อให้มีความมั่นใจจริงๆเราเน้นเรื่องของมาตรฐานสำหรับผู้บริโภคค่ะก็คือเราเป็นตัวแทนก่อนที่จะไปถึงผู้บริโภคจะมาซื้อของของเราเพราะฉะนั้นเราต้องให้มีความมั่นใจว่าผักของเราเนี่ยหรือเกษตรกรที่มาเนี่ยได้มาตรฐานจริงๆนะคะคือหนึ่งอินทรีย์เนี่ยนะคะมันจะเน้นมันจะเป็นผักที่เขาเรียกว่าผักพื้นบ้านเพราะมันจะเป็นผักตามฤดูกาลการปลูกพืชผลในระบบอินทรีย์หมายถึงว่าเราต้องปลูกผักผลไม้ตามฤดูกาลเหมือนแต่ก่อนตอนเด็กๆก็จะกินทุกอย่างตามฤดูกาลเอาง่ายๆนะคะแน่นอนนะคะของสดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีมากแล้วนะคะสำหรับพี่อ้อมก็ถือว่าตัวเองเป็นผู้บริโภคเช่นเดียวกันเนี่ยค่ะการที่เราได้ของที่สดทุกๆอาทิ

0: เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างที่บอกค่ะเราเป็นด่านสุดท้ายนะก่อนถึงผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างความมั่นใจเพราะว่าเกษตรกรที่มาอยู่กับเราเนี่ยมีความคิดหรือแนวทางเดียวกันกับเราคือเน้นที่จะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนที่มาซื้อผักนะคะผู้บริโภคของเราค่ะ
1: ที่เข้ามาตลาดนี้ก็คือสิ่งแรกที่ก็คืออยากให้ตัวเองได้ทาน

0: ครับตลาดจริงใจนี่นับว่าเป็นตลาดที่สนับสนุนเกษตรกรตัวแท้ที่เพิ่นตั้งใจทำเกษตรอินทรีย์เกษตรที่บอกมีสารเคมีตกค้างเพื่อผู้บริโภคสำหรับพี่น้องชาวเชียงใหม่และชาวต่างจังหวัดต่างชาติที่เข้ามาที่นี่ครับ
1: การเลือกกินเลือกซื้อพืชผักตามฤดูกาลข้อดีของมันก็คืออันที่หนึ่งนะครับก็จะมีความปลอดภัยจากสารเคมีต่างๆนะครับเพราะว่าพืชผักตามฤดูกาลเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะมีในส่วนของภูมิคุ้มกันมีในเรื่องของสารอาหารเนี่ยเยอะมากกว่าพืชผักที่ออกนอกฤดูกาลนะครับประโยชน์ที่สองก็คือผักตามฤดูกาลสามารถผลิตได้ง่ายนะครับเลือกซื้อเลือกสรรได้ง่ายและสิ่งสำคัญสุดก็คือปลอดภัยจากสารเคมี
0: ถ้าพืชพื้นเมืองเนาะพื้นเมืองแท้ๆผมจะอยากจะแนะนำผักเชียงดาครับเพราะผักเชียงดานี่จะมีสารอาหารในเรื่องการลดน้ำตาลในเลือดตัวเองแล้วสามารถเอาไปทำชาชงดื่มได้ครับช่วยสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลในเลือดหรือเป็นเบาหวานนะครับ
2: เหมือนตัวดอกกุหลาบที่ไร่ของเราเนี่ยจะออกทั้งปีแล้วก็เริ่มแรกเราจะเอาไว้ทำกัมพูชาแล้วเราก็ทำเป็นชาดอกกุหลาบมันช่วยบำรุงหัวใจบำรุงเลือดมันเป็นอโรมาแบบธรรมชาติมันจะหอมมากอยากจะให้คนมาลองดมดูค่ะ
1: พืชผักท้องถิ่นที่จะแนะนำน่าจะเป็นในเรื่องของผักกูดนะครับผักกูดถือว่าเป็นอาหารท้องถิ่นของเชียงใหม่ที่สามารถที่จะนำมาเป็นเมนูรังสรรค์อาหารต่างๆได้หลายเมนูมากเยอะมากครับ
3: จริงๆเรื่องของการทำอาหารโดยใช้ออร์แกนิกผลิตผลหรือผลิตผลทางการเกษตรที่เป็นออร์แกนิกเนี่ยมันเป็นเทรนด์ที่ดีนะฮะแล้วก็เป็นเทรนด์ที่กำลังมาแรงมากแล้วก็เป็นเทรนด์ที่ดีเชียงใหม่เป็นเมืองของคนที่ทานเจวีแกนอะไรพวกนี้เยอะด้วยนะคะเราก็จะมีลูกค้าประจำของเราที่เน้นมาซื้อในตลาดเราโดยเฉพาะด้วยค่ะสำหรับพี่อ้อมมันเกิดปฏิสัมพันธ์มันก็เลยกลายเป็นชุมชนอันนี้มันเลยทำให้จริงใจเนี่ยพิเศษกว่าที่อื่นถ้ามาเชียงใหม่นะคะช่วยแวะมาสนับสนุนเกษตรกรนะคะท้องถิ่นของเชียงใหม่เรานะคะมาดูว่าเรามีผักผลไม้ที่น่าทานเยอะแยะมากมายนะคะมาช้อปปิ้งซื้อของแฮนดี้คราฟต์ซึ่งเราก็คัดพิเศษเช่นเดียวกันแล้วเราก็มีงานศิลปะให้ชมด้วยนะคะในแกลเลอรี่ขอบคุณมากค่ะ
4: แม้ว่าการนำผักผลไม้ตามฤดูกาลหรือการนำผลผลิตสดใหม่จากฟาร์มมาทำเป็นเมนูเพื่อรับประทานจะเป็นเรื่องที่ดีแต่เชื่อว่าหลายๆบ้านคงไม่สามารถปลูกผักทานเองได้ใช่ไหมล่ะครับดังนั้นการที่มีตลาดรวบรวมผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรในชุมชนจึงทำให้เราเข้าถึงวัตถุดิบท้องถิ่นได้อุดหนุนคนในชุมชนได้ของสดใหม่ปลอดสารได้สุขภาพได้สังคมใหม่ๆที่น่ารักมีเสน่ห์และการเดินตลาดยามเช้าคงเป็นเรื่องที่น่าสนุกไม่น้อยเลยล่ะครับและเมนูที่2ในวันนี้เป็นเมนูสลัดผักน้ำสลัดตามฤดูกาลของพี่ยาจากโคคูนฟาร์มผู้ที่หันมาทำฟาร์มผักปลอดภัยโดยเริ่มจากความชอบและต้องการรับประทานเองสุขภาพจนขยายความต้องการเพื่อให้ผู้ที่มาเรียนรู้ที่ฟาร์มได้ทานผักดีๆที่ผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นไปด้วยนั่นเองล่ะครับ
5: สวัสดีค่ะพี่ยานะคะจากโคคูนฟาร์มค่ะค่ะเดินทางมาจากกรุงเทพหรือภาคใต้มาถึงฟาร์มโคคูนก็จะได้กินผักที่ปลอดสารผลไม้ปลอดสารอย่างพวกอย่างเช่นอะโวคาโดเนาะเราก็ไม่ต้องไปใส่พวกสารเร่งมันก็จะปลอดภัยระดับนึงค่ะอย่างผักทุกตัวทางฟาร์มเราไม่สามารถปลูกได้อยู่ละค่ะแล้วก็จะมีพันธมิตรที่สมมุติว่าช่วงนี้พวกบัตเตอร์เฮดเราขาดนะเราก็จะใช้เครือข่ายเราเข้ามาโยงมาช่วยกันไม่ว่าจะเป็นผักผลไม้หลายๆอย่างค่ะเรากระจายรายได้ให้เกษตรอินทรีย์ก็คือชาวบ้านปลูกเนาะแล้วก็ส่งผักมาทางฟาร์มเราเหมือนว่าสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่ทำเกษตรอินทรีย์ด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะ

ที่จะนำเสนอเป็นสลัดผักผลไม้ตามฤดูกาลค่ะแล้วก็น้ำสลัดของเราเนี่ยจะได้จากลูกหม่อนของเราสดๆเลยค่ะอย่างตัวน้ำสลัดเราก็จะใช้พวกเป็นไข่ไก่นะคะไข่ไก่เราเนี่ยก็จะเป็นไข่ไก่อารมณ์ดีซึ่งเป็นของไข่ในฟาร์มเราอยู่แล้วค่ะเป็นตัวหลักก็คือไข่เนาะที่เหลือก็เป็นพวกน้ำผึ้งพี่จะใช้น้ำผึ้งแทนน้ำตาลถ้าอย่างผักวันนี้ก็จะมีเป็นพวกบัตเตอร์เฮดเลดแดงเลดเขียวค่ะแล้วก็จะมีฟิลเล่ของเราที่ปลูกไว้เนาะค่ะแล้วก็มีมะเขือเทศเชอร์รี่ตัวเนื้อสัตว์ที่ทานคู่วันนี้พี่ขอนำเสนอเป็นหมูย่างนะคะทางสูตรของเราค่ะตัวน้ำสลัดเราแล้วก็เริ่มจากการนำไข่เนาะมาผสมกันกับไอ้พวกดีจองแล้วก็ตีไปเรื่อยๆให้มีความเหนียว

พอมาได้ระดับความข้นความเหนียวของเขาอ่ะเราก็จะเติมพวกน้ำมันลงไปพอมันได้เข้าที่เราก็ใส่ปรุงรสไม่ว่าจะเป็นเกลือมะนาวเข้าไปค่ะถ้าคนชอบหวานก็อาจจะเพิ่มน้ำตาลนิดนึงแต่ทางเราใช้น้ำผึ้งการผสมน้ำสลัดจะให้ข้นให้เหนียวอยู่ที่ระดับความเร็วของการตีค่ะมันต้องจังหวะพอดีเนาะยิ่งตีเร็วแล้วก็จังหวะได้มันก็จะไม่แยกชั้นแยกตัวมันก็จะคงที่ค่ะสลัดวันนี้นะคะจะมีบัตเตอร์เฮดฟิลเล่เลดแดงเลดเขียวแล้วก็มะเขือเทศเชอร์รี่ค่ะทุกตัวนี้จะสดหมดเพราะด้วยความที่เราล้างด้วยระบบโอโซนค่ะผักเราจะหวานกรอบค่ะ

วันนี้พี่จะนำเสนอเป็นซี่โครงหมูอ่อนเนาะซี่โครงหมูอ่อนพี่ก็จะทำการหมักข้ามคืนด้วยสมุนไพรหลายตัวของทางฟาร์มก็จะเป็นพวกไม่ว่าจะเป็นพริกไทยโรสเมอรี่ของเราก็จะใส่สูตรทางฟาร์มเนาะหมักเข้าไปให้มีความข้นของเนื้อเข้าไปแล้วก็หมักข้ามคืนพออีกวันนึงเราก็จะนำมาย่างค่ะ

0: ด้วยความที่มันสดอยู่แล้วแต่ผักที่จะทานให้อร่อยในการกินสลัดผักต้องเย็นทุกอย่างต้องเย็นผักถึงจะอร่อยเนาะกินคู่กับน้ำสลัดรสชาติของมันเบอรี่ก็จะออกเปรี้ยวนิดหน่อยหวานนิดหน่อยด้วยความพอดีค่ะหมูย่างกับผักสลัดพอเราทานด้วยกันเนี่ยมันจะมีรสชาติที่ลงตัวค่ะพอกินกับน้ำสลัดรสชาติของน้ำสลัดเราจะออกรสเปรี้ยวนิดหน่อยด้วยความที่เป็นของลูกหม่อนนะคะเมนูของทางฟาร์มพวกสลัดพวกสลัดผักสลัดผลไม้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วค่ะทานแล้วมันก็จะได้ทั้งสุขภาพรสชาติผลไม้ก็มีความอร่อยในตัวพอมากินกับน้ำสลัดลูกหม่อนมันก็ยิ่งจะลงตัวค่ะไร้ขีดจำกัดในส่วนของโคคูนะคะน้ำสลัดไม่จำเป็นต้องสูตรตายตัวก็อาจจะมีการดัดแปลงนิดหน่อยเพื่อให้เข้ากับยุคกับสมัยเพื่อที่ว่าแต่ละเพศแต่ละวัยอาจจะทานได้ไม่ถึงกับว่าเหนือจ๋าอย่างเงี้ยค่ะ
1: เราได้เห็นการฟิวชั่นของเมนูย่างสลัดผักที่เสิร์ฟแบบตะวันตกแต่รสชาติแบบไทยๆอย่างหมูย่างอบโอ่งกลิ่นสมุนไพรหอมกลิ่นควันทานคู่กับผักสลัดปลอดภัยสดๆหวานกรอบที่ถูกล้างด้วยระบบน้ำโอโซนราดด้วยน้ำสลัด

ที่ไม่มีสูตรตายตัวเพราะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลอย่างเมาเบอรี่เปรี้ยวอมหวานใครว่าทานแต่สลัดคงน่าเบื่อมาลองเมนูนี้เปลี่ยนใจแน่นอนครับการปลูกพืชผักสวนครัวหรือผักริมรั้วเพื่อเอาไว้ทานกันเองในครอบครัวของคนไทยเราทำกันมาเนิ่นนานแล้วล่ะครับแต่เมื่อสังคมเมืองเริ่มมีบทบาททำให้เรามีพื้นที่ปลูกลดลงความรวดเร็วในการบริโภคเข้ามาแทนที่จนทำให้เราลืมความอร่อยแบบสดใหม่รสชาติแท้ๆของวัตถุดิบนั้นๆและเมื่อความนิยมของฟาร์มทูเทเบิลกลับมาอีกครั้งจึงทำให้เราได้เห็นแล้วว่าไม่ใช่แค่ผู้บริโภคที่ได้รับประโยชน์จากผลผลิตจากฟาร์มเท่านั้นแต่ยังเป็นความยั่งยืนสู่เกษตรกรรายย่อยเป็นการกระตุ้นและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ชุมชนได้เติบโตอย่างตลาดที่เชียงใหม่ยังไงล่ะครับและวันนี้เรายังได้เห็นบุคคลผู้ที่เป็นต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำทั้งสองคนในสองเมนูที่นำเอาผักผลไม้มาผสมผสานเป็นเมนูฟิวชั่นตะวันตกที่มีมูลค่ามากขึ้นและยังคงแฝงรสชาติท้องถิ่นเอาไว้เป็นเมนูคุกเคาเจอร์ที่เหมาะสำหรับสายสุขภาพแบบสุดๆไปเลยล่ะครับเสน่ห์ของเชียงใหม่ยังมีอีกหลายมุมที่รอให้คนที่คิดถึงกลับมาอีกครั้งเพราะเชียงใหม่มาเมื่อไหร่ก็รู้สึกใหม่ทุกครั้งนั่นเองครับจะเป็นสถานที่ผู้คนบรรยากาศและโดยเฉพาะวัฒนธรรมการกินของเชียงใหม่ถ้าไม่ลองก็เท่ากับมาไม่ถึงนั่นเลยครับครั้งหน้าเราจะพาไปชมอาหารฟิวชั่นแบบไหนติดตามได้ในคุกคัลเจอร์บอกได้คำเดียวว่าตอนหน้าแซ่บอีหลีเด้อจ้า

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 นและทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพค่ะยังคงอยู่กับผักหวานนะคะหลังจากที่ครั้งที่แล้วค่ะนะคะเราได้ทำความรู้จักกับระบบการทำงานของหัวใจนะคะก็จะทำให้รู้ว่าหัวใจเนี่ยทำงานหนักมากๆเพราะว่าเขาจะต้องเต้นแล้วก็ทำงานตลอดเวลาตราบใดที่เรายังหายใจอยู่นั่นเองค่ะครั้งที่แล้วก็รู้กันแล้วว่าเขาทำงานยังไงนะคะแล้วก็รวมถึงนะคะสาเหตุของการเกิดโรคหรือว่าการแสดงออกต่างๆที่จะทำให้คุณรู้ว่าคุณอาจจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคนั้นๆอย่างไรบ้างในครั้งนี้ค่ะเราจะมาทำความรู้จักกับโรคทางหัวใจกันให้มากขึ้นทั้งเรื่องของสาเหตุการรักษาและก็รวมถึงปัจจัยที่อาจจะทำให้คุณนั้นห่างไกลจากโรคหัวใจได้และเรายังคงอยู่กับวิทยากรของเราค่ะขอต้อนรับนะคะพลโทนายแพทย์ชุมพลเปี่ยมสมบูรณ์นายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสวัสดีค่ะครั้งที่แล้วค่ะเราได้พูดคุยกันถึงระบบการทำงานของหัวใจผักหวานแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยได้รู้เลยว่าหัวใจของเราเนี่ยทำงานหนักมากๆแต่ครั้งนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงโรคต่างๆโรคทางหัวใจที่คุณหมอได้บอกว่าโอ้โหมันมีเยอะแยะมากมายยิบย่อยมากเลยสามารถที่จะแตกไปหลายๆโรคแล้วก็รวมถึงการรักษาการตรวจวินิจฉัยก็ต่างกันด้วยใช่ไหมคะคุณหมอคะอย่างนี้โรคทางหัวใจมีโรคอะไรบ้างคะตั้งแต่เล็กจนโตเลย
1: ครับก็แต่ที่นักกล่าวไว้ในครั้งที่แล้วนะครับว่าโรคหัวใจเนี่ยเป็นตั้งแต่กำเนิดจน

0: ถึงตอนเราแก่
1: จนถึงวัยชรา
0: วัยชราแล้วก็เสียชีวิตไปนะครับก็มาถึงโรคหัวใจที่ผิดปกติแต่กำเนิดนะครับก็พวกนี้ก็จะแบ่งเป็นใหญ่ๆมีอยู่2โรคไอ้2ชนิดคือแบบที่เรียกว่าออกตัวเขียว
1: นะครับเกิดมาตัวเขียวเลย
0: ตัวเขียวนะครับหรือเขาเรียกว่าไซยาโนติกฮาร์ดดิซีสนะครับหรืออะไรอีกอย่างนึงก็คือนอนไซยาโนติกนะครับพวกนี้มักส่วนนอนไซยาโนติกหรือไม่เขียวนี่ก็จะเป็นที่พบบ่อยก็คือเป็นโรคในผนังหัวใจรั่วนะครับหรือเส้นเลือดของหัวใจที่มันต่อกันผิดปกตินะครับพวกนี้เนี่ยการแก้ไขก็ส่วนใหญ่ก็ทำการปิดนะครับทำปิดอาจจะเป็นผ่าตัดนะครับปิดตั้งแต่เด็กๆนะครับส่วนโรคพิการที่ตัวเด็กเนี่ยเขียวนะฮะส่วนใหญ่พวกนี้ก็ต้องทำการผ่าตัดนะครับตั้งแต่เด็กๆเพื่อจะแก้ไขแล้วก็สามารถที่จะมีชีวิตได้จนถึงโตนะครับนอกนั้นก็จะเป็นความผิดปกติแบบที่เป็นแบบห้องหัวใจผิดปกติอันนี้ก็ค่อนข้างจะยากหน่อยแต่ส่วนใหญ่ปัจจุบันนะครับหมอผ่าตัดทางโรคหัวใจเด็กเราเก่งก็สามารถที่จะแก้ไขภาวะผิดปกติเหล่านี้ได้นะครับพอโตขึ้นมาหน่อยในวัยรุ่นนะครับส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นที่พบบ่อยก็คือโรคลิ้นหัวใจนะครับจะเป็นที่เราเรียกว่ารูมาติกนะครับโรคไข้รูมาติกก็มักจะเกิดจากตอนเด็กๆที่เราเป็นไข้หวัดนี่แหละครับนะครับเป็นไข้หวัดนี่แหละเชื้อแบคทีเรียนี่นะครับที่เด็กๆเกิดจะเจ็บคอมีไข้แล้วก็ไม่ได้รักษามันก็จะมีผลกระทบไปทำให้หัวใจเนี่ยลิ้นหัวใจนี่ผิดปกติได้นะครับน่าจะทำให้ลิ้นหัวใจตีบหรือหัวใจรั่วได้นะครับพวกนี้ก็จะมาด้วยอาการของเหนื่อยหอบนะครับ
1: ค่ะอันนี้คือโตขึ้นมาหน่อยแล้ว
0: โตขึ้นมาหน่อยในวัย
1: ค่ะแล้วอย่างเมื่อสักครู่นี้ยังเด็กแรกเกิดเนี่ยค่ะคือเกิดมาปุ๊บก็เป็นเลยสาเหตุที่ทำให้เขาเป็นนี่คือ
0: ส่วนใหญ่ก
1: ็คุณแม่หรือเปล่าคะ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่ด้วย
1: แล้วถ้ามาจากคุณแม่นี้มีวิธีการป้องกันยังไงบ้างไหมคะคุณหมอ
0: นะส่วนใหญ่เนี่ยก็แนะนำให้ฝากครรภ์นะครับเพราะฝากครรภ์เนี่ยคุณหมอเขาจะตรวจโดยเฉพาะวัคซีนโดยเฉพาะคัดเยอรมันซึ่งคัดเยอรมันที่เป็นเนี่ยมักจะไม่ค่อยมีอาการอะไรเยอะจะมีแค่ตัวร้อนมีผื่นเล็กๆไม่ได้สังเกตแต่มีผลถึงลูกนะครับนะฮะเขาจะก็แนะนำให้ไปฝากครรภ์เพราะฝากครรภ์นี่ก็จะก็แพทย์สูตินารีแพทย์ก็จะแนะนำ
1: ตรวจเช็คเป็นระยะ
0: ตรวจเช็คป้องกันโดยแล้วก็อีกอันนึงก็เกิดจากการคุณแม่กินอาจจะเป็นกินยาผิดปกติผิดไปทำให้มีผลกับการพัฒนาการของเด็กในครรภ์ได้นะครับและอีกอย่างนึงก็เป็นกรรมพันธุ
1: ์
0: ซึ่งกรรมพันธุ์นั้นอาจจะซึ่งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้หรืออีกอันนึงก็คือคุณแม่อายุมากโดยเฉพาะคุณแม่อายุมากเนี่ยนะครับก็ต้องไปการไปตรวจวินิจฉัยแต่ว่าสามารถท้องได้นะครับเพราะปัจจุบันเนี่ยเราแต่งงานกันช้าใช่ไหมฮะนะแต่งงานช้าคุณแม่ก็จะมีอายุมากขึ้นนั้นเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณแม่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของสูตินารีแพทย
1: ์ค่ะเดี๋ยวนี้การตรวจว่าทารกเนี่ยจะเป็นเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจไหมนี่สามารถตรวจได้ตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์หรือว่าต้องรอคลอดออกมาก่อน
0: ตรวจได้เลยตั้งแต่ในครรภ์ครับ
1: แล้วถ้าพบอาการตั้งแต่อยู่ในครรภ์มีวิธีการป้องกันรักษา
0: ก็คงต้องคุณแม่กับคุณหมอคงต้องคุยกันนะครับนะฮะคุยกันว่าเราจะรักษาอย่างไรนะครับไปรุนแรงแค่ไหน
1: แล้วปกติถ้าอาการถึงขั้นเคสที่จะต้องผ่าตัดเนี่ยน้องวัยทารกนี่จะต้องอายุเท่าไหร่ถึงจะสามารถเข้าผ่าตัดได้
0: แต่ละโรคเขาจะมีอายุอยู่นะว่าอาจจะตั้งแต่7วันเลยหรือ1ปีหรือรอโตหน่อยอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีข้อบ่งชี้นะครับแต่แบบปัจจุบันเนี่ยสามารถที่จะทำการผ่าตัดแก้ไข
1: หมอเด็กๆเก่งเยอะขึ้น
0: ครับอยู่นี้เราได้มีความชำนาญมากขึ้นครับเครื่องไม้เครื่องมือดีขึ้นครับ
1: ค่ะทีนี้มาพูดถึงเด็กโตขึ้นมาหน่อยกันต่อค่ะคุณหมอที่เมื่อสักครู่นี้คุณหมอเกริ่นไปแล้วล่ะว่าเขาจะมีโรคอะไรบ้างที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ
0: ก็จะที่สำคัญในปัจจุบันก็ยังเป็นโรคลิ้นหัวใจนะครับนะลิ้นหัวใจที่มันรั่วหรือตีบนะครับนะพวกนี้ก็ได้หรือว่าโรคที่เป็นตั้งแต่เด็กๆอย่างเช่นผนังหัวใจรั่วเนี่ยนะครับรอดเล็ดรอดออกมาได้นะจนมาโตแล้วมาตรวจเจอพวกนี้เราก็สามารถที่จะทำการแก้ไขได้นะครับนะและอีกโรคหนึ่งก็โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจเต้นเร็วไปอะไรเงี้ยนะครับพวกนี
1: ้แล้วอย่างโรคหวัดนะคะที่คุณหมอบอกไปว่าอาจจะเป็นตอนเด็กๆแล้วมันส่งผลทำไมมันถึงส่งผลให้มาสู่โรคหัวใจได้
0: เขาเรียกว่าไข้รูมาติก

0: ปกติ
1: มันเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะครับซึ่งเชื้อแบคทีเรียเนี่ยเผอิญผนังของเชื้อแบคทีเรียเนี่ยมันมาไอตัวผนังเยื่อบุของแบคทีเรียเนี่ยนะครับมันมาตรงกับคือลักษณะคล้ายกับเยื่อบุหัวใจของเราเยื่อบุลิ้นเวลาพอเชื้อแบคทีเรียนี้เข้าไปร
0: ่
1: างกายก็สร้างภูมิคุ้มกันเพ
0: ื่
1: อทำลายเชื้อแบคทีเรียนั้นเมื่อทำลายเชื้อแบคทีเรียเพิ่มมันความภูมิของเราเนี่ยก็เข้าใจผิดว่าผนังเยื่อบุของหัวใจเนี่ยเป็นแบคทีเรียมันก็เข้าไปทำลายด้วยนะครับก็เรียกว่าไข้รูมาติก
0: แล้วอย่างผนังหัวใจรั่วนี่มันจะมีอาการ
1: ก็จะมา
0: แสดงออกยังไงคะ
1: อาการเหนื่อยง่ายบวมทำอะไรก็เหนื่อยนะครับนะอันนี้
0: นี่คือเด็กโตขึ้นมาหน่อย
1: ก็คือในวัยจะเนี่ยจะ
0: วัยรุ่น
1: ต่ำกว่า40มาเนี่ยนะครับแล้วแต่เด็กแล้วแต่ว่าความรุนแรงถ้าเป็นรุนแรงน้อยหน่อยมันก็จะมาโตมาแสดงอาการ30บ้างหรือมาช่วงที่ต้องทำงานหนักก็จะมีอาการนะคร
0: ับ
1: พวกนี้ก็การแก้ไขก็
0: ค
1: ือการถ้าเป็นลูกลิ้นหัวใจก็ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นนะฮะถ้าเยอะๆนะครับถ้าไม่เยอะก็สามารถที่จะขยายด้วยบอลลูนอย่างเช่นลิ้นหัวใจตีบก็ขยายด้วยบอลลูนได
0: ้
1: นะครับส่วนผนังหัวใจรั่วถ้าเล็ดรอดมาถึงโตเราก็สามารถมีในปัจจุบันนี้เราไม่จำเป็นต้องผ่าตัดปิดละเราก็อาจจะมีเครื่องมือเข้าไปปิดโดยใช้ผ่านทางขาหนีบบริเวณตรงขาหนีบแล้วใส่เครื่องมือเข
0: ้
1: าไปปิดได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
0: แล้วนี้พออายุเพิ่มมากขึ้นละคะมีอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจตัวไหนอีกบ้างไหมคะ
1: รู้ถ้าอย่างที่ผมบอกนะพอมาเข้าสู่ไอ้สิ่งแวดล้อมนะครับที่เจอภาวะสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันนะครับนะก็จะมาด้วยโรคหัวใจขาดเลือดจะหรือหัวใจตีบเนี่ยแหละก็จะนำ
0: โรคหัวใจตีบนี้อาการเบื้องต้นเป็นยังไงบ้างคะวูบบ่อย
1: อย่างเงี้ยก็อาจจะมาด้วยเจ็บหน้าอกนะครับเจ็บหน้าอกใจสั่นนะฮะวูบอันนี้แหละนะครับอันนี
0: ้ก็สังเกตอาการของตัวเองกันได้เลยในแต่ละโรคแล้วก็ถ้าสมมติว่ารู้ทันได้เข้ามาตรวจรักษาก่อนก็โอกาสที่จะรักษาหายก็มีด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่คุณหมอแนะนำก็คือถ้ารู้สึกว่าร่างกายตัวเราเนี่ยมีอะไรผิดปกติก็เข้ามาตรวจเช็คกับทางโรงพยาบาลให้แพทย์ได้ตรวจดีกว่าทีนี้หลอดเลือดหัวใจตีบค่ะคุณหมอมันคือความผิดปกติที่มันเกิดจากอะไรคะ
1: ครับปกติอวัยวะของเราก็จะมีเส้นเลือดไปหล่อเลี้ยงใช่ไหมครับเส้นเลือดหัวใจของเราก็เหมือนกันนะครับก็จะมีเส้นเลือดที่ไปหล่อเลี้ยงโดยแบ่งออกเป็นซ้ายกับขวา
0: ตีบกับอุดตันนี่เหมือนกันไหมคะ
1: ซ้ายก็เส้นหนึ่งซ้ายเนี่ยมีสองเส้นขวานี่ก็มีเส้นหนึ่งนะครับพอเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดจากไขมันมาพอกนะครับตรงบริเวณหลอดเลือดนะครับนะ
0: แล้วตีบกับอุดตันนี่คือเหมือนกันไหมคะ
1: ถ้าอุดตันเนี่ยนะครับ
0: อาการหนักกว่า
1: อุดตันนี่อาการหนักอย่างเช่นนะฮะมันจะมาจากก้อนไขมันนี่แหละแล้วก็เกิดอาการวันดีคืนดีมันแตกพอมันแตกปั๊บก็เหมือนกับเรามีแผลที่บริเวณไปแผลที่ผิวหนังเราอะเราจะเห็นว่าเลือดมันจะจับเป็นก้อนเพื่อทำให้เลือดหยุดใช่ไหมครับข้างในหลอดเลือดเหมือนกันเม
0: ื่
1: อมีการแตกของก้อนไขมันร่างกายก็เราจะมีกลไกในการอุดมีการหยุดเลือดเหมือนกันแต่ว่าเผอิญมันไปอุดในหลอดเลือดมันก็เลยตันมันเลยอุดตันเฉียบพลันกล้ามเนื้อส่วนปลายมันก็ไม่มีเลือดไปเลี้ยงก
0: ็
1: เกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันเกิดขึ้น
0: แล้วงี้รักษาได้ไหมคะคุณหมอ
1: ก็ถ้ามาโรงพยาบาลทันเนี่ยก็รักษาได้ครับ
0: เราจะรักษาด้วยวิธีไหนคะสำหรับอาการ
1: ส่วนใหญ่การรักษาเอาเป็นกล้ามเนื้อใจตายเฉียบพลันก่อนนะครับก็จะมีรักษาได้สองแบบนะครับนะแบบที่หนึ่งก็คือการให้ยาละลายล
0: ิ่
1: มเลือดเพราะว่ามันเกิดจากลิ่มเลือดที่อุดตันแล้วก็จะมียาละลายลิ่มเลือดนะครับวิธีสองคือขยายด้วยบอลลูนนะครับมาถึงโรงพยาบาลก็เข้าห้องส่วนหัวใจแล้วก็ทำการขยายด้วยบอลลูนนะครับนี่เป็นวิธีหลักๆคือสองวิธีใหญ
0: ่ค่ะแล้วอย่างภาวะโรคหัวใจล้มเหลวเขาจะมีอาการเบื้องต้น
1: ก็จะมาด้วยอาการ
0: มันปรับไปเลย
1: มาด้วยอาการหอบเหนื่อยนะครับหอบเหนื่อยขาบวมอะไรเนี่ยนะท้องบวมนะครับก็วันนี้จะมีอาการส่วนใหญ่ถ้าไม่ปล่อยไว้นานแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเตือนเราแล้วก็คุณค่าก็จะมาหาเรา
0: เมื่อก่อนจะเข้าใจว่าพอเป็นโรคหัวใจล้มเหลวปุ๊บจะเข้าใจว่าเสียชีวิตแต่จริงๆถ้ามารักษาทันก็

0: คือไม่เสียชีวิต
1: คือถ้าเป็นเผาคือมันอยู่กับความหมายนะครับคือส่วนใหญ่ในแต่ของแพทย์โรคหัวใจล้มเหลวก็คือแปลว่าหัวใจที่บีบตัวไม่ดีแล้วก็มาด้วยเรื่องขาบวมเหนื่อยง่ายนะครับอันนี้ส่วนถ้าหัวใจวายเนี่ยนะครับหรือว่าหัวใจวายคือหัวใจหยุดเต้นจะหยุดเต้นกันลองไป
0: อ๋อค่ะแล้วอย่างภาวะหัวใจขาดเลือดเนี่ยสาเหตุการเกิดของเขามาจากอะไรคะ
1: หัวใจขาดเลือดใช่ไหมครับส่วนใหญ่ก็อย่างที่ผมบอกฮะมาเกิดจากการอุดตันจาก
0: ไขมัน
1: ที่มาสะสมอยู่ใต้ผนังหลอดเลือดนะครับ
0: ค่ะมันเป็นความผลต่อเนื่องจากความผิดปกติของหลอดเลือดด้วยหรือเปล่าคะ
1: หลอดเลือดของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะปกตินะครับแต่ว่าเกิดจากก้อนไขมันเนี่ยมาอุดตันก็ค่อยสะสมไขมันเนี่ยนะครับจะเริ่มสะสมอยู่ในผนังหลอดเลือดทั่วร่างกายนะครับนะตั้งแต่อายุขนาดนี้ก็มีแล้วครับขนาดน้องนี่ก็เริ่มมีแล้
0: ว
1: เริ่มตั้งแต่อายุ16ปีเออประมาณวัยรุ่นน่ะมันก็จะเริ่มสะสม
0: เป็นอาหารที่เราทานเข้าไปด้วย
1: เป็นธรรมชาติอยู่แล้วครับร่างกายก็จะสะสมถ้ามีพลังงานส่วนเกินหรืออาหารส่วนเกินมันก็จะสะสมเป็นไขมันไขมันนี่ก็จะอยู่ตามเซลล์ไขมันบ้างตามผนังหลอดเลือดบ้างนะครับแต่ว่าถ้าร่างกายจะมีการเคลียร์ออกงั้นการรักษาให้บาลานซ์การใช้ไขมันให้บาลานซ์ไม่มีการใช้เกินเนี่ยพวกนี้ก็จะไม่สะสมคือสะสมเสร็จร่างกายก็จะเคลียร์ออกมันก็จะเป็นโปรเซสอย่างเงี้ยตลอดชีวิตนะครับแต่เมื่อพออายุมากการสะสมจะเริ่มเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการใช้งานน้อยลงนะครับก็จะสะสมเพิ่มขึ้นนะครับจนถึงจุดหนึ่งนะฮะจ
0: ุดหนึ่งแล้วอย่างอาการที่แสดงออกมาของโรคหัวใจขาดเลือดผู้ป่วยจะมีอาการอะไรบ้างคะ
1: ก็จะมาด้วยอาการเหนื่อยง่ายจุกแน่นเจ็บหน้าอกนะครับ
0: แล้ววิธีการรักษาล่ะคะค
1: ุ
0: ณหมอ
1: ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือต้องมาตรวจเมื่อตรวจพบแล้วว่าสงสัยจะมีเส้นหัวใจตีบก็ต้องมาวินิจฉัยเส้นเลือดการวินิจฉัยเส้นเลือดที่บอกไว้เมื่อครั้งที่แล้วก็คือนะครับปัจจุบันก็จะมีใช้วิธีใช้คอมพิวเตอร์คือใช้ CT คอมพิวเตอร์เนี่ยตรวจเส้นเลือดหรือการฉีดสีโดยตรงนะครับเมื่อพบการตีบเราก็นะถ้าตีบที่สามารถขยายบอลลูนได้เราก็จะขยายด้วยบอลลูนแต่ถ้าตีบมากก็จะต้องทำการผ่าตัดต่อเส้นเลือดหัวใจครับ
0: ค่ะแล้วอย่างพวกอาการใจสั่นใจเต้นแรงแบบนี้ค่ะคุณหมอคะหรือว่าหัวใจที่มันเต้นผิดจังหวะเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรคะ
1: ก็จะมีอันที่หนึ่งก็เกิดจากโรคนี้ด้วยคือหัวใจขาดเลือดนะครับอันที่สองก็เกิดจากการลัดวงจรของหัวใจเอง
0: มันลัดวงจรยังไงคะ
1: ก็จะมีในวงจรของเราแต่ที่ผมบอกเมื่อคราวที่แล้วคือตั้งแต่ตรงจุดคุมการเต้นของหัวใจนะครับคือ SA node เนี่ยนะมันจะส่งกระแสลงมาการส่งกระแสก็จะส่งตามเหมือนกับสายไฟอ่ะเหมือนกับสายไฟที่เราส่งตามบ้านเนี่ยก็จะส่งตามสายไฟไปสิ้นสุดอยู่ที่ผนังหัวใจด้านล่างมันก็จะบีบตัวแต่ระหว่างทางเนี่ยถ้าเกิดมีการลัดขึ้นมานะครับการลัดขึ้นมามันก็จะลัดอยู่ตรงจุดตรงไหนก็ได้ของหัวใจนะครับพอลัดปั๊บหัวใจมันก็จะทำงานผิดปกติไป
0: ค่ะแล้วอย่างความผิดปกติที่เกิดจากองค์ประกอบของหัวใจคะคุณหมอมีอะไรบ้างคะ
1: ก็ถ้าความผิดปกติขององค์ประกอบของหัวใจก็อย่างที่บอกไปแล้วก็คือลิ้นหัวใจผนังหัวใจแล้วก็การนำหัวใจอันนี้นะครับแล้วก็ตัวกล้ามเนื้อเองที่มีความผิดปกติอย่างเช่นหนาตัวผิดปกตินะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้น
0: แล้วการที่เราจะตรวจพบเหล่านั้นได้นี่คือจะต้องเช็คโดยละเอียดเลยไหมคะ
1: ใช่ครับก็ขึ้นอยู่กับอาการแล้วก็เราก็จะตรวจความผิดปกติตามอาการอย่างเช่นถ้ามาด้วยการเจ็บแน่นหน้าอกที่สงสัยว่าจะเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วก็จะทำตั้งแต่อันแรกก็คือกล้ามหัวใจนะครับถ้ายังไม่เจอก็วิเคราะห์ต่อด้วยการวิ่งสายพานการวินิจฉัยทางรังสีวิทยาหรือสุดท้ายก็การฉีดสีนะครับส่วนการเต้นผิดจังหวะถ้าเราสงสัยเราก็จะมีการมอนิเตอร์การเต้นของหัวใจ24ชั่วโมงนะครับถ้ายังไม่เจอก็อาจจะต้องวิเคราะห์โดยการเขาเรียกว่าการวิเคราะห์การทำงานขึ้นไฟฟ้าหัวใจนะครับอันนี้จะมีเครื่องใส่สายเข้าไปในหัวใจแล้ววิเคราะห์การนำไฟฟ้าหัวใจตั้งแต่จุดบนจุดล่างพวกนี้จะใช้เวลาเยอะก็จะตามลักษณะเดียวกันกับการฉีดสีเส้นเลือดหัวใจครับ
0: ค่ะมีอีกหนึ่งโรคค่ะที่ได้ยินบ่อยมากเลยนะคือภาวะความดันโลหิตสูงซึ่งส่วนมากจะเกิดขึ้นกับคนที่เป็นโรคอ้วนแบบนี้หรือเปล่าคะ
1: อ๋อไม่ใช่ครับความดันวันนี้เข้าใจผิดได้ทำไมผอมทำไมจะมีไขมันสูงมีความดันสูง

0: นะครับไม่ใช่นะความดันโลหิตสูงเนี่ยมีเป็นหลายแฟกเตอร์เป็นโรคอันหนึ่งที่มีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดนะครับนะตั้งแต่สิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมอาหารการกินหรือตั้งแต่กรรมพันธ
1: ุ์
0: ตัวนี้จะเป็นได้หมดนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างสิ่งแวดล้อมก็คือการไม่ออกกำลังกายนะความอ้วนหรือการบริโภคอาหารเค็ม
1: ค่ะ
0: นะครับอันนี้เป็นต้นที่จะทำมีปัจจัยทำให้เกิดความดันโลหิตสูงการไม่ออกกำลังกายอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
1: ก็คือไม่ใช่ว่าคนอ้วนจะเป็นทุกคนคนผอมก็
0: ม
1: ี
0: โอกาส
1: เป
0: ็
1: นความดันโลหิตสูงได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าจริงๆแล้วคือคนอ้วนนะคะคุณหมอคะทั้งผู้ป่วยโรคอ้วนแล้วก็โรคเบาหวานเนี่ยเขามีภาวะที่จะเสี่ยงเป็นโรคหัวใจต่อไหมคะ
0: ใช่ครับก็เป็นปัจจัยเสี่ยงเลยล่ะฮะปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าโรคเมตาบอลิกหรือนะครับหรือการเผาผลาญร่างกายบกพร่องนะครับก็จะมีอ้วนนะครับมีอ้วนภาวะความของน้ำตาลในเลือดไขมันในเลือดที่สูงนะครับแล้วก็น้ำหนักที่เกินแล้วก็ความดันที่สูงอันนี้เป็นโรคเขาเรียกโรคเมตาบอลิกซินโดรมหรือโรคความบกพร่องทางการเผาผลาญนะครับงั้นถ้าเราเป็นอ้วนเราก็ต้องไปสำรวจว่าเรามีอะไรม
1: า
0: เข้าหรือยัง
1: นะ
0: คร
1: ับ
0: งั้นก็ถ้าทางที่ดีคืออย่าให้อ้วน
1: และนอกเหนือจากโรคที่คุณหมอได้กล่าวมาแล้วยังมีโรคอื่นที่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจเพิ่มขึ้นอีกไหมคะ
0: นะก็ปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจขาดเลือดนะครับหัวใจขาดเลือดนะฮะก็คือความดันโลหิตสูงเบาหวานนะครับที่เรื่องการไขมันนะครับแล้วก็การสูบบุหรี
1: ่
0: นะครับการสูบบุหรี่นะครับแล้วก็การไม่ออกกำลังกายนะครับอันนี้สำคัญที่เป็นหลักสำคัญ
1: ค
0: ือถ้าเราสามารถคุมปัจจัยเหล่านี้ได้เนี่ยโอกาสที่เราจะเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยนะครับก็จะน้อยลงนะครับส่วนการป้องกันโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดก็แนะนำให้ไปฝากครรภ์และให้ดูแลจากแพทย์สูตินรีแพทย์พวกนี้ก็จะให้คำแนะนำแล้วก็ตรวจภาวะเสี่ยงของบิดาและมารดาที่จะก่อนแต่งพูดง่ายๆนะครับก็ปัจจุบันนี้เราก็ส่งเสริมให้ตรวจร่างคือมาเช็คกับแพทย์ก่อนแต่ง
1: ค่ะแล้วอย่างโรคภูมิแพ้ล่ะคะ
0: โรคภูมิแพ้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยสัมพันธ์กับโรคหัวใจเท่าไหร่นะครับส่วนโรคภูมิแพ้อย่างเช่นเอาโรคที่รุนแรงก็คือเช่นโรคภูมิพวงเป็นต้นนะครับที่เรารู้จักกันนะครับ
1: ภ
0: ูมิแพ้ตัวเองพวกนี้อาจจะมีผลกับตัวเยื่อบุหัวใจหรือตัวกล้ามเนื้อหัวใจได้นะครับถ้าเป็นรุนแรงอาจจะถึงการนำของหัวใจได้เรื่องต้องเป็นรุนแรงจริงๆคือคอนโทรลไม่ค่อยอยู่แต่มักจะเป็นผลพวงมาจากผลแทรกซ้อนของโรคมากกว่านะครับ
1: ค่ะอย่างเมื่อสักครู่นี้ค่ะคุณหมอพูดถึงขั้นตอนของการรักษาการทำบอลลูนการทำบอลลูนเขามีขั้นตอนการรักษายังไงบ้างคะ
0: ก็การทำบอลลูนก็ปัจจุบันก็ไม่ได้ยากเย็นมากมายนักนะครับก็คือขั้นตอนก็เราต้องใส่สายสวนเข้าไปในหลอดเลือดแดงก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางที่บอกไปแล้วคือทางแขนนะครับทางแขนหรือทางต้นขานะครับก็จะใส่สายเข้าไปย้อนนะเข้าไปถึงหัวใจหลังจากนั้นก็จะตรวจสอบว่าตรงไหนเป็นตัวตีบถ้าเราเป็นตัวตีบแล้วก็ขยายด้วยบอลลูนนะครับพอขยายด้วยบอลลูนก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เอาออกแล้วก็ใส่ขดลวดนะฮะใส่ขดลวดเข้าไปค้ำจุดที่มันตีบเอาไว้ไม่ให้มันกลับเข้ามาตีบใหม
1: ่
0: นะครับแล้วทุกอย่างก็จะเอาออกก็จะเหลือแต่ขดลวดค้ำหลอดเลือดไว้เมื่อขดลวดนี้ก็จะอยู่กับร่างกายเราไปตลอดชีวิตนะครับซึ่งถ้าเราดูแลรักษาตัวเองดีมันก็จะไม่กลับมาตีบอีกนะครับยกเว้นแต่เราละเลยไม่ได้ดูแลมันก็จะกลับมาตีบอีกนะครับ
1: อย่างนี้ถ้าสมมติว่าเรามีการตรวจพบอาการตั้งแต่เบื้องต้นเข้ารับรักษาไวสามารถรักษาด้วยยาอย่างเดียวโดยไม่ต้องผ่าตัดได้ไหมคะ
0: ได้ครับผมได้ครับสมมติถ้าเรามีอาการเราก็จะมาแบ่งอาการอย่างเช่นถ้าเป็นรุนแรงหรือถ้าตรวจพบว่าเป็นขั้นรุนแรงแล้วก็ส่งไปรักษาโดยการขยายบอลลูนหรือผ่าตัดนะครับแต่ว่าในคนไข้ที่เริ่มต้นที่ไม่รุนแรงมากเราก็จะรักษาด้วยยานะครับสำคัญก็คือการลดปัจจัยเสี่ยงนะฮะปัจจัยเสี่ยงเช่นคุมเบาหวานให้ได้ระดับนะลดไขมันให้ได้ระดับนะครับนะหรือคุมความดันให้ได้ระดับที่แพทย์กำหนดนะครับพวกนี้ก็จะป้องกันไม่ให้มันตีบมากขึ้นนะครับแล้วก็เราก็ต้องติดตามเป็นระยะอย่างเช่นต้องมาตรวจแบบความรุนแรงของโรคนะคือใช้การใช้วิ่งสายพานเนี่ยเราจะดูความรุนแรงของโรคเป็นระยะเช่นทุก2ปีทุก3ปีแล้วแต่ความเห็นของแพทย์นะครับ

0: ี้เขากันไม่ให้เราก้าวไปถึงขั้นรุนแรง
1: อ
0: ันนี้นะครับ
1: การผ่าตัดลิ้นหัวใจเนี่ยสามารถผ่าตัดได้ทันทีเลยไหมคะสำหรับคนที่มีอาการต้องผ่าตัดลิ้นหัวใจหรือว่าเขามีอวัยวะเทียมหรือว่าจะต้องรออวัยวะบริจาคจาก
0: ผมไม่ผมส่วนใหญ่ก็การผ่าตัดลิ้นหัวใจนะครับนะฮะหรือการผ่าตัดหัวใจก็ตามเนี่ยถ้าเราเป็นไปได้เราก็จะดูภาวะคนไข้ให้แข็งแรงแต่สมมุติว่าถ้าฉุกเฉินนี่เราสามารถทำได้ตลอดเวลาอยู่แล้วครับแต่ส่วนใหญ่ลิ้นหัวใจไม่ว่าจะตีบหรือรั่วเนี่ยนะครับนะในปัจจุบันนะครับก็สามารถว่าลิ้นหัวใจมันจะมี2อันนะครับลิ้นหัวใจเอลติกกับลิ้นหัวใจเมทัลเมทัลนี่คือระหว่างห้องบนล่างไอ้ห้องบนกับห้องล่างส่วนหัวใจเอลติกเนี่ยก็ระหว่างห้องล่างกับหลอดเลือดแดงหลอดเลือดแดงใหญ่นะครับในปัจจุบันเนี่ยหลอดเลือดเส้นลิ้นหัวใจเอลต้านะครับโดยเฉพาะลิ้นหัวใจที่ตีบเนี่ยเราสามารถใช้บอลลูนแล้วก็ใส่ลิ้นเทียมโดยไม่ต้องผ่าตัดได้นะครับส่วนลิ้นไมทรัลเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วอย่างประมาณ 80% เขาจะต้องเปลี่ยนหรือซ่อมลิ้นโดยการผ่าตัดมีบางกรณีเท่านั้นที่สามารถที่จะไปเย็บคือใช้วิธีเขาเรียกว่าคลิปอะนะครับแต่คลิปโดยผ่าทางขาหนีบเนี่ยเข้าไปเหมือนกับคลิปหนีบผ้านะก็ไปหนีบให้มันรั่วน้อยหน่อยแต่ก็ยังก็มีบางเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ยังต้องผ่าตัดเข้าไปเปลี่ยนหรือไปซ่อมลิ้นส่วนหัวใจเอลติกเนี่ยถ้าเป็นตีบเนี่ยสามารถปัจจุบันนี้อาจจะไม่ต้องผ่าตัดละใส่เข้าไปทางหลอดเลือดแล้วก็เอาลิ้นไปเปลี่ยน
1: อ๋ออย่างตัวลิ้นนี่คือเป็นลิ้นเทียมใช่ไหมคะ
0: เป็นลิ้นเทียมครับเป็นลิ้น
1: มันทำจากอะไรคะ
0: ตัวอะไรตัวเนื้อลิ้นนะครับในปัจจุบันนี้ทำจากไอ้ลิ้นหัวใจวัว
1: โอ้สามารถนำมาใช้กับคนได
0: ้
1: ปลอดภัย
0: ครับ 100% ครับ
1: ว้าวอีกการรักษาหนึ่งค่ะได้ยินบ่อยมากนั่นคือบายพาส
0: ก็คือการต่อเส้นเลือดหัวใจที่อาจารย์บอกอะนะที่หัวใจตีบถ้าเป็นรุนแรงมาก
1: อันนี้คือเป็นขั้นรุนแรงเลย
0: ขั้นรุนแรงตีบหมดเลยตีบ3เส้นตีบยาวตีบแคลเซียมแคลเซียมมาเกาะเยอะไม่สามารถบรรลุได้นะครับเราก็จะใช้วิธีการผ่าตัดเรียกว่าบายพาสก็จะเอาเส้นเลือดที่เลือดดำที่ขานะครับกับเส้นเลือดแดงที่หน้าอกก็แล้วแต่จะใช้เส้นเลือดไหนมาต่อก็ต่อไปในส่วนปลายของที่ตีบนะครับนะคนไข้ก็จะกลับมาเป็นปกติ
1: ค่ะอย่างนี้ใช้เวลาฟื้นตัวนานไหมคะสำหรับคนไข้ที่ทำการผ่าตัด
0: ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคนผู้ป่วยแข็งแรงปกตินะครับก็7 วัน7 วันก็สามารถที่จะออกจากโรงพยาบาลได
1: ้ค่ะแล้วค่าใช้จ่ายนะคะ
0: ค่าใช้จ่ายปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ไม่สูงละนะครับก็ถามว่าจะสูงไหมก็ยังสูงอยู่แต่ว่าก็ลดลงมาจากเดิมนะครับ
1: นะ
0: ซึ่งปัจจุบันนี้ทางรัฐบาลก็ในนโยบายของประกันสุขภาพก็สามารถที่จะผ่าตัดบายพาสได
1: ้
0: นะครับโดยผู้ป่วยก็ไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายอะไรนะครับ
1: ค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็คือโรคที่เกิดจากหัวใจหรือว่าโรคทางหัวใจเนี่ยค่ะที่สามารถแตกออกไปได้เป็นอีกหลายโรคเลยนะคะอย่างที่เขาบอกกันเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมว่าการไม่มีโรคคือลาภอันประเสริฐเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณหมอได้แนะนำเอาไว้นะคะนั่นคือถ้าพบอาการผิดปกติให้รีบมาตรวจเช็คทางการแพทย์หรือแม้แต่เริ่มต้นตั้งแต่คุณแม่ตั้งครรภ์ค่ะก็ควรที่จะมาฝากครรภ์แล้วก็มีการตรวจเช็คเป็นระยะกับคุณหมอเพื่อป้องกันทั้งตัวคุณแล้วก็รวมถึงคนที่คุณรักนะคะให้ห่างไกลจากโรคทางหัวใจนั่นเองค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณค่ะพลโทนายแพทย์ชุมพลเปี่ยมสมบูรณ์นะคะนายกสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณคุณหมอมากค่ะแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะสถานที่ถ่ายทำในวันนี้ค่ะกับสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยพระบรมราชูปถัมภ์นั่นเองค่ะครั้งหน้านะคะผักหวานจะพาคุณผู้ชมไปดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้ห่างไกลจากโรคไหนต้องคอยติดตามในรายการเพื่อชีวิตและสุขภาพวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีครับ and a very warm welcome to the quiz show in English by จุฬาลงกรณ์ University นี่คือเกมแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีความตั้งใจที่จะส่งต่อทั้งความรู้และความบันเทิงให้กับคุณผู้ชมทั่วประเทศครับจะมีเพียง1โรงเรียนเท่านั้นครับที่กลับบ้านไปพร้อมกับถ้วยเกียรติยศและทุนการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและตอนนี้เรายังคงอยู่ในรอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือครับสัปดาห์ที่แล้วน้องๆจากสาธิตมช.เข้าไปรอในรอบต่อไปแล้วตอนนี้อีกหนึ่งทีมที่จะเข้าไปจะเป็นใครระหว่างโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวรหรือโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมโอเคน้องตาน้องภูมิน้องเนมมีอะไรอยากจะบอก3หนุ่มจากกำแพงเพชรพิทยาคมบ้างครับเชิญเลยครับ
1: ถึงแม้ว่าพวกเราจะดูเงียบแต่ว่าพวกเราฟังเรียบนะครับ
0: Smart, Camp, และกันมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนๆไหมครับ
2: Don't follow your dreams, but follow us on Instagram
0: ไอ้ที่ตามความฝันเนี่ยอยากตามก็ตามไปแต่ขอแนะนำให้ตาม3หนุ่มนี้ใน Instagram ตอนนี้มีคน follow อยู่มา4คนฮะแม่ยายพี่สาวแล้วก็ตัวเองทีนี้เพื่อน้องๆทุกคนนะครับเข้าใจกฎกติกาไปเหมือนๆกันนะครับ So that we all have a common understanding, here are the rules of the gameใน1รอบจะแข่งขันกันทั้งสิ้น3เกมคือเกมตอบคำถามจาก BTR 100คะแนน Who What or Where 200คะแนนและเกมสุ่มจากเกม Logic Sequencing และ True or False มี300คะแนนโรงเรียนไหนได้คะแนนมากกว่าก็เข้าสู่รอบต่อไปได้เลยเริ่มกันที่100คะแนนแรกจากเกมตอบคำถามจาก BTR
2: Nan Province is where the Nan River an important river in Thailand originatesIt is significant because more than 40% of its water in Chao Phraya River comes from here. And in order to protect its water resource, you must start with the watershed forest.
3: The Protect Nan Forest Project is a project that the Center of Learning
4: Network for Region organizes in conjunction with private and governmental organizations and surrounding communities.It puts emphasis on the rehabilitation of forests in Nan with the aim of sustainable coexistence between forest and humans. This project has many interesting activities. One of them is increasing green space with a tree planting innovation called tree planting in the Mahathai style at a forest in Pa Sing sub-district in Nan, which covers more than 100 rai of land. This type of tree planting starts at the top of the mountain. Once the trees have grown,The seeds or the fruits will spread from the mountaintop down to the slope and the foot of the mountain, like the Mahathai hairstyle. And the project is using three methods of tree planting. Number one, the Miyawaki method is a method that helps the forest heal faster than conventional tree planting. This method uses local tree varieties and plant trees in a way that make them compete to grow. The second method is to plant seedlings with the Ectomycorrhiza fungus.Which promotes growth and increases the plant rates of survival. This type of fungus also produces edible mushrooms that can help increase the income of locals. Lastly, the biopolymer method helps with water absorption and slows down evaporation of water so that minerals and nutrients can be retained in the tree planting area. Eventually, the plant will be able to extract water from the biopolymer through osmosis.
2: With all these forests grown back, there's opportunity for the villagers to collect more resources and mushrooms in here so they can have a better life and have a better living.
0: Which of the following is the benefit of the Mahathai forest planting method? Is it A, the fruits and seeds of the trees can surround the slope and the foot of the mountain by themselves? B,It can rehabilitate the forest faster than conventional tree planting. C, locals can earn more income from the mushrooms. Or is it D, the tree planting area can retain a large amount of minerals and nutrients. ถ้าพร้อมแล้ว C, yo, yo. สาธิตมช.ตอบครับ
5: A.
6: The fruits and seeds of the trees can spread out to the slope and the foot of the mountain by themselves.
0: เราจะได้100คะแนนแรกหรือไม่ครับได้ครับจริงๆแล้วเนี่ยทุกๆ choice มันก็มีความก้มแกล้มว่าเออมันก็ประมาณนี้แหละแต่ถ้าโจทย์ถามถึงเรื่องของการปลูกป่าในรูปแบบของมหาไทยเนี่ยต้องเป็นข้อ A เท่านั้นโอเคเกมต่อไปมูลค่า200คะแนนชื่อเกม Who What or Where What do the following statements describe Clue number 1 It is one of the 11 protected plants under the 1975 Plant Variety Protection Act There are more than 30 varieties of this plant at least 9 of which are edible Clue number 2 Its fruit has been used for deworming and treating jaundice pus blisters diarrhea mumps and lymphatic system problems Clue number 3 Some varieties can be measured up to 30 centimeters in length and 15 centimeters in diameter. In general, they weigh 1 to 3 kilograms. Clue number 4. The flesh of the fruit has a texture similar to custard. Foreigners say that the flavor resembles that of almonds. It is high in sugar. About 100 grams of the fruit contains 147 kilocalories of energy. And the last clue, the fruit has a distinctive smell and is often turned into different types of snacks, such as chips, preserves, ice cream, and candied fruit. เอาล่ะสิสาธิตมอนออยากจะตอบว่า
6: potato
0: มันฝรั่งนั้นเป็นคำตอบที่ใช่หรือไม่ใช่ผิดครับกำแพงเพชรพิทยาคมตอบบ้างครับ
5: ดูเรียน
0: ตอบคือดูเรียนหรือทุเรียนนั้นถูกต้องครับมันคือท่าอะไรกันหนูรู้เมื่อกี
5: ้แดบครับผม
0: อ๋ออย่างนี้นี่เองครับย้อนกลับไปดูนะครับว่าด้วยเรื่องของพรบการปกป้องพันธุ์พืชนะฮะทุเรียนนี่เราต้องนะช่วยกันอนุรักษ์ป่าสงวนไว้นะครับโอเค300คะแนนต่อไปใครจะเป็นคนได้เดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับ
7: คลินิกบริการทันตกรรมพิเศษคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดให้บริการและรักษาด้านทันตกรรมแก่บุคคลภายนอกซึ่งดูแลโดยคณาจารย์จากคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาและทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอเข้ารับบริการได้ที่อาคารสมเด็จย่าชั้น1ครับ
0: Welcome back to See You on the Road Season 2นะครับอีก300คะแนนอยากจะแบ่งไปเท่าๆกันและให้ทุกคนเข้ารอบแต่พี่ได้ทำอย่างนั้นไม่ได้นะจ๊ะโอเคเข้าสู่การ Random ครับSequencing นำฟังให้ดีครับ The question is We would like you to arrange these astronomical bodies in the orderThey were discovered from the earliest to the latest. Here we go. Venus, Neptune, Pluto, Titan Moon, Kepler 90, Uranus, Charon Moon, 51 Pegasi B. พร้อมแล้ว เริ่มครับ8 7 6ห้าเตรียมนะครับสี่สามสองหนึ่ง hands off โอเคมีโรงเรียนหนึ่งครับที่ตรงกับตำแหน่งเฉลย6ข้อด้วยกันขอเสียงปรบมือดังๆให้ครับสาธิตมอนอย่างที่ทั้งสองทีมตอบนะครับคือ Venus ถูกต้องนะครับดาวศุกร์เนี่ยค้นพบมาตั้งแต่ pre-Christian era คือตั้งแต่ก่อนคริสตกาลอีก Titan Moon หรือว่าเป็นดวงจันทร์ของดาวเสาร์นะครับค้นพบเมื่อปี1655ครับลำดับต่อไปนะครับก็คือ Uranus นั่นเอง1781ครับตามด้วย Neptune 1846ครับดาวพลูโตนะครับ1930ส่วนCharon Moon นั้น1978ครับแล้วก็51 Pegasus B เนี่ย1995และล่าสุดอยู่ใน another solar system that's similar to our solar system นะครับค้นพบเมื่อปี2017นั่นเองนะครับขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆสาธิตมอนอด้วยครับ มาที่กำแพงเพชรพิทยาคมจริงนะฮะสำหรับข้อนี้โจทย์นี้มันแลดูเหมือนยากแต่ว่าถ้าเรานึกถึงระยะนะฮะจากเรียกว่าจากโลกหรือว่าจากดวงอาทิตย์ออกไปเนี่ยอาจจะพอจะบอกลำดับได้อยู่บ้างนะครับว่าใครอยู่ตรงไหนในระบบสุริยะจักรวาลของเราน้องๆ อีก2โรงเรียนนะครับที่จะขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนนครสวรรค์และโรงเรียนจักรคำคณาธรจังหวัดลำพูนน้องๆนครสวรรค์อยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆจากคำคณาธรไหมครับ
8: Nothing to say but do your best
0: โอเคนะฮะ nothing to say but do your best นะไม่ต้องพูดอะไรก็ขอให้ทำให้ดีสุดละกันนะครับน้องๆจากคำคณาธรนะครับอยากจะบอกอะไรเพื่อนๆจากเรียนนครสวรรค์ครับ
8: we gotta say we agree with you guys we're gonna do our best thank you GG good game
0: เราจะเริ่มกันที่การตอบคำถามจาก VTR ครับดูและฟังให้ดีนะครับกับ VTR ชิ้นนี้ครับ
8: Mingalaba. Today's greeting has to fit the surrounding. Do you see the temple right here? This temple was built in a Burmese temple style. But I'm not that far away from you. I'm actually in Lampang. Lampang, ไม่หนาว แต่ Lampang, หนาวมาก All right, let's go wise some monks.
4: When it comes to the province with the most Burmese art, Lampang takes the cake.The Burmese have been living in Lampang since the reign of Rama V. At the time, there was a lot of teak wood in Lampang, but Thai people still didn't have the

0: trees in the forest that they cut down every day, so they wanted to build temples to absolve themselves of their sins.
1: Two of these vegetables, whatever this is, probably garlic or something. Two of those. Thank you.
0: The distinctive features of Burmese temple are the wooden structures, intricate carvings, layered roofs with the tips crowned by many tiered umbrellas, or shat. Some of the important Burmese temples Lampang are Wat Prakao Don Tao, Wat Si Rong Meung, and Wat Si Chung.
2: From the video, which of the following incorrectly describes the Burmese who settled in Lampang during the reign of King Rama V? A. Most of them were Buddhists. Once they became wealthy, they liked to build temples because they believed that it gave them lots of merits. B. They believed that there were spirits inhabiting things in nature. C. They liked to build temples imitating famous temples in Myanmar. Or D. They were experts in logging. Hands behind your backs, please. C. You! Let's see, Nakasawan, your answer is
1: B. They believed that there were spirits inhabiting things in nature.
2: Keyword died, we're back up! มาที่จากคำพนาธรนะครับ
3: D. They were experts in logging.
2: ข้อ D. They were experts in logging. นั้นเป็นคำตอบที่ผิดนะครับที่เหลืออยู่ตอนนี้นะครับก็จะเป็น A กับ C. พร้อมนะ C. You. จากคำพนาธรอยากจะตอบว่า
3: C. They like to build temples imitating famous temples in Myanmar.
2: Your answer C is...คุณสมบัติทั้ง3ข้อคือ A, B และ D นะครับเป็นการบ่งบอกถึงชาวพม่าที่มาอยู่ในลำปางในช่วงรัชสมัยของรุ่นเก้ารุ่นกระหม่อมรัชกาลที่5นั่นเองนะครับแต่ว่าด้วยการสร้างวัดเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะอยากได้บุญเชื่อว่าธรรมชาติเนี่ยมีวิญญาณสิงสถิตอยู่เชื่อนะครับเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการตัดไม้เก่งครับแต่จงใจที่จะสร้างวัดให้เหมือนกับวัดในพม่าเนี่ยเปล่านะครับไม่ได้เป็นตรงนั้นอ้าวทีนี้เราก็จะไปต่อกันที่เกมที่มีมูลค่าถึง200คะแนนด้วยกันนะครับกับเกม Who What or Where You can answer whenever you wish Here we go The following are the characteristics of which animal Clue number one This animal can be found in the rainforests in South Asia like India and Nepal and in Southeast AsiaThere's a wide variety of subspecies. In Thailand, it can be found mainly in the south. Clue number two, it's an endangered species with fewer than 2,500 of them worldwide. They are assessed to be critically endangered by the IUCN's Red List of threatened species. In Thailand,They are listed as a protected species under the 1992 Wildlife Reservation and Protection Act. Oh, นครสวรรค์ your first attempt. โอเว่นตอบว่า
4: Tiger.
2: Tiger. คำตอบที่ไม่ได้นะครับไปต่อครับ Clue number three. The animal's dominant characteristic is caused byabnormalities in the pigment called melanin, which can make it look different from other cubs in the same litter. เอาละสิจากคำคณาธรกดแล้ว and your first attempt is
5: It's Black Panther.
2: Will your answer Black Panther earn you 200 points or not? เอาไปเลยนะครับจริงๆแล้วจะ Black Panther หรือ Black Leopard ก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าอ่านต่อข้อ4เนี่ยจะเป็นว่า This animal was in the news in 1978 when one was seen walking around the train depot in Bangkok. This animal was in the news again in 2018. และข้อสุดท้ายชัดเจนเลย The 2018 incident เหตุการณ์ที่ว่าเนี่ย prompted many artists to paint murals of it in various locations to demand justice for the animal and call for the person who violated the law to be

0: punished โอเคชัดเจนนะครับว่า black panther นะฮะหรือว่า black leopard ก็ได้นะครับก็คือเสือดำนั่นเอง alright เพราะฉะนั้นตอนนี้น้องๆโรงเรียนนครสวรรค์บอกเลยว่าต้องทำให้ได้โอเคช่วงนี้พักสักครู่เดียวนะครับแล้วกลับมาดูว่าทีมไหนจะได้เข้าสู่รอบต่อไปใน See You on the Road Season 2สังเกตสีหน้าของน้องๆโรงเรียนนครสวรรค์แล้วนะฮะแลดูจะตึงๆนะฮะเหมือนกับว่าเพิ่งจะเสียค่าแชร์ไปเมื่อสักครู่นี้ This moment ถึงเวลาที่เราต้องสุ่มแล้วครับว่าเกมที่เราจะแรนดอมได้นั้นคือเกมอะไรครับทรูฟอลบอกให้เลยนะจ๊ะแคตตากรีกว้างๆใหญ่ๆไม่ลงดีเทลไทยEntertainment ตัวแทนของทั้งสองทีมยกมือเลยครับใครเป็นคนเล่นโอมกับวิน
1: ทั้งโอมและวินจะต้องมาสลับการตอบคำถามที่เกี่ยวกับ Thai Entertainment ว่าข้อใดถูกหรือข้อใดผิดทั้ง10ข้อภายในเวลาข้อละ3วินาทีเราไปดูกันเลยครับว่าทั้งโอมและวินจะทำผลงานได้ถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่า
0: You ready for this?
2: Yeah, I'm ready.
0: All right. The following statements aboutThe first generation of BNK48. True or false? เริ่มครับ It is the sister band of AKB48.
2: True. True.
0: เชอปรางis the captain of the band.
2: True. True.
0: ซัดจัง is the youngest member.
2: True. False.
0: เชอปรัง is the oldest member.
2: True. False.
0: The band has their own theater on the third floor of the mall Bangkapi.
2: True. False.
0: By mid 2018, they have released 3 songs.
2: True. False.
0: There were 1,357 people who auditioned to become part of the first generation of the band.
2: False. False.
0: BNK48 officially debuted on June the 2nd, 2016.
2: True. True.
0: Mobile is the center of the song Koi Suru Fortune Cookie. Cookie เสียงไทย.
2: True. True.
0: ไอตะคัตตะอยากจะได้พบเธอ is the second song of the band released.
2: True. False.
0: และผลคะแนนก็อยู่ในมือของพี่เต้แล้วและโรงเรียนที่ได้300คะแนนคือนครสวรรค์ครับโอเคนะฮะเรามาดูถามว่าเชอปรางเนี่ยเป็นสมาชิกที่อายุมากที่สุดใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับแก้วอายุมากที่สุดคือ22ปีครับ The band has their own theater on the third floor of the mall Bangkapi มีโรงของตัวเองเลยชั้น3ตัวบางกะปิใช่ไม่ใช่
3: ไม
0: ่
3: ใช
0: ่ไม่ใช่
3: ชั้น4เหรอ
0: ชั้น4โอ้โหไม่ธรรมดาชั้น4ถูกต้องนะครับและถามว่าณตอนนี้นะครับที่บันทึกเทปรายการเนี่ยฮะช่วงกลางปี2018เนี่ยออกมาแล้ว3เพลงใช่ไม่ใช่
3: ไม่น่าใช่ฮะ
0: 11เพลงเข้าไปแล้วพ่อและถามว่าไอตะคัตตะอยากจะได้พบเธอเนี่ยเป็นเพลงที่2ที่วงปล่อยใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นเพลงอะไรฮะ
3: เพลงแรก
0: เพลงแรกไม่ธรรมดานะเราน้องเวน300ต่อ300ขอนำคุณผู้ชมทุกท่านและน้องๆทั้ง2เรียนเข้าสู่รอบ Sudden Death and for the suddenDeath round. The question is now in my hand. What is the only sport that has been played on the moon? นครสวรรค์ตอบแล้ว Your answer is
4: golf.
5: Golf.
0: ทำไมถึงมั่นใจ
4: เพราะว่าบนดวงจันทร์หลุมเยอะครับหลุมเยอะ
0: นะครับ Your answer golf.ก็ไปเลยดิ Answer is golf นะครับเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์1971

0: Alan Shepard นะฮะเป็น astronaut astronaut แปลว่านักบินอวกาศสายอเมริกาถ้ามาจากสายรัสเซียสาย USSR สมัยนั้นเราจะเรียกว่า cosmonaut เป็นนักบินอวกาศที่ได้นำลูกกอล์ฟ2ลูกกับไม้กอล์ฟไปตีบนดวงจันทร์ครับจากคำคณาธรอยากจะบอกอะไรคุณผู้ชมทางบ้าน
1: ก็แพ้ชนะมันไม่สำคัญหรอกขอแค่มีส่วนร่วมก็พอแล้วครับ
0: ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับน้องๆโรงเรียนจากคำคณาธรและเซเลบรีครั้งให้กับโรงเรียนนครสวรรค์อย่าลืมนะครับเราจะมาดูครับว่าอีก2โรงเรียนที่จะได้ขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้จะเป็นใครเจอกันได้อีกครั้งนะครับใน See You on the Road Season 2สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ี่คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่ท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทยแต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下今天你说太府来寺庙感觉怎么样
2: 我觉得很好像泰国人一样更好的体验泰国的文化我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式
1: 哇太好了
0: 你看一下
1: 你又 turn around wow 哦哇
2: 很闪亮很漂亮
1: 太美了那么温柔你是泰国人现在
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทรกๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ผสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบไลฟ์สไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

0: กรุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลก
1: กรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: ดูจะคึกคักกับแก๊งเพื่อนอินเตอร์ลูกทัวร์กรุ๊ปใหม่เอามากๆเลยครับสำหรับไกด์เด็กของเราทั้ง4คนผ่านกิจกรรมล่องแก่งที่สนุกและแอดเวนเจอร์จนเริ่มสนิทคุ้นเคยกันแต่ก็ดูเหมือนว่าน้องตุนของเรายังอยากทำความรู้จักกับลูกทัวร์แก๊งเพื่อนอินเตอร์ให้มากกว่านี้จึงเกิดบรรยากาศงงงวยแบบลุ้นๆของลูกทัวร์และหัวหน้าทัวร์อย่างพี่บ๊อบบนโต๊ะอาหารอย่างที่เห็นนี่แหละครับ
1: You have someone special?
2: No, no, Tun, no, Tun. ถามว่า someone special นี่หมายถึงว่าใครเป็นคนพิเศษนะ
1: I said that in your family, you have something special.
3: Oh, something special.
1: Yeah.
4: What do you mean?
3: Like what?
2: Family หรือ country คะ
1: Oh, country. Sorry, I'm
2: saying country. ตกใจเลยเนี่ย
1: Do you have something special in your country?
4: Ah, okay.They had snow actually there.
0: แม่ที่แท้ก็จะถามว่า Do you have anything special in your country? ในประเทศของคุณมีอะไรที่พิเศษบ้างกว่าจะนึกประโยคนี้ออกก็ทำเอาลูกทวงวงเป็นไก่ตาแตกเลยล่ะครับซึ่งตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า They get confused นั่นเองครับ
5: Everybody, I will tell you about this place. This place is the child of Godfather Khao Yai. And I will tell you about the history. This child of Godfather Khao Yai we built it to show respect. Yeah, to pay respect for Nai Chang. Nai Chang is a soldier. He has been fighting in the war for a long time. He's so very brave. And then, When the war ends, when the war finished, they find something that his friend in the war become a thief. Yes, and then he offered them to run off this national park, but they don't want it.
0: ฮะฝรั่งจะเข้าใจไหมล่ะครับเนี่ยหากจะบอกว่าประมาณนี้นะเข้าใจไหมควรใช้คำว่า right นั่นเองครับ
5: and it's have a fighting about Nai Chang and his friend and Nai Chang kill his friend and then Nai Chang has become the godfather and then they become a more powerful of national park yeah
6: but he died by malaria feverWhen he was 75 years old, okay. After that, the government Salit Thanarat discovered and built up Khao Yai National Park. And he dream about a people who protect us from the bad thing, and protect the animal forest or anything else.Do you understand?
4: Yeah.
3: Yeah.
1: Okay, so now let's go to pay respect. Okay.
6: Okay.
1: Let's go.
7: Okay. Good morning, how are you, Jack? What's your name?
1: Okay, everyone repeat after me. Okay. Namo Tassa.
8: Namo Tassa.
1: Bhagavato.มันเป็นฟิลที่โอเคมากเพราะว่าได้นำเขาสวดเงี้ยสวดพุทธแล้วคือเขาก็ไม่เคยสวดมาก่อนไม่เคยพูดภาษาไทยมาก่อนแล้วแบบอยู่ดีก็ต้องมาสวดเนี้ยแต่เขาก็สวดมันสนุกมากค่ะแบบประทับใจ
9: ปุนายะ
1: ปุนายะ
9: ตะวาเส
1: ตะวาเส
9: ยังนะเส
1: ยัง

0: Yeah.
1: That's fine.
2: Yeah.
1: If you wish something, that will come true.
3: Yeah.
1: Thing which were was lost, you will get the thing you love back. You will be happy and good luck. You're lucky, happy, and have a good friends.
4: เขาบอกว่าถามหาลาภก็มีเป็นสีสุกนี่ลาภชุบหางตนกุศลสนองถามคนป่วยว่าหายคลายโรคปองมิมัวหมองสุขกายสบายใจ
1: Hey, if you want money you will get money
4: Ask for money
0: I think I'm getting
5: money soonฟังไกด์เด็กอ่านคำทำนายจากการเสี่ยงเซียมซีให้ลูกทัวร์แต่ละคนฟังดูเหมือนจะพึงพอใจในผลคำทำนายเป็นอย่างมากครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องพูดว่า they are very satisfied
1: Welcome again in the show
6: ทัวร์วิกวัง
4: Ladies and gentlemen now we are at เขาใหญ่ National Park Thailand
7: Our friends, the lovely friend and friendly friend. Yes, we are here, international friends.
6: Yeah! And meet our special activities, Night Safari.
8: Yeah! อะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ทำไม่ต้องรอกันเลยใช่ไหมเนี่ย
9: ต้องขอบอกเลยนะคะว่าตอนนี้หนูเริ่มเก่งขึ้นและมีความกล้ามากขึ้นแล้วนะคะ
8: ก็ถือว่าทำได
9: ้
8: ประทับใจพี่บ๊อบแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ Visitor Center ก่อนนะครับเข้าไปดูในเขาใหญ่ว่าบรรยากาศด้านในเราจะเจอกับอะไรยังไงบ้างเป็นแหล่งข้อมูลก่อนที่เราจะไปลุยกันจริง
4: ๆโอเค everybody now we are going to Visitor Center
8: เรามีความสุขกันมากเลยนะครับตอนน
9: ี้
8: เป็นกับเพื่อนๆไปนะ
9: ไปเที่ยวนะคะ
8: ก็เดี๋ยวจะเข้าไปด้านในนะครับเพื่อไปดูรายละเอียดต่างๆน้องๆจะคงจะแนะนำ
9: ใช่ค่ะ
8: ที่นี่คือ
9: ดงพญาเย็นค่ะ
8: หรือว่า
9: เขาใหญ่นั่นเองค่ะนะคะ
8: ตามไปฟัง
9: ไปดูกันค่ะ
1: Okay, go back into 120 years ago.
5: การบอกจำนวนปีเราใช้แค่ go back ตามด้วยจำนวนปีครับส่วนการใช้ into จะใช้กับกริยาที่แสดงการเคลื่อนที่เช่น we went into the forest.
1: There's a story told about this place that every whoever try to cross this area to walk past this area, they have to like stay for two nightAnd there are a lot of people dying in this area. So King Rama V decided to change the name from Thuak Khao Dong Pha Phai to Dong Phaya Yen.
2: What does it mean?
1: Yeah, the Dong Phaya Phai is the fire, about fire. And the Dong Phaya Yen is about cool.
4: Cool.
1: Yeah, cool.
4: They changed the name because they believe thatChange the name will make them luckier, happier, and more living thing.
2: After that, people stop dying here or something?
4: Yes.
1: Okay. About 36 years ago, this red tiger, they stay under the home of Si Nuan. She's a young girl, and she dropped her pencil. So when she come down to get her pencil, this tiger bite her,
2: okay.
1: and then she died because she can't fight with the hurt. Yeah,
2: poor girl.
1: And yeah, and the nature of tiger when it need food, it will come back to eat again.
2: Yeah.
1: Yeah.
2: This girl.
1: No, the tiger.
2: Okay.
1: Yeah.
10: Yes, and the police think about that, and they came to catch it. Yeah, and it have one police named Mr. Somphong. They plan how to catch it. Yes, and is the bad thing, bad luck of him. Yes, they beat him again.
2: Oh, okay. And they did it?
10: They beat. They're biting they kill him.
2: Kill him too?
1: Yeah.
2: So two people then?
1: Yeah. And after it 2 days,
10: yeah.
1: they will catch it.
9: Oh,
2: okay. 36 years old, he look old already.
3: Yeah. Yeah. She's in her late
2: 40s. Hungry old tiger.
1: Go back into 140 million years ago. There was the evidence of a dinosaur here that left a footprint near the waterfall in the lower part of this place, and also some fossils.
4: Mm-hmm. Oh, the footprint is long, about
1: 31
4: centimeters.
5: จะบอกว่ารอยเท้าไดโนเสาร์นั้นยาวประมาณเท่าไหร่น้องเปรมของเราเลยพูดว่า foot print long about เล่นพูดแปลสับกันทีละตัวเลยนะครับน้องเปรมทางที่ดีจะให้เข้าใจและถูกต้องควรพูดว่า the length of footprint is about แล้วตามด้วยตัวเลขบอกขนาดนะครับน้องเปรมจำไว้ explain บอกเล่าให้ลูกทัวร์ได้รู้จักประวัติเรื่องราวของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กันไปพอสมควรแล้วกิจกรรมต่อไปจะพาแก๊งเตอร์ไปแอดเวนเจอร์ที่ไหนต่อล่ะครับไกด์เด็ก

0: Yes, camera.
1: No.
2: This is
3: a female deer.
2: How do you know that female?
4: Because
5: yes,
4: don't have
5: a cow. Cow. Cow. Cow. Cow. Cow. Cow. Cow. Cow. Cow. Cow. Cow. เขาสัตว์ในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า horns นะครับน้องแป้งไม่ใช่อะเขาอย่างนั้น
4: This is a female deer.
6: Female deer? Why do you know it's a female?
4: Because the,
6: oh, there,
3: there. Don't have a horn.
4: Horn, yeah.
6: Oh.
4: แล้วก็โฆษณาไว้เยอะมากแต่แรกประมาณว่าเฮ้ยในซาฟารีอ่ะเนี่ยเป็น National Park นะเขาใหญ่ต้องมีสัตว์เยอะแยะมากมายพอไปถึงเจอแต่กวางเต็มไปหมดเลยอย่างเง
7: ี้
4: ย
7: Do you have a tiger here?
4: Yes, he have but
3: they afraid of people.
6: A tiger afraid of people?
3: Yes, but we have more than them.
6: We have a lot.
7: Do you have a crocodile?
5: ก็โม้ไว้ซะเยอะเลยครับว่าคืนนี้จะได้เจอสัตว์หลากหลายชนิดสรุปว่าเจอแต่กวางและก็กวางแบบนี้ภาษาอังกฤษเขาบอกว่า To boast more than is becoming โม้ไว้เยอะเกินสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงๆล่ะครับ
4: How is it in
8: Thai?
4: กวางมีแต่กวางหมดเลยไปอวดเขาไว้เยอะหนูไปอวดเขาไว้เยอะแบบหูเดี๋ยวเจอนู่นนี่ปรากฏคือบ้านเขาเซาท์แอฟริกาแล้วแบบมีเยอะกว่าเราเยอะไงแต่เขาไม่พูดไงแต่เรามีแต่กวางอะไรประมาณนี
9: ้ They have something called the Big Five
4: Big Five
9: Have you heard about it
4: No
9: It's like five animals in South Africa
4: elephants
9: lions
4: giraffe
9: cheetah Yeah giraffe and so many different animals zebras and everything
2: Yeah because South Africa is famous for likeanimals.
3: อ๋อคือช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงตอนกลางคืนซึ่งสัตว์หลายชนิดอ่ะเขาหากินตอนกลางวันกัน
4: She said that here we have a day trip to see monkey bird but in daytime but you have to go with officer and it have a walkway to youyouIn your country, have a national park like this.
7: Well, as I was saying, there are some national parks where you can go in into a truck to visit like the forest and stuff. But not at night. Never done this. Never seen this.
4: I'm used to go to night safari in Chiang Mai, and giraffe come to
7: really
4: yeah
7: to you?
4: Come to nearby you.
10: Neck to you and
4: you can kiss them.
10: Yeah.
4: You can kiss giraffe.
2: Today we saw deer and deer
4: mosquitoes
5: เจอแต่กวางที่ไหนนะครับคุณครูเลดี้เก๋ๆลูกทัวร์บอกว่ายังมีมอสคิโตอีกด้วย
10: มาครั้งนี้เนี่ยสัตว์เห็นไม่ค่อยเยอะเนาะอาจจะเห็นบางชนิดที่มันแบบเมืองกวางมีเยอะก็เห็นนะฮะยังไม่เห็นช้างไม่เห็นเสือยังไม่เห็นอะไรต่าง
2: เห็นเม่นด้วย
10: แต่จะได้เห็นหลังจากนี้ครับ
2: อะไรคะพี่บ๊อบ
10: เพราะว่าเราจะมีเกมให้เล่นกันพร้อมกับปาร์ตี้ในค่ำคืนนี้เป็นบาร์บีคิวปาร์ตี้และที่สำคัญครับเกมในครั้งนี้ก็เดี๋ยวจะให้น้องๆได้ใบ้คำสัตว์โดยที่หนึ่งนะฮะอันดับแรกเลยห้ามพูดชื่อสัตว์แน่นอนสองห้ามเรียนเสียงสัตว์ชนิดนั้นแต่ให้อธิบายสิ่งที่เห็นอาจจะมีท่าประกอบได้บ้างสุดแล้วแต่แล้วใครทำได้ดีก็คะแนนเต็มไป
2: สำหรับใครนะคะที่ใบนานเกินไปจะต้องถูก

0: เขียนบนหน้าค่ะ
1: ให้ใครเขียนให้เพื่อนฝรั่งเขียนไหม
0: ให้เพื่อนฝรั่งเขียนเป็นการเจิมหน้าเบาๆ
1: เอาล่ะตอนนี้เราพูดไปเนี่ยมันเป็นกติกาของไทยมันต้องทำให้เพื่อนๆ เข้าใจด้วยว่าเรากำลังจะทำอะไรกันอยู่อาเชิญ
2: Let you all guys guess what I am acting or it will be an animal and if I take too much timeYou have to write on my face.
3: So, you can act and you can explain about that animal, but you can't tell their name and can't make a voice like it. Yeah.
1: The animal sound cannot make like that animal sound. Okay.
0: Okay.
1: Are you ready to go to party?
4: Yeah. Yeah.
1: Very fun. Okay.
0: Okay.
1: Let's start the party now.
5: Let's start the party now. ก็เป็นสัญญาณที่บอกว่างานปาร์ตี้ได้พร้อมขึ้นแล้วล่ะครับแต่ว่าใครจะจับคู่ใครทีมไหนจะเล่นเกมเป็นฝ่ายชนะไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยดีกว่าครับ
2: Okay, who wants to play a game?
6: A game?
2: Can I play a game with you?
6: Maybe.
7: I'm in the kitchen today.
2: I will be the first cool partner.
8: Okay, let's start. One, two, three.
2: Yeah.
6: Yes. Okay. It jumps.
2: Jumps.
6: It jumps. Jumps.
2: Kangaroo.
6: Yes.
2: Wow.
9: What's that?
6: It's running on the night time.
9: On the night time.
6: Oh. Yeah.
9: Oh.
7: Oh. Oh. Oh. Oh.
2: It's had a light. Tail?
7: Tail? No.
2: Light.
7: LED. Okay.
2: On the bottom. What is it called?
7: Okay, so describe more.
2: What is?
7: Fire?
2: Yeah, fire.
7: On the bottom?
2: No, the adverb of.
7: Is it insect? Is it animal?
2: Insect.
7: What was that? Wait. Is there?
9: Come on.
7: Guess it's gonna be
4: fire.
7: I don't know what to
3: do. Oh, it's in the water.It's in the water. Yeah. And it has like a.
5: เอาละสิครับทีมของน้องเปรมจะทำเวลาได้ช้ากว่าทีมของน้องตุลจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปหรือเปล่าสัปดาห์หน้ามาตามเชียร์กันต่อนะครับช่วง wrap up
0: หนูจำได้ไหมคะเทรยูค่ะเทรยูเนี่ยเป็นเพื่อนแก๊งชาวอินเตอร์ค่ะเทรยูกำลังพูดอยู่หนูบอกว่าเนี่ยที่จริงหนูต้องการจะพูดว่าเนี่ยฉันขอเป็นคู่คุณได้ไหมหนูพูดว่า Can I be a couple? Can I be a couple? ซึ่งคำว่า couple แปลว่าอะไรลูก
2: แฟน
0: แปลว่าแฟนหรือคู่รักแต่เป็นไทยท่านผู้ชมคะแปลว่าคุณคะฉันขอเป็นคู่รักของคุณได้ไหมคะ โอ้ถึงว่าสิเทอยู่ทำหน้าเจือนๆนู่นแหละดังนั้นหนูก็ต้องใช้คำใหม่ค่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยความหมายมันจะเปลี่ยนไปเลยนะดังนั้นหนูอาจจะพูดว่า Could I pair up with youCould I pair up เพราะคำว่า pair up pair up แปลว่าเป็นคู่นั่นเองนะคะหนูเนี่ยมีคำพูดบางคำเช่นคำว่า history
6: I will tell you about the history
0: เด็กไทยสมัยนี้จะออกเสียงอย่างเงี้ยค่ะตรงตัว history ซึ่งไม่ได้ค่ะต้องอ่านออกเสียงว่า history นะคะเด็กๆทางบ้านออกเสียงตามนะคะ history ดีมากค่ะหรือคำว่าอีกคำหนึ่งค่ะที่น่าสนใจมากคำว่าน่าสนใจภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรลูก
6: interesting
0: เห็นไหมหนูลูกinteresting นะคะ เด็กสมัยนี้นะคะโอ้ย interesting หมดเลยค่ะไม่ได้นะคะต้องออกเสียงว่า interesting นะคะการฝึกเนี่ยก็คือง่ายๆลูกพยายามเนี่ยฟังเพลงลูกนะคะฟังเพลงภาษาอังกฤษบ่อยๆ used to ครูบอกไปแล้วที่แปลว่าเคยใช่ไหมลูกหลังโทบอก verb infinitive จำได้ไหมลูกที่เราอยู่บนกระบะหนูบอก night safari นะคะหนูเล่าเรื่องพระที่เคยหลงทางหนูพูดว่า it used to have monk
3: It used to have a monk that lost in the forest.
0: It used to have a monk.ถูกค่ะนะคะเขาว่า used to แปลว่าเคยเพราะหนูแปลจากไทยเป็นอังกฤษเนี่ย used to ที่แปลว่าเคยแต่จริงแล้วเนี่ยการใช้ประโยคให้ถูกต้องน่าจะใช้คำว่า there was a monk that got lost in the jungle โอเคไหมลูกคำว่า get lost ค่ะเป็นสำนวนค่ะท่านผู้ชม get lost สมมุติว่าข้อสอบออกข้อสอบเอ็นชอบออกด้วยนะคะคำว่า get lost เนี่ยจะแปลว่าใส่หัวไปนะเป็นการเป็นคำอุทานนั่นเองค่ะนะมีหลายความหมายมากขึ้นอยู่กับบริบทค่ะดังนั้นค่ะ get lost นะคะแปลว่าอะไรคะ1ใส่หัวไป2หลงทาง3ไม่เข้าใจค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับท่านผู้ชมนะคะและหนูตุ่นด้วย
8: ภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับถ้าแค่รู้จักใช้รู้จักฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษของตัวเองขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็จะเป็นคนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้เองครับ
10: เราจะได้เปรียบด้วยเรื่องการหางานเพราะว่าเขาก็จะต้องการคนที่มีความสามารถในทางด้านภาษาต่างประเทศ
11: แต่ละประเทศก็จะเริ่มเป็นสากลมากขึ้นเริ่มทำธุรกิจร่วมกันต้องใช้ภาษาอังกฤษเยอะซึ่งต้องควรกล้าพูดมากกว่านี้เด็กๆต้องควรกล้าพูดมากกว่านี้
12: ถ้าเกิดเก่งมากดีแล้วพูดไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์หรอกขอให้แก้ขอให้กล้าพูดก็พอครับเพราะว่าถ้าเกิดกล้าพูดแล้วเราไปเรียนเพิ่มเติมได้ครับเพราะว่าภาษาอังกฤษเขาต้องใช้ในการสื่อสารกับชาวต่างชาติทั่วโลกเลยครับเพราะเป็นภาษาสากลด้วย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ันนี้เราจะพูดถึงภาษาอังกฤษทุกเรื่องเกี่ยวกับตัวเลข everything about numbers ครับอย่าเพิ่งคิดว่ามันจะง่ายครับเพราะบางเรื่องคุณอาจจะมีความรู้ก็คือ knowledge นะฮะแต่คุณอาจจะยังไม่มี skill ก็คือทักษะที่จะใช้มันได้อย่างดีเยี่ยมหรืออย่างถูกต้องนั่นเองครับดังนั้นวันนี้นะครับเรามาดูดีกว่าครับว่าเรื่องราวต่างๆของตัวเลขกับภาษาอังกฤษจะมีอะไรบ้างครับแน่นอนครับสิ่งแรกเลยก็คือเรื่องราวของการออกเสียง pronunciation ครับ1 2อันนี้ง่ายมากครับแต่คำว่า3ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าลืมเอาลิ้นมาแตะฟันบนเล็กๆนะฮะ3นะฮะ3 1 2 3ไม่ใช่ต้นไม้นะครับวิธีการซ้อมคือ3 trees ครับ3 trees ต้นไม้3ต้นครับ4อันนี้ง่ายมากครับส่วนคำว่า5หลายคนยังพอชอบพูดไฟไม่มีตัวสะกดนะฮะเดี๋ยวคนนึกมาจากดอยนะฮะต้องเป็น5เหมือนเวลาที่คุณแอปเบลถ่ายรูปครับ5ส่วนคำว่า6นะฮะก็ต้องเป็น6นะครับซอโซ่ต้องชัดเจนนะฮะ6นะครับไม่งั้น6นะฮะจะแปลว่าป่วยนะฮะ7ก็อย่าลืมตัว V ฮะ7นะฮะ when ตัว V ก็จะซ้อมอย่างงี้ครับ7นะฮะไม่ใช่ seven นะฮะ7 V นะฮะจะเป็นอย่างงี้7ส่วนเบอร์8อย่าลืมนะครับต้องออกเสียงทอทหารให้ชัดเจนที่ตัวสะกดนะครับ8นะครับ8แต่บางคนออกเสียงว่า A ครับ A ก็แปลว่าไข่สิครับแล้วยิ่งถ้า88ก็ A กี่ A 888ไม่ A กี่ A เอกไปล่ะครับโอ้โหอย่าลืมครับ88 88ก็คือ88 888 888นะฮะ9นะฮะไม่ใช่9ตัวสะกดต้องมีแล้วนะฮะ9 10ส่วนช้างกับ11เนี่ยนะครับต้องแยกแยกกันตรงนี้ครับ elephant นะฮะก็คือช้างครับ elephant นะฮะส่วน11ก็ต้องเป็น11นั่นเองครับ11 elephants ครับก็คือช้าง11เชือกนะฮะแล้วก็12 12นั่นเองครับเรื่องราวต่อไปผมว่า1ถึง100เนี่ยคุณน่าจะนับได้แล้วนะฮะแต่อย่าลืมนะครับเบอร์40ครับผม40ต้องสะกด F O R T Y นะฮะถูกต้องครับ40แล้วถ้า14นั่นเป็น14นะฮะอันนั้นถึงจะเป็น F O U R T W E N 1ถึง100เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคุณนั้นนับได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้า1ถึง 1,000 ล้านแหละครับคุณจะรับได้หรือเปล่าดังนั้นวันนี้นะครับเราจะมา brush up นะฮะมาขัดเกลามาปัดฝุ่นด้วยนะฮะว่าคุณนั้นนับได้จาก1ไปถึง 1,000 ล้านได้ไหมส่วนบางคนทำไม่ได้เลยเรามาเรียนรู้ด้วยกันครับ1 ขอเพิ่มมาเป็น2 digits ก็คือ2ตัวนะครับ1 2ก็ต้องเป็น12เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับ1 2 3จะบ้าแล้วครับ123อย่าลืมนะครับ100ต้องมี and ด้วยนะฮะ123เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเป็นหลักพันนะฮะ1234เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับ12,345ถูกต้องครับหลักหมื่นก็คือหลัก 10,000 นั่นเองนะฮะถ้าหลักแสนก็คือหลัก 100,000 นั่นเองครับ123,000จบที่1,000ก่อนนะฮะและอย่าลืมนะครับคอมม่าเนี่ยนะครับมีไว้หายใจนะฮะหลายคนชอบใจหายเพราะนึกว่าตัวเลขเยอะบางคนก็นึกว่าคอมม่ามีไว้สำหรับแอนไม่ใช่นะครับคอมม่ามีไว้หายใจครับดังนั้น123,456ตอนนี้ไปล้านแล้วครับไม่ได้หมายถึงหัวผมนะฮะหมายถึงหลักล้านนะครับ 1,234,567 ครับรวยขึ้นไปอีกครับหลัก10ล้านบ้างไหมฮะ 12,345,678ยิ่งดูตัวเลขเยอะบางคนก็ยิ่งกลัวแต่จริงๆแล้วมันมีทริคครับจำเป็น3ครับผมก็คือ100 100,000 แล้วก็100ล้านใช่ไหมครับนี่ไงฮะอย่างเช่นนะครับถ้า100ล้านนะฮะ123 million ใจหายหายใจนะฮะ456,000นี่ไงฮะ456,000นะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือ789ครับผมและสุดท้ายครับพอขึ้นหลักพันล้านพันล้านไม่ใช่ 1,000 million นะครับแต่มันคือ billion แล้วนะฮะดังนั้นครับ 1,334,567,890 นั่นเองครับนี่แหละฮะหลักพันล้านตั้งแต่1ไปถึง 1,000 ล้านเป็นไงฮะเยอะแต่ไม่ยากนะครับต่อไปครับเรามาลองดูอีกฝั่งหนึ่งของนะฮะจุดกันบ้างเพราะบางครั้งครับเราไปขึ้นรถเมย์ครับค่ารถเมย์อาจจะ8.50 บาทครับชาวไทยบอกฝรั่งว่า 8.50
point 50บาทอ้าวฝรั่งก็งงฮะอ้าวสรุป8คูณเอ๊ะจุด50สรุปเท่าไหร่กันแน่ถ้าเป็นเรื่องราวของจุดเนี่ยนะครับเรื่องราวของตัวเงินเนี่ยนะฮะก็จะเป็น8บาทและ50สตางค์นั่นเองครับ8บาทและ50สตางค์ถ้าไปอเมริกาก็เป็นไรครับ8 dollars and 50 cents ถ้าไปยุโรปนะฮะก็คือ8 euros and 50 cents หรือถ้าไปอังกฤษก็ต้องเป็น8 pounds ไม่ใช่8ปอนด์นะฮะ8 pounds and 50 pence นั่นเองครับถามว่ามีวิธีการพูดสั้นกว่านี้ไหมครับมีสิครับไม่เห็นจะยาก8บาท50ก็8บาท50หรือจะเอาสั้นกว่านี้ไหมฮะ850ไปเลยครับ850ซึ่งปรากฏว่า850ก็จะสามารถแปลว่า8บาท50หรือจะแปลว่า850ก็ได้ครับบางคนก็ถามผมแล้วผมจะดูได้ยังไงล่ะครับอาจารย์ว่าเขาพูดถึง8บาท50หรือ850ครับไม่เห็นจะยากก็ใช้สมองนิดนึงครับดูสิครับว่าขึ้นรถเมล์8บาท50หรือว่า850บาทนั่นเองนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องราวของ8บาท50 8.50 บาทเราไม่ใช้นะฮะเราต้องใช้8บาท and 50 stang หรือ8บาท50แต่ปรากฏว่าคำว่า point เนี่ยนะครับ point ที่แปลว่าจุดเนี่ยนะฮะสามารถใช้ได้กับ1เรื่องครับนั่นก็คือเวลาเงินนั้นขึ้นไปเกินล้านนั่นเองครับอย่างเช่น 1.2 million บาทก็แปลว่า 1.2 ล้านครับวันนี้รถของคุณอาจจะมีมูลค่า 2.8 ล้าน 2.8 million บาทนั่นเองนะฮะนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับ currency อย่าลืมนะครับเราไปที่แบงก์ธนาคารหรือที่สนามบิน airport เราอาจจะเห็นคำว่า currency exchange ก็คือที่แลกเงินต่างประเทศนั่นเองแหละครับเรื่องราวต่อไปเกี่ยวกับตัวเลขครับที่สำคัญมากๆนะฮะและบางคนก็ยังเข้าใจผิดหรือก็ยังออกเสียงกันไม่ถูกนะฮะก็คือ ordinals ก็คือลำดับนั่นเองฮะบางคนเนี่ยนะครับจะบอกฝรั่งให้ไปขึ้นเนี่ยนะฮะชั้น3ไปบอกฝรั่ง you go to 3 floor 3 floor มันจะแปลว่า3ชั้นสิครับดังนั้นเนี่ยนะครับชั้น3จะเป็น the third floor ครับลองดูกันนะฮะ the first floor อันนี้ง่ายนะฮะ the first floor ก็คือชั้นที่1ใช่มั้ยครับThe second floor ก็คือชั้นที่2 The third floor ก็คือชั้นที่3ใช่ไหมฮะ Fourth floor ก็ใส่ th แต่5ต้องเป็น fifth floor นะฮะ Fifth floor ไม่ใช่ five floor นะ The fifth floor ก็คือชั้น5 Sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, thirteenth, fourteenth, fifteenth, sixteenth, seventeenth, eighteenth, nineteenthอันนี้ง่ายใส่ th เข้าไปแต่อันต่อไปเนี่ยอาจจะยากขึ้นนิดนึงครับก็คือชั้นที่20หรืออะไรที่เกี่ยวกับ20อย่างเช่นวันที่20ครับเราจะต้องเรียกว่า 20th ครับอย่างเช่นบริษัทหนัง 20th Century Fox นะฮะ 20th เราเอาตัว y ทิ้งนะครับแล้วใส่ ieth ก็เป็น 20th นั่นเองครับถ้า21ก็ 21st 22nd 23rd ผมเกิด

วันที่25แต่ไม่บอกเดือนนะจ๊ะแล้วไม่บอกปีด้วยเดี๋ยวจะรู้อายุ25th นั่นเองครับผม 25th ใช่ไหมฮะ 30th นะฮะ 30th 31st นี่ไงนะฮะ 32nd ไม่มีนะครับเพราะว่าเดือนจบที่แค่31วันใช่ไหมครับผมเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องราวของชั้นในตึก first floor second floor third floor ก็ฝากไว้นะฮะเพราะนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับชั้นเหมือนกันนะครับบางครั้งเราขึ้นลิฟต์ครับเราก็จะเห็นนะฮะปุ่มครับ BGLMP นี่ไงตัวอักษรเนี่ยนะฮะภาษาอังกฤษ5ตัวพร้อมๆกับตัวเลขต่างๆใช่ไหมฮะแต่ปรากฏครับหลายๆคนกดชั้น BGLMP อะไรพวกนี้มานานมากแต่ไม่เคยรู้มันย่อมาจากอะไรนะฮะเดี๋ยวเราต้องเคลียร์กันเลยทีเดียวนะครับเพราะผมเคยพาเด็กๆกลุ่มนึงเนี่ยนะฮะขึ้นลิฟต์ไปเนี่ยนะฮะแล้วก็ถามเขาว่าน้องๆครับเด็กๆครับรู้ไหมครับว่าลิฟต์เนี่ยย่อมาจากอะไรบ้างครับเด็กๆก็บอกรู้ครับนะเริ่มจากตัว B ครับ B ล่างสุดครับ B ย่อมาจากอะไรครับ B ก็บอยครับโอ้โหชั้นเด็กผู้ชายนะครับแหมแล้วชั้น G เลยครับ G ก็เกิร์ลครับโอ้ดีมากเลยนะครับแหมมีประเด็นนะฮะมีชั้นบอยก็ต้องมีชั้นเกิร์ลหลังจากนั้นผมถามว่าชั้น L ลูกเลดี้ครับก็โตหน่อยโอ้เก่งมากแล้ว M ก็ต้องแมนนะครับแล้วพ่อล่ะครับก็พับป้านะครับนี่ก็จะบ้าแล้วครับดังนั้นเนี่ยนะครับ BGLMP เนี่ยนะครับก็คือ basement ครับชั้นใต้ที่เราเห็นครับ B1 B2 เนี่ยนะฮะ B1 B2 ก็ต้องเป็น the basement ครับคนเนี่ยนะฮะฝรั่งเนี่ยนะครับมาถาม where is the supermarket อยู่ที่ไหนปรากฏว่าซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ชั้นใต้ดินไปบอกฝรั่งว่า the supermarket is underground โอ้ยอย่างนี้ฝรั่งบอกว่าต้องขุดไปซื้อของเลยทีเดียวนะฮะ underground แปลว่าใต้ดินที่อยู่ใต้ดินเลยฮะแต่ว่าชั้นใต้ดินต้องเป็น the basement นะฮะส่วนชั้น G ก็คือ the ground floor ส่วนชั้น M ครับหลายคนก็นึกว่าชั้น middle floor ชั้นตรงกลางนะฮะเขาเรียกว่า the mezzanine ครับผมนั่นแหละฮะ mezzanine ไม่ใช่ mezzanine นะครับ mezzanine เหตุผลที่เขาต้องออกเสียงว่า nine เนี่ยเพราะถ้าไปบอก mezzanine เดี๋ยวมันนึกว่าเป็นชั้น9เดี๋ยวจะทับกันได้ชั้นร้อยต้องเป็น the mezzanine นะฮะหรือบางคนอาจจะเรียกว่า the mezzanine floor นะครับชั้น L ในลิฟต์เราก็เห็นครับ lobby ใช่ไหมฮะแล้วก็แน่นอนครับชั้น P ก็คือ parking นั่นเองครับหรือว่า the parking lot ก็คือชั้นจอดรถนั่นเองครับผมชั้นใต้เนี่ยต้องเป็น the basement นะฮะส่วนชั้น G ก็คือ the ground floor ชั้น L ในลิฟต์เราก็จะเห็นครับ lobby ส่วนชั้น M ครับ the mezzanine นะฮะชั้น P ก็คือ parking นั่นเองครับหรือว่า the parking lot ก็คือชั้นจอดรถนั่นเองครับผมเรื่องราวต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องราวของเศษส่วนนั่นเองนะฮะเรามาเริ่มจากอันที่เราใช้กันมากที่สุดก็คือคำว่า half นั่นเองนะฮะซึ่งออกคล้ายๆกับคำว่า have ที่แปลว่ามีนะฮะชาวอเมริกันจะออกเสียงว่า half สระแอชาวอังกฤษจะออกเสียงว่า half นั่นเองนะฮะโอเคอย่างเช่น I had half of the cake หรือ I had half the cake ก็แปลว่าผมกินเค้กไปครึ่งชิ้นเลยทีเดียวนะครับส่วนบางคนเนี่ยนะครับก็จะเห็นคำว่า1ครึ่งนะฮะอย่างเช่นลูกของคุณอาจจะอายุ1ขวบครึ่งก็คือ he is 1.5 years old นั่นเองนะฮะ 1.5 หรือ 1.5 years old นั่นเองนะฮะ1ส่วน3ก็เป็น 1/3 2ส่วน3ก็เป็น 2/3 นะฮะอย่างเช่นเขาบอกว่า 2/3 นะฮะ of Thai people are women นะฮะ2ใน3ก็คือผู้หญิงนั่นเองนะครับ1ส่วน4ก็คือ 1/4 แต่อันที่เราใช้มากกว่าคือ 1/4 ใช่มั้ยฮะ 1/4 3/4 หรือว่า 3/4 นะฮะ3ส่วน4นะครับ 1/5 ก็คือ1ส่วน5 2/5 3/5 อะไรก็ว่ากันไปนะฮะลำดับต่อไปก็จะเป็นเรื่องราวของ address นั่นเองนะฮะก็ฝากไว้นะฮะตัวเลขของที่อยู่บ้านคุณนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าหมายเลขบ้านคุณนั้นคือ 47/78 นะครับ47ถ้าเป็นชาวอเมริกันจะพูด /47/78แต่ชาวอังกฤษจะพูดว่า47/78นะครับตัวเลขก็สำคัญในการบวกลบคูณหารด้วยนะฮะอย่าลืมครับ1+1=2นะฮะ2-1=1ก็คือลบใช่ไหมฮะ2×2ก็ =4แล้วจะใช้ multiplied by ก็ได้นะครับ2×2=4และนี่สำคัญที่สุดเวลาเราไปทานข้าวก็คือการหารเงินใช่ไหมฮะ 1,000 บาทหาร5คนก็ได้กับ200ก็คือ1,000/5=200ครับผม
เรื่องราวต่อไปสำคัญเหมือนกันนะฮะก็คือ measurements นั่นเองครับคำว่า make ต้องออกเสียงเหมือนกับรถเขียวเหลืองที่ผ่านมาเราบอกเขาจะไปไหนแล้วเขาไม่รับนั่นแหละครับ taxi meter นั่นเองนะฮะ taxi meter ดังนั้นครับก็ต้องเป็น centimeters นะครับผมไม่ใช่ centimeter หรือ centimeter นะฮะ meters นะครับแล้วก็ kilometer อย่างเช่นครับผมสูง187นะฮะ I am 187 centimeters tall ครับผมแต่ที่หลายๆประเทศเนี่ยนะครับเขาจะไม่ใช้ความสูง centimeters หรือ meters นะครับเขาจะใช้เรื่องราวของนิ้วกับฟุตนั่นเองนะครับอย่างเช่นผมสูง6ฟุต2ก็คือ I am 6 foot 2ครับผม2ตัวนี้ก็คือ2นิ้วครับแต่นิ้วเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะก็ต้องออกเสียงว่า

ก็สมมติแล้วกันนะครับผมหนัก70กิโลครับ I weigh นะฮะ I weigh คือชั่งน้ำหนักมานะครับ70กิโลกรัมนั่นเองนะครับ70กิโลกรัมครับเห็นคำว่ากรัมเนี่ยนะครับก็อยากจะฝากไว้นะฮะว่า1ขีด2ขีด3ขีดนะครับเขาไม่ได้ออกเสียงว่า2กรัม3กรัมนะฮะปรากฏว่าเรื่องราวมันคืออย่างนี้ครับชาวไทยไปซื้อแฮมในต่างประเทศจะกินแฮมหรือจะซื้อแฮม2ขีดไปบอกฝรั่งว่า Can I have 2 grams of ham คนขายแฮมก็งงฮะหยิบก้อนแฮมมานึกว่าชาวไทยอยากจะชิมเอาเครื่องแฮมเปิดเฉือฟึบแล้วให้ชิมครับชาไทยนึกมีบริการให้ชิมชิมเลยจ้าแล้วก็บอก Can I have 2 grams of ham ฝรั่งก็งงเอ้าอะไรกันแน่ที่แท้เนี่ยนะครับมันจะต้องเป็น200 grams นั่นเองนะฮะ1กรัมก็คือ1กรัมนะฮะแต่ถ้า1ขีดก็คือ100 grams 2ขีด200 grams 1กิโลก็กิโลกรัมและแน่นอนครับ 1,000 กิโลกรัมก็จะต้องเป็น1ตันนั่นเองครับไม่ใช่เกี๊ยวนะฮะเกี๊ยวภาษาอังกฤษคือ1ตันใช่ครับแต่1ตันก็คือ1ตันนั่นเองครับบางประเทศนะครับเขาจะไม่ใช้คำว่ากิโลกรัมหรือว่า100 grams นะฮะเขาจะใช้คำว่าพาวด์นั่นเองครับก็คือปอนด์นั่นแหละฮะหนักกี่ปอนด์ใช่ไหมฮะซึ่งอย่าลืมนะครับห้ามออกเสียงว่าปอนด์นะฮะต้องเป็นpounds ครับผมและ1กิโลกรัมเท่ากับ 2.2 ปอนด์นะฮะ1 kilogram equals 2.2 pounds นั่นเองนะฮะอย่าลืมออกเสียง pounds ต่อไปนะครับคือมาตรวัดเกี่ยวกับน้ำนั่นเองครับซึ่งบ้านเราก็จะออกเสียงว่าลิตรใช่ไหมฮะถ้าไปออกเสียงลิตรเนี่ยนะครับฝรั่งงงฮะชาวไทยหลายๆท่านก็ใส่สระเอเข้าไปลิตเตอร์ไม่ได้นะครับลิตเตอร์นะครับหรือว่าลิตเตอร์สระอีสั้นๆเนี่ยนะครับฝรั่งจะฟังว่าขยะมูลฝอยนี่แหละครับนี่ครับนะฮะเพราะ liter คือ litter liter แต่ถ้า1ลิตรก็คือมาตรวัดของน้ำเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่า liters ครับแน่นอนครับ1 meter 1 liter สระอีครับผม1 liter เรื่องราวต่อไปเนี่ยนะครับก็คือเกี่ยวกับมาตรวัดนะฮะของสถานที่หรือพื้นที่นั่นเองครับ1ตารางเมตรก็คือ square meters นั่นเองครับปรากฏว่าชาวไทยเนี่ยนะฮะพาฝรั่งไปซื้อที่ดินครับฝรั่งถามว่า how big is the land ที่ดินนั้นมีขนาดเท่าไหร่ครับชาวไทยบอกว่า4ไร่2งาน and 10ตารางวาฝรั่งงงเลยฮะมันจะซื้ออะไรนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับต้องรู้ก่อนนะฮะว่า1ไร่ก็เท่ากับ400ตารางวา1งานก็เท่ากับ100ตารางวานะครับแต่ปัญหาก็คือ1ตารางวาเนี่ยฝรั่งก็ไม่เข้าใจ1ตารางวาเขาเรียกว่า square meter ดังนั้น1ตารางวาเท่ากับ4ตารางเมตรครับ1 square wa equals 4 square meters ดังนั้นถ้าพื้นที่100ตารางวาก็ต้อง400 square meters ต่อไปนะฮะก็คือเรื่องราวตัวเลขเกี่ยวกับองศาหรืออากาศนั่นเองครับ the temperature ออกเสียงว่า temperature นะครับไม่ใช่ temperature หรือ temperature นะฮะ temperaturetemperature นะครับแน่นอนครับองศาเซลเซียสก็คือ degrees celsius นะครับ35องศาเซลเซียส35 degrees celsius ครับปรากฏชาวไทยไปอเมริกาครับและเห็นชาวอเมริกันบอกว่า today the temperature is 100 degrees ตกใจนะครับนึกว่าน้ำเดือดเลยนะฮะซึ่งที่จริงต้องฝากก่อนนะครับว่าที่อเมริกาเขาจะใช้ Fahrenheit นั่นเองนะฮะ so 100องศา Fahrenheit 100 degrees Fahrenheit ก็จะอยู่ประมาณ30ปลายๆนะฮะขององศาเซลเซียสนั่นเองนะฮะสุดท้ายครับเรื่องตัวเลขของมาตรวัดนะครับก็คือ1โหลนั่นเองครับ1โหล12อันก็คือ a dozen ไม่ใช่โดเซ่นนะฮะ a dozen ครับไปซื้อไข่มาโหลหนึ่ง I bought a dozen eggs หากซื้อมาครึ่งโหลก็คือ I bought half a dozen eggs นั่นเองนะฮะต่อไปก็เป็นตัวเลขเกี่ยวกับกีฬากันบ้างครับอยากจะบอกว่าแมนยูชนะลิเวอร์พูลดีกว่าผมชอบลิเวอร์พูลครับเป็นลิเวอร์พูลชนะแมนยูกันบ้างเพราะเกิดขึ้นไม่บ่อยนะฮะลิเวอร์พูลชนะแมนยูไป 1-0 หลายคนนึกว่า 1-0 แต่ที่จริงแล้วในศูนย์ของฟุตบอลนะเขาจะเรียกว่า nil ครับ nil nil ครับผมดังนั้นเราจะบอกว่าลิเวอร์พูลไม่ใช่ชนะวินนะฮะเพราะวินหรือว่า won นะฮะจะแปลว่าชนะการแข่งขันหรือชนะถ้วยครับ they won the match they won the trophy they won the competitionแต่ถ้าเอาชนะคู่แข่งก็ต้องใช้คำว่า beat นั่นเองครับ Liverpool beat Man U 1-0 ครับชนะ 2-0 ก็ 2-0 นะฮะเกม0ของฟุตบอลก็คือ nil นั่นเองครับถ้าเสมอกัน 0-0 คำว่าเสมอคือ draw นะฮะหรือถ้าเป็นอดีตคือ drew นะครับ Liverpool drew with นะครับเสมอกับ Liverpool drew with Man U 0-0 0-0 นั่นเองนะฮะแต่5เนี่ยนะครับเสมอกัน 1-1 เขาจะไม่ใช้ 1-1 หรือ 2-2 ครับเขาจะใช้ 1-all หรือว่า 2-all นะฮะสุดท้ายครับเรื่องราวของกีฬาอีกหนึ่งเรื่องก็คือเกมศูนย์ของเทนนิสนะครับหลายคนจะเห็นครับ love ใช่ไหมครับเวลาเขาตีกันfold 15 love ใช่ไหมครับแล้วก็งงฮะ15กับความรัก

Love ก็คือเกมศูนย์ของเทนนิสนั่นเองนะครับอย่าลืมครับ Beat เอาชนะคู่แข่ง Drew with ก็คือเสมอกันแล้วคือ Lost to ก็คือแพ้ครับ Liverpool lost to Man U นะครับ Man U lost to Liverpool ครับ Man U แพ้ Liverpool ไป 2-0 Man U lost to Liverpool 2-0 ครับผมและนี่ก็คือบทสรุปนะครับของเรื่องราวทั้งหมดนะฮะเกี่ยวกับตัวเลข Everything about numbers เชื่อผมนะครับว่าอยากจะพูดภาษาอังกฤษตัวเลขก็สำคัญสำหรับทุกๆภาษานะครับรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขของภาษาอังกฤษรับรองครับจะสื่อสารได้อย่างดีขึ้นอย่างแน่นอนครับ

0: to your seats ตอนนี
1: ้ you have me as stop your hand
2: okay
0: ค่ะ okay stand up get back to your seats
3: sit down
2: ค
3: ่
2: ะ
0: ค่ะคุณค่ะมามามาอันนี้ได้เลยค่ะของรางวัลได้แล้วโอเคค่ะหนูไปเก็บข้างหลังก่อนก็ได้นะคะค่อยเรียนเมื่อนั่งที่ก็จะถึงเวลาแจกสติ๊กเกอร์นะคะถ้าใครไม่อยู่กับที่เสียงดังเดี๋ยวเราไม่ให้เดี๋ยวเราไม่ให้นะดีค่ะโอเคเห็นรูปนี้ชัดไหมคะ
4: ช
0: ัดนะเราเห็นรูปแต่เรารู้ไหมภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวจะสอนคำศัพท์ให้ค่ะตอนบ่ายคึกคักตอนเช้าเรียบร้อยน่ารักนะคะยังไม่แจกสติ๊กเกอร์นะคะจนกว่าพวกเราจะเรียบร้อยและน่ารักเหมือนตอนเช้านะเอ๊ะอันนี้เหมือนคนละคนกันเลยมีใครปลอมตัวมาหรือเปล่าตอนเช้าน่ารักมากเลยนะคะมาดูคำศัพท์ก่อนนะคะมาดูตรงนี้ก่อนอันนี้เขาทำอะไรคะภาษาอังกฤษใช้คำว่าใช้คำว่า watch watch อะไร watch TV นะคะโอเคอันนี้เดี๋ยวพี่ช่วยหน่อยจะมี watch TV มาแล้วก็เอามาแปะนะคะมาแปะwatch TV ค่ะต่อมารูปนี้ตอนเที่ยงใช่กินอาหารเที่ยงใช้คำว่า have lunch เนาะ have lunch แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวพี่จะแปะเห็นไหม
5: ค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวรอพี่แปะก่อนก็ได้มาเดี๋ยวช่วยกันแปะนะคะเดี๋ยวช่วยกันแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวช่วยกันแปะไปเลยดีกว่านะคะจะได้เห็นGo to bed นอนค่ะนอนเนาะค่ะ Have breakfast Get ready แปะตรงนี้ก็ได้ค่ะ Make dinner ทำอาหาร

0: อันนี้ make dinner นะคะเห็นไหมคะโอเคแล้วก็ what the dish
1: ได้ละ
0: อันนี้เดี๋ยวขยับมานิดนึงเห็นชัดหรือเปล่าไม่รู้นะคะถามมาขยับ
2: เห็นไหม
0: เอ่ยมาค่ะชัดแจ๋วเลยโอเคดีมากอ่ะดูรูปนะคะแล้วก็คำศัพท์ภาษาอังกฤษนะเริ่มใหม่ watch TV okay have lunch กินข้าวเที่ยงตอนเที่ยงนะนี่เห็นไหมคะเลข12นะอันนี้ make dinner มื้ออะไรคะ
3: ทำอาหาร
0: make dinner นะช่วยกันทำอาหารรูปนี้
4: ตื่นเช้า
0: get up okay อันนี้ sleep go to bed นะคะแปลว่าเข้านอนต่อมาอันนี
5: ้
0: do homework ต่อมารูปไหนอีกดีอันนี
6: ้
0: go to school นะคะอันนี
7: ้
0: take a shower หรือว่า take a bath ได้นะคะอันนี้กินข้าวด้วยกัน have dinner dinner เป็นมื้อไหนคะ
8: ม
0: ื้อข้าวมื้อเย็น lunch คือมื้อเที่ยงนะคะเมื่อกี้เรากินเที่ยงแล้วเย็นเรากินหรือยังอ่ะ
9: ย
0: ่างรอใช่ไหมคะเดี๋ยวเรียนเสร็จก่อนนะแล้วค่อยกินนะคะต่อมาเขาทำอะไรคะเนี่ย
10: ล้างจาน
0: wash แปลว่าล้างจำได้ไหม wash แปลว่าล้าง dishes แปลว่าจานหลายใบล้างจานนะคะเราช่วยที่บ้านล้างจานไหมใครช่วยน่ารักมากเลยนะคะต่อมาอันนี
11: ้กินสตรอเบอรี
0: ่ตอนเช้า8โมงเช้าhave breakfast นะคะ breakfast คือตอนเช้าค่ะตื่นนอนแล้วกิน breakfast จากนั้นตอนเที่ยงมากิน lunch ตอนเย็นหรือตอนค่ำมากิน dinner นะอย่าสลับกันนะคะอันนี้เขาทำอะไรอยู่คะ
12: ใส่เสื้อ
0: แต่งตัวภาษาอังกฤษบอกว่า get dressed แปลว่าแต่งตัวนะคะต้องแต่งตัวสุดท้ายค่ะเขากำลังทำอะไรกันอยู่เนี่ยรูปนี
13: ้
0: เล่นกันนะคะ play with friends เล่นกับเพื่อนอันนี้พวกเราชอบใช่ไหม play with friends เดี๋ยวนะคะหลังจากเรียนเสร็จเราก็ค่อยเล่นกับเพื่อนเนาะในห้องเราก็เรียนก่อนนะคะเพราะว่าเราก็จะให้สติ๊กเกอร์ด้วยนะอย่าลืมถ้าเป็นเด็กดีนะคะจะมีทั้งสติ๊กเกอร์แล้วก็ดินสอให้นะคะโอเคได้คำศัพท์แล้วนะไม่เห็นเนาะตรงนี้โอเคเปิดหนังสือนะคะเดี๋ยวจะให้ทำงานและระหว่างที่พวกเราทำงานพี่ก็จะเอาสติ๊กเกอร์ไปแจกให้นะคะ
14: หน
0: ้
14: าไหนคร
0: ับ หน้า34ค่ะหน้า34เขาให้เราจับคู่นะคะระหว่างรูปภาพกับคำศัพท์จะมีอยู่หลายคำเมื่อกี้ครูสอนแล้วแต่บางคำอาจจะไม่มีเดี๋ยวเราก็มาทวนอีกครั้งหนึ่งนะให้เราจับคู่นะคะข้อ1 go home แปลว่ากลับบ้านใจเย็นๆเดี๋ยวค่อยทำดูจดคำศัพท์ไว้ก่อนข้อ2ค่ะ have lunch แปลว่าอะไรแล้ว have lunch กินข้าว
15: กลางวัน
0: หรือเที่ยงเก่งมากค่ะเนี่ยนะเห็นไหมคะเลข12คือตอนเที่ยงเนาะต่อมาข้อ3นะคะ have breakfast เห็นไหมคะ breakfast เรากินตอน8โมงเช้า breakfast แปลว่ามื้อเช้านะ8โมงเช้านะคะกินข้าวเช้าต่อมา number 4 have dinner นี่ตอนเย็นใช่ไหม
16: ใช่
0: เห็นไหมคะนี่พระจันทร์ขึ้นแล้วแสดง

0: ว่ามืดแล้วมืดแล้วนะคะข้อ5 take a bath take a bath คือนี่เลยค่ะทำอะไรคะอาบน้ำ take a bath โอเค number 6ข้อ6ค่ะ wake up หรือ get up เหมือนกันนะแปลว่าอะไรคะตื่นนอนใช่แล้วเหมือนกันเหมือนกันได้ได้ get up wake up แปลว่าตื่นนอนตื่นนอนนะคะต่อมาข้อ7นะคะ watch W-A-S-H watch แปลว่าล้างค่ะล้างได้หลายอย่างเช่นล้างจานล้างหน้าล้างมือช่วงนี้โควิดมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องล้างมือนะคะนะ watch แปลว่าล้างค่ะ number 8 watch TV ทีวีอยู่ไหนแล้วทีวีนี่มีไหมมี watch TV ดูอะไรคะดูทีวีนะคะ Number 9 go to bed ใจเย็นๆ go to bed ไม่ได้ไปโรงเรียนเข้านอนค่ะ go to bed bed แปลว่าเตียงนอนค่ะไม่ได้ไปโรงเรียนนะ go to bed แปลว่าไปนอนค่ะ go to bed เข้านอนกลางคืนแล้วก็นอนกลางคืนนะคะต่อมาข้อ10 go to school ค่ะอันนี้ค่ะไปไหน
1: ไปโรงเรียน
0: ใช่ school แปลว่าโรงเรียนอันนี้ไปเรียนนะคะไปโรงเรียนข้อ11 start school start แปลว่าเริ่มต้นข้อ11แปลว่าเริ่มเรียนนะคะอาจจดคำศัพท์ไปก็ได้ค่ะ start school แปลว่าเริ่มเรียนค่ะเหมือนพวกเราตอนนี้เราก็เริ่มเรียนแล้ว start school แล้วนะคะข้อ12ดู homework homework คือ
1: ทำการบ
0: ้านค่ะนะดู homework ข้อ13 get dressed get dressed ทำอะไรคะแต่งตัวแต่งตัวนะ
1: ข้อ
0: 13ข้อสุดท้าย play soccer soccer ก็คือฟุตบอลฟอนเล่นอะไรคะ play soccer
1: เล่น
0: ฟุตบอลนั่นเองนะคะเวลาเราได้ยินคำว่าซ็อกเกอร์นะคะหมายถึงฟุตบอลนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นมีอยู่14คำ14ภาพให้พวกเราจับคู่นะคะช่วยกันทำในกลุ่มได้นะคะจับคู่ใส่หมายเลข1 2 3 4ลงไปที่ภาพระหว่างที่เราทำงานพี่จะแจกสติ๊กเกอร์ให้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าข้อไหนเราไม่แน่ใจต้องดูเวลานะคะเช่นกินนะกินตอนเที่ยงก็น่าจะต้องเป็นกินข้าวเที่ยงนะคะกินตอนเช้าก็ต้องเป็นเวลาตอนเช้านะดูเวลานะคะ
2: แล้วก็ให้เพื่อนทุกคนอ่านนะคะ
0: เห็นไหมลูกไปยืนตรงนั้นก็ได้
2: ไหนอ่านได้ดังกว่าครูจะให้สติ๊กเกอร์นะคะกับกลุ่มนั้นโอเคไหมคะค่ะ
0: ประวัติศาสตร์ลูก
2: ประวัติศาสตร์ภาษาอังกฤษ
0: history ต่อมาวิทยาศาสตร
1: ์

0: science
1: science
0: โอเคอันนี้เลข math
1: mathematics
0: mathematics
2: โอเคกลุ่มนี้ต่อค่ะ
3: ครับ
0: อันนี้ต่ออันนี้ป่ะ
2: อ
0: ัน
2: นู้น
0: ดนตรีดีมากเลขอีกแล้ว
2: เลข
0: match
2: mathematics
3: โอเค
0: ประวัติศาสตร์
3: history
0: English
3: พละ
0: กีฬาก
3: ีฬา
0: สปอร์ต
2: อันนี้นี
3: ่ภาษาไทย
0: ศิลปะ
2: ภาษาอังกฤษ
0: อาร์ต
2: กลุ่มไหนเสียงดังฟังชัดไหมคะ
3: เสียงนี
0: ้โอ
4: ้กลุ่มนี้ครับ
5: กลุ่มนี้เสียงดังแต่ฟังไม่ชัด
0: ก็ดังหมดนะงั้นให้ทุกคนก็ได้
2: ใจกันมากก็คือจะให้ทุกคนนะคะ
0: โอเคได้อันนี้เดี๋ยวเราค่อยกลับมานะเกมสุดท้ายของเราฝึกเขียนคำศัพท์เนาะแต่ว่ายังพอมีเวลาอยู่ให้เขียนในหนังสือก่อน
2: ให้ทำแบบ
0: ใช่อันนี้แล้วก็จะได้แจกอันนี
2: ้ยกมือนะคะ
0: ลองดูได้ผิดไม่เป็นไรลองดูได้
6: M O A
3: ชันนี
6: ่ O N E O R I T N G
0: ได้ไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวเอาคำอื่นก่อน
3: เอาฟิล
0: มาค่ะอันนี้ก็ได
2: ้คำนี้ค่ะ
6: ประวัติศาสตร์
0: His อะไร
2: ใครจะตอบยกมือนะคะ
6: History
3: C O R U
0: นะตอนที่หนึ่งหนูจะวันไหนคะให้เลือก
6: ตอบ
0: เดี๋ยวค่อยก็ได้ค่ะ
3: ตอบ
0: เอาไหน
2: อันสีส้มนี่หรออ
0: ่าโอเค
2: ต่อไปนะคะ
0: รางวัลที่หนึ่งอีกรางวัลหนึ่งเอาอันนี้ก็ได้เนาะเอาเป็นบอกภาษาไทยก็ได
2: ้โอเควิชาวิทยาศาสตร์ค่ะ
0: ใช่
3: เฮด
0: ลุ้นยังไม่ใช่ไ
3: อพี
0: ่ยังไม่ใช่
3: กาโบ
0: อี
3: กาโบกาโบปะกิโกอีแล้วก็กะกิโก
2: ไม่บอกแล้วไม่บอก
0: ไม่ใช่คนอื่นลองได้นะเอ็มก็ยังไม่ใช่
2: ใครจะตอบ
0: เอาไหมตอบได้นะคะตอบผิดก็ไม่เป็นไรมาลองดูลูก
2: ผิดไม่เป็นไรนะคะ
0: Science สะกดยังไงลูก S
2: S
6: C
0: S
6: E
3: O
6: A
2: I
0: เมื่อกี้ S C I ได้แล้วนะคะแต่ S C I แล้วก็ต่อด้วยอะไรใครจะตอบหนู เดี๋ยวคนนะ S C I แล้วก็อะไรลูก
5: A
0: ห
3: นู
5: ค
3: ่
5: ะ
0: S
3: I
0: A W ยังไม่ใช่
2: E
3: E
2: ถูก
0: E แล้วก็อะไรต่อ
3: O
6: O
3: K
0: Science
3: N
2: N แล้วก
3: ็ E
6: C
0: เดี๋ยวคนนั้นหนูนั่นแหละเราลองตอบมาดูค่ะเผื่อได้เอาใหม่ S C I แล้วก็อะไรลูก
3: เดี๋ยวมันยู
0: ไม่ใช่เดี๋ยวมันยูได้ไหม
3: ยู

0: เค S
1: E
0: S E ไม่ใช่ S C I แล้วก็อะไร
1: S C I
0: E
2: อาจารย์กักขี้โกง
1: S D I
0: ยังไม่ใช่
3: ป
0: ิ
3: ดปากก็ได้นะ
0: S C I
1: S C I
2: S S
1: S S
3: ไม่ได้ค่ะ
0: ยังไม่ได้เนาะลองเปลี่ยนคำศัพท์ดู
1: S E Y
0: คำนี้น่าจะวิชาไม่มีเน
4: า
0: ะ
4: ไม่มี
2: ภาษาคณิต
0: มีไหมคะอ๋อมีวิชาอะไรคะเนี่ย
1: คอมพิวเตอร์
0: อย่าเพิ่งท่อง
3: ยกมือค่ะยกม
2: ือเอ็ม
0: ค่ะใครเมื่อกี้ยกมือใครยกมือ
1: หน
2: ึ่งสาม
0: ห้าลองดู
4: C
1: O
2: M
1: U
0: ไม่ใช่ C O M ได้อย่างคอมคอมพิวเตอร์ C O M
1: P
2: U N
1: O
0: ยัง
4: ค่ะยัง
0: สงสัยต้องช่วยเขียนดีกว่า
4: ต้องเขียน
0: ใช่คอมได้แล้วนะ
2: เอ้ยเจ๊อะไรเบื่อ
0: ได้ไหมถ้าไม่ได้เดี๋ยวให้คนอื่นต่อไอยังไม่ใช่
3: ไม่ใช่
0: คนอื่นลองบ้างนะใครจะลอง
3: ยูเหรอ
2: ยูเ
0: กิดยูคนไหนนี
2: ่ตอบกลับไม่อยากทำยู
1: ยู
4: ยูยู
3: อายู
0: ใครตอบอยู่นี
2: ่ตอบอยู่นี่นวัน
1: ที่
2: อ
1: ี
2: ท
1: อม
2: ย
1: ู
0: คนอื่นจะตอบนะเพื่อนกำลังตอบอยู่ไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนได
1: ้ที่
0: คอมพิวเตอร์ได้สักทีอันนี้เปลี่ยนรางวัลแล้วกันนะเพราะเมื่อกี้ได้ไปแล้วคนนี้ได้รางวัลเยอะมากเลยอ่ะ
2: ไอ้ดิซอน
0: ไม่
4: เอา
0: สีอะไรสีฟ้าอันนี้เหรอคะหรือว่าอันนี้นะอ่ะทีนี้เราก็ยังเหลือรางวัลอันนี้เน
4: า
0: ะ
2: ย้ายคนรางวัลเร็ว
0: สงสัยต้องวิชาที่ง่ายกว่านี
3: ้เริ่มนะคะ
2: โอ้แมว
1: ต่าง
0: อีกแล้วเหรอ
3: เดี๋ยวนับก่อนนะคะ
0: เดี๋ยวนะอันนี้ซาหนูได้3รางวัลไปหมดแล้วนะลูกนะอันนี้ขอให้เพื่อนเล่นบ้างนะ
4: 1 2
3: 3
4: คนนั้น
1: M
0: M ได้เดี๋ยวช่วยเขียน M อยากแจกแล้วเนี่ยอยากกับM
1: U
4: S
1: Y
4: I
2: Y
1: C C
0: Music ในที่สุดเอาสีไหน
1: สีเขียว
0: สีเขียว
3: จะเล่นสีชมพูแล้ว
1: ไอเจ
0: ๊โอเค
3: คำสุดท้าย
0: สาวๆข้างหลังยังมีโอกาสคำนี้ง่ายที่สุดเลย
1: อ๋อนี่ละตา
0: ง่ายมากเลย
1: เดี๋ยวคุณมากนะ
0: เลือกได้1อัน
4: สองสามคนนั้นค่ะ
0: ตัวเล็ก
4: อี
0: ได้แล้วลูกถูกละอีแล้วก็อะไรลูก
1: เ
0: อ็นG ได้แล้วลูก
1: L
2: I
4: T
1: Y
4: M
0: S
2: Y
0: แล้วก็อีกตัวนึงตัวเดียว
4: มาตัวเดียว
0: แล้วอะไรนี
2: ่ C
0: อะไรลูก
2: G
0: ยังไม่ใช่
2: I
3: O
2: หลังจี
0: นี่ตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวเดียวอีกตัว

0: ียว
1: L S H
0: H ลูกในที่สุดเราก็ได้แจกรางวัลครบแล้วเอาสีอะไรคะ
2: ไปแล้วครับ
0: สีเหลือง
2: ไปแล้ว
3: ส
0: ี
3: ฟ
0: ้
3: า
0: โอเคไปแล้วกลับมาก่อนลูกไหนๆก็นั่งเป็นแถวอย่างนี้แล้วเดี๋ยวจะปล่อยละจะปล่อยแล้ว
2: โอ้พวกนี้มันกล่องช้า
0: โอเค
2: มันกล่องคนช้าเลยพักได้ไปตีสี่พอดีวายแล้วดี
0: โอ้ใจเย็นใจเย็นทนมาได้ตั้งหลายวันแล้วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกวันเดียวเองนะก็3:45โอเคได้เวลาสมควรนะคะได้เวลาสมควรแล้วก็สามารถที่จะ
2: เก็บครับ
0: เสร็จแล้วโอเคนั่งดีๆเนาะเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันหน่อยไหมเพราะว่าเมื่อกี้ตอนเช้าพี่ยังไม่ได้ถ่ายรูปกับพวกเราเลย

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลยพบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอโทษนะครับตรงนี้มีการแสดงหนังด้วยเหรอครับเพราะว่าเห็นอยู่นู่นนะครับมีจอสีขาวมีการฉายหนังอะไรบ้างครับ
1: ไม่ใช่ฉายครับเป็นแสดงเป็นการแสดงเป็นหนังเชิดก็จะเชิดแบบว่าคล้ายๆว่านักแสดงจะถือตัวหนังเนี้ย
0: ครับ
1: มาเต้นตามจังหวะดนตรีไทย
0: แล้วจะเรียกว่าอะไรครับ
1: ชื่อมันหนังใหญ
0: ่ครับ
1: หนังใหญ่เนี่ยมันเป็นมรดกตกทอดมาแต่ตั้งสมัยโบราณจะหาดูได้ยากในประเทศไทยเนี่ยก็จะมีอยู่แค่3แห่งเท่านั้นที่มีการแสดงหนังเนี่ยมันจะต้องแสดงเป็นตอนคือวันนี้เราจะแสดงตอนแรกของเรื่องรามเกียรติ
0: ์โอ้แสดงว่าก็มีหลายเรื่องมีดนตรีมี
1: ใช่
0: พระเอกเยอะแยะมากมายนะครับ
1: รายละเอียดเราจะอยู่ในหนังสือนี่แหละครับ
0: โอ้ขอบคุณมากโอ้ดีมากเลยครับจะได้ปรึกษาจะได้รู้เรื่องมากกว่านี้นะครับ
1: ครับผมเปเปอร์ข้ามานี่ด้วยสวัสดี
0: สวัสดีครับ
1: ตาจะให้หนูเนี่ยพาเที่ยวชมในบริเวณวัดเนี่ยชมพิพิธภัณฑ์ชมโบสถ์ชมอะไรเนี่ยชมทั่ววัดเลยนะลูก
0: ได้ไหม
2: ได้ครับ
0: โอเค
1: เพราะว่าเด็กคนนี้กำลังหัดแสดงอยู่ครับ
0: อ๋อก็อยากฝึกด้วยนะครับขอเล่นด้วยได้ไหม
2: ได้ครับ
0: What's your name
2: Paper
0: น้อง Paper How old are you ไรครับ
2: 9ขวบครับ
0: 9ขวบพูดว่า nine years old
2: nine years old
0: เก่งมากยินดีที่ได้รู้จักกันอันนี้หรือเปล่าน้อง Paper หนังใหญ่ใช่ไหมครับถูกไหมมีละนาดด้วยมีดนตรีโอ้ทีเจอร์ก็อยากได้ของที่ระลึกด้วยหรือว่าซูเวเนียร์ฝากคืนที่บ้านที่อเมริกาครับน้องเปเปอร์ช่วยเลือกครับสีอะไรดีเนาะ
2: เห็นนี่ครับ
0: เห็นด้วยเท่าไหร่
1: 60บาท
0: ได้อยู่ครับ60บาทขอบคุณครับเฮ้เฮ้ได้แล้วพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อมคร
0: ับ ไปทางไหนดีครับ
2: ทางนี
0: ้โอเคป่ะไปด้วยกันขอบคุณมากนะครับ
3: Vocab Journey Kids Story. Today, I met with the best Thai performers that I've ever known. Nan Yai Wat Kanon. What is this ancient history? Paper is the one who will lead me to find the answer.
0: Ah, Nong Paper. พอดีเลยที่ทุกคนรู้สึก amazing. รู้หรือเปล่า amazing แปลว่าสุดยอดหรือว่าประทับใจ ลองพูดด้วยครับ amazing.
2: Amazing.
0: เก่งมากเพราะในมือนะครับมีของที่ระลึกและหนังสือที่teacher Greg อ่านมาแล้วมีประวัติหรือว่า history เก่งมากมี history ยาวนานเลยนะครับ teacher Greg อยากรู้ว่าหนังใหญ่เป็นศิลปะแบบไหนวันนี้น้อง paper จะพา teacher Greg ไปดูด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปหาลุงพ่อก่อนเพราะลุงพ่อเป็นคนสืบทอดหนังใหญ่วัดขนอนแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอนแล้วก็จะมีการแสดงรอบ11โมง
0: โอ้พอดีเลยเดี๋ยวก่อนจะไปเที่ยวสอนนิดนึงนะครับคำว่าหนังใหญ่ภาษาอังกฤษพูดว่า grand
2: grand
0: shadow
2: shadow
0: play
2: play
0: grand shadow play
2: grand shadow play
0: นี่พูดได้โอ้ทีจะแกรอไม่ได้เลยไปไหนกันครับ
2: ไปหาหลวงพ่อทางนู้นครับหลวงพ่อสวัสดีครับ
0: นมัสการครับหลวงพ่อ
4: ขอเจริญพร
0: น้องเปเปอร์เล่าให้ฟังว่าลุงพ่อมีประวัติมีความเป็นมาอยู่ที่วัดนานมาแล้วนะครับและเป็นผู้สืบทอดหนังใหญ่ที่เจ้าเองก็อยากรู้ว่าหนังใหญ่เป็นศิลปะหรือว่าเป็นวัฒนธรรมยังไงครับ
4: เป็นสิ่งที่รวมกันเราพูดถึงหนังใหญ่ที่มาเป็นศิลปะประจำชาติเนี่ยคือหนังใหญ่เนี่ยมันเป็นมหศพที่รวบรวมศิลปะด้วยกันถึง5แขนงก็คือการทําตัวหนังเราเรียกว่าหัตถศิลป์ด้วยฝีมือเชิงช่างนาฏศิลป์การเชิดการแสดงของหนังใหญ่อันนี้คือนาฏศิลป์อย่างที่3ก็คือคีตศิลป์คือการดนตรีที่ใช้ในเรื่องของการประกอบให้มีอรรถรสในการชม4วาทศิลป์คือคำภาคคำเจรจาหนังใหญ่เช่นเดียวกันพูดเองไม่ได้ต้องมีคนเล่าเรื่องคนบอกบทสุดท้ายอย่างที่5คือวรรณศิลป์ก็คือวรรณกรรมที่เราแสดงกันนั้นใช้เรื่องรามเกียรติ์ในสมัยโบราณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบรรพราชสมภพของพระมหากษัตริย์งานฉลองบ้านฉลองเมืองหรือจนถึงงานออกพระเมรุของพระมหากษัตริย์เนี่ยเราใช้หนังใหญ่สำหรับการแสดงอันนี้คือราชประเพณีแล้วก็เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดสืบต่อกันมาแต่โบราณหนังใหญ่มาเกิดขึ้นในชุมชนมาเกิดขึ้นในวัดซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของชุมชนเช่นหนังใหญ่วัดขนอนเนี่ยจากหนังที่เล่นในวังเราเรียกว่าหนังหลวงพอหนังที่เล่นในวัดขนอนเราเรียกว่าหนังราชก็คือหนังชาวบ้านมีคนเล่นมีคนเยาวชนชาวบ้านมาเล่นกันมาแสดงกันที่วัดขนอนนี้ครับ
0: หลวงพ่ออธิบายชัดเจนนะครับหนังใหญ่คืออะไรประวัติและเป็นเอกลักษณ์มีความเป็นไทยแต่วันนี้เป็นวันแรกที่ทีเจอร์ได้เจอหนังใหญ่ แท้จริงครับอยากรู้ว่าทำจากอะไรครับ
4: ความเป็นหนังใหญ่นี่คือหนังที่ใช้ตัวใหญ่ก็เลยทำมาจากหนังวัว
0: หนังวัวภาษาอังกฤษว่า cowhide
2: cowhide
0: คำว่า cow นั้นแปลว่าวัวแล้ว hide ก็คือหนังมารวมกันครับหนังวัวนั่นเองหลวงพ่อครับที่วัดขนอนมีชิ้นที่มีความพิเศษหรือเปล่าหรือไฮไลท์ไหมครับ
4: ถ้าหนังพิเศษของโบราณเราเรียกว่าหนังครูนะครับคือหนังที่ทำมาจากหนังเสือหนังวัวที่ฟ้าผ่าตายเราเรียกว่าหนังวัวตายพลายแล้วก็มีหนังหมีอันนี้คือหนังครูคือหนังพิเศษไฮไลท์ของวัดขนอนเนี่ยตอนนี้อาจารย์ทำหนังที่มันใหญ่ที่สุดในโลกขึ้นมาความสูงประมาณ3.60 เมตรความกว้างประมาณ2.50 เมตรเอามาเล่นหนังชักลอกล่าสุดนี้เราเอาไปเล่นที่งานประชุมเอเปก
0: เราที่จะได้ยินว่าที่นี่มีรุ่นเด็กด้วยใช่ไหมครับ
4: ก็มีการฝึกอยู่เหมือนกันนะครับก็มีเจ้าเปเปอร์เนี่ยแล้วก็เพื่อนๆของเขานี่แหละที่เขาฝึกกันอยู
0: ่โอ้มาแล้วรุ่นเล็กนะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: แนะนำตัวหน่อยนิดนึงน้องเปเปอร์แล้วก็มี
5: น้องบูมครับ
0: น้องบูมและ
6: ตึ้นครับ
0: น้องตึ้นวันนี้ทีเจก็อยากเรียนรู้หนังใหญ่แต่ว่าเราจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้เด็กๆสอนทีเจเชิดแล้วทีเจจะสอนภาษาอังกฤษดีไหมครับ
6: ดีครับ
0: โอเคงั้นทางบ้านอย่าลืมนะครับตั้งใจฟังคำศัพท์เพราะว่าเราจะมีควิสชาเลนจ์ให้ตอบคำถามแล้วเฉลยที่หลังครับโชคดีนะ
2: ได้เวลาซ้อมแล้วครับทีเชอร์คุณตั้มถือไม่เยาวรอแล้วรีบไปเลยคร
0: ับ เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนั้นเราจะลาไปก่อนครับขออนุญาตนะครับไปฝึกกับเด็กๆได้ไหมครับ
4: เดี๋ยวไปร่วมฝึกกันได้เลย
0: สวัสดีครับ
3: หนังใหญ่ is a Thai cultural treasure that is regarded as a high performance. It is an art that combines many fields of performance such as handicrafts, dancing, music, orchestra, and literary arts combined to correspond with the dubbing, negotiations, singing, and music to tell a complete story.
4: ย่างสามขุม 1, 2 โยสามคุมโยกมือยกปุ๊บ
0: สวัสดีครับ
7: สวัสด
0: ี
7: คร
0: ับ ครับผมทีเจอร์เกรกเมื่อกี้น้องๆพาทีเจอร์ไปเที่ยววัดและเข้าในพิพิธภัณฑ์ได้เห็นหนังใหญ่ชัดเจนนะครับแต่อยากฝึกด้วย
7: ได้ครับ
0: ก่อนจะเริ่มขอคุยนิดนึงได้ไหมครับ
7: ได้ครับ
0: ครูตั้มครับ
7: ครับผม
0: ทีเจอร์เกรกได้โอกาสเข้าในพิพิธภัณฑ์แล้วเห็นสวนมากไม่เห็นในภาพนะมีผู้ใหญ่ที่จะเชิดหนังใหญ่แล้วรุ่นเด็กสอนยากหรือเปล่าครับ
7: ยากรุ่นนี้สอนยากเพราะว่าม
0: ันยากตรงไหนคร
7: ับ ใช่เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะเริ่มฝึกกันตอนประมาณสักอายุ12-13ขวบการฝึกหนังใหญ่เนี่ยมันต้องมีในเรื่องของความอดทน
0: ใช่ครับ
7: นะครับแล้วก็มีความเมื่อย
0: เห็นอยู่ก็หนังใหญ่มันใหญ
7: ่ครับมันใหญ่ครับ
0: ตัวเล็กก็เด็กน้อยไหวไหมครับถือไหวไหม
7: ก็เราเรียกว่าเป็นหนังมือเดียวก็คือจะมีน้ำหนักเบาอันดับแรกเหมือนกับว่าให้เด็กได้คุ้นกับเวที
0: ได
7: ้คุ้นกับคนดูเสียงดนตรี
0: ครับ
7: ครับผมแต่ถ้าเกิดให้ไปจับหนังที่มันตัวใหญ่ๆนะคือเด็กไม่สามารถที่จะถือได้ครับ
0: แล้วกลุ่มนี้เคยขึ้นเวทีแสดงหรือยังครับ
7: ชุดนี้ยังไม่เคยเลยครับ
0: แสดงว่าวันนี้จะเป็นวันแรกใช่ไหมครับ
7: ครับผมเดี๋ยววันนี้จะให้เด็กขึ้นไปสัมผัสบรรยากาศบนเวทีแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยนะครับเป็นคนดูให้กำลังใจ
0: คุณครูต้องตื่นเต้นนะครับก็เด็กๆก็ตื่นเต้นด้วย
7: ครับผม
0: แล้วทีเจอร์ก็อยากฝึกด้วย
7: เดี๋ยวผมให้เด็กชุดเนี้ยเป็นพี่เลี้ยงคอยสอนดีกว่าเด็กพวกเนี้ยคือเป็นหมดแล้ว
0: ครูไม่ได้สอนจะให้นักเรียนสอนให้ทีเจอร์ใช่ไหมครับ
7: ใช่ครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปเตรียมในส่วนของการแสดง
0: ถามนิดนึงนะครับครูเอง
7: ครับผม
0: จุดเริ่มต้นกับหนังใหญ่ทำไมถึงชอบ
7: ครับเป็นความผูกพันเพราะว่าผมเนี่ยเป็นเด็กวัดอยู่ที่นี
0: ่
7: ตั้งแต่อายุประมาณสัก7 ขวบแล้วคือได้เห็นหนังใหญ่ได้มีการแสดงแต่ตอนนั้นน่ะผมอ่ะยังไม่ได้มาเชิดแต่พอเรามีโอกาสก็เลยมาฝึกเชิดหนังใหญ่นั่นคือที่มาแล้วก็มาถึงเนี่ยจนปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่กับการแสดงหนังใหญ่อยู
0: ่ทีเจอร์ก็รู้สึกว่าพร้อมแล้วนะครับก็อยากฝึกจริงจังครับ
7: ได้นั้นถ้าเกิดทีเชอร์พร้อมแล้วเดี๋ยวไปหาเด็กๆกันเลย
0: โอเค
7: ครับผม
0: ไปด้วยกันครับก็ซ้อมหนังใหญ่นะครับถามนิดนึงนะครับทำไมถึงชอบหนังใหญ่น้องบุ้งครับ
2: เห็นพ่อผมเต้นแล้วผมอยากเต้นด้วยครับ
0: น้องเปเปอร์ทำไมถึงชอบหนังใหญ่ครับ
8: เห็นน้าเต้นแล้วอยากเต้นตามครับ
0: นี่อยู่ในครอบครัวคล้ายๆกันนะครับน้องไตเติ้ลทำไมถึงสนใจหนังใหญ่ครับ
9: ผมอยากเต้นครับแล้วผมก็เห็นใน YouTube แล้วผมก็อยาก
0: เต้นใช่ไหมครับขอดูท่าเต้น โอเคแล้วน้องพีชครับทำไมถึงสนใจหนังใหญ่ครับ
9: ตอนเด็กๆแม่พาไปดูครับแล้วหนูชอบ
0: น้องโบมครับเริ่มยังไงครับ
10: 3ขุมครับ1 2 3
0: น้องบุ้มและเพื่อนๆทำเก่งมากเร็วจังโอ้ก็ลืมไปแล้วอุปกรณ์ในมือถืออะไรอยู่ครับ
11: ไมโครโฟนครับ
0: ภาษาอังกฤษจะเรียกว่า wooden frame
11: wooden frame
0: เก่งมากสอนให้หน่อยด้วยมีคำอธิบายด้วย
11: ได้ครับสะอึกครับ
0: สะอึกอย่างนี้เหรอครับ
11: ไม่ครับสะอึกที่เท้าครับ
0: อ๋อสองเท้า
11: ก้าว
0: ก้าวหน้าฮึบยก
11: แล้วก็ซอยเท้าไปแล้วก็ยกอีกข้างนึงครับ
0: ยก
11: แล้วก็ซอยเท้าเหมือนเดิมครับแล้วก็ยกอีกข้างนึงครับแล้วก็โยครับ
0: เอาเชิดใช่มั้ยครับ
11: ใช
0: ่สอนคำศัพท์นิดนึงนะครับเช่นคำว่าเชิดในภาษาอังกฤษ manipulate
11: manipulate
0: สุดยอดคำว่าเต้นไม่อยากใช้คำว่า dance และคำสุดท้ายย้ำจังหวะเช่นอย่างนี้นะครับใช้คำว่าStamp out time.
11: Stamp out time.
0: ใช่แล้วเหมือนว่าเราจะนับเวลาด้วยการเต้นหรือสะอึกอย่างนี้ครับแล้วทีเจอร์เกรกเป็นยังไงบ้างครับจับถูกหรือเปล่า
11: ถูกครับ
0: เวลาแสดงหนังใหญ่มีส่วนประกอบอะไรบ้างครับ
11: คนเชิดคนภาควงดนตรีจอใหญ
0: ่คนเชิดภาษาอังกฤษว่า puppeteer
11: puppeteer
0: นักพากย์ก็คือ ventriloquist
11: ventriloquist
0: โอเคและจอใหญ่ก็คือ big screen
11: big screen
0: คำสุดท้ายวงดนตรีคือ band
11: band
0: และเอาคำว่าดนตรีดีกว่า music
11: music
0: เห็นไหมมันคำง่ายๆเลยทีเจอร์ก็อยากลองอีกรอบหนึ่งถ้าทำอะไรไม่ถูกบอกเลยนะ
11: ครับก้าวครับยกซอยเท้าครับยกครับซอยคร
0: ับ ยก
11: แล้วก็ลงแล้วก็โยกครับ
0: ท่านี้ถือว่าก็เป็นท่าแบบง่ายๆทำไมไม่ยาก
11: ใช่
0: ท่าที่สองเรียกว่าอะไรฮะ
11: ชะเง้อครับ
0: โอ้รู้จักอย่างดีฮะ
11: ไม่ใช่ครับ
0: เอ้าเรายังไงฮะ
11: หนึ่งสองสาม
0: โอ้โหรอบนี้ต้องมีความสมดุลลงด้วยขออีกรอบหนึ่งช้าๆอธิบายด้วย
11: ใช่ครับสะอึกครับก้าวครับ
0: ก้าวหน้า
11: ก็ยกครับ
0: ยก
11: เอ็นตัวไปข้างหน้าครับ
0: โอ้เรายกด้วย
11: ใช่เออไอ้ลงครับ
0: เฮ้ยลงโอเค ready 1 2 3ท่าที่2มันเริ่มยากแล้วต้องมีความสมดุลอย่างดีครับหรือภาษาอังกฤษว่า balance
11: balance
0: ท่าที่3เรียกว่า

0: ก้าวเท้าขวาครับยกซ้ายครับ
1: ยกซ้าย
0: ชะเง้อครับและก้าวลงไปครับขึ้นครับ
1: ขึ้นโอ้โอ้ไปป้าเป็นอะไรน่าหรอ
0: ลงครับ
1: โอ้โหท่าที่สามยากที่สุดแต่สนุกที่สุดด้วยถ้าเราจะตั้งชื่อภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่า bow and arrow
2: bow and arrow
1: แล้วที่จะเห็นว่าทุกท่าท่าแรกเราต้องทำอะไรครับ
0: สะอึกครับ
1: สะอึกถูกต้องภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า hiccup
0: hiccup
1: แต่แบบนั้นก็สะอึกจริงแบบอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ส่งเสียงแค่ทำเท้าที่จะเรียกว่าทำได้อยู่แล้วนะครับวันนี้อาจจะไม่เก่งครับแต่รู้สึกว่าเด็กๆก็เก่งกว่าผมอีกแล้วอยากเห็นการแสดงของน้องๆพร้อมหรือยังครับ
2: พร้อมแล้วครับ
0: ผมจะพาทีเชอร์ไปดูการแสดงของพวกผมครั้งแรกด้วยครับ
1: ครั้งแรกในชีวิตนั้นขอให้โชคดีทางบ้าน please join us and enjoy the show ไปเตรียมตัวครับ
3: Three young puppeteers of Wat Kanon and myself are ready to put on a performance for everyone to see. How much do they love their Thai cultural treasures? What will their first show be like? Let's go watch it together!

0: โอ้การแสดงเมื่อกี้ครับสนุกมากเก่งทุกคนเลยน้องบูมรู้สึกยังไงบ้างเป็นครั้งแรกที่แสดงหนังใหญ่ครับ
1: ตอนแรกตื่นเต้นแล้วก็สนุกแล้วก็อยากเต้นอีกเรื่อยๆเลยครับ
0: น้องบูมก็มีความสามารถกดเชิดพริ้วเลยนะเก่งจังเลยแล้วน้องเปเปอร์เมื่อกี้นะครับเชิดอะไรตัวอะไรครับ
2: ลิงเล็กลิงน้อยครับ
0: แล้วรู้สึกยังไงบ้างเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ขึ้นบนเวทีมีคุณผู้ชมเยอะแยะ
2: สนุกและตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจ
0: ทีเจอร์เกรกเห็นอยู่น้องเปเปอร์ก็อมยิ้มตลอดเวลาภูมิใจในตัวเองแล้วทีเจอร์ก็ภูมิใจในนักเรียนด้วยและคนสุดท้ายของเราเห็นอยู่ก็เดินไปเดินมามีลีลาครับเก่งจังเลยรู้สึกยังไงบ้างที่แสดงครั้งแรกในชีวิตครับ
3: ผมสนุกครับอยากเต้นเห็นอาหูก็อยากเต้นบ้างผมภูมิใจในตัวเองครับ
0: ทีเจอร์ก็ภูมิใจในน้องไตเติ้ลเห็นอยู่ก็เต้นเก่งที่สุดในวงเลยครับจับเอวพริ้วเลยนะครับสุดยอด
1: ขอบคุณครับทีเชอร์ที่ทีเชอร์ชอบในสิ่งที่เรารักแล้วก็ขอบคุณทีเชอร์ที่ทีเชอร์สอนภาษาอังกฤษให้เราฟรีด้วยครับขอบคุณครับ
0: ยินดีเสมอครับแล้วทีเจอร์แกรกต้องขอขอบคุณน้องๆที่พาทีเจอร์แกรกไปเรียนรู้หนังใหญ่เป็นศิลปะชั้นสูงและมีความเป็นไทยชัดเจนครับอย่าลืมบ้านเกิดตัวเองครับอนุรักษ์หนังใหญ่ที่วัดขนอนไปเรื่อยๆและสุดท้ายอย่าลืมไปฝึกภาษาอังกฤษไปด้วยครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ก่อนจะกลับบ้านฝากอีกหนึ่งประโยคที่มีประโยคมาก Come and see
4: Come and see
0: our show.
4: Our show.
0: มีท่าให้ทำด้วย Come and see.
4: Come and see.
0: Our show.
4: Our show.
0: ประโยคที่แปลว่าเข้าไปชมเข้าไปดูการแสดงของเราเหมือนว่าเราจะชวนพี่ๆน้องๆเข้าไปเยอะๆแบบนี้เองครับ Come and see our show.
4: Come and see our show.
0: โอเคได้แล้วนะครับเดี๋ยวก่อนจะกลับบ้านขอถ่ายเซลฟี่ด้วยได้ไหม
1: ได้ครับ
0: โอเคเตรียมหน้าตัวเองครับready 1 2 3เปลี่ยนท่าครับนี่โอเค today is another day that I'm very happy to see the new generation of Thai children who love Thai culture and continue the Thai-ness of Nang Yai their performance today definitely made me and all of the audience smile see you next time on a journey to the fascinating stories of Thai children สวัสดีครับคำถาม quiz challenge วันนี้ถามว่าข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของการแสดงหนังใหญ่ A puppeteer B big screen C dancer ดังดังดังคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ C dancer เพราะ dancer แปลว่านักเต้นนะครับ
5: ยกซ้าย
1: ชะเง้อครับ

0: ทุกเฟรมของภาพยนตร์คือภาพจำของยุคสมัยและทุกเรื่องเล่าที่ถูกฉายบนจอคือเสียงสะท้อนของสังคมไทยจากภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกเรื่องนางสาวสุวรรณปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าเรื่องของตัวเองผ่านเลนส์เมื่อโลกหมุนเร็วขึ้นเทคโนโลยีก้าวหน้าผู้ผลิตภาพยนตร์ไทยเริ่มมองออกนอกประเทศหนังอย่างสุริโยไทยหรือว่านางนาคไม่ได้เพียงประสบความสำเร็จในประเทศแล้วนะครับแต่ยังกลายเป็นประตูบานแรกที่ทำให้ผู้ชมทั่วโลกเริ่มหันมามองว่าภาพยนตร์ไทยมีอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนใครหัวใจของภาพยนตร์ไทยไม่ใช่แค่เรื่องราวครับแต่คือวิธีเล่าเรื่องบทภาพยนตร์ที่กลั่นจากความเข้าใจในสังคมไทยงานกำกับที่พาอารมณ์ไปสู่จุดสูงสุดงานภาพที่ใส่กลิ่นอายวัฒนธรรมแสงและเสียงที่สร้างอารมณ์ร่วมอย่างบรรจงและนักแสดงที่ไม่ได้แค่แสดงแต่ใช้ชีวิตอยู่ในบทบาทปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
1: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
0: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
2: พี่ว่าความงดงาม
3: ความงดงาม
2: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได้
0: เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องขนบธรรมเนียมเพณีทุกอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
0: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: จากการพูดคุยกันในวันนี้เราได้เห็นชัดเจนแล้วนะครับว่าเสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ได้อยู่แค่นโยบายระดับประเทศแต่มันเริ่มต้นจากความตั้งใจเล็กๆของคนทำงานศิลปะคนทำหนังที่อยากจะเล่าเรื่องของบ้านเราให้คนอื่นได้รู้จักหนังไทยมีเสน่ห์เฉพาะตัวมีวัฒนธรรมมีอารมณ์ความรู้สึกมีวิถีชีวิตที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนและนี่แหละครับคือพลังที่ไม่มีใครลอกเลียนได้เสน่ห์ความเป็นไทยไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่คือการส่งผ่านตัวตนและผู้ผลิตภาพยนตร์ก็พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าเมื่อเรากล้าเล่าเรื่องของตัวเองด้วยความจริงใจด้วยศิลปะที่ซื่อตรงภาพยนตร์ไทยก็สามารถกลายเป็นหน้าตาเป็นหัวใจและเป็นเสียงแทนประเทศไทยในสายตาโลกได้อย่างภาคภูมิขอเป็นกำลังใจให้คนทำหนังทุกคนที่ยังเชื่อในพลังของเรื่องเล่า

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: กลับเข้ามาสู่ The Speech Idol กันแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาต่อกับไอดอลเก้าอี้ตัวนี้จะพาไอดอลมาให้ทุกคนได้รู้จักวิถีนะคะของการใช้การสื่อสารทำให้ชีวิตของเขาเติบโตสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเรารู้จักพี่ลิงไปแล้วโอ้โหคนนั้นเขาเป็นนักพูดตั้งแต่เด็กนะคล่องแคล่วเติบโตมากับการเป็นนักพูดแต่วันนี้ค่ะคนที่เราจะพามานั่งตรงนี้เนี่ยบอกเลยนะคะเริ่มต้นจากกลายเป็นเด็กที่พูดไม่เป็นเขาบอกเนี่ยค่ะเขาเป็นเด็กพูดไม่เป็นไม่รู้จะพูดอะไรเป็นผมเป็นคนกล้าแสดงออกนะแต่ไม่กล้าพูดนะคะซึ่งจากเด็กคนเนี้ยที่ไม่รู้จะพูดอะไรณวันนี้นะคะพัฒนาตัวเองมาเป็นศิลปินสามารถเอนเตอร์เทนคนดูได้สามารถถึงแม้กระทั่งนะคะนั่งไลฟ์สตรีมมิ่งเกมนะคะพูดคนเดียวไปเรื่อยเปื่อยถ่ายทอดสดตัวเองได้แล้วก็มีผู้ติดตามนับล้านอะไรคือจุดเปลี่ยนแปลงอะไรคือจุดที่ทำให้เขาสามารถเป็นคนที่พูดแล้วหาเงินหาทองเลี้ยงชีวิตได้วันนี้เราจะไปรู้เคล็ดลับนั้นกับเขาค่ะน้องเต๋าเศรษฐพงศ์ค่ะ
1: สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์นะครับหรือเรียกสั้นว่าพี่เต๋าก็ได้นะครับสวัสดีครับคุณง้อครับ
0: สวัสดีลูก
1: สวัสดีครับโอ้โห
0: เป็นไงวันนี้ครั้งแรกกับการนั่งตรงนี
1: ้มีคนลุกเลย ตื่นเต้นมากครับผมที่ได้มาเจอคุณง้อในวันนี้นะครับเพราะว่าชื่นชมผลงานคุณง้ออยู่แล้วชื่นชอบส่วนตัวแล้วก็เป็นลูกศิษย์คุณง้อด้วย
0: ขอบคุณ
1: ในช่วงเวลาสั้นๆแต่ผมถือตัวเองว่าเป็นลูกศิษย์นะฮะแต่ผมจะเรียกว่าไงคือผมไม่เคยมานั่งทอล์คโชว์อะไรแบบนี้มาก่อนนี่เป็นครั้งแรกส่วนใหญ่จะไปถ่ายรายการแล้วมีถามตอบใช่ไหมฮะแต่การทอล์คโชว์แบบนี้คือไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนมาเปิดซิงที่คุณง้อเลยนะครับ
0: มาค่ะเปิดมาเลยค่ะลูก
1: ครับผมก็เล่าเลยแล้วกันนะครับว่าตอนเด็กๆผมต้องบอกเลยนะครับไม่รู้ว่าทุกคนจะเชื่อไหมว่าผมก็เป็นเด็กที่แบบกล้าแสดงออกมีงานโชว์โรงเรียนทุกปีผมขึ้นไปเต้นทุกปีแต่พอเวลาโดนไมค์สัมภาษณ์
2: ครับครับสวัสดีครับ
1: ชื่ออะไรชื่อเต๋า
3: ชื่ออะไรครับหนู
4: ชื่อเต๋า
3: ชื่อจริงชื่ออะไรครับ
4: เศรษฐพง
1: ศ์เต๋าเศรษฐพงศ์อะไรเงี้ยครับผมรู้สึกเวลาเราพูดออกไปแล้วเรารู้สึกเขินอายไม่กล้าพูดตั้งแต่ตอนเด็กมาก็เลยทำให้เราเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกแต่ไม่กล้าถามไม่กล้าพูดเรียนในห้องเรียนอย่างเงี้ยเวลาอาจารย์จะถามว่าแบบอ่ะใครสงสัยอะไรไหมไม่ยกมือครับไม่มีใครไม่กล้ายกมือไม่กล้าถามแต่จริงๆอยากรู้มากเลยอาจารย์อยากรู้มากเลยแต่ไม่กล้าถามเพราะว่าอายหรือว่ากลัวที่จะเด่นเกินเพื่อน
0: นี่คือ
1: ประสบการณ์ที่ผมเจอมานะครับก็คือว่าใครยกมือถามเดี๋ยวทุกคนจะมองแล้วเฮ้ยยกทำไมวะกูจะไปกินน้ำกูอยากจะไปเล่นแล้วถ้ายกมือแล้วถามแล้วตอบผิดหรือถามผิดเพื่อนๆหัวเราะบูลลี่แล้วมันเลยทำให้เราไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าอะไรเลยแต่จริงๆเราอยากจะรู้เหลือเกินเราชอบวิชานี้เราอยากจะรู้เหลือเกินอยากจะถามก็ไม่ได้ถามก็เป็นอย่างนั้นมาเรื่อยๆจนเราโตเลยครับจนถึงมหาลัยเลยมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นคนไม่กล้าพูดไม่กล้าสื่อสารทำให้เราคิดกับในหัวตัวเองตลอดว่าเฮ้ยเราสื่อสารไม่ได้เราพูดไม่ได้แต่ให้แสดงออก

0: ได้นะคือไปร้องเพลงเล่นดนตรีได้แต่จะให้สัมภาษณ์ไม่เอาอ่ะไม่ไปแต่ให้มาออกรายการนี้นะถ้าเป็นเมื่อก่อนผมบอกผู้จัดการพี่โอไม่เอาไม่กล้าพูดอะไรเงี้ยครับมันก็เลยติดตัวมาแต่ว่าการจุดเปลี่ยนที่ทำให้เห็นว่าการสื่อสารมันสำคัญก็เป็นตอนที่เราเข้ามาประกอบรายการร้องเพลงชื่อรายการ AF นะครับเราต้องสื่อสารให้ได้ข้อดีอย่างแรกคือเราไม่ต้องพูดอย่างเดียวเราร้องเพลงได้เราสื่อสารได้แต่เราต้องสื่อสารกับคอมเมนเตอร์คนที่จะเลือกเราเข้าไปในบ้านเราก็ต้องตอบคำถามให้ถูกใจเขาจะได้เห็นบุคลิกเหมือนแบบว่าเราต้องขายตัวเองอะครับครูว่าแบบเราเป็นคนแบบนี้นะเราชอบแบบนี้เราเป็นคนอีสานเราก็พูดอีสานไปเลยมันทำให้เห็นแล้วว่าการสื่อสารมันเวิร์กมันทำให้เราได้ผ่านเข้ารอบออดิชั่นมันทำให้เราเห็นว่าเอ้ยมันสื่อสารการสื่อสารนี่มันสำคัญมากๆผมก็เลยเริ่มที่จะกล้าสื่อสารมากขึ้นพอได้มาทำงานในวงการบันเทิงครับก็ต้องเจอคนเยอะมากไม่ว่าจะเป็นทีมงานพี่ๆบริษัทของเราที่อยู่ในค่ายของเราแล้วก็แฟนคลับพูดถึงทีมงานก่อนแล้วกันครับเวลาเราจะไปทํางานอย่างเงี้ยเราก็ต้องสื่อสารกับเค้าที่ไหนเวลาเท่าไหร่ผมต้องแต่งตัวยังไงและอีกอย่างนึงการสื่อสารกับแฟนคลับที่ผมเจอมาตอนแรกเราก็คิดว่าเอ้ยเราติดอ่ะเราเป็นศิลปินเราไม่ต้องสื่อสารเราไม่ต้องเทคแคร์อะไรหรอกแต่ลืมไปครับว่าแฟนคลับไม่ใช่แฟนเราเขาไม่ได้รักเราคนเดียวเขาก็สามารถไปรักคนอื่นได
1: ้
0: เพราะว่าเขาก็สามารถไปรักคนอื่นที่เขาสามารถสื่อสารกับเขาโดยตรงได้เขาก็สามารถไปเชียร์ได้มันก็เลยทำให้เราเห็นค่าคุณค่าการสื่อสารเพราะว่าช่วงแรกๆผมจะไม่ค่อยสื่อสารเลยจนแฟนคลับมาบอกว่าเต๋าลงรูปบ่อยๆหน่อยเต๋าทวิตบ่อยๆหน่อยอะไรเงี้ยในโซเชียลมีเดียพอเราเริ่มให้ความสำคัญตรงนั้นเนี่ยมันก็ได้รับฟีดแบ็กกลับมาดีขึ้นแฟนๆกลับมาตามมากขึ้น
1: มันชัดมากเลยเนาะว่าสุดท้ายอ่ะมันคือการถามตัวเองว่าเราจะเอาอะไรอ่ะเนาะเราจะเอาอะไรคือบางทีบางคนเนี่ยอยากอ่ะแต่ว่าไม่ทำ
0: ครับ
1: เพราะว่ามันมีความกลัวอย่างตอนเราเป็นเด็กๆอันนี้เข้าใจเลยอ่ะในสังคมอ่ะสังคมโดยเฉพาะสังคมโรงเรียนว่าเราวันยังไงวะคือเด็กเนี่ยตอบถามไม่ฉลาดก็โดนล้อ
0: ใช่
1: ตอบผิดก็โดนดุ
0: ครับ
1: เออแล้วมันจะทำให้เด็กกล้าคิดกล้าแสดงออกมันเป็นไปได้ยากมากเลยอ่ะนั้นมันก็เลยทำให้เกิดความกลัวทั้งที่จริงๆเราเนี่ยเป็นเด็กเต๋าเป็นคนคุยสนุกด้วยซ้ำอ่ะเวลาคุยจะคุยเมามันจะมีความซื่อมีความน่ารักบางอย่างที่แบบมันพิเศษในตัวเต๋าแต่ว่าคนไม่สามารถได้เห็นเลยเพราะเรามัวแต่ในอดีตเนาะคิดอยู่ในหัวของตัวเองว่ามันไม่จำเป็นมั้งมันใครจะอยากรู้
0: เลเซฟดีกว่าไม่พูดดีกว่าไม่โดนด่าไม่โดนว่า
1: แต่ก็ไม่โดนเห็น
0: แต่ก็ไม่เห็น
1: นะคะจนวันที่เต๋าชัดเจนว่าเฮ้ยจริงๆแล้วการสื่อสารมันมีประโยชน์นะมันไม่ได้ทำโทษให้ใครเลยตรงข้ามมันทำให้เกิดประโยชน์ด้วยถ้าเราสื่อสารสิ่งที่มันดีออกไป
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะมันก็เลยทำให้เริ่มสื่อสารกับงานเป็นละเริ่มสื่อสารจนพาตัวเองเข้ามาอยู่ในวงการได
0: ้ครับ
1: เราก็สื่อสารกับแฟนคลับได
0: ้ครับ
1: เคยมีไหมมีปัญหาที่ว่าแรกๆในการพูดสื่อสารไปแล้วแฟนคลับเข้าใจผิดอะไรเงี้ยมีบ้างไหม
0: มันก็เคยมีครับแบบเราต้องการจะสื่อสารอีกแบบนึงแต่เขาเข้าใจไปในทางลบเพราะว่าเราสื่อสารเป็นตัวหนังสือมันเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแต่มันทำให้เราแบบโดนมองลบไปแล้วครับคนนั้นก็จะมองเราลบไปแล้วอะไรเงี้ย
1: แต่มันก็คือการเรียนรู้เนาะ
0: มันก็คือการเรียนรู้ครับผิดก็คือประสบการณ
1: ์เนาะก็อย่างไอตัวหนังสือมันไม่มีน้ำเสียงอ่ะมันตีความกันไปได้แบบบางคนเราบอกว่าเนี่ยสั่งงานไปอีกคนพิมพ์มาว่าเก็ตแล้วค่ะเขาอาจจะแค่บอกอ๋อเก็ตแล้วค่ะครูก็ได้แต่เก็ตแล้วค่ะเราอาจจะแบบเก็ตแล้วค่ะช่วยหุบปากสักทีอย่างนี้ถูกไหมคะฉะนั้นเวลาที่อันนี้สิ่งที่เต๋าพูดมาสำคัญมากแล้วยุคนี้เป็นยุคที่สื่อสารกันทางออนไลน์เยอะมากลองอ่านทวนหลายๆรอบเลยว่ามันสามารถเป็นน้ำเสียงอื่นๆได้อีกไหมถ้ามันเป็นน้ำเสียงที่ไปทางลบได้เราก็อาจจะต้องปรับเพิ่มค่ะหรือเติมอีโมจิคอนยิ้มไปหน่อย
0: ลากสระอายาวๆหน่อยค่ะอะไรอย
1: ่
0: างนี
1: ้ทีนี้จนมาถึงวันนี้เต๋าพาตัวเองจากเด็กที่ไม่รู้จะพูดอะไร มันแล้วมันมายังไงอ่ะที่เรามาไลฟ์สตรีมมิ่งได้โอ้สดด้วยอะไรทำให้เรามีเรื่องที่จะพูดบางคนเขาบอกผมไม่รู้จะพูดอะไรพี่เต๋ามันไม่รู้จะพูดอะไรจริงๆพอกล้องมาอะไรเงี้ย
0: ผมก็คิดอย่างนั้นครับ
1: เออ
0: ผมก็คิดอย่างนั้นครับทุกคนก็คือว่าตั้งแต่ตอนผมจะเริ่มทำเอาเป็นว่าก่อนที่ผมจะมาสตรีมนะครับผมเริ่มทำ YouTube ก่อน
1: ค่ะ
0: ผมก็คิดกับตัวเองว่าเฮ้ยกูพูดไม่เก่งอ่ะแล้วกูจะทำ YouTube ได้ไหมกูดูแบบเฮ้ยบี้เดสกาโอ้โหพูดไฟไหลเลยไอหูดับตับไหม้เลยแล้วก็เก๋ไก่พูดเก่งมากแล้วเราจะพูดได้เหรอแต่อยากทำการแสดงออกแต่ว่าไม่มั่นใจอยากทำ YouTube นะมันต้องทำ YouTube เพราะเราเห็นเป้าหมายแล้วว่าอนาคตออนไลน์มันต้องมาแน่ๆเราก็เริ่มพูดเลยพูดอะไรไม่รู้เรื่องแหละครับพูดไปก่อนเห็นอะไรพูดไปก่อนพูดคือพูดให้เยอะที่สุดแล้วก็ค่อยมาดูเทปแล้วก็ค่อยมานั่งตัดต่อเองอีกทีนึงว่าตรงไหนมันจับประเด็นได้อะไรเงี้ยเราไม่จำเป็นต้องพูดให้เพอร์เฟคตั้งแต่แรกขอให้ได้ขอแค่พูดออกมาก่
1: อ
0: นเดี๋ยวมันต้องมีคำไหนสักคำที่มันโดนแหละประโยคไหนที่มันโดนแล้วค่อยตัดแล้วก็ค่อยๆซอยมาแล้วก็ค่อยๆมาเรียบเรียงใหม
1: ่
0: แล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้ดูเทปตัวอย่างแรกแล้วไอ้พูดประมาณนี้โอเคเอ้ยเพิ่มตรงนี้ดีกว่าเอ้ยลดตรงนี้นิดนึงใส่อารมณ์เข้าไปหน่อยเล่นลูกเล่นแบบนี้ดีกว่ามันจะเห็นสเต็ปต่อไปขึ้นเรื่อยๆครับถ้าเราเริ่มทําตั้งแต่สเต็ปแรกเราก็จะเห็นสเต็ปต่อไปแต่ถ้าเราไม่เริ่มทําปุ๊บก็อยู่กับที่อยู่ที่เดิมดีไม่ดีถอยหลังลงคลองด้วยครับ
1: นี้มีช่อง YouTube ของตัวเองเนี่ยในช่องก็จะมีช่องย่อยช่องอะไรเยอะแยะมีกี่ช่องแต่ละช่องว่าด้วยเรื่องอะไรบ้างทุกวันนี
0: ้ก็คือหลักๆนะครับในช่องนี้นะครับก็จะมีตอนแรกทำเลยคอนเทนต์ปูกว้างๆเป็นไลฟ์สไตล์เลยแล้วก็เริ่มทำตามติดชีวิตเต๋าติดเต๋าชื่อรายการติดเต๋าก็ติดเต๋าไปถ่ายเจอที่กองถ่ายก็ถ่ายไปทำมาเรื่อยๆปุ๊บจนเอ๊ะเราชอบเล่นเกมทำไมเราเล่นเกมอยู่บ้านทำยังไงให้มันได้เงินทำยังไงให้มันเล่นเกมแล้วได้เงินปิ๊งไอเดียขึ้นมาเฮ้ยมันมีสตรีมมิ่งนี
1: ่
0: ใน Facebook ใน YouTube มีแพลตฟอร์มนี้อยู่มีคนเคยทำแล้วเราเห็นแล้วว่าเขาทำแล้วเขาได้เงินฝรั่งทำนี่โอ้โหรวยมากสตรีมเมอร์ทำไมเราทำไม่ได้ล่ะเราก็เลยเราชอบเล่นเกมอยู่แล้วเราก็เลือกเกมก่อนเลือกเกมอ่ะฟุตบอลนี่แหละเราชอบเล่นฟุตบอลเราอินกับมันเรามีข้อมูลแน่นในหัวเราสามารถบอกชื่อนักเตะได้ถูกต้องก็เริ่มทำเกมฟุตบอลขึ้นมาแล้วก็ไปเลือกเกมก่อนมันมีหลายเกมมากฟุตบอลอ่ะไปเลือกดูเฮ้ยเกมนี้คนดูเยอะเลือกเกมนี้แหละเพราะถ้าเราไปเลือกเกมที่มันคนดูน้อยๆเนี่ยเราจะเสียเปรียบนะครับแต่ว่าถ้าเกมคนที่แบบมีคนดูเยอะคนเล่นเยอะเนี่ยเราจะได้เปรียบในการที่คนจะมองเห็นเรามากขึ้นพอเราเริ่มทำไปเอ๊ะสตรีมยังไงเนี่ยผมก็ไปศึกษาเปิดเลยโปรแกรมนี้ใช้ยังไงเข้า YouTube ครับง่ายๆเด็กๆก็คือ YouTube สอนทุกอย่างตั้งแต่โปรแกรมสตรีมมิ่งการดาวน์โหลดการอะไรเงี้ยผมก็ไปดูใน YouTube ไม่ได้เสียเงินเรียนสักบาทนะฮะทำเองพอเริ่มเซตอัพเป็นแล้วก็เริ่มสตรีมนะครับสตรีมตอนแรกคนดูเท่าไหร่รู้มั้ยฮะ20คนแฟนคลับผมเองไม่ใช่แฟนเกมนะแฟนคลับผมเองช่วยกันดู
1: ซึ่งแฟนก็ไม่ได้เล่นเกมด้วยแต่มาช่วยดู
0: แฟนคลับก็บอกโอ๊ยไม่ได้ดูบอลเลยค่ะดูหน้าพี่เต๋าอย่างเดียว
1: oh. อ
0: ะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบจะดีใจดีไหมวะเนี่ย อยากให้ดูเกมแต่เราต้องทำ เพื่อที่จะให้คนอื่นรู้ว่าเฮ้ยไอ้เต๋าแม่งมีช่องเกมเว้ย เฮ้ยเผื่อแบบแว็บเข้าไปดูหน่อย อะไรอย่างเงี้ยครับก็ทำมาเรื่อยๆพอเราเริ่มทำเนี่ยคนอื่นเขาจะเห็นเองฮะ เห็นเราเห็นเล็งเห็นถึงการสื่อสารว่าเฮ้ยการสื่อสารมันดีนะถ้าสมมุติว่าผมอยากจะพัฒนาการสื่อสารทํายังไงโดยไม่ต้องเสียเงินก็ไปดูช่องอื่นๆที่เราชอบดูที่เราคิดว่าเอ้ยคนนี้พูดดีอ่ะเค้าพูดสไตล์นี้อ่ะแบบไม่ต้องหยาบโลนก็ได้ไม่ต้องหยาบคายคนก็ดูอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสมัยนี้แบบบางคนชอบแบบผมก็ไม่ใช่ช่องประเภทนั้นเราก็จะคิดว่าเด็กเราดูเยอะในหัวเราก็เซตมาว่าเด็กดูเราต้องเป็นตัวอย่างที่ดีกับเด็กมันก็จะเป็นเซตที่แบบช่องที่แบบคุณพ่อคุณแม่สามารถปล่อยให้มาดูเราได้มีช่องสตรีมแล้วก็มีช่อง
1: ทำเกี่ยวกับอะไรบ้างรายการ
0: รายการมีล่าสุดครับเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงน้องแมวก็จริงๆเราเลี้ยงสัตว์

0: ู่แล้วแล้วเราก็ถ่ายสัตว์เลี้ยงแล้วก็น้องหมากับน้องแมวเนี่ยเป็นอะไรที่ป๊อปปูล่าที่สุดแล้วในโลกโซเชียลมีเดียพอทำคอนเทนต์ไปเรื่อยๆคนก็เริ่มผูกพันสัตว์เลี้ยงเราด้วยก็เหมือนเราสร้างศิลปินขึ้นมา
1: ถูกต้อง
0: น้องแมวก็เป็นศิลปินคนนึงในค่ายเราแล้วมันก็มีแฟนคลับน้องๆเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วมาพีคสุดตอนที่เราทำคลอดน้องแมวเองผมก็ไปดูผมก็ทำไมถึงทำคลิปนี้เพราะว่าผมก็เข้าไปดูคลิปอื่นๆที่เขาทำคลอดน้องแมวช่องในไทยก็ทำไม่ค่อยเยอะบางทีก็แบบถ่ายแค่ตอนแมวคลอดแต่เราอยากจะทำว่าแบบวิธีการเตรียมตัวทำยังไงเตรียมสถานที่ยังไงแล้วเวลาน้องคลอดออกมาทำยังไงแล้วก็เวลาที่ระยะตัวแรกคลอดออกมาตัวที่สองคลอดคือให้ความรู
1: ้
0: เราก็เลยคิดว่าเอ้ยเราน่าจะทำคลิปแบบนี้ออกมาตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะบูมขนาดนี้ครับก็เลยทำออกมาแล้วก็ไปศึกแต่ว่าก่อนที่จะทำเราต้องศึกษาก่อนโทรไปถามคุณหมอโทรไปถามอะไรแล้วพอเราเริ่มถ่ายทำจริงแล้วก็ค่อยอธิบายไปทำไปทำมาปุ๊บเสร็จเรียบร้อยคลิปนี้ไวรัลมากมันเลยทำให้ช่องของเราตอนนี้คือเป็นที่รู้จักเนี่ยคือว่าเต๋าต้องมีแมวแล้วก็ต้องมีเกม3อย่างนี้ที่ตอนนี้เป็นคาแรคเตอร์ของช่องนี
1: ้
0: ซึ่งไม่นานมานี้เองนะครับคุณเงาะซึ่งผมเพิ่งมาเจอแนวทาง3อย่างนี้เมื่อไม่นานมานี้ทั้งๆที่ผมทำมาปี2ปีแล้วนะครับ
1: มันเริ่มจากสิ่งที่เรารักเนาะ
0: ใช่
1: เราใส่ใจมันจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องที่เราแคร์จริงๆอ่ะแล้วตลาดยุคนี้นะคะเต๋าแล้วก็เด็กๆที่ดูอยู่ทางบ้านมันคือตลาดเค้าเรียกว่า niche market เนาะ niche ก็คือเฉพาะกลุ่มฉันชอบคนเนี้ยและฉันชอบสิ่งที่เค้าสนใจเนี้ย
0: ครับ
1: คนบางคนชอบแบบอะไรที่คนสนใจเยอะอันนั้นก็ถูกแต่เมื่อไหร่ที่ไอ้สิ่งที่คนสนใจเยอะเราไม่ได้สนใจจริงอ่ะมันก็จะคัดเราออกอัตโนมัติว่าเราเป็นของปลอมแต่ถ้าสิ่งที่คนสนใจเยอะแล้วเราดันสนใจเรื่องนั้นจริง
0: ๆ
1: หรือจริงๆอาจจะไม่ต้องเยอะก็ได้นะเคยมีคนนึงมาออกหมายถึงว่าในรายการนึงที่ครูเคยเห็นเขาทําช่องสอนการขอดเกล็ดปลา เอาสิ
0: โอ
1: ้ niche market มั้ย
0: สุด
1: ๆคนก็ดูเขา
0: ครับ
1: มันเขาบอกว่าบางอันของเขานี่คนดูแบบเป็นล้านวิวอะไรก็มีนะครูก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราแค่รู้ว่าเรารักอะไรแล้วเราจริงจังกับมันอ่ะเหมือนเต๋าแบบจะทำคลอดแมวก็โทรไปหาหมอเอาให้มันชัว
0: ร์
1: แล้วเราก็ทำมันออกมามันที่เป็นคนที่เขาสนใจแบบเดียวกับเราอยู่ในโลกนี้อยู
0: ่
1: เนาะตอนแรกที่เต๋าบอกว่าทำสตรีมมิ่งคนดูเริ่มจาก20คน
0: ใช่ครับ
1: ปัจจุบันนี้เป็นไงคะยอดสูงสุดที่เคยไลฟ์สตรีมมิ่งเกม
0: ถ้ายอดสูงสุดนะฮะก็พลิกจริงๆก็พันกว่าคนนะครับ
1: หลังจากนั้นมีโฆษณาอะไรเข้ามาไหม
0: ก็ได้จากเกมนี่แหละครับ
1: ใช่ไหม
0: ทำเกมนี้จนเกมจ้างผมไปออกงานอีเวนต
1: ์นี่ไง
0: หลายงานแล้วด้วยทุกเดือนละครั้ง
1: คือถ้าคุณไม่สื่อสารออกไปว่าคุณเจ๋งเรื่องนี้ใครจะรู
0: ้ถูกใช่เพราะว่าเจ้าของเกมเนี่ยเขาบอกว่าเห็นคุณเต๋าเล่นเกมนี้เราก็เลยอยากจะเชิญชวนคุณเต๋ามาออกอีเวนต์ให้เราหน่อย
1: oh.
0: แล้วพอผมไปถึงผมก็ใช้การสื่อสารผมนี่แหละ หยอดไปชมไปเราเล่นจริงนะคนดูติดตามเราจริงๆขายไป ได้ยาวครับที
1: น
0: ี
1: ้
0: มันคือประโยชน์ของการสื่อสารจริง
1: ๆเนาะแล้วอย่างช่องที่เกี่ยวกับเรื่องแมวอ่ะมีสปอนเซอร์เกี่ยวกับอาหารสัตว์อะไรอย่างนี้เข้ามาบ้างไหมหรือเกี่ยวกับสัตว
0: ์ก็ตอนแรกก็มีมานะครับ3เดือนครั้งนึงเดี๋ยวนี้มาเต็มเลยฮะเพราะว่ามันชัดมากภาพชัดมากแล้วคอนเทนต์มันเป็นในทางที่บวก
1: ค
0: นแชร์เยอะคนเห็นเยอะแล้วก็คนคอมเมนต์คนแชร์เยอะคนแบบมีแต่พลังด้านบวกแล้วก็เป็นช่องที่แบบเอ้ยเขาเห็นแล้วว่าเราทำจริงๆเรารักน้องแมวจริงๆเราดูแลน้องเขาดีจริงๆแล้วเราให้ความรู้กับคนอื่นได
1: ้
0: เขาก็เลยติดต่อมาเยอะขึ้นครับผมแล้วผมก็ได้ความรู้จากการที่ทำคลิปแมวด้วยเหมือนกันไม่ใช่ผมให้ความรู้อย่างเดียวครับบางคอมเมนต์เราก็สอนเราก็มีนะเราก็เก็บมาอ่านมาแล้วก็มาเสริมมาบอกต่อได
1: ้
0: มันไม่ใช่แค่เราให้อย่างเดียวครับคนอื่นเขาก็ให้เราเหมือนกันมันก็เป็นประโยชน์ของโซเชียลมีเดีย
1: ทีเนี้ยมันจะมีคนสงสัยบอกว่าเวลาเราคุยกับกล้องบางทีมันเขินคือถ้าเกิดสมมติมีแฟนคลับอยู่จริงคงจะอ้อนได้อะแต่เวลามีกล้องมันอ้อนยังไงพี่เต๋าคิดยังไงกับการเล่นกับกล้อง
0: การเล่นกับกล้องใช่ไหมครับครูก็เราก็ใช้ประสบการณ์ที่เราผ่านมานี่แหละครับก็ตอนแรกก็พูดไม่เป็นหรอกครับ

0: พูดไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันคิดไม่ออกจะพูดยังไงดีสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ผมจะมาถ่ายคลิปพอเรามาดูเทปย้อนหลังเองไม่คนเปลี่ยนคลิปหนีแล้วอะไรเงี้ยง่ายๆครับเราไปดูช่องคนอื่นครับดูช่องคนอื่นคนที่เขาทำยังไงอ่ะวันเดียวลงคลิปล้านวิวอย่างเงี้ยเขาคุยกับก้อนยังไงเราก็ไปดูเลยโหเข้ามาเลยสวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศ์ครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่รายการตึ๊ดเฮ้ยน่าดูว่ะอะไรอย่างเงี้ยทำอย่างงี้แล้วเวิร์คนะก็ลองทำดูแต่ไม่ต้องเข้าเขาก็ได้
1: ให้เป็นตัวของเรา
0: เป็นตัวของเราเองแต่ว่าเราผมบอกใช้คำว่ามองเป็นแนวทางครับมองเป็นแนวทางแล้วก็เป็น reference เอามา adapt ดีกว่
1: าม
0: า adapt เสร็จไม่ใช่แค่ copy อย่างเดียวนะครับอะไรอยู่ในตัวคุณน่ะคุณสามารถทำอะไรได้คุณร้องเพลงได
1: ้
0: คุณทำเสียงแมวได้ทำเสียงสองได้คุณใช้เสียงเป็นคุณก็ใส่มันเพิ่มไปเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ใช่คนนั้นแล้วคุณก็จะเป็นเต๋าแล้วก็มีของเพิ่มเข้ามาอีกอะไรเงี้ยครับเราไม่ได้แค่ copy อย่างเดียวเราเอามาทำต่อได้

0: จากเด็กที่ไม่รู้จะพูดอะไรจากเด็กที่กล้าแสดงออกแต่ไม่กล้าพูดวันนี้เขามานั่งเรียกว่าโฮโชเลยนะคะนำโชว์ลีดโชว์เล่าเรื่องต่างๆในชีวิตของเขาซึ่งสิ่งที่ครูถอดออกมาได้เป็นสาระสำคัญที่เด็กๆเอาไปใช้ได้เลยนะคะนั่นคือสิ่งแรกเลยที่เขาทำตรงนี้ได้คือเริ่มเมื่อไม่พร้อมค่ะคนส่วนใหญ่ชอบรอให้พร้อมแล้วค่อยเริ่ม
1: ครับ
0: เลยไม่ได้เริ่มสักทีเพราะมันไม่มีวันนั้นหรอกค่ะไอ้คำว่าพร้อมสมบูรณ์เพอร์เฟกต์อะเริ่มไปก่อนรู้ก่อนเรามีศักยภาพอะไรมันมีความอยากอยู่ข้างในแล้วแล้วก็ลองไปเลยค่ะเต๋าเริ่มตั้งแต่มา AF เนาะ
1: ใช่ครับ
0: มา AF ครั้งนั้นก็ไม่ได้เก่งในเรื่องของการพูดแต่เอาวะเพราะมันมีความฝันมันมีความอยากนะคะแล้วก็มาทำรายการไม่รู้จะพูดอะไรเอาวะคำนี้เลยค่ะสิ่งที่เราได้ผู้ชายคนนี้มาอยู่ในวงการเนี่ยก็เพราะไออาการที่เอาวะของเขาเนี่ยเริ่มเมื่อตัวเองยังไม่พร้อมสิ่งต่อมาคือไม่พร้อมแล้วไงอ่ะไม่พร้อมก็ศึกษาไง
1: ใช่
0: อันนี้สำคัญมากเลยเต๋าค่ะฉลาดมากในการศึกษานะคะศึกษาฟรีจากอะไรคะจากคนที่เขาสำเร็จมันไม่มีอะไรที่เป็นช็อตคัทดีไปกว่าการเห็นคนที่เขาสำเร็จแล้วเราก็ดูอะไรที่มันตรงกับเราหลายๆคนเสพไม่ใช่ก๊อปปี้แต่หาแรงบันดาลใจเอามาต่อบนตัวตนของเราแล้วข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุด2ข้อนั้นจะไม่เกิดเลยไอ้คำว่าเอาวะหรือไปศึกษาคนต่างๆถ้าข้อ3ไม่ได้นั่นก็คือเป้าหมายเขาชัดเจนว่าเขาอยากทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรเขาอยากมีรายได้เอามาเลี้ยงดูตัวเองครอบครัวของเขานะคะสิ่งเหล่านี้มันก็เลยเป็นแรงผลักดันทำให้ทุกอย่างมันเป็นไปได้ถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะเดี๋ยววันนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปครูอยากให้เต๋าฝากน้องๆหรือคนที่ติดตามอยู่ตอนนี้ว่าถ้าอยากลงมือทำอยากมีช่องเป็นของตัวเองแต่ตอนนี้กลัวไม่กล้าพูดไม่เก่งอยากจะให้แรงบันดาลใจอะไรกับเขาเชิญเลยค่ะ
1: ครับผมก็จริงๆครูง้อก็ไกด์มาดีมากนะฮะสรุปได้สุดยอดมากแล้วนะครับแต่ว่าผมจะเสริมนิดนึงก็คือผมอยากจะให้น้องๆทุกคนนะครับผมที่มีความฝันไม่ว่าอยากจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ขอใหเห็นเป้าหมายตั้งเป้าหมายไว้เลยอย่างพี่เต๋านะครับตั้งเป้าหมายเลยตั้งแต่มีแค่100ซับพี่เต๋าตั้งเป้าเลยว่าต้องมีล้านซับให้ได้เราต้องตั้งเป้าหมายให้มันใหญ่ไว้ก่อนครับเพราะถ้าตั้งเป้าหมายแค่พันซับพอถึงพันซับมันไม่มีแรงแล้วเพราะฉะนั้นตั้งเป้าหมายให้ใหญ่แล้วก็เริ่มลงมือทำแล้วก็ศึกษานะครับศึกษาหาข้อมูลแล้วก็ค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆอย่าท้อนะฮะอย่าท้อทำไปเรื่อยๆแล้วพี่เต๋าคิดว่ามันเราจะเห็นนะครับเห็นช่องทางแล้วก็เห็นตัวเองมากขึ้นแล้วก็ได้เขาเรียกว่าได้ประสบการณ์ที่จะเอามาทำแล้วก็เอามาใช้ชีวิตต่อได้ครับผมก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่มีความฝันครับเราต้องลงมือทำครับไม่อย่างนั้นความฝันนั้นก็จะไม่เป็นจริงครับผม
0: แต่เริ่มจากเล็กๆและทำอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวมันถึงแน่นอนวันนี้เราได้สิ่งดีๆความรู้ดีๆจากพี่เต๋านะคะซึ่งในสัปดาห์หน้าโอ้โหเป็นคนใกล้ชิดติดตัวพี่เต๋านะคะก็คือผู้จัดการส่วนตัวของพี่เต๋าคุณโอสตาร์ฮันเตอร์นะคะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราเห็น

0: ศิลปินที่เขาโด่งดังแล้วบางคนเนี่ยไม่หายเต่านี่อยู่ในวงการกี่ปีแล้วลูก
1: ตอนนี้ก็10จะ11ปีแล้วครับ
0: 11จะ11ปีนะจากการที่วันนี้มีศิลปินหน้าใหม่เข้ามาเรื่อยๆเอ้ยทำไมคนนี้ยังอยู่แล้วก็ยังมีงานอย่างต่อเนื่องอย่างตลอดเวลาในความสามารถของเขายังมีคนอีกคนนึงที่คอยผลักดันเขาอยู
1: ่
0: คอยดูแลแล้วคนคนนี้โอ้โหใช้ศักยภาพในการสื่อสารอย่างตลอดเวลาเลยซึ่งเราจะเรียนได้จากเขาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโน้มน้าวใจคนการเจรจาต่อรองการสร้างคอนเน็กชันถ้าใครอยากเรียนรู้เรื่องนี้นะคะสัปดาห์หน้ามาเจอกันนะคะเพราะเราจะพาเดอะไอดอลคนที่จะมานำเสนอเรื่องของการดูแลศิลปินและสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนนะคะเจอกันใน EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีโลกต่อ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ูดถึงความรู้สึกว่ามองย้อนกลับไปแล้วผมจะรู้สึกยังไงกับตัวเองที่สามารถกล้าแล้วก็พาตัวเองมาถึงจุดนี้นะครับผมก็รู้สึกว่าผมรู้สึกดีใจครับที่ผมสามารถก้าวผ่านความกลัวตรงนั้นมาได้ด้วยการที่ผมมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็สิ่งที่ผมอยากเป็นและสิ่งที่ผมฝันไว้ถ้าน้องๆคนไหนอยากจะเป็นแบบพี่เต๋าหรือว่าอยากจะเป็นแบบคนอื่นที่เป็นไอดอลของน้องๆ นะครับผมคิดว่าถ้าคุณไม่มีสิ่งนี้คุณจะไม่มีทางทำได้นั่นก็คือความกล้าที่จะลงมือทำไม่ต้องรอให้พร้อมนะครับพร้อมไม่รู้ว่าเราพร้อมเมื่อไหร่แต่ว่าเราต้องเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้แล้วก็กล้าที่จะทำแล้วก็กล้าที่จะออกมาเสี่ยงกับสิ่งที่เราไม่เคยทำมาก่อนสมมติว่าเราตั้งเป้าหมายใช่ไหมถ้าเรามาถึงเป้าแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกเฮ้ยดีใจว่ะไม่ได้มีความรู้สึกอะไรอื่นแล้วเพราะว่าระหว่างทางอ่ะมันสำคัญมากครับว่าแบบเราเจออะไรมาเป้าหมายต่อไปคืออะไรวะตั้งเป้าใหม่ครับ

0: เป็นผู้บุกเบิกซีรีส์วายคนแรกของประเทศไทย
1: การแคสคาแรคเตอร์มันไม่ตรงกับใจของผู้อ่านคุณก็จะโดน
0: ผมมันตรงยากมากนะคะ
1: มันยากมาก Put the right man in the right job เลือกคนที่ถูกในงานที่ถูก

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ก็วันนี้นะครับผมเดินทางจากกรุงเทพมาที่สุพรรณบุรีซึ่งตอนมาถึงเนี่ยก็ร้อนเหมือนกันอากาศแบบว่าแดดคือพงแล้วก็มาถึงก็เจอกับทีมชาติไทยเนาะที่เขาแบบเป็นมาฝึกซ้อมกันอยู่อะไรเงี้ยแล้วผมก็ได้เจอกับโค้ชกิจที่เป็นแบบเหมือนคนเป็นโค้ชที่คอยดูเรื่องต่างๆอะไรเงี้ย
2: จริงๆแล้วเบสบอลเนี่ยคนญี่ปุ่นมองมันเป็นเหมือนกับซามูไรอะ
3: อยากเล่นเบสบอลซอฟบอลไหมเขาบอกอยากเล่นเพราะอะไรคนถามชุดสวย
4: คือเริ่มจากการ์ตูนสนใจการ์ตูนชุดสวย
1: โอเคสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีครับผมอัดนะครับครับอันนี้คือซ้อมกันอยู
4: ่กำลังซ้อมกันอยู่ครับ
1: อันนี้คือเป็นทีมแบบชุดใหญ่เลยนะครับ
4: ใช่ครับเป็นชุดเตรียมทีมเอเชียนเกมครับ
1: โอ้เอเชียนเกมครับโอ้จริงๆผมเพิ่งเคยมาสนามเบสบอลครั้งแรกเลยครับคือปกติทีมชาติก็คือซ้อมที่สนามสุพรรณเป็นหลักเลยป่ะ
4: อ๋อแล้วแต่ปีครับบางปีก็ซ้อมที่คลอง6
1: คลอง6
4: ครับแต่ปีนี้เราได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนกีฬาสุพรรณซึ่งก็โอกาสดีนะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่มาตรการโควิดด้วยมันเราเก็บตัวที่นี
1: ่ก็อยู่ที่นี่เลย
4: ไม่ต้องเสี่ยงต่อการติดโควิด
1: จริงๆผมแบบตื่นเต้นเหมือนกันพอได้มาดูเบสบอลจริงๆผมมาเห็นเบสบอลแล้วก็ดูจากพวกหนังสือการ์ตูนเมื่อก่อนไม่เคยได้เห็นของจริงแล้วก็มันเข้ามาที่ประเทศไทยได้ยังไง
4: ครับก็โดยบริษัทของกลุ่มบริษัทมุนิแบร์กับร่วมกับสมาคมชาวญี่ปุ่นนะครับสมาคมหอการค้าญี่ปุ่นเอาเบสบอลเข้ามาในช่วงปีน่าจะปี35
1: 2535
4: 2535
1: ผมยังไม่เกิดเลย
4: ก็30ปีนะครับ
1: 30ปี
4: ครบ30ปีพอดี
1: แต่ผมอยากรู้นิดนึงว่าอย่างโค้ชกิจครับ
4: ครับ
1: โค้ชกิจมาสนใจกีฬาเบสบอลได้ยังไงคร
4: ับอุ้ยก็เหมือนน้องอันแหละ
1: ดูการ์ตูน
4: ครับเริ่มจากการ์ตูนสนใจการ์ตูนชุดสวยเราก็สนใจแล้วก็มีโอกาสได้สัมผัสก็เริ่มเข้ามาเลยครับ
1: ก็เริ่มจากเล่นแล้วก็ค่อยๆแบบ
4: พัฒนาไปเรื่อยๆ
1: อยู่กับสิ่งนี้มากี่ปีแล้วครับเบสบอล
4: โอ้ก็เบสบอลผมมาตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ปี35เลย
1: โ
4: อ้กับเบสบอลนะ
1: อย่างเวลาการฝึกซ้อมนี่วันนึงนี่ทำอะไรกันบ้างครับ
4: ตอนช่วงนี้แดดมันแรงมากสังเกตนะ
1: ครับ
4: เราก็แบ่งช่วงว่าช่วงกลางวันตอนเช้าเราซ้อมตั้งแต่ 9:00 จนถึงเที่ยงแล้วก็ช่วงบ่าย3นะครับเราก็จะมีการเวทเทรนนิ่งเข้าห้องเวทกันใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาห้องช่วย
1: ครับ
4: อีกรอบนึงรอบกลางคืนอีกประมาณ2ทุ่ม
1: 2ทุ่ม
4: ฮะ2ทุ่มถึง4ทุ่มประมาณเนี้ยจะเป็นการ์ติ้งคือตีอย่างเดียว
1: แล้วจริงๆแบบอย่างแก๊งที่มาเล่นนะครับเขาเริ่มแบบเข้ามาเล่นเบสบอลกันได้ยังไงครับ
4: ทั่วๆไปก็จะมีพวกสโมสรอยู่แล้วหรือโรงเรียนที่เขาสอนอยู่แล้ว
1: ครับ
4: แต่ถ้าเป็นกลุ่มเนี้ยนะครับก็เราคัดมาจากผู้เล่นสโมสรต่างๆ
1: คือจริงๆอย่างที่ผมบอกผมแบบเพิ่งรู้จักเบสบอลแต่ว่าไม่เคยรู้เลยว่าจริงๆมันมีอยู่ในประเทศไทยแบบเยอะไหมครับหมายถึงโรงเรียนที่สอนหรืออะไรอย่างเงี้ย
4: ถ้าพูดถึงเยอะไหมไม่คงไม่เยอะเท่ากับกีฬาประเภทที่อื่นๆนะฮะแต่มันจะมีกลุ่มที่เล่นที่สนใจจริงๆนะครับมีอยู
2: ่ก็จริงๆแล้วเบสบอลเนี่ยมันก็เหมือนกับกีฬาของชาติใหญ่ครับที่แบบคนเอาเข้ามาก็คือคนอเมริกาที่แบบเป็นอาจารย์ที่มาสอนที่ญี่ปุ่นเนี่ยครับก็เอามาเล่นแล้วก็คนที่ไปเรียนที่อเมริกาเป็นวิศวกรรถไฟก็เอาเข้ามาเผยแพร่กับคนทั่วไปหลักๆแล้วมันก็คือมันเป็นกีฬาแต่ชาวต่างชาติที่คนต่างชาติเอามาเล่นก่อนแต่จริงๆจุดที่ทำให้มันได้รับความนิยมก็น่าจะเป็นเพราะว่าคนญี่ปุ่นมองมันเป็นเหมือนกับซามูไรอ่ะก็คือเบสบอลมันก็จะมีคนตีกับคนขว้างใช่ไหมทีเนี้ยเขามองว่าในจุดนั้นอ่ะ

ตีกับคนขว้างอ่ะมันเหมือนการดวลดาบกันอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเบสบอลก็เลยกลายเป็นกีฬาที่เขาบอกว่าเรียกได้ว่าเป็นกีฬากลุ่มกีฬาแรกที่คนญี่ปุ่นโอบรับมาเป็นแบบมาเล่นแบบจริงจังโคชิเองมันคือการชิงแชมป์แห่งชาติอ่ะมันเหมือนแบบทีมที่ได้เข้าร่วมอ่ะมันเหมือนเป็นตัวแทนของจังหวัดต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าอย่างฟุตบอลอย่างเบสบอลหรืออะไรเงี้ยมันเกิดจากกีฬามัธยมเกิดจากกีฬามหาลัยกีฬาเยาวชนเนี่ยมันค่อนข้างจะอย่างลากลึกสำหรับคนญี่ปุ่นพอสมควรเพราะฉะนั้นมันก็คือถ้าคุณเข้าไปเล่นโคชิเองได้มันก็ภูมิใจอ่ะ

0: ุดผมมันได้กลับไปอยู่ในแบบการ์ตูนที่แบบเราเคยอ่านตอนเด็กๆอ่ะคือผมรู้สึกว่าเบสบอลมันเป็นกีฬาที่แบบชุดอุปกรณ์ทุกอย่างมันดีไซน์มาสวยงามมันมีความเป็นอาร์ตมีความแบบแฟชั่นคือใส่แล้วมันดูแบบดูเบสบอลน่ะมันดูเท่แค่นี้ก็พอแล้วจริงแค่มาใส่มาชุดมาเล่นน่ะไม่ต้องแบบไม่ต้องตีก็ได้โค้ชกิจครับนี่คือทีมเขากำลัง
1: ตอนนี้กำลังซ้อมเกมรับอยู่ครับ
0: ซ้อมเกมรับอ่ะคือปกติทุกคนก็คือต้องซ้อมทั้งลุกทั้งรับใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ปกติคือมันต้องรับให้ได้ในลูกแรกหรือว่า
1: ฟลายบอลครับเราพยายามรับฟลายบอลก่อนฟลายบอลทำเพื่อทำเอาเขาตีโด่งไปเราต้องรับฟลายบอลให้ได
0: ้ถ้ารับไม่ได
1: ้ถ้ารับไม่ได้เราก็ต้องเล่นตามเบสต่างๆครับฝึกอย่างหนักเลยนะครับเพราะว่าเหตุการณ์จริงๆเนี่ยมันจะปั่นมากจะปั่นลำยางมาก
0: มีทั้งหมดกี่เบสเนี่ยเบสบอล
1: เบส1เบส2เบส3แล้วก็โฮมต้องวิ่งครบรอบถึงจะได้1คะแนน1รัน
0: แต่ถ้าวิ่งแค่เบส1ก็ไม่ได้คะแนนถู
1: กมั้ยก็หยุดอยู่แค่1ก่อนเขาตีเซฟก็ต้องเคลื่อนไปพยายามเคลื่อนให้ได้หลักการก็คือต้องเอาเบสข้างหน้าให้ได
0: ้ก็วิ่งมันอยู
1: ่โอ้โหวิ่งมีสไลด์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เป็นอันน่าเล่น
1: กันจริง
0: แล้วปกติเบสบอลนี่เล่นกันถึงกี่คะแนนครับหรือว่ามันแล้วแต
1: ่เป็นรอบลุกรับครับเขาเรียกอินนิ่งนะลุกรับเป็นรอบหนึ่ง
0: ครับ
1: ผัดกันลุกผัดกันรับเนี่ยรอบหนึ่งก็เป็นอินนิ่งทั้งหมด9รอบ
0: 9รอบ
1: ครับ
0: แต่ว่ามันไม่ได้ฟิกเวลาเหมือน
1: ไม่ได้ฟิกครับ
0: อ๋อแต่ว่าคือเล่น9รอบจะยาวนานไงก็แล้วแต
1: ่
0: ว่าจะจบเกมเมื่อไหร่ใช่ไหมครับ
1: นอกจากกติกาเฉพาะรายการเช่นรายการย่อยๆแข่งในประเทศเราเนี่ยมันไม่มีเวลาเล่นขนาดนั้นเราก็จำกัดเวลาไป2ชั่วโมงอะไรเงี้ย
0: อ๋อแล้วก็ได้กี่อินนิ่งก็ว่ากันไป
1: ว่ากันไปครับ
0: อย่างโค้ชกิจเคยแบบคุมหรือเคยเล่นเกมที่แบบนานสุดนี
1: ่โอ้3ชั่วโมงก็
0: 3ชั่วโมง
1: ครับเพราะว่ามันสูสีกันแล้วก็มีไทเบรกอีก
0: คืออะไรครับ
1: ก็คือเหมือนกัน9อินนิ่งยังเสมอกันอยู
0: ่แล้วต้องทำไงครับ
1: ก็ลุกรับกันต่อไป
0: จนกว่าจะ
1: ชนะครับ
0: พอได้คุยกับโค้ชเสร็จเขาก็ส่งโค้ชหลับมาสอนผมอะไรเงี้ยซึ่งตั้งแต่เริ่มแบบจับลูกเริ่มแบบการแบบใส่ถุงมือแล้วก็เริ่มแบบสอนแบบโยนสอนรับอะไรเงี้ยแต่ว่าการเรียนแบบโยนกับรับมันแบบต้องไปพร้อมๆกันเราจะเริ่มจากการแบบฝึกโยนใช่ไหม
2: ใช่ครับจะเป็นการเริ่มการฝึกขว้าง
0: ขว้าง
2: กับรับจะไปพร้อมกัน
0: อ่าโอเคครับอ
2: ันดับแรกจะต้องจับบอลก็จะเป็นใช้2นิ้วครับจับเอาข้อนิ้วแรกของมือนะครับจับที่ตะเข็บด้านนี้ครับ
0: ตะเข็บด้านนี้
2: ใช่ครับ
0: เ
2: ป็นโป่งกับกองด้านล่าง
0: อ๋อโอเคครับ
2: ชี้จะปล่อย
0: อันนี้คือ
2: เป็นการจับขว้างลูกเบสบอลโดยตรงนะครับอันนี้คือเพราะว่าเวลาจับท่านี้ขว้างแล้วอ่ะลูกบอลที่มันไปเนี่ยสปีดบอลมันจะมีนะครับและทิศทางจะตรงคือบางคนก็จะจับ3นิ้วเนี้ยแต่ว่าถ้าจับ3นิ้วเนี่ยขว้างไปจะไม่แรงถุงมือนี่ก็เรียกว่าโกลฟครับ
0: โกลฟคร
2: ับผมก็ใส่อันนี้ถูกต้องครับ
0: ถ้าไม่ถึงต้องเอานิ้วชี้ออก
2: การนิ้วชี้ออกมาเนี่ยคือใส่ได้ทั้งสองแบบทั้งเข้าและก
0: ็
2: ออกแต่ว่าที่เอาออกมาเนี่ยเพราะว่าบางครั้งอ่ะลูกบอลที่มาหาเราอ่ะมันมีความสปีดที่แรงแล้วก็ถึงครับทำให้กระแทกและเจ็บ
0: เป็นการลดแรงปะทะ
2: ใช่ครับ
0: และความปลอดภัย
2: ประมาณนั้น
0: ลดการบาดเจ็บ
2: มากกว่าแล้วก็ไม่กลัวในการรับแต่แล้วก็จะให้เข้าเขาเรียกตรงฐานช่วงนี้ครับ
0: ตรงนี้ใช่ไหม
2: ใช่ครับแล้วก็เวลารับตรงช่วงนี้มันจะทำให้ลูกอยู่ในโกลฟ์เราหามุมที่การรับนะครับถ้าตั้งไว้นี้ครับให้นิ้วโป้งเราอยู่ข้างล่างตลอด
0: นิ้วโป้ง
2: ครับมันจะหมุนเป็นวงกลมทางด้านนี้พอถึงเอวด้านขวาเราครับให้หงายแล้วก็หมุนมันจะเหมือนกับเป็นนาฬิกาเป็นวงกลมเงี้ยแล้วก็หมุนนี่การรับนี่การคว้างให้เรายืนอย่างนี้ก็ได้เริ่มยืนจากข้างก่อนนะครับแล้วก็ก้าวไปทิศทางที่เราจะคว้างพร้อมกับชี้โค้งนะครับชี้โค้งไปข้างหน้าครับแล้วก็แขนครับลูกบอลอันนี้คือท่าที่การจะคว้างไปข้างหน้าการที่คว้างไปข้างหน้าทิศทางที่จะคว้างไปเท้าซ้ายเราจะนำไปตลอดว่าเราจะคว้างไปทิศทางไหนเมื่อเราก้าวไปแล้วตัวเราจะตามก้าวต่อไปทิศทางจะไปตามท่าเมื่อกี้ครับแล้วก็ดึงตัวครับ
0: สอ
2: บไปข
0: ้
2: างหน้าแล้วก็
0: ปล่อยอ๋อมันจะเป็นแบบ
2: ปึ๊ชแล้วก็ปั๊บลองดูครับ
0: ตื่นเต้นอ่ะ
2: โอเคครับโอ้ดีครับอันนี้คือการคว้างอย่างเงี้ยเขาเรียกการคว้างแคชบอลเป็นการวอร์ม
0: อ๋อเป็นการวอร์ม
2: ครับ ีครับที่ทางนี้จะคว้างกลับมาแล้วนะครับโอเคครับได้เลยครับนี่ตอนที่เราคว้างไปแล้วพอเราจะรับจากทางนี้มาให้เราหันหน้า
0: อ๋อให้เราหัน
2: ใช่ครับเพราะว่าถ้าเรายืนเอียงอย่างเงี้ยถ้าลูกมาข้างหลังเราจะไปเคลื่อนตัวไปรับยาเราถ้าเรายืนตรงนี้เราจะไปทางด้านซ้ายด้านขวาได้ง่ายกว่าม
0: ันแล้ว
2: ดีครับดีครับ
0: เอาแล้วหนูกว่าแบบที่จินตนาการไว้พอได้มาเล่นจริงแล้วแบบโอ้เข้าใจแล้วทำไมแบบมันถึงสนุกเวลาอ่านกระตูแล้วมันตื่นเต้น
2: ก็เดี๋ยวอันนี้ลองคว้างแต่ถ้าเป็นชื่อลองคว้างลูกตรง
0: ลูกตรงใช่ป่ะ
2: ลูกตรงไหนลูกตรงก็คือจะจับเหมือนกัน
0: ต้องจับให้อยู่
2: ต้องอย่างนี้ครับเพราะว่าการจับอย่างเนี้ยบอลมันจะสปินมันจะเร็วความเร็วมันจะสูงขึ้นแล้วควบคุมก่อนได้ง่ายขึ้น
0: ขอลอง
2: นี่ครับเซฟแล้วคว้างครับถึงครับได้อยู่ครับ
0: เดี๋ยวโค้ชเขาจะให้พิชเชอร์นะครับมาลูกเลียวให้ดูมันจะเป็นอีกวิธีการหนึ่งวิธีการจับบอลอะไรเงี้ยจะไม่เหมือนกันโอ้โห100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแรงมากซึ่งผมรู้สึกว่าวันนี้พอเริ่มจากตรงเนี้ยการแบบเบสิกการจับลูกการแบบรับอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันทำให้เหมือนเราเริ่มเห็นภาพของแบบเบสบอลหมายถึงว่าการใช้กล้ามเนื้อส่วนนี้การต้องควบคุมแบบไหล่ศอกไม่ให้มันแบบไกลเกินอะไรเงี้ยคือผมว่ามันก็มีดีเทลที่แบบมันไม่เหมือนตอนแรกที่เราแบบคิดไว้อะไรเงี้ยสำหรับผมนะการโยนเป็นอะไรที่ยากตั้งแต่ตอนคริกเก็ตละรู้สึกว่าเหมือนเวลาเราโยนเราเป็นคนที่โยนแล้วเหมือนเราแบบควบคุมองศาไม่ค่อยเก่งอ่ะมันจะชอบแบบเลยไปไกลผมว่าเนี้ยไม่ค่อยใช่ทางผมเท่าไหร่แต่ว่าแบบอย่างตอนรับอะไรเงี้ยรู้สึกว่าสนุกที่เวลาพิชเชอร์โยนเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าเวลาปึบหมับอย่างเงี้ยรู้สึกสนุกนะมันแบบมันสะใจเวลาเราแคชได้พอได้ลองเป็นคนรับแล้วก็เป็นคนโยนเสร็จแล้วโค้ชหลับก็ให้มาลองตีซึ่งตำแหน่งตีก็เป็นอะไรที่แบบเฮ้ยผมว่ามันแบบไม่เหมือนกับตอนแรกที่เราคิดไว
1: ้ครับไม้ที่ใช้ซ้อมตีอันนี้เป็นไม้แบบมือจิมชาเขาให้ใช้ได้แต่ถ้าเป็นรุ่นที่ต่ำลงมาเนี่ยเขาจะมีอลูมิเนียม
0: อ๋ออันนี้เป็นไม้เลย
1: อันนี้เป็นไม
0: ้น้ำหนักมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร
1: ่890
0: ก็ยังไม่ถึงโล
1: มาลองจับดูครับอันจะผมถึงก่อนนะ
0: อย่างเวลา
1: จับ
0: ชิดกันเลยเราต้องอยู่
1: มันจะมีจุดหมุน
0: จุดหมายถึงว่าต้องจับจนท้ายไม้หรือว่ายิงๆขึ้นมาได้
1: เป็นเทคนิคครับบางคนเขาก็ลูกที่เราตีลูกเร็วๆเราก็ต้องจับสั้นขึ้นไปอีกนิดนึงประมาณนี้ครับ
0: จับได
1: ้ประมาณนี้ถ้าจับสั้น
0: แค่นี้เลยแล้วผมต้องกด
1: แล้วกำ
0: อ๋อโอเคจับยากอยู่นะเราใช้แค่โอ้งให้โค้ชสอนดีกว่า
1: ถ้าเราเข้าบล็อกมาใช่ไหมครับการยืนเนี่ยขาสองข้างเนี่ยมันจะต้องเท่าไหร่แล้วก็หน้าไม้ให้มันผ่านเพดตรงนี้นะครับมือขวาเนี่ยเป็นมือที่รับน้ำหนักไม้มือซ้ายเป็นมือที่ใช้สำหรับดึงแล้วก็บิดตัวส่งเอาง่ายๆแบบนี้ก่อนเอาแล้วยกขึ้นรับน้ำหนักไม้ครับโอเคถูกต้องเยี่ยมทีนี้ลูกมันต่ำสมมติลูกมันขนาดเนี้ยลูกส่วนใหญ่จะสไตร์โซนจะอยู่ประมาณนี้ลองเหวี่ยงเนี้ยโอเคท่าสวยมาก จะลองให้ลองสัมผัสการสวิงที่โดนสวยมากครับสวยมากครับโอ้ดีมากครับโ
0: อ้มันเหมือนกันนะ
1: โอเคไหมแน่นไหมใช้ได้ไหมครับ
0: พอดีเลยครับ
1: เยี่ยมเทขึ้นเยอะเลย
0: เหมือนอยู่ในการ์ตูนญี่ปุ่น

0: ก็มันดีแต่ว่าอันเนี้ยพอมันได้ตีครั้งแรกมันโดนครั้งแรกอ่ะมันเหมือนแบบอยู่ๆก็คือแบบพอโดนจังหวะโดนแล้วเราเห็นลูกมันลอยไปแบบไกลจริงๆอ่ะ
1: เอาจริงฟินเหมือนกันนะรู้สึกว่าเหมือนพอเราเห็นมาในการ์ตูนตลอดอะไรเงี้ยเราเห็นละครที่เวลาเขาตีได้หรือว่าเขาทำคะแนนได้หรือว่าทั้งทีมแบบชนะเข้าใจแล้วพอมาเล่นเองแล้วมันแบบโมเมนต์ทุกอย่างมันเมจิกมากเลยแม้กระทั่งแบบตอนที่เราตีโดนอ่ะความรู้สึกมันแบบโดนเว้ยเพราะมันรู้สึกว่ามันไม่ได้เหมือนเวลาเราตีแบดหรือตีเทนนิสหรือตีอะไรอ่ะลูกมันคาดเดายากกว่านั้นเยอะเลยอ่ะแล้วมันเหมือนสุดท้ายเราก็ต้องอ่านคนที่เขาเคลี้ยงให้ออกหรือว่าเราก็ต้องมีสติเพราะมันสามารถมาได้แบบไม่รู้กี่กระบวนท่าซึ่งผมรู้สึกว่าวันนี้พอได้มาลองแล้วแบบประทับใจนะเลยเข้าใจว่าโหพอเบสบอลมันเป็นทีมมันแบบมันอาศัยการซิงค์มันไม่ใช่แค่หนึ่งตำแหน่งต่อหนึ่งตำแหน่งแต่มันคือเป็นคู่แล้วคู่ต้องซิงค์กับทั้งหมดอีกอะไรเงี้ยซึ่งสนุกครับรู้สึกว่าอยากเล่นเหมือนกันนะอยากเล่นต่อเหมือนกันหลังจากตีเสร็จผมก็มาเล่นแบบเป็นตัววิ่งที่แบบต้องวิ่งไปตามเบสอะไรเงี้ยซึ่งก็เริ่มจากเบส1เบส2เบส3เบส4ซึ่งแต่ละเบสเนี่ยมันก็จะมีทริคของมันว่าเฮ้ยเราต้องแบบคอยเฝ้าหรือเราต้องยืนแบบระยะห่างประมาณนี้เพื่อแบบเป็นการเดี๋ยวถ้าเขาวิ่งมาหรืออะไรเงี้ยมันจะมีดีเทลของมันอยู่ที่ผมก็แบบยังงงๆอยู่แต่ว่าพอได้ลองวิ่งก็สนุกดีนะไม่ถึงว่ามันได้วิ่งแบบเร็วๆอ่ะเหมือนเราต้องรีบไปจากอีกที่นึงไปอีกที่นึงให้เร็วที่สุดตอนที่แบบลูกถูกตีออกไปแล้วอะไรเงี้ยซึ่งตำแหน่งนี้ผมคิดว่าก็สนุกดีแล้วตอนที่คุยกับโค้ชกริชเขาก็บอกว่าอย่างถ้าเป็นผมเนี่ยตัวเล็กจริงๆเหมาะกับการเล่นเป็นแบบเบส1หรือเบส2เพราะว่ามันเป็นตำแหน่งที่มันเน้นความว่องไวคนตัวเล็กส่วนใหญ่ก็จะได้แบบไปเล่นตรงนั้นเลยครับอย่างโค้ชกริชจริงๆถ้าเริ่มทำทีมเบสบอลจริงๆครับที่เป็นทีมชาตินี่เริ่มตั้งแต่ปีไหนครับ
2: ผมทำจนช่วงน่าจะ20 ปี 20 ปีครับ20ปีเสร็จแล้วครับชิงแชมป์เอเชียที่ไต้หวันที่เกาหลีก่อนชิงแชมป์เอเชียที่เขาให้คนไทยทำเลยนะคือเริ่มจากที่ผมเป็นนักกีฬาแล้วก็ได้รับการยอมรับหลายๆส่วนนะเขาก็ติดต่อให้มาช่วยทำแล้วก็ไปเป็นลูกมือให้กับโค้ชเฮดโค้ชชาวญี่ปุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็มีโอกาสได้ไปเรียนรู้จากต่างประเทศมาอะไรเงี้ยเขาก็ให้มาทำ
1: อย่างโค้ชนุ้ยกับโค้ชหลับเล่นอยู่กับเบสบอลมากี่ปีแล้วครับ
3: ก็ผมเป็นนักกีฬาซอฟต์บอลมาตั้งแต่ปี
1: 24
3: แล้วผมก็มาเลิกทีมชาติปี49แล้วก็มาเป็นโค้ชแล้วก็พอดีรู้จักกับทีมพละพวกเนี้ยเลยมาอยู่ทีมพละรู้จักกับโค้ชหลับ
1: ทั้งคนหลับครับเริ่ม
4: ก็เริ่มเล่นตอนเรียนมหาลัยครับ
1: ครับ
4: ปี39นะครับ
1: เฮ้ยผมเกิดพอดีเลยตอนนั้น
4: เริ่มเล่นปี39ครับแต่ว่าเล่นไปได้ระยะหนึ่งแล้วมันตันเขาก็เลยเห็นว่าเอ้ยเอาความรู้เราไปสอนผู้อื่นได้เขาก็เลยดันให้มาเป็นผู้ช่วยโค้ชก่อนในโค้ชทีมชาติปี45
1: ครับ
4: ก็เริ่มเล่นเป็นโค้ชก่อนสตาร์ทเป็นโค้ชรุ่นเล็กก่อนหลังจากนั้นผมก็เป็นสตาร์ทโค้ชยาวมา
1: จนถึงตอนนี้
4: จนถึงปัจจุบันครับ
1: แล้วพอได้ทำจริงมันต่างจากตอนที่เราเป็นนักกีฬาเยอะไหมครับ
2: โอต่างครับเพราะสมัยก่อนนักกีฬาเราเนี่ยคว้างกันไม่ได้อย่างเงี้ยสมัยก่อนสนามยังไม่มีสนามแบบนี้เป็นสนามหญ้าคว้างทีโดนหญ้ามันก็เปลี่ยนทิศละเราเริ่มมีสนามจริงจริงจังๆจำปีไม่ได้อยู่ที่คลอง6นะครับสมัยก่อนเนี่ย
1: คนไทยเป็นคนสร้างหรือว่าเป็นแบบต่างชาติเข้ามา
2: ต่างชาติเขาให้ทุนอะไรเงี้ยครับทำ
1: ซึ่งโค้ชกิจก็คือเล่นที่นั่นตั้งแต่เปิดเลย
2: ครับผมก็เบสบอลเนี่ยผมไม่ได้เป็นทีมชาตินะแต่ผมเข้ามาช่วยทำทีมชาติผมเริ่มจากเป็นผู้ฝึกสอนเลยของเบสบอลนะ
1: เห็นโค้ชกิจบอกว่าอยู่กับเบสบอลมาเกือบ20ปีนะ
2: 30ปีแล้ว
1: 30ปีอะไรที่เหมือนทำให้เราแบบหลงไหลในสิ่งนี้หรือว่าทำให้เราแบบอยู่กับกีฬาเนี้ยได้แบบเป็น30ปีอะไรเงี้ยครับ
2: ถ้าเราสังเกตดีๆมันเป็นกีฬาเพศที
1: ม
2: นึกออกไหมกีฬาเพศทีมคุณต้องทำงานวางแผนอะไรต่างๆนานาเนี่ยแต่ในความเป็นทีมนะมันมีความเป็นบุคคลอยู
1: ่
2: เข้าไปตียังไงโค้ชบอกตุ๊บๆเสร็จแล้วคนตัดสินใจที่จะเลือกลูกไหนตัดสินใจที่จะทำแบบไหน
1: คือเรา
2: ตีลูกแบบไหนเนี่ยคือตัวเราเอง
3: ผมว่ามันเป็นเสน่ห์ที่เราได้ใช้สมองนะ
1: ครับ
3: เพราะการเล่นกีฬาประเภทนี้นะคือต้องคิดเขาคิดเราสมมติว่าผมเป็นฝ่ายรับผมก็คิดว่าฝ่ายลูกจะทำยังไง

0: เพราะฉะนั้นกีฬาประเภทนี้ส่วนจะไม่เป็นอัลไซเมอร
1: ์อย่างเราคิดแผนล่วงหน้าเมื่อวานแล้วว่าเราจะทำแบบนี้นะแต่ทีเนี้ยพอมาเจอจริงแล้วเราต้องคิดเพิ่มไปอีกในสถานการณ์นะตอนนั้นเป็นการมันก็สนุกในการเรื่องในการวางแผน
0: เป็นเสน่ห์มากสนุกมาก
2: อันนี้ผมเห็นด้วยมากเลยว่าเสน่ห์มันคือแบบต่อให้มันเป็นทีมแต่ว่าเวลาเราเข้าไปยืนในแต่ละตำแหน่งของตัวเองอ่ะมันเหมือนมันก็จะมีโมเมนต์ที่เราแบบคิดอยู่แค่ตัวเองว่าเราต้องทำอันนี้ให้ดีที่สุด
0: ใช่
2: เหมือนมันมีเป้าย่อยของแต่ละตำแหน่งที่แบบชัดลงไปอีกที
0: ใช่
2: ซึ่งการเป็นเดี่ยวของเรามันก็ลิงก์ไปสู่แบบทีมโดยที่แบบโดยที่มันแบบมันแยกกันไม่ได้อยู่ดี
0: คร
2: ับ พอมาเป็นโค้ชใช่ไหมครับกับเวลาที่เป็นนักกีฬาจริงมันต่างกันเยอะไหม
0: ก็พอสมควรนะพอสมควรเพราะว่าการเป็นโค้ชเนี่ยต้องคิดว่าวันหนึ่งเนี่ยเราไม่รู้ว่านักกีฬาเราใครเจ็บใครป่วยใครบาดเจ็บเราไม่รู้ไง
2: ครับ
1: มันมีแล้วอาจจะไม่ได้เป็นที่ร่างกายอาจจะเป็นที่จิตใจเขาไม่พร้อมเพราะว่าอาจจะมีผลกระทบเรื่องอื่นมาเอาไม่พร้อมแล้วนี่เราก็ต้องดูแล้วก็ค่อยเปลี่ยนตามสถานการณ์ไป
0: คือตัวเราเนี่ยเราจะต้องรู้จักคู่ต่อสู้ด้วยเวลาเราไปแข่งต่างประเทศเราต้องเรียนรู้ว่าคู่ต่อสู้เป็นใครอย่างไรด้วยเป็นโค้ชต้องดึงศักยภาพของนักกีฬาออกมาให้ได
2: ้ครับแล้วอย่างเวลาโค้ชกิจแบบดูแลทีมเนี่ยความยากมันคือการสร้างความเป็นทีมออกมาใช้เวลาหรือว่ามีวิธีการยังไงที่ทำให้ทีมแบบเป็นปึกแผ่นหรือว่าเขาซิงกัน
0: จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องอาศัยสตาฟโค้ชนะถ้าเรามีสตาฟโค้ชที่ดีเข้าใจกันทำงานร่วมกันได้สตาฟโค้ชก็สามารถที่จะไปสร้างเด็กจูนกับเด็กได
2: ้
0: ตามแผนที่เราอยากให้เป็น
2: แล้วอย่างแบบเวลาที่เด็กๆ เข้ามาใหม่ครับผมอยากรู้ว่าแบบวิธีการที่โค้ชหลักกับโค้ชนุ้ยแบบค่อยๆเทรนพวกเขานี่มันเป็นยังไงบ้าง
1: อันดับแรกก็ต้องปูจากว่าให้เขาอะไม่กลัวบอลก่อน
2: มีคนที่เริ่มมาจากกลัวบอลเนี่ย
1: มีครับ
3: ไม่เป็นเลย
1: กลัวนะครับคือเริ่มจากกลัวบอลเพราะว่าคือเหมือนเราเล่นฟุตบอลเนี่ยไม่จะเป็นต้องมาต้องเตะออกไปแต่ทีเนี้ยที่ต้องการคือบอลต้องเข้ามาหาเรานี่บางคนจะกลัวแล้วลูกเล็กลง
0: เร็วขึ้น
1: แล้วมันเร็วขึ้นมันก็เลยทำให้เด็กหลายๆคนกลัวที่จะเข้ามา
2: สาเหตุที่แบบประเทศเรายังไม่ค่อยได้รับการซัพพอร์ตเพราะกีฬานี้มันยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักหรือว่าเป็นถูกให้ความสำคัญป่ะครับ
1: ก็
0: ส่วนหนึ่ง
1: นะครับอันนั้นส่วนหนึ่ง
0: ปัจจุบันที่ผมกลัวที่สุดเลยผมถามน้องๆหลายคนว่าอยากเล่นเบสบอลซอฟต์บอลไหมเขาบอกอยากเล่นเพราะอะไรผมถามชุดสวยคำตอบที่ผมได้รับคือชุดสวย
2: สวยจริงครับอันนี้ผมไม่เถียงผมใส่แล้วผมยังไม่อยากถอดเลยเดี๋ยวนะถ้าสามารถแบบเชิญชวนคนให้คนที่อาจจะรู้จักเบสบอลแต่ว่าไม่เคยได้มาลองหรือว่าอย่างผมเองก็เป็นคนที่รู้จักแต่ว่าไม่รู้จะไปเริ่มเล่นจากที่ไหนครับอยากแบบให้แนะนำหรือว่าฝากอะไรถึงคนที่ดูอยู่อะไรเงี้ยคร
0: ับ จริงๆแล้วก็จะมีทีมต่างๆที่ฝึกซ้อมโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยต่างๆนะคร
2: ับ
0: กีฬาซอฟต์บอลอยู่เขาก็จะมีการเล่นเบสบอลด้วยส่วนหนึ่งถ้าเป็นเด็กๆเยาวชนอยู่ฮะก็จะมีการแข่งขันลิตเติ้ลลีกก็จะมีการฝึกซ้อมของทีมบางกอกทันเดอร์ซ้อมทุกวันหยุดนะครับที่สนามคลอง6ก็มีนะครับพาลูกไปชมก่อนก็ได้แล้วก็ไปเข้าเป็นสมาชิกแล้วก็เล่นกับเขาก็ได้นั่นก็คือทางเป็นแพทย์ทาง
1: ถ้าคนที่สนใจครับก็สามารถที่มาที่นี่ได้ที่สุพรรณโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีมาหาผมได้อยากเริ่มตรงไหนบอกได้แล้วผมจะเริ่มสอนให้จากพื้นฐานไปจนถึงเล่นได้เล่นเป็นเอาตรงนั้นก่อนและที่เหลือก็จะแล้วแต่ว่าน้องคนนั้นสนใจขนาดไหนต่อ
2: คำถามสุดท้ายครับโค้ชกิจอยากรู้ว่าอะไรในเบสบอลที่โค้ชกิจแบบรักมากที่สุด
0: ผมพยายามบอกทุกๆคนนะครับว่ามันสามารถที่เอาไปสร้างกับไปอยู่ในชีวิตการทำงานได้ถ้าดูจุดมุ่งหมายถ้าเราสามารถทำทีมของเราให้ชนะใน4เกมได
2: ้ครับ
0: นะครับหรือไปสู่ในระดับเอเชียได้หรือแรงกิ้งขึ้นได้มันก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจนะเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเราเคยได้อันดับที่23ของโลกนะครับนั่นหมายถึงว่าเรามีการแข่งขันผลการแข่งขันที่ดีมีการบริหารจัดการที่ดีปัจจุบันเนี่ยมันไม่ถึง
1: น
0: ้องๆที่อยู่สุพรรณนี่ที่ผมคุยนะ
2: ครับ
0: เขาอยากติดธง
2: เป็นทีมชาติ
1: ใช่ครับ
0: มันมีเป้าหมายสำหรับน้องๆที่เขาเห็นไง
1: ตอนนี้อยากให้กลับขึ้นไปเหมือนเดิมเพราะว่าอยากให้ได้สิทธิ์ไปแข่งWorld Series ครั้งหนึ่งได้ไปคัดโซนนะครับ World Series
0: สุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นไอดอลให้กับเด็กๆเยาวชนได้มา

0: เล่นอยากเล่นอยากเข้ามาสัมผัสนะครับนั่นคือสิ่งที่เราอยากให้เป็นถ้าจริงๆแล้วมันไปบรรจุสามารถบรรจุได้ทุกโรงเรียนได้ยิ่งดีนะครับโรงเรียนอย่างน้อยแล้วตอนนี้เราเริ่มที่โรงเรียนกีฬาก็พยายามกันอยู่ครับ
1: ผมรู้สึกว่าวันนี้ผมแฮปปี้มากเลยผมมีความสุขมากเลยที่แบบได้มาลองเล่นเบสบอลเพราะมันคือกีฬาที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าเราไม่เคยได้สัมผัสมันจริงๆสักทีอ่ะแล้ววันนี้พอได้มาลองเล่นผมเลยเข้าใจแล้วก็เห็นเสน่ห์ของกีฬาชนิดนี้มากๆมันเป็นกีฬาทีมแต่มันก็เป็นกีฬาที่ทำให้เราได้มีโฟกัสอยู่กับตัวเองมากๆด้วยในระยะเวลาที่เราเล่นเพราะว่าทุกตำแหน่งเวลาเราอยู่ตรงนั้นไม่ว่าเราจะเป็นตัวตีตัวโยนต่อให้เรารับบีฟจากโค้ชหรือเราแบบมีเพื่อนอยู่รอบข้างอ่ะแต่ณโมเมนต์ที่เราเล่นตำแหน่งนั้นจริงๆตำแหน่งที่เราโยนหรือว่าตำแหน่งที่เราตีมันคือการอยู่กับตัวเองแล้วก็ต้องมีสติแล้วก็เอาชนะตัวเองอ่ะเราจะตีให้โดนหรือเรากังวลเนี่ยการเอาชนะตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องยากแต่ผมรู้สึกว่าเนี่ยคือเสน่ห์ของมันที่ถ้าเราเอาชนะได้เราทำได้อ่ะความสุขแม่งแบบทวีคูณเลยอ่ะ

0: ชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเฮ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้ว
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้ร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงแล้วจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
1: ว้าวโอ้โหแล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะ

0: เนี่ย
1: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
2: โอ้โห
1: คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากไประดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
2: โอ้โหเอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี
1: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
2: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรู้สึกกับสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
1: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
2: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
1: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได้
2: น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
1: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
3: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
2: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
1: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
4: พร้อม
1: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ชักกระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
3: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
5: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
3: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
2: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
1: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วย2มือของพวกเราทุกคน
6: แล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
1: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
3: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

食物不仅仅是维持生命的必需品，它更是一种艺术作品，将每个民族的文化、历史生活方式和美好融汇于一餐。

0: 之中，泰国菜亦是如此。从大成王朝到拉达纳革新王朝，宫廷美食都以精细考据的方式烹制，精心选用本土食材进行创新，并以极致的精致感摆盘于餐碟之上，盘放在带有花卉纹样的五彩瓷碗中，一切都充满着意义以及故事。
1: และนี่คือการเดินทางเพื่อให้คุณได้รู้จักไทยในแบบที่คุณไม่เคยรู้จักมาก่อนเสน่ห์อาหารไทย
2: 菜丽雪 wow it looks so alive มากมากวีนี่อะไรโอ้น้ำพริกกะปิคองปอดของแอมิลี
3: ่เลย
2: ชอบมากเลย
3: แอมิลี่ชิมเลย
2: โอ้ชอบแบบว่าที่เขาทำ
3: แกะสลัด
2: แกะสลัด
3: มาสวยเลย
2: โอ้สวยมาก
3: อ
2: ร่อย
3: อร่อย
2: หนึ่งสองสาม
4: ชีส
2: วันลาบชอบรสชาติไทยนะเพราะว่ารสชาติของไทยมีแบบเค็มเปรี้ยวหวาน
3: แอมิลี่ชอบเมนูไหนบ้างคะ
2: อาจจะต้องเป็นกะปิค่ะเพราะว่าแอมลี่เป็นคนที่ชอบกินกะปิอยู่แล้วแล้วก็ที่นี้มันอร่อยอร่อยมากค่ะ
3: ฉันคิดว่าอาหารไทยเนี่ยมีเสน่ห์อะไรบ้างคะ
2: คิดว่าอาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ามันแบบวัฒนธรรมของประเทศไทยด้วยค่ะเวลาแอมลี่มาครั้งแรกแอมลี่รู้สึกว่าคนไทยเขากินแล้วก็คุยไปด้วยมันไม่ใช่แค่กินอย่างเดียวนะใช่เพราะว่าประเทศของแอมลี่เราจะกินเพื่อให้อิ่มไม่ใช่เหมือนที่คนไทยทำใช่อันนี้ทำให้แอมิลี่แบบรู้สึกฟูใช่ค่ะ
5: ก็คืออย่างแรกเลยคืออยากให้เขาได้สัมผัสรสชาติที่เป็นดั้งเดิมจริงๆของอาหารไทยเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือให้ทานอาหารแล้วมีประโยชน์ต่อร่างกายสุขภาพดีนะคะเพราะอาหารไทยมีเสน่ห์และเรื่องราวเสน่ห์อาหารไทยไทยริเชสค่ะ
0: 许多人通过街边小吃摊或排长队的知名餐厅认识泰国菜，但很少有人知道，泰国菜的味道正被传播和发扬到我们意想不到的地方。我们现在正前往的地方不仅仅是一间普通的教室，而是一间教你通过品尝的每一口食物来理解泰国文化的教室。在泰国国立法政大学，泰国菜不是一张菜单，而是连接全世界人心的工具。
6: จริงๆเขาก็เซอร์ไพรส์นะพอเราพูดถึงรสชาติพื้นฐานของอาหารไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเผ็ดรสเค็มรสหวานหรือแม้กระทั่งรสอื่นๆที่เรามักจะไม่ค่อยพูดถึงว่ามันอยู่ในอาหารด้วยเขาก็ยิ่งตื่นเต้น
7: หลายๆวัตถุดิบที่เราคิดว่ามันมาจากไทยหรืออะไรมันไม่ได้มาจากไทยเลยแล้วมันก็อิมพอร์ตมาจากนางประเทศบางอันก็คือมาไกลมากอย่างพัทยานะคะคือมาจากคนละทวีป
6: เสน่ห์ของอาหารไทยแล้วก็เสน่ห์ของอินกริเดียนท์ของไทยอ่ะมันแสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของไทยเพราะว่าในอาหารไทยเนี่ยมันมีรสชาติที่มีความหลากหลายศิลปินระดับโลกตอนนี้ก็หันมาสนใจกินอาหารไทยรีวิวอาหารไทยมาเล่นคอนเสิร์ตบ้านเราก็มีภาพอาหารไทยกินพร้อมกับมาภาพตัวเองก่อนขึ้นเวทีอย่างที่ผ่านมาคอนเสิร์ต Blackpink เป็นต้นหรือว่าศิลปินไทยเราไปแสดงต่างประเทศในโคเชล่าหรืออะไรก็ตามก็มักจะไปพร้อมกับอาหารไทยที่เขาต้องการโปรโมทหรือจริงๆมันเป็นวาระที่ถูกกำหนดแหละมันเป็นวัฒนธรรมที่ใครๆก็ enjoy อาหารบ้านเราอร่อยมีครบทุกรสอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันใช้เป็นภาษาสื่อสารสากลความเป็นไทยบนเวทีโลกได้ไม่ยากเพราะฉะนั้นอาหารทำหน้าที่เปรียบเสมือนเครื่องมือนะเครื่องมือทางการสื่อสารทางการทูตทางวัฒนธรรม
2: How you feel and the flavor?
8: It's so good.
2: Yeah.
8: Nice.
2: I think in like 1 year you'll be perfect. You'll be eating like 10 chilies.
0: 对于许多人来说，泰国旅行并不局限于参观寺庙或美丽的海滩，而是始于在街道和每个角落里都能找到的味道。
2: 好不怕。
1: นี่แหละค่ะคือเสน่ห์ของอาหารริมทาง
2: อาหารไทยไม่ใช่แค่อาหารแต่ว่ารวมวัฒนธรรมถ้าเราอยู่กับคนไทยแล้วก็ได้ลองชิมอาหารไทยเราก็อินใจแล้วก็แฮปปี้ด้วยค่ะ
1: และทั้งหมดนี้ค่ะคือเสน่ห์อาหารไทยหรือว่า
4: Thai delicious

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ Fresh Fire รินทร์ฐาชริยวัฒนกุลวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาฟังเรื่องราวของมวยไทยที่น่าสนใจกับตอนที่มีชื่อว่าแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะมวยไทยคือศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวที่มีมาช้านานหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่ามวยไทยอยู่คู่คนไทยมาทุกยุคทุกสมัยศิลปะการป้องกันตัวแขนงนี้เป็นการฝึกฝนให้สามารถใช้ร่างกายทุกส่วนเป็นอาวุธได้อย่างมีประสิทธิภาพได้แก่มือ2ข้อศอก2เข่า2เท้า2และศีรษะอีก1รวมเป็น9เรียกว่าวิชานวอาวุธมวยไทยได้รับความนิยมและมีการสืบทอดต่อกันมาอย่างไม่ขาดสายจนกลายเป็นกีฬาประจำชาติและกีฬาสากลเพราะว่ามีผู้ชมและผู้ฝึกฝนจากทั่วทุกมุมโลกทำให้มวยไทยได้รับการเผยแพร่ในวงกว้างเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติและสร้างชื่อให้กับประเทศไทยอย่างมากวันที่30กรกฎาคม2553กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศขึ้นทะเบียนให้กับมวยไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาการเล่นพื้นบ้านกีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวประเภทศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเมื่อวันที่3พฤษภาคม2554คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันมวยไทยสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนามสมเด็จพระเจ้าเสือเป็นพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงมีพระปีชาสามารถด้านมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ทรงโปรดปรานการเสด็จออกไปชกมวยกับสามัญชนพระองค์ทรงคิดท่าแม่ไม้มวยไทยขึ้นมาเรียกว่ามวยไทยตำรับพระเจ้าเสือและทรงใช้ศิลปะมวยไทยในการป้องกันราชอาณาจักรให้รอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติจากเวทีหมู่บ้านและงานวัดสู่เวทีโลกที่แสงส่องมาจากทั่วสารมวยไทยได้ถ่ายทอดเสน่ห์ความเป็นไทยที่แข็งแกร่งที่ไม่เพียงแค่สร้างความตื่นเต้นเร้าใจแต่บอกเล่าความเป็นไทยผ่านทุกท่วงท่าลีลาในตอนนี้เราจะพาคุณย้อนไปสู่จุดเริ่มต้นเปิดม่านประวัติศาสตร์ศิลปะแห่งการต่อสู้ที่ไม่เคยถูกลืมแม้การเวลาจะเปลี่ยนผ่านเพราะนี่คือมวยไทยมรดกแห่งเกียรติภูมิไทยที่ยังคงเติบโตอย่างสง่างามและไม่เคยละทิ้งรากเหง้ากรุงเทพมหานครยังมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงวงการศิลปะการต่อสู้ของไทยนั่นคือสนามมวยราชดำเนินเวทีแห่งตำนานที่สร้างแชมป์โลกและสืบสานศิลปะมวยไทยมากกว่า70ปีที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงเวทีการต่อสู้แต่เป็นโรงเรียนชีวิตนักมวยทุกคนก้าวขึ้นเวทีด้วยเกียรติยศและศักดิ์ศรีทุกหมัดทุกศอกทุกเข่าคือความมุ่งมั่นและฝีมือที่ฝึกฝนมาอย่างหนักก่อนเสียงระฆังให้สัญญาณเริ่มการต่อสู้จะดังขึ้นนักมวยทุกคนจะทำการไหว้ครูมวยไทยพิธีกรรมที่เปลี่ยนไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และมนต์ขลังเพื่อแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสืบทอดจิตวิญญาณมวยไทยทุกค่ำคืนที่สนามแห่งนี้ไม่ได้มีเพียงเสียงเชียร์ที่กึกก้องและความสนุกสนานเร้าใจแต่ยังมีการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลกอีกด้วย
1: Here is looking amazing. Yeah, this feeling and this area and this like atmosphere is like so cool. Yeah.
0: จากอดีตสู่อนาคตราชดำเนินยังคงยืนหยัดในฐานะเวทีมวยอันทรงเกียรติที่แม้จะเก่าแก่แต่ไม่เคยเงียบเหงาเพราะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอโดยไม่เคยลืมรากเหง้าของศิลปะป้องกันตัวของไทย
2: เสน่ห์ของมวยไทยมวยไทยไม่ใช่แค่เป็นกีฬามวยไทยคือเอกลักษณ์อัตลักษณ์มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
0: ทั้งหมดนี้ทำให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ
4: อ แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: วัสดีครับสวัสดีนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางและก็คุณครูทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับครูเสืออลงกรณ์สุวรรณเพชรแล้วกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับว่าวันนี้เรากําลังจะเรียนรู้กันเรื่องอะไรนะครับสําหรับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้นะครับก็คือเรื่องของการจําแนกธาตุนั่นเองนะครับนักเรียนได้รู้จักธาตุมาบ้างแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้การจําแนกธาตุว่าธาตุสามารถที่จะจําแนกได้เป็นอะไรกันบ้างนะครับเอาล่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่กิจกรรมของเรานะครับช่วงทบทวนชวนให้คิดนะครับครูมีคำถามนะครับจะมาสอบถามนักเรียนนะครับก่อนที่เราจะทำกิจกรรมเนาะคำถามแรกธาตุคืออะไรธาตุคืออะไรแต่ละกลุ่มปรึกษากันได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับแต่ละกลุ่มนะครับปรึกษากันได้เลยท่านใครที่มีคําตอบนะครับยกมือขึ้นตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับสำหรับนักเรียนต้นทางปรึกษากันได้เลยนะครับแล้วก็เตรียมธงของเราไว้นะครับธาตุคืออะไรนะครับปรึกษากันได้เลยนะครับมีใครที่มีคําตอบในใจแล้วบ้างว่าธาตุคืออะไรมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ยถ้ามียกมือได้เลยนะครับนักเรียนต้นทางนะครับมีกลุ่ม6มีกลุ่ม6กลุ่มอื่นว่าไงพอจะได้คำตอบไหมมีไหมครับมีกลุ่ม2เนาะเดี๋ยวขอฟังคำตอบของกลุ่ม6ก่อนแล้วกันนะครับกลุ่ม6เขาดูพร้อมนะครับเรามาฟังว่าจากที่กลุ่ม6ปรึกษากันนะครับธาตุคืออะไรเชิญกลุ่ม6ได้เลยนะครับ
1: ธาตุคือสารบริสุทธิ์ที่ไม่สามารถแยกองค์ประกอบได้ครับ
0: กลุ่มที่6บอกว่าธาตุคือสารบริสุทธิ์ที่ไม่สามารถแยกองค์ประกอบได้มีกลุ่มอื่นอยากจะเพิ่มเติมไหมมีไหมครับไม่มีเนาะไม่มีไม่เป็นไรนะครับแล้วธาตุคืออะไรกันแน่นะครับธาตุเป็นสารบริสุทธิ์นะครับที่ประกอบขึ้นจากอะตอมเพียงชนิดเดียวนั่นเองนะครับเกือบจะถูกแล้วนิดเดียวนะครับไม่เป็นไรเนาะปรบมือให้กับกลุ่มที่6ก่อนครับจากที่เราเรียนรู้มานะครับธาตุเป็นสารบริสุทธิ์นะครับแล้วก็ประกอบขึ้นจากอะตอมเพียงชนิดเดียวนะครับไปกันต่อนะครับแล้วธาตุแตกต่างจากสารประกอบอย่างไรเราเคยศึกษาใบความรู้กันผ่านมาแล้วใช่ไหมเมื่อครั้งที่ผ่านมาใช่ไหมครับเราได้รู้ว่าธาตุคืออะไรได้รู้ว่าสารประกอบคืออะไรซึ่งเราก็ได้ยกตัวอย่างด้วยใช่ไหมที่ครูให้ยกกระดาษจำได้ไหมจำได้ไหมนะครับแล้วบอกว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยที่ได้ไปคือธาตุหรือสารประกอบนะครับครูก็เลยอยากจะถามนักเรียนว่าธาตุแตกต่างจากสารประกอบอย่างไรเมื่อกี้เรารู้ไปแล้วว่าธาตุคือสารบริสุทธิ์ใช่ไหมครับที่เกิดขึ้นจากอะตอมเพียงชนิดเดียวนะครับแล้วสารประกอบล่ะมันมีจุดที่เหมือนหรือจุดที่แตกต่างไหมมีไหมมีไหมมีใครอยากจะตอบไหมครับมีไหมเอ่ยกลุ่ม6ยกมืออีกแล้วกลุ่มอื่นว่าไงให้กำลังใจกลุ่มอื่นนะครับอยากให้กลุ่มอื่นร่วมกันตอบไปด้วยเนาะมีไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวครูฟังคำตอบของกลุ่ม6ก่อนเนาะเชิญครับกลุ่ม6มันมีจุดที่แตกต่างกันมีจุดที่เหมือนกันไหมถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับ
2: ถ้าจะมีองค์ประกอบคือมีอะตอมเพียงชนิดเดียวค่ะส่วนสารประกอบจะมีอะตอมประกอบมากกว่า1ชนิดค่ะ
0: โอเคปรบมือให้กลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6ได้ตอบมาในส่วนที่แตกต่างกันใช่ไหมนักเรียนคิดว่าธาตุกับสารประกอบมีจุดที่เหมือนกันไหมมีไหมคิดว่ามีจุดที่เหมือนกันไหมระหว่างธาตุกับสารประกอบมันคืออะไรนะที่มันเหมือนกันมันเหมือนกันตรงไหนมีไหมเอ่ยมีใครมีกลุ่ม2ยกมือเดี๋ยวฟังคำตอบของกลุ่ม2ดูซิกลุ่ม2เขาคิดเห็นอย่างไรเชิญครับ
3: มีอะตอมประกอบเหมือนกันค่ะ
0: มีอะตอมประกอบเหมือนกันใช่ไหมปรบมือให้กลุ่มที่2ก่อนนะครับมีกลุ่มไหนอยากจะเพิ่มเติมอีกไหมมีไหมครับเรามาดูว่าธาตุและก็สารประกอบมันแตกต่างกันอย่างไรหรือว่ามันมีจุดที่เหมือนกันหรือไม่นะครับธาตุและสารประกอบมันจะมีจุดที่เหมือนกันก็คือทั้งธาตุและสารประกอบเป็นสารบริสุทธิ์เหมือนกันเป็นสารบริสุทธิ์เหมือนกันแต่มันก็จะมีจุดที่แตกต่างกันอยู่นะครับจุดไหนที่แตกต่างกันธาตุเป็นสารบริสุทธิ์ที่ประกอบขึ้นจากอะตอมเพียงชนิดเดียวเหมือนที่เพื่อนกลุ่ม6ตอบมาเมื่อสักครู่นี้นะครับส่วนสารประกอบนะครับก็เป็นสารบริสุทธิ์เช่นกันแต่ประกอบขึ้นจากอะตอมตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสารประกอบสามารถที่จะแยกสลายนะครับเป็นองค์ประกอบได้มากกว่า1ชนิดนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือจุดที่เหมือนและก็จุดที่แตกต่างระหว่างธาตุกับสารประกอบนั่นเอง ต่อมานะครับให้นักเรียนยกตัวอย่างธาตุโอ้โหข้อนี้ง่ายมากเลยยกตัวอย่างธาตุที่นักเรียนรู้จักมา3ชนิดธาตุอะไรก็ได้ที่เรารู้จักพร้อมนะข้อนี้ครูคิดว่าหลายๆกลุ่มน่าจะอยากตอบเอาธงขึ้นมาเลยครับเตรียมธงไว้ให้ดีวางไว้เลยนะครับที่กลุ่มของเราลองทายใจครูดูว่าคำถามข้อนี้ครูจะเลือกธงสีอะไรขึ้นมานะครับให้กำลังใจทุกกลุ่มนะครับทั้งและก็นักเรียนปลายทางด้วยนะครับเอาล่ะพร้อมแล้ววางธงไว้ดีแล้วเอามือจับที่ติ่งหูครับเอามือจับที่ติ่งหูเลยพร้อมยกธงสีเหลืองครับกลุ่มไหนครับกลุ่มไหนครับกลุ่มไหนครับกลุ่ม4กลุ่ม4กลุ่ม4อ่ะฟังกลุ่ม4ให้ยกตัวอย่างธาตุมา3ชนิดตอนนี้กลุ่ม4เริ่มไม่มั่นใจแล้วแต่ตอนแรกคือยกธงไว้ก่อนให้ตัวเองได้ตอบก่อนแต่จะตอบอะไรไม่รู้อ่ะลองฟังดูนะครับกลุ่ม4อ่ะมากลุ่ม4พร้อมแล้วลุกขึ้นได้เลยนะครับยกตัวอย่างธาตุนะครับให้เพื่อนๆรู้จักหน่อยนะครับ3ชนิดอ่ะเชิญครับ
2: คาร์บอนไดออกไซด์ค่ะ
0: 1คาร์บอนไดออกไซด์มีอีกไหมปรึกษากันได้นะปรึกษากันได้นะกลุ่มอื่นสามารถเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวรอ
2: ธาตุเหล็ก
0: ธาตุเหล็ก
2: ทองแดงค่ะ
0: ทองแดงปรบมือให้เพื่อนก่อนครับกลุ่มที่4ยกตัวอย่างมาว่าอันแรกคือคาร์บอนไดออกไซด์อันที่2เหล็กแล้วก็ทองแดงใช่มั้ยครับเหล็กและก็ทองแดงเป็นธาตุแต่คาร์บอนไดออกไซด์เป็นสารประกอบยังไม่ถูกต้องขออีกขออีกพร้อมเตรียมธงไว้นะครับยกธงสีฟ้าครับกลุ่ม2อ่ะขอ3ชนิดเหมือนกันนะครับกลุ่ม4ไม่เป็นไรนะกลุ่ม4ไม่เป็นไรนะครับอ่ะยกตัวอย่างมาได้เลยครับ
2: มีอลูมิเนียมกำมะถันแล้วก็สังกะสีครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับอลูมิเนียมกำมะถันแล้วก็สังกะสีเป็นธาตุนะครับกลุ่ม4ไม่ต้องเสียใจนะครับส่วนตัวอย่างของธาตุที่ครูยกตัวอย่างมานะครับก็อย่างเช่นธาตุออกซิเจนธาตุคาร์บอนธาตุไนโตรเจนธาตุโพแทสเซียมซึ่งเราเคยเรียนผ่านมาแล้วใช่ไหมธาตุโพแทสเซียมใช่ไหมอันนี้คือตัวอย่างของธาตุนั่นเองนะครับไปกันต่อนักเรียนคิดว่าธาตุแต่ละชนิดมีสมบัติเหมือนหรือแตกต่างกันธาตุมีหลายชนิดใช่ไหมใครว่าสมบัติน่าจะแตกต่างกันยกมือใครว่าน่าจะเหมือนกันยกมือส่วนใหญ่บอกว่าแตกต่างกันซึ่งในกิจกรรมของวันนี้นะครับเราจะได้ตรวจสอบสมบัติของธาตุด้วยเนาะนะครับหลายๆคนบอกว่าน่าจะแตกต่างกันนะครับไปต่อนักเรียนจะสามารถตรวจสอบสมบัติของธาตุแต่ละชนิดได้อย่างไรสมมุติว่าเรามีธาตุที่เราอยากรู้สมบัติเนี่ยอยู่1ชนิดเราจะตรวจสอบสมบัติมันยังไงได้บ้างนะเหมือนอย่างที่เพื่อนยกตัวอย่างมามันมีหลายๆธาตุใช่ไหมอย่างเช่นอลูมิเนียมอย่างเงี้ยถ้าเราอยากรู้ว่าอลูมิเนียมมีสมบัติยังไงบ้างเราจะตรวจสอบยังไงบ้างมีใครมีเสนอมามั้ยเราจะตรวจสอบสมบัติของมันอย่างไรดีมีมั้ยครับมีมั้ยเอ่ยมีไหมมีกลุ่ม2มีกลุ่ม2ฟังกลุ่ม2ดูสิ
3: ใช้สมบัติทางกายภาพเป็นเกณฑ์ค่ะ
0: ใช้สมบัติทางกายภาพเป็นเกณฑ์ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2เสนอมาว่าใช้สมบัติทางกายภาพแล้วสมบัติทางกายภาพมันมีอะไรบ้างซึ่งวันนี้เราจะได้ออกแบบนะครับแล้วก็ตรวจสอบสมบัติของธาตุนะครับสุดท้ายนักเรียนเคยได้ยินไหมเคยได้ยินหรือได้รู้จักกับธาตุโลหะไหมธาตุโลหะเคยได้ยินไหมเคยได้ยินธาตุอะโลหะเคยได้ยินไหมเคยธาตุกึ่งโลหะเคยได้ยินไหมหลายๆคนเคยได้ยินทั้ง3ชื่อเลยใช่ไหม

0: ครับแล้วนักเรียนคิดว่าธาตุ3กลุ่มนี้คือโลหะอโลหะและกึ่งโลหะนะครับทั้ง3กลุ่มนี้มีสมบัติแตกต่างกันอย่างไรทำไมเขาถึงแยกเป็นโลหะแยกเป็นอโลหะและแยกเป็นกึ่งโลหะมันจะต้องมีสมบัติที่มันแตกต่างกันใช่ไหมทำไมอ่ะทั้ง3นี้มันต่างกันยังไงนักเรียนคิดว่าเขาถึงแยกออกเป็น3กลุ่มนี้มีใครอยากจะแสดงความคิดเห็นไหมทำไมเขาถึงแยกเป็น3กลุ่มมันจะต้องมีอะไรที่แตกต่างกันใช่ไหมแล้วสิ่งที่มันแตกต่างกันนั้นน่ะคืออะไรนะครับนักเรียนปลายทางก็ลุกขึ้นตอบกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับสำหรับนักเรียนต้นทางมีใครอยากจะแสดงความคิดเห็นไหมว่าทั้ง3กลุ่มนี้โลหะอโลหะและกึ่งโลหะมันต่างกันยังไงทำไมเขาถึงแยกเป็น3กลุ่มมีไหมครับมีไหมเอ่ยยังไม่อ๋อโอเคตอนแรกนึกว่าจะยังไม่มีอ่ะรอฟังของกลุ่ม2ดูซิเขาคิดเห็นยังไง
1: นำไฟฟ้าและนำความร้อนแตกต่างกันค่ะ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2บอกว่านำไฟฟ้าต่างกันนำความร้อนต่างกันมีอีกไหมอะไรที่มันน่าจะต่างกันมี2สมบัติใช่ไหมครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูจากกิจกรรมกันต่อนะครับนักเรียนคิดว่าหากเราทราบสมบัติของธาตุแต่ละชนิดแล้วจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรครั้งที่ผ่านๆมาใช่ไหมครั้งแรกที่เราเจอกันใช่ไหมครับเราได้รู้จักกับธาตุโพแทสเซียมแล้วก็นำธาตุโพแทสเซียมไปใช้ประโยชน์ใช่ไหมจำได้ไหมว่าการที่เราจะนำธาตุโพแทสเซียมไปใช้ประโยชน์เราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างต้องคำนึงถึงอะไรบ้างอะไรนะอะไรนะชุมชนได้ยินว่าชุมชนการที่เราจะเอาไปใช้เราต้องนึกถึงชุมชนหรือบริเวณที่เราใช้ใช่ไหมต้องคำนึงถึงอะไรของมันอีกสิ่งมีชีวิตใช่ไหมครับสิ่งมีชีวิตธาตุแต่ละธาตุจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียเราต้องคำนึงด้วยใช่ไหมครับเวลาที่เราไปใช้เนาะงั้นการที่เรารู้สมบัติของธาตุนะครับที่เราจะใช้ในการจำแนกธาตุในวันนี้ที่เราจะได้เรียนรู้กันนะครับเราจะได้ออกแบบนะครับการจำแนกธาตุว่าเราจะจำแนกอย่างไรนะครับแล้วก็รู้ประโยชน์รู้สมบัติของมันนะครับก็จะเอาไปใช้ได้ถูกต้องนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนจะต้องบอกสมบัติทางกายภาพที่ใช้ตรวจสอบธาตุโลหะอโลหะและกึ่งโลหะอย่างที่ครูบอกไปนะครับธาตุเนี่ยจะจำแนกออกเป็นโลหะอโลหะแล้วก็กึ่งโลหะ3กลุ่มใช่ไหมมีสมบัติอะไรบ้างนักเรียนจะต้องบอกให้ได้นะครับว่าสมบัติทางกายภาพของมันที่มันแตกต่างกันเนี่ยมันมีสมบัติอะไรบ้างนะครับด้านทักษะกระบวนการออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของธาตุโลหะอโลหะและกึ่งโลหะเพราะฉะนั้นกิจกรรมในวันนี้นักเรียนจะต้องออกแบบนะครับวิธีการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของธาตุนั่นเองต่อมาด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับความอยากรู้อยากเห็นนะครับนักเรียนจะต้องมีความกระตือรือร้นในการสืบเสาะค้นหาข้อมูลตามที่สงสัยเกี่ยวกับการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของธาตุโลหะนะครับอโลหะและกึ่งโลหะส่วนสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนนะครับวิเคราะห์ปัญหาและวางแผนในการออกแบบวิธีการตรวจสอบเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของธาตุโลหะอโลหะและกึ่งโลหะนั่นเองนะครับเอาละเข้าสู่กิจกรรมของเรานะครับกิจกรรมที่1จําแนกธาตุได้อย่างไรสิ่งที่เราจะต้องมี1ใบกิจกรรมที่1นะครับจําแนกธาตุได้อย่างไรเอาใบกิจกรรมขึ้นมาเลยนะครับและอีก1อย่างใบงานที่1จําแนกธาตุได้อย่างไรนั่นเองก่อนที่เราจะทํากิจกรรมเช่นเคยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรกิจกรรมนี้ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนักเรียนจะทํากิจกรรมอย่างไรนะครับเราดูใบกิจกรรมไปพร้อมๆกันแล้วตอบคำถามไปด้วยกันเลยเนาะนะครับคำถามแรกกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรตอบพร้อมกันได้เลยครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทาง
2: วิเคราะห์ปัญหาวางแผนในการออกแบบและลงมือปฏิบัติเพื่อสำรวจตรวจสอบเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของธาตุตัวอย่าง
0: วัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ข้อนะครับข้อแรกข้อที่1วิเคราะห์ปัญหาวันนี้ครูจะมีปัญหาให้แต่ละกลุ่มได้วิเคราะห์นะครับวางแผนในการออกแบบและลงมือปฏิบัติเพื่อสำรวจตรวจสอบเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของธาตุตัวอย่างวันนี้ครูมีธาตุตัวอย่างมาให้ด้วยนะครับธาตุตัวอย่างของครูนะครับจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ชนิดนะครับซึ่งก็คือธาตุ A ธาตุ B ธาตุ C และธาตุ D นั่นเองนะครับส่วนข้อที่2 เปรียบเทียบและจำแนกธาตุโดยใช้สมบัติทางกายภาพของธาตุนะครับอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ส่วนกิจกรรมนี้ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างเนื่องจากว่าตอนนี้สิ่งที่นักเรียนต้องทำคือนักเรียนจะต้องออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวัสดุอุปกรณ์ครูจะมีให้หรือยัง

0: ครับเพราะฉะนั้นวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะต้องใช้เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับการออกแบบการสำรวจตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของนักเรียนแต่ละกลุ่มนั่นเองนะครับไปต่อนักเรียนจะทำกิจกรรมอย่างไรนะครับกิจกรรมนี้จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่ตอนจากใบกิจกรรมมีกี่ตอนครับ
1: 3
0: ตอนนะครับที่1ศึกษาข่าวประชาสัมพันธ์ Elemental Fair 2024นะครับร่วมกันอภิปรายสมบัติทางกายภาพของโลหะอโลหะและกึ่งโลหะที่ค้นพบจากสถานการณ์อันดับแรกเราต้องศึกษาสถานการณ์ก่อนหลังจากศึกษาสถานการณ์เสร็จทำอย่างไรต่อในข้อที่2วิเคราะห์สถานการณ์จำลองต่อไปนี้ใช่ไหมครับซึ่งสถานการณ์จำลองมีว่าอะไรอ่านพร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางครับเชิญครับอันนี้ก็คือสถานการณ์จำลองใช่ไหมเราจะจำลองเราเป็นใครดีตอนนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับแล้วนักเรียนแล้วครูจะไม่เรียกว่านักเรียนแล้วสิจะต้องเรียกว่าอะไรนักวิทยาศาสตร์เรากำลังจะเป็นนักวิทยาศาสตร์กันนะครับที่เราเนี่ยทำงานอยู่ในสถาบันวิจัยธาตุนะครับแล้วเขามีธาตุตัวอย่างมาให้กี่ชนิดเอ่ย4ชนิดคือธาตุ A ธาตุ B ธาตุ C และธาตุดีนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเขาต้องการที่จะตรวจสอบว่าธาตุทั้ง4ชนิดนี้จัดเป็นโลหะอะโลหะหรือกึ่งโลหะนี่ก็คือหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์อย่างเรานะครับจะต้องตรวจสอบสมบัติทางกายภาพออกแบบวิธีการตรวจสอบแล้วก็ระบุมาให้ได้ว่าธาตุทั้ง4ชนิดนี้เป็นโลหะอะโลหะหรือกึ่งโลหะนักเรียนคิดว่าพอจะทำได้ไหมเราจะทำได้ไหมนักวิทยาศาสตร์อย่างเราทำได้ไหมเสียงเบามากเลยทำได้ไหม
2: ได
0: ้ทำได้ทำได้ทำได้นะครับหลังจากศึกษาสถานการณ์เสร็จข้อที่3นะครับสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของโลหะอโลหะและกึ่งโลหะนะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องสืบค้นข้อมูลนะครับว่าวิธีการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของธาตุเนี่ยมันมีวิธีการอะไรบ้างเราต้องตรวจสอบสมบัติอะไรบ้างนะครับนี่ก็คือตอนที่1นะครับจากนั้นนะครับข้อที่4ออกแบบการทดลองเพื่อตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของธาตุ A ธาตุ B ธาตุ C และธาตุ D นะครับว่าจัดเป็นธาตุในกลุ่มโลหะอโลหะหรือกึ่งโลหะนั่นเองจากนั้นนะครับนำเสนอผลการออกแบบการทดลองที่แต่ละกลุ่มได้ออกแบบไว้นะครับซึ่งวันนี้เราจะทำกิจกรรมกันในตอนที่1นะครับแล้วตอนที่2ล่ะเราจะทำอย่างไรฟังไปด้วยนะครับตอนที่2นะครับนักเรียนจะต้องสำรวจตรวจสอบสมบัติทางกายภาพที่เราได้ออกแบบไว้นะครับที่เราได้ออกแบบไว้นะครับไปต่อข้อที่2อภิปรายผลการสำรวจตรวจสอบโดยเปรียบเทียบสมบัติทางกายภาพและลงความเห็นเกี่ยวกับประเภทของธาตุแล้วนำเสนอนะครับต่อไปตอนที่3นะครับตอนที่3ทำอะไร1ศึกษาใบความรู้ที่1การจำแนกธาตุนะครับหลังจากศึกษาใบความรู้เสร็จแล้วทำอย่างไรต่ออภิปรายและลงข้อสรุปว่าธาตุ A ธาตุ B ธาตุ C และธาตุ D เนี่ยจัดเป็นธาตุในกลุ่มของโลหะอโลหะหรือกึ่งโลหะนั่นเองนะครับข้อที่3วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจตรวจสอบและข้อมูลที่ได้จากการศึกษาใบความรู้ที่1แล้วนำเสนอการจำแนกธาตุในรูปแบบที่เหมาะสมและจัดนะครับ A B C และ D ที่เป็นธาตุทั้ง4ชนิดนี้ให้อยู่ในกลุ่มของธาตุที่เหมาะสมและนี่ก็คือกิจกรรมที่เราต้องทำสรุปกิจกรรมนี้นะครับมีทั้งหมดกี่ตอน3ตอนวันนี้เราจะทำกิจกรรมในตอนที่

1นะครับในตอนที่1นะครับซึ่งนักเรียนจะต้องออกแบบนะครับวิธีการสำรวจตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของธาตุนะครับแล้วก็ระบุว่าธาตุทั้ง4ชนิดนี้เป็นธาตุโลหะอโลหะหรือกึ่งโลหะแต่วันนี้เราจะแค่ออกแบบวิธีการสำรวจตรวจสอบกันนะครับเอาล่ะมีคำถามไหมเอ่ยสำหรับกิจกรรมในวันนี้มีไหมครับถ้ามียกมือสอบถามได้เลยนะครับสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับถ้ามีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถยกมือขึ้นสอบถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับเอาล่ะนักเรียนต้นทางมีคำถามไหมครับไม่มีเนาะอ่ะนักวิทยาศาสตร์น้อยของครูนะครับพร้อมที่จะทำกิจกรรมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วตื่นเต้นตื่นเต้นถ้านักวิทยาศาสตร์น้อยของครูพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนต้นทางก็สามารถที่จะสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับสมบัติทางกายภาพของธาตุเรียบร้อยแล้วแล้วก็รู้แล้วว่าจะตรวจสอบสมบัติทางกายภาพสมบัติใดบ้างและออกแบบวิธีการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของธาตุเรียบร้อยแล้วนะครับเอาล่ะครูขอสอบถามนักเรียนต้นทางหน่อยว่าสมบัติทางกายภาพของธาตุที่เรากำลังจะตรวจสอบมีอยู่ด้วยกันทั้งหมดกี่สมบัติครับ4สมบัติใช่ไหมสมบัติแรกคือ
1: การนำความร
0: ้อน2การนำไฟฟ้า3ความมันวาวและ4ความเหนียวใช่ไหมครับและนี่ก็คือ4สมบัติทางกายภาพที่เรากำลังจะตรวจสอบกันนะครับทีนี้เดี๋ยวครูขอตัวแทนนะครับกลุ่มละ1สมบัติดีกว่านะครับมีกลุ่มไหนอยากจะนำเสนอก่อนยกมือได้เลยนะครับกลุ่มไหนจะนำเสนอสมบัติใดยกมือได้เลยนะครับมีกลุ่ม3กลุ่ม3จะนำเสนอสมบัติทางกายภาพสมบัติใดครับความมันวาวเดี๋ยวเรามาฟังกลุ่มที่3นำเสนอการตรวจสอบสมบัติความมันวาวของธาตุนะครับถ้ากลุ่ม3พร้อมแล้วลุกขึ้นนะครับแล้วก็อธิบายให้เพื่อนฟังว่าเราจะตรวจสอบสมบัติความมันวาวอย่างไรเชิญครับ
2: ความมันวาววิธีตรวจสอบก็คือนำกระดาษทรายมาขัดกับวัตถุค่ะ
0: โอเคครับปรบมือให้กลุ่มที่3ครับวิธีการตรวจสอบของกลุ่มที่3นะครับในเรื่องของความมันวาวกลุ่มที่3เสนอมาว่าให้ใช้กระดาษทรายนะครับในการที่ขัดเนื้อของธาตุตัวอย่างนั้นนะครับเพื่อดูว่าสมบัติความมันวาวของธาตุแต่ละชนิดเป็นอย่างไรบ้างนะครับต่อมาสมบัติที่2กลุ่มไหนกลุ่มไหนดีกลุ่มไหนดีกลุ่มที่2กลุ่มที่2จะนำเสนอสมบัติทางกายภาพอะไรครับ
3: การนำไฟฟ้า
0: การนำไฟฟ้าเดี๋ยวเรามาดูว่าสมบัติทางกายก็คือการนำไฟฟ้ากลุ่มที่2เขาจะ

0: มีวิธีการตรวจสอบอย่างไรเชิญครับ
1: เราจะต่อวงจรไฟฟ้าครับแล้วก็นำธาตุแต่ละชนิดมาใส่ในวงจรไฟฟ้าครับ
0: แล้วสังเกตอย่างไรว่าธาตุนั้นสามารถนำไฟฟ้าได
1: ้ถ้านั้นนำไฟฟ้าได้ไฟจะติดครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2เสนอนะครับการตรวจสอบสมบัติทางกายภาพก็คือการนำไฟฟ้ากลุ่มที่2บอกว่าให้นำตัวอย่างธาตุนั้นน่ะไปต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าถ้าหลอดไฟสว่างแสดงว่าธาตุนั้นสามารถที่จะนำไฟฟ้าได้นั่นเองนะครับสมบัติทางกายภาพตัวต่อมากลุ่มไหนดีอ่ะกลุ่ม5ยกมือกลุ่มที่5เขาจะนำเสนอสมบัติอะไรเดี๋ยวเรามาฟังกันดูนะครับถ้ากลุ่มที่5พร้อมแล้วลุกขึ้นแล้วก็นำเสนอนะครับให้กับเพื่อนฟังได้เลยครับ
2: สมบัติความเหนียวครับ
0: ครับ
2: ใช้สารตัวยางใส่ลงในถุงพลาสติกแล้วใช้ค้อนทุบครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่5ครับกลุ่มที่5นะครับเขาเสนอนะครับการตรวจสอบความเหนียวนะครับของธาตุโดยที่กลุ่มที่5บอกว่าให้นำตัวอย่างธาตุนั้นใส่ลงในถุงพลาสติกนะครับแล้วก็ใช้ค้อนทุบถ้าสมมุติว่าเราใช้ค้อนทุบเสร็จแล้วถ้าธาตุนั้นมันแตกเกิดอะไรขึ้นมีสมบัติความเหนียวไหมไม่มีนะครับต่อมาสมบัติสุดท้ายคือสมบัติอะไรนะที่ยังไม่มีการนำเสนอการนำความร้อนกลุ่มไหนจะช่วยนำเสนอวิธีการตรวจสอบกลุ่มที่6ยกมือแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังกลุ่มที่6นะครับว่าการออกแบบการตรวจสอบสมบัติการนำความร้อนนะครับกลุ่มที่6เขาจะมีแนวปฏิบัติอย่างไรขอเชิญกลุ่มที่6ได้เลยครับ
3: การนำความร้อนตรวจสอบโดยนำดินน้ำมันมาหุ้มที่ปลายของธาตุตัวอย่างและนำธาตุตัวอย่างไปไว้ในน้ำร้อนโดยไม่ให้ดินน้ำมันสัมผัสกับน้ำร้อนและสังเกตการหลอมเหลวของดินน้ำมันและบันทึกผลครับ
0: ปรบมือให้กลุ่มที่6ครับกลุ่มที่6นำเสนอสมบัติทางกายภาพก็คือการนำความร้อนโดยที่กลุ่มที่6บอกว่าให้เอาดินน้ำมันเนี่ยไปหุ้มไว้ที่ปลายด้านนึงของธาตุตัวอย่างเสร็จแล้วนะครับจุ่มธาตุตัวอย่างนั้นลงในน้ำร้อนนะครับถ้าธาตุตัวอย่างนั้นสามารถที่จะนำความร้อนได้ดินน้ำมันจะหลอมเหลวหรือเกิดการยืมขึ้นมานั่นเองอ่ะปรบมือให้กับทั้ง4กลุ่มที่นำเสนอผ่านไปนะครับอภิปรายหลังทำกิจกรรมนะครับจากการที่นักเรียนอ่านข่าวประชาสัมพันธ์และการอ่านสถานการณ์นักเรียนได้เรียนรู้อะไรบ้างได้เรียนรู้อะไรบ้างจากที่เราอ่านข่าวประชาสัมพันธ์แล้วก็สถานการณ์จำลองของเราตอนนี้เรากำลังจะตรวจสอบอะไรนะตรวจสอบธาตุใช่ไหมตรวจสอบอะไรของธาตุสมบัติอะไรครับเรากำลังจะตรวจสอบสมบัติทางกายภาพใช่ไหมครับแล้วเราก็ได้สืบค้นข้อมูลแล้วรู้แล้วว่าสมบัติทางกายภาพที่เราจะตรวจสอบมีอะไรบ้างและมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรใช่ไหมครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะครับก็คือในระหว่างที่เราวางแผนการสำรวจตรวจสอบเนี่ยนักเรียนก็จะได้ทำสิ่งตัวนี้หรือไม่นะครับที่เราได้ลงมือทำไปเมื่อสักครู่เดี๋ยวแต่ละกลุ่มหันหน้ามาที่ครูได้เลยนะครับแต่ละอย่างที่เราได้ดำเนินไปเมื่อสักครู่นี้ได้ทำหรือไม่ถ้านักเรียนได้ทำให้ยกมือขึ้นนะครับอย่างแรกมีแผนการทำงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของงานไหมเป้าหมายของงานของเราคืออะไรเราอยากรู้อะไรเราอยากรู้อะไรกิจกรรมนี้เราอยากรู้สมบัติทางกายภาพของธาตุใช่ไหมเรามีการวางแผนการทำงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายของงานไหมถ้ามียกมือครับแต่ละกลุ่มถ้ามียกมือเลยมีไหมเอ่ยมีนะครับต่อมาระบุการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นลำดับขั้นตอนหรือไม่จากที่เพื่อนนำเสนอมาเมื่อสักครู่นี้สามารถที่จะตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของธาตุได้ครบทั้ง4สมบัติไหมตามลำดับขั้นตอนไหมว่าทำอะไรยังไงบ้างถูกไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้มีหรือไม่ถ้ามียกมือครับมีนะมีนะมีนะต่อมาสามารถทำได้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไหมครั้งถัดไปที่เราจะเจอกันเราจะมาตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของธาตุตามที่เราได้ออกแบบไว้นะครับนักเรียนคิดว่านักเรียนจะสามารถดำเนินการตามที่เราออกแบบไว้เมื่อสักครู่นี้ให้เสร็จภายในเวลาที่กำหนดหรือไม่ถ้าคิดว่าเสร็จยกมือขึ้นครับยกเลยถ้าคิดว่าจะสามารถดำเนินการได้ยกขึ้นได้เลยครับมีนะมีนะนะครับสุดท้ายคำนึงถึงโอกาสผิดพลาดที่อาจทำให้งานไม่บรรลุตาม

0: าหมายเราได้คำนึงไหมตอนที่เราออกแบบถ้าคำนึงยกมือครับโอเค4ประเด็นนี้นะครับบางกลุ่มอาจจะทำได้แล้วหรือบางกลุ่มอาจจะยังทำไม่ได้ทั้ง4ประเด็นนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปปรับปรุงวิธีการสำรวจตรวจสอบของเราให้ละเอียดรอบครอบขึ้นนะครับโดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมจากคุณครูได้นะครับหรือระหว่างที่เราทำนะครับหลังจากจบคาบนี้ไปแล้วเราไปทำเป็นการบ้านถ้าเกิดข้อสงสัยก็สามารถปรึกษาครูได้นะครับสำหรับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับระหว่างที่เราปรับปรุงวิธีการนะครับเราสามารถที่จะสอบถามกับคุณครูปลายทางได้นะครับเพื่อให้วิธีการสำรวจตรวจสอบสมบัติทางกายภาพของเราสามารถดำเนินการไปได้และบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของเรานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับสรุปบทเรียนสมบัติทางกายภาพของธาตุโลหะอโลหะและกึ่งโลหะที่เรากำลังจะสำรวจตรวจสอบตอนนี้มีกี่สมบัติเอ่ยมีทั้งหมดกี่สมบัติครับ4สมบัตินะครับสมบัติแรกก็คือความมันวาวนะครับเพื่อนได้เสนอมาแล้วว่าความมันวาวเนี่ยทำได้โดยการใช้กระดาษทรายขัดนะครับส่วนสมบัติทางกายภาพตัวต่อมาคือการนำไฟฟ้านะครับก็คือการนำธาตุนั้นไปต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าสมบัติที่3นะครับการนำความร้อนนะครับก็คือการที่เรานำธาตุนั้นนะครับไปตรวจสอบโดยชุดการนำความร้อนนั่นเองที่กลุ่มที่6นำเสนอมานะครับเขาเรียกว่าการใช้ชุดการนำความร้อนนั่นเองนะครับส่วนสมบัติสุดท้ายความเหนียวนะครับทำได้โดยการทุบด้วยค้อนนั่นเองนะครับเรื่องถัดไปที่เราจะมาเรียนกันก็ยังอยู่ในเรื่องเดิมแต่เป็นกิจกรรมในตอนที่2วันนี้เราได้ทำกิจกรรมในตอนที่1ไปแล้วใช่ไหมครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งกิจกรรมนี้มีทั้งหมดกี่ตอน3ตอนวันนี้เราทำตอนที่1ผ่านไปแล้วใช่ไหมครั้งถัดไปเราจะมาทำกิจกรรมในตอนที่2ในเรื่องการจำแนกธาตุตอนที่2นั่นเองซึ่งครั้งถัดไปนะครับให้นักเรียนวางแผนดีๆว่าการสำรวจตรวจสอบของเราจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับเราจะได้จัดเตรียมมาได้ถูกต้องทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะครับสำหรับครั้งถัดไปสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับ1ใบกิจกรรมที่1จำแนกธาตุได้อย่างไร2ใบงานที่1จำแนกธาตุได้อย่างไรซึ่งทั้ง2อย่างนี้วันนี้เราได้ใช้ด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นครั้งหน้านะครับให้นำใบกิจกรรมและใบงานนี้มาด้วยนะครับนักเรียนเข้าใจหรือไม่เข้าใจนะครับวันนี้มีคำถามอะไรอยากจะสอบถามครูไหมครับมีไหมเอ่ยตอนนี้นักเรียนอาจจะไม่มีคำถามใช่ไหมแต่ถ้าเราไปวางแผนหรือไปดูวิธีการสำรวจตรวจสอบอีกรอบนึงถ้ามีคำถามสามารถสอบถามครูได้นักเรียนปลายทางก็เช่นกันสอบถามคุณครูปลายทางนะครับวันนี้ถ้านักเรียนยังไม่มีคำถามอะไรเดี๋ยวครั้งหน้าเรากลับมาเจอกันอีกครั้งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทุกคนทำความเคารพOh.

ที่นี่คือเมืองที่ไม่เคยหลับไหลเมืองที่เต็มไปด้วยชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและรอยยิ้มกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวของโลกอันดับต้นๆมีสถานที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นพระบรมมหาราชวังวัดวาอารามงดงามอย่างวัดพระแก้วตลาดนัดกลางคืนสุดคึกคักอาหารริมทางระดับมิชลินหรือคาเฟ่ลับสุดชิคซ่อนอยู่ในซอยเงียบกรุงเทพคือเมืองที่ผสมผสานอดีตกับปัจจุบันได้อย่างมีเสน่ห์เป็นจุดหมายที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกอยากกลับมาอีกครั้งแล้วครั้งเล่าและวันนี้ฉันจะพาทุกคนออกเดินทางค้นหาว่าเพราะอะไรกรุงเทพมหานครถึงได้กลายเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทรงพลังจนทั้งโลกต้องจับตามองนี่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวแต่คือประสบการณ์ของชีวิตยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพเมืองที่คุณจะไม่มีวันลืมสถานที่แรกที่ฉันจะพาคุณไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นไทยคือวัดไทยกับชุดไทยการใส่ชุดไทยไปวัดไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่นิยมปฏิบัติในหมู่คนไทย

0: แต่กลายเป็นเทรนด์หรือว่าวัฒนธรรมใหม่ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกหลงรักทั้งงดงามสะท้อนอัตลักษณ์ไทยและยังช่วยสร้างรายได้ให้กับคนไทยอีกด้วยนะคะนี่แหละคือเสน่ห์ไทยที่ใครมาแล้วต้องลอง
1: 然后我问你一下，今天你说泰服来寺庙，感觉怎么样？
2: 我觉得很好，像泰国人一样，更好的体验泰国的文化。我觉得就非常的让我体验那种地道的泰国生活方式。
1: 哇，太好了！你看一下，你又 turn around， 哇，哦，哇，
2: 很闪亮，很漂亮，
1: 太美了，那么温柔。你是泰国人现在？
0: ถ้าพูดถึงกรุงเทพเมืองที่ไม่เคยหลับไหลสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและดึงดูดคนทั่วโลกก็คืออาหารริมทางหรือว่าสตรีทฟู้ดที่นี่คือสวรรค์ของนักกินไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนริมถนนเล็กหรือว่าในตรอกซอยคุณจะได้เจอกับอาหารไทยแท้ๆรสชาติจัดจ้านวัตถุดิบสดใหม่จากรถเข็นธรรมดากลายเป็นมื้อที่น่าจดจำการเดินทางในกรุงเทพบอกเลยว่าไม่เหมือนใครอยากได้ความเร็วทันใจวินมอเตอร์ไซค์จัดให้อยากนั่งสบายๆมีแอร์เรียกแท็กซี่หรือ Grab ก็ได้หรือจะใช้ BTS MRT เรือโดยสารก็ดีแต่ถ้าอยากสัมผัสกลิ่นอายความเป็นไทยแบบจัดเต็มต้องลองเลยตุ๊กๆเสียงเครื่องยนต์ดังแทร็กๆกับความมันแบบโลกลืมนี่แหละค่ะเสน่ห์ของการเดินทางที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้นี่แหละคือเอกลักษณ์ความเป็นไทยบน3ล้อที่ไม่มีวันล้าสมัยและสำหรับใครที่ไม่ชอบอากาศร้อนอบอ้าวและความวุ่นวายของชีวิตริมทางห้างสรรพสินค้าก็คือทางเลือกของผู้นิยมไลฟ์สไตล์ที่แสนสะดวกสบายห้างสรรพสินค้าใจกลางเมืองและริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่คือภาพความเจริญที่ประสานแฟชั่นเทคโนโลยีและวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างมีระดับพระอาทิตย์ลับฟ้ากรุงเทพก็เริ่มเปล่งประกายอีกด้านที่น่าหลงใหลที่นี่เต็มไปด้วยสถานที่ท่องราตรีหลายแบบหลายสไตล์จากรูฟท็อปบาร์สุดหรูถึงวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะกรุงเทพไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางแต่มันคือประสบการณ์ยามค่ำคืนที่ผู้คนเยือนไม่มีวันลืม

รุงเทพเมืองที่รวมเสน่ห์ทุกมิติจากวัฒนธรรมอาหารสตรีทฟู้ดถึงไลฟ์สไตล์ไม่แปลกใจเลยที่กรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าเที่ยวของโลกกรุงเทพมหานคร The City of Angels มหานครที่ไม่เคยหลับไหล

0: Hey man, you all right?
1: I'm going to Udon Thani next month, but I haven't booked the tickets yet.
0: I can help you with that. I have this app on my phone where you can buy airplane tickets from any airlines.
1: Really?
0: Yeah.
1: That would be great, thanks.
0: No problem. So when are you leaving?
1: I plan on leaving on December 7th and coming back on the 11th.
0: On the 7th, do you want to fly in the morning, the afternoon, or evening?
1: What time is the evening flight?
0: Swift Air has two flights in the evening. It has one at 7 p.m. and the other is at 8:30 p.m. But Dream Air has another flight at 8.
1: I think the 8 p.m. flight would be perfect. It flies out of Suvarnabhumi, not Don Mueang, right?
0: Yeah, that's right. So you want to fly economy or business class?
1: Economy, of course. You know I can't afford business.
0: Okay, I'm just making sure. Okay. So the cost is 1,200 baht, including taxes and fees for economy. It's 200 baht cheaper than Swift Air.
1: That's fine. Let's book this flight then. By the way, what's the baggage allowance?
0: It's 20 kilos.
1: Okay, now let's book the return flight. I want the latest flight possible. Are there any flights at possibly 9 p.m. on the 11th?
0: Let me check. Hold on. Only Swift Air flies from Udon Thani to Bangkok on that day. Their latest flight is 9:30 p.m., so this should work for you.
1: Wonderful.
0: Yeah.
1: How much does this ticket cost?
0: It's 1,150 baht, taxes and fees included, but the baggage allowance is only 15 kilos.
1: That's fine. Let's book it.
0: Yeah. All right, all set. Now you have return tickets from Bangkok to Udon Thani.
1: Thanks a lot. Let's go eat. Lunch is on me.
2: Stay tuned for our next episode of Watch and Learn.
3: There are lots of interesting topics for you to learn.
4: And it is a great chance for you to improve your English.
2: Enjoy watching. Bye-bye.
3: Bye-bye.
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์